RFID และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆชั้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics Layer นะคะชั้นนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลในส่วนของชั้นสุดท้ายนะคะชั้นการประยุกต์ใช้งานหรือว่า application layer นะคะจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์การไหลของการจราจรการตรวจจับความผิดปกติของการจราจรการควบคุมสัญญาณไฟการวางแผนการเดินทางสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคลในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะจากในภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น6เทคโนโลยีใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเทคโนโลยี NGN เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing นะคะเทคโนโลยี IoT Big Data และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะในส่วนของเทคโนโลยีแรกโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้านะคะหรือว่า Next Generation Network หรือว่า NGN นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแบบ Packet Based ที่รองรับบริการหลากหลายในการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถเชื่อมต่อโดยใช้โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมีคุณภาพข้อมูลการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรองรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมประเภทต่างๆเทคโนโลยีถัดไปปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะหรือว่า artificial intelligence หรือว่า AI เป็นสาขาหนึ่งทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจในการประมวลผลข้อมูลออกแบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์นะคะเทคโนโลยีถัดไป Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบ Cloud เป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบหนึ่งของผู้ให้บริการที่ครอบคลุมในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ใช้กำลังประมวลผลหน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยลดความสะดวกการดูแลรักษาช่วยให้ประหยัดเวลาลดต้นทุนการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีถัดไปการประมวลผลแบบ Edge หรือว่า Edge Computing อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบ Cloud Computing รูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการให้บริการที่สามารถประมวลผลข้อมูลในตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในระบบที่อยู่ในที่ที่ใกล้กับผู้ใช้หรือต้นทางข้อมูลซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลดปัญหาการติดขัดในการส่งข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลลดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อระยะไกลการประมวลผลแบบหมอกหรือว่า Fog Computing อันนี้ก็เป็น Cloud Computing รูปแบบหนึ่งนะคะที่มีสถาปัตยกรรมแบบลำดับชั้นที่ช่วยเพิ่มการกระจายศูนย์การคำนวณเครือข่ายและความสามารถในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในระดับชั้นเทคโนโลยีถัดไปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things นะคะซึ่งอาจจะเรียกสั้นๆว่า IoT เป็นระบบที่ช่วยในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบได้อย่างอัตโนมัติในส่วนของเทคโนโลยีถัดไปนะคะข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดหรือวิธีการต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะหลากหลายวิธีนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือว่า Machine Learning นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรมีความชาญฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์นะคะเทคโนโลยีถัดไป Hadoop Framework นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่

รองรับในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะคะและเทคโนโลยี Map Reduce นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีไร้คนขับนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะที่มีการผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริงและเทคโนโลยีเสมือนเข้าด้วยกันข้อมูลขนาดใหญ่กับเมืองอัจฉริยะนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของเมืองอัจฉริยะกันก่อนเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความชาญฉลาดเพื่อรองรับการให้บริการการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวคิดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ลักษณะด้วยกันนะคะ1สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะหรือว่า Smart Environment นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการคำนึงถึงผลกระทบมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะหรือ Smart Economyนะคะซึ่งจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเอเนอร์จีเป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักการบริหารภาครัฐอัจฉริยะหรือ Smart Governance เป็นเมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้เน้นการมีส่วนร่วมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการการดำรงชีวิตอัจฉริยะหรือ Smart Living เป็นเมืองที่พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิตการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะหรือ SmartMobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและการขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพลเมืองอัจฉริยะหรือ Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบรวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่สมาร์ทกริดนะคะซึ่งเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ที่นำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งในส่วนของสมาร์ทกริดก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าการจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาดในส่วนที่2อาคารอัจฉริยะหรือสมาร์ทบิลดิ้งนะคะเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมส่วนประกอบต่างๆภายในอาคารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการอาคารโดยบูรณาการและวัตกรรมต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งในส่วนองค์ประกอบของอาคารอัจฉริยะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนย่อยด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของระบบบริหารอาคารงานระบบอาคารที่ควบคุมจากส่วนกลางและระบบย่อยระบบโครงสร้างอาคารและส่วนให้บริการลูกค้าผู้ใช้อาคารในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับระบบ ICT อัจฉริยะหรือ Smart ICT ซึ่งเป็นระบบสำหรับที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการระบบได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการคาดการณ์ข้อมูลและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตสวัสดีค่ะนักศึกษาในส่วนของตอนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะในส่วนของตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเนื้อหาออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนที่1ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะขอยกตัวอย่างระบบสารสนเทศหรือว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคมหรือว่า MOT Data Catalog นะคะซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้ก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตลอดเวลาซึ่งข้อมูลเนี่ยจะถูกเผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการวิเคราะห์การประมวลผลเพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ XLS CSV หรือว่า Shapefile นะคะซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์นะคะหรือว่า Application Programming Interface หรือว่าAPI ที่พวกเรารู้จักนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้งานได้อย่างอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น JSON XML WMS และ WFS นะคะในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนี้ที่ให้บริการอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างชุดข้อมูลปริมาณการขนส่งทางอากาศนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศนะคะประกอบด้วยจำนวนเที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างประเทศซึ่งจำแนกตามท่าอากาศยานนะคะซึ่งในส่วนของตัวอย่างของข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลเนี่ยแสดงอยู่ในรูปแบบของในรูปแบบของ Excel XLSSนะคะซึ่งจะแสดงชุดตัวอย่างที่ให้บริการสำหรับประชาชนหรือว่าคนที่สนใจในการดาวน์โหลดไปใช้งานในส่วนของสไลด์นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งานผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์นะคะซึ่งในส่วนของ API เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างอัตโนมัตินะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างการปรับปรุงการเพิ่มการเรียกดูข้อมูลต่างๆทั้งการเรียกดูข้อมูลปกติและผ่านทาง Structured Query Language หรือว่า SQL ในส่วนถัดมานะคะในเรื่องของการวิเคราะ

นำเสนอข้อมูลนะคะก็จะยกขอยกตัวอย่างในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้บริการนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปแผนที่นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแผนที่ฐาน MOT Base Map นะคะที่นำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปแบบแผนที่และรองรับในเรื่องของการค้นหาสถานที่ต่างๆในส่วนของทางด้านขวามือด้านบนนะคะ Thailand Transport Map นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันโครงข่ายคมนาคมรายจังหวัดที่แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่นะคะซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถทำการค้นหาหรือดูข้อมูลเป็นรายจังหวัดได้นะคะในส่วนของ Google Earth หลายๆคนอาจจะเคยใช้งานกันนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในรูปแบบ2มิติและ3มิติในส่วนของกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะนะคะก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและเกิดประโยชน์กับในการทำงานจริงๆในหลายๆองค์กรหรือว่าในหลายๆ Case Study นะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน Uber นะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆคนอาจจะได้เคยใช้บริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับในการจองแท็กซี่นะคะซึ่งก็จะมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้แก่คนขับลูกค้าที่ใช้บริการและก็ในเรื่องของการจองต่างๆซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชัน Uberนะคะก็จะประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการที่ทันสมัยต่างๆนะคะอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องจักรแล้วก็การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า natural language processing นะคะในส่วนของระบบอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกรมทางหลวงชนบทนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งสามารถแสดงข้อมูลทั้งโดยภาพรวมแล้วก็แยกตามรายภาคตามความต้องการของผู้ใช้งานได้นะคะในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับเมืองอัจฉริยะนะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะได้หลากหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียแก้ปัญหาอาชญากรรมแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นภาพที่แสดงการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIมาประยุกต์ใช้กับเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาสุขภาพสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตการจราจรและการขนส่งต่างๆในส่วนของส่วนนี้นะคะก็จะแสดงเว็บแอปพลิเคชันนะคะของกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งจะแสดงสถานการณ์และคุณภาพอากาศของประเทศไทยนะคะซึ่งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลอยู่ในรูปแบบแผนที่นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นที่เขามีการปักหมุดกันนะคะในส่วนของการปักหมุดเนี่ยก็จะแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ
AQI นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมลพิษเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเราต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะคะอย่างในส่วนของสีฟ้าแสดงว่าเอ้ยเดชนีคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะปลอดภัยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะหรือว่าสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือว่าสีแดงที่ดัชนีคุณภาพอากาศส่งผลกระทบนะคะต่อการดำรงชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลของพวก PM 2.5 อะไรต่างๆกรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะนะคะในปัจจุบันก็จะเห็นว่าในหลายๆเมืองนะคะหรือว่าในหลายๆประเทศให้ความตระหนักความสำคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความชาญฉลาดนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างเมืองอัจฉริยะอัมสเตอร์ดัมนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเมืองสีเขียวนะคะหรือว่าถัดมาเมืองอัจฉริยะโคเปนเฮเกนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งมีเป้าหมายนะคะที่เขาตั้งไว้ว่าเขาจะลดในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงเหลือศูนย์ให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2025นะคะเมืองอัจฉริยะประเทศสิงคโปร์นะคะในส่วนของประเทศสิงคโปร์เขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นสมาร์ทเนชั่นนะคะก็จะมีการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการดำเนินงานต่างๆของประเทศนะคะให้มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลนะคะซึ่งจากเนื้อหาที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าคมนาคมอัจฉริยะนะคะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบทบาทสำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์นะคะซึ่งก็จะเห็นละว่าเป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในส่วนของเมืองอัจฉริยะนะคะเป็นเมืองที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความชาญฉลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองการให้บริการช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรต่างๆให้ประชากรในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

คราวนี้มาดูความหมายหรือความสำคัญของการคลังก่อนการคลังหรือการคลังสาธารณะเนี่ยนะครับ public finance นะครับมันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายก็จะมีหลายประการนะครับที่เราได้เรียนกันมาคือสร้างความเติบโตบ้างกระจายรายได้บ้างนะครับนั่นน่ะไอ้สามสี่ประการนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใช้จ่ายมีประสิทธิภาพบ้างหลายๆอย่างนะครับการคลังสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมี เรื่องของไอ้ตัวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอย่างของการดำเนินนโยบายการคลังนะครับอันนี้เนี่ยที่เราต้องพูดถึงไอ้ตัวเรื่องของการคลังเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งนโยบายการคลังเป็นหลักเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญตัวหนึ่งนะครับเพราะดูจากรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับสัดส่วนที่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ประชาชาติก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เริ่มดูจากนโยบายการคลังนี่มันหมายถึงอะไรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับทางด้านรายรับรายจ่ายนะครับการก่อหนี้สาธารณะและการบริหารเงินโครงคลังนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอ้ตัวองค์ประกอบของระบบ

เศรษฐกิจไอ้เมื่อกี้ที่ในถ้านักศึกษาในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นองค์ประกอบมี4ตัวเนี่ยมี C มี I มี G มี X ลบ M นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้เป้าหมายที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ย4ประการเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ1เพื่อการรักษาทำให้กรอสอ่ะคือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับ2เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือไม่ให้เกิดการกระเพื่อมเช่นราคาไม่ก็เพิ่มเงินเฟ้อไม่สูงว่างงานต่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะครับก็คือไม่ทำให้คนรวยความจนเนี่ยห่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4คือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เน้นประสิทธิภาพว่าใช้ของอย่างประหยัดคุ้มค่าอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจ4ประการที่สำคัญนะครับคราวนี้เนี่ยนโยบายการคลังถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับเป็น expansionary fiscal policy อันนี้เนี่ยเป็นคือเรียกว่าเป็นนโยบายการคลังแบบที่มีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเยอะๆเพื่อให้มันบูมมันเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็การใช้นโยบายการคลังแบบนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจมันโกรธคือเติบโตขึ้นมีการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ชาติสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็น contractionary fiscal policy นะครับอันนี้ก็ไปตรงกันข้ามกันก็คือเป็นทำไงที่จะทำให้เงินในระบบลดลงนะครับเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่แบ่งงานอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลังกับเครื่องมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มพูดจากการใช้จ่ายภาครัฐตัว G เนี่ยนะครับถ้าเปือนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐบาลขึ้นไปนะครับหรือการลดภาษีนะครับหรือว่าการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลและก็เพิ่มรายจ่ายการเก็บภาษีเท่าๆกันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็นยังไงก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐบาลลงนะครับลดตัว G ลงนะครับเพิ่มการจัดเก็บภาษีคือเพิ่มตัว T ตัว tax เนี่ยนะครับหรือว่าลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดการจัดเก็บภาษีลงในส่วนเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาคของนโยบายการคลังแบบหดตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้ทฤษฎีนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดของทฤษฎีนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็จะแยกเป็น2แนวคิดนะครับคือแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการและอุปสงค์รวมเรียกว่าแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์รวมนะครับแล้วก็แนวคิดนโยบายการคลังทางด้านของอุปทานรวมนะครับซึ่งทั้ง2แนวคิดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเขาเรียก demand side นะครับ demand side นะครับอุปสงค์รวมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือสมการนี้แหละครับ GDP นะครับรายได้ประชาชาติ GDP เนี่ยประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนคือ C รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I รายจ่ายเพื่อการลงทุนของเอกชนตัว G รายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็การส่งออกสุทธิ X ลบ M นะครับแนวคิดทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดของเคนนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางเนี่ยจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1930นะครับเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ยังใช้อยู่อย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้นะครับแต่นี้เมื่อกี้อย่างที่ได้พูดถึงว่าแนวคิดทั้งหลายเนี่ยจะนำไปใช้ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่า

เศรษฐกิจถดถอยนะครับจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลครับมีการเพิ่มตัวเดลต้าจีเข้าไปคือใส่อัดเงินรัฐบาลอัดเงินก็ไปสู่ระบบเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการลดภาษีลด tax ลงนะครับอันนี้ก็เพื่อทำให้เงินในระบบมันเพิ่มขึ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายการคลังสำหรับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะทำไงก็คือเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมันสูงรัฐบาลอย่าไปซ้ำเติมวิธีการแก้ปัญหาทำไงก็การลดรายจ่ายลงเพราะงั้นก็ลดตัว G คือลดตัวเดลต้า G เนี่ยลงนะครับแล้วหรือว่าการเพิ่มภาษีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการดึงเงินลงจากระบบเพราะว่าเงินในระบบมันมากเกินไปทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูการเพิ่มรายจ่ายนะครับรัฐบาลและการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยนะครับเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยนะดูตามภาพนี้นักศึกษาดูตามภาพนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าภาพที่โชว์เนี่ยนะฮะสมมุติว่าระบบเศรษฐกิจเดิมเนี่ยมันได้ดุลยภาพที่จุด E เห็นไหมครับ E ในภาพนี้ E นะครับระบบเศรษฐกิจได้ที่จุด E เนี่ยนะครับก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะครับอันนี้คือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยนะคือมันมีโตเป็นบวกอ่ะพูดง่ายมันเติบโตเป็นบวกนะครับคือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยถ้าจุด E 1เนี่ยนะครับมันอยู่ที่15ล้านล้านบาทนะครับแล้วระดับราคานะครับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่120นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้วิธีการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะลดภาษีก็ได้นะครับผลของการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยมันจะทำให้เส้นอุปสงค์รวมหรือ AD เนี่ยนะครับขยับจาก AD เป็น AD AD 1เป็น AD 2เห็นไหมครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็น AD 2นะครับพอขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ E 2นะ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงจะขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแต่ว่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในแนวตั้งเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยดัชนีราคาจะขึ้นไปอยู่ที่125นะครับนั่นแปลว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพราะงั้นผลเป็นไงครับคือผลการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยผลมันก็คือเนี่ยครับทำให้ L คือ labor force เนี่ยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับพอจ้างงานมากขึ้นตัวรายได้ประชาชาติคือตัว Y เนี่ยนะเขาจะใส่ลักตัว Y เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาคือ price เนี่ยคือระดับราคาในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนั่นแปลว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นและราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลมองว่า เงินเฟ้อในขณะนั้นเนี่ยสูงอยู่จะแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดของนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์นะครับทำได้ไงสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยดุลยภาพระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E1 นะครับตามภาพนี้ E1 คืออะไร E1 ก็คือที่ระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแล้ว16ล้านล้านเป็นจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหมายความว่าทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกใช้งานเต็มที่หมดละนะครับแต่มันยังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลอยากจะจัดการเงินเฟ้อรัฐบาลก็ทำได้นะครับโดยการจัดการยังไงล่ะครับก็คือลดรายจ่ายรัฐบาลลงคือลดตัว G เพราะงั้นใช้สัญลักษณ์ว่าลบเดลต้า G ลดลงนะครับหรือจะเพิ่มภาษีก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้ครับคือลดรายจ่ายหรือเพิ่มภาษีเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมหรือเส้น AD จะขยับลงนะครับจาก AD 1นะครับมาเป็น AD 2นะครับดุลยภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุด E 2นะครับ E 2ก็คื
รายได้ประชาชาติยังคง16ล้านล้านบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120นะครับจากเดิม130นะครับลดลงเหลือ120นะครับอันนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ 10% อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับโดยใช้

อุปทานนะครับนักศึกษานึกถึงภาพอุปทานก็คืออุปทานก็คือเป็นตัวสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังไปจัดการกับสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจนะครับมันมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มนิโอคลาสสิกนะครับกลุ่มนิโอคลาสสิกคือพัฒนามาจากกลุ่มคลาสสิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เสนอแนะก็ออกความเห็นว่าไอ้การที่เศรษฐกิจมันการจัดการเศรษฐกิจในยุค1970เนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หันมาจัดการเศรษฐกิจโดยเน้นด้านอุปทานมันถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการด้านอุปทานจึงได้รับการนำมาใช้เนี่ยนะครับหลังจาก1970นะครับแล้วที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเห็นชัดในช่วงของ1980ก็คือในช่วงที่ยุคของเรโนเรแกรนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเขานำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการอุปทานมาใช้และได้ผลด้วยนะครับซึ่งไอ้การจัดการอุปทานเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นให้การเกิดการเติบโตมีการจ้างงานรายได้ใช้ก็สูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีผลต่อไอ้ตัวราคาเนี่ยไม่มากนะครับคือบางทีมันทำให้ราคามันลดลงด้วยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปทานเนี่ยนะครับถ้าเพื่ออธิบายด้วยกราฟด้วยภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาดูนะครับว่าเดิมทีสมมติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ดุลยภาพอยู่ที่จุด E1 E1 คืออะไรครับ E1 ก็คืออยู่ที่ระดับรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอยู่ที่14 ล้านล้านแล้วก็ E1 เนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา125ดิชนีราคา125นะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะราคานี่มันสูงเกินไปนะราคาก็สูงเกินไปแล้วก็ไอ้รายได้ประชาชาติเนี่ย14 ล้านล้านเนี่ยก็ยังต่ำอยู่อยากจะกระตุ้นให้สูงกว่านี้ให้คนในประเทศเรียกว่ามีรายได้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการจัดการด้านอุปทานนะครับก็เช่นคำว่าจัดการด้านอุปทานก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องการผลิตเช่นเอาภาษีเรื่องภาษีจูงใจให้มีการผลิตภาษีจูงใจให้มีการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะดีขึ้นนะครับสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นก็คือลดไอ้คอสหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการแล้วทำให้ผลิตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานรวมนะครับเส้น AS เนี่ย aggregate supply เนี่ยนะครับมันจะค่อยขยับลงเห็นไหมครับขยับลงจาก AS 1ลงมาเป็น AS 2มาตัดเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยที่ไหนครับภาพนี้คือที่ E 2นะครับจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยอยู่ที่ E2 เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดที่ทำให้รายได้ประชาชาติขยับสูงขึ้นจาก14 ล้านล้านเนี่ยเป็น16 ล้านล้านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาก็ลดลงด้วยจาก125เหลือ120ลดลง 5% นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเพราะงั้นนี่คือผลเป็นแบบนี้ว่าการจัดการอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือเพิ่มการจ้างงานนะครับเพิ่มรายได้ประชาชาติแล้วก็ลดราคาลดระดับเงินเฟ้อลงนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนโยบาย2ด้านคือด้านการจัดการด้านอุปสงค์กับด้านการจัดการด้านอุปทานเนี่ยเปรียบเทียบกราฟ2วิธี2แนวคิดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเป็นการจัดการด้านอุปสงค์นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นการจัดการด้านอุปทานนะครับจะเห็นว่ามันให้ผลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าการจัดการด้านอุปสงค์เนี่ยจัดการแล้วรายได้ประชาชาติสูงขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวรายได้ประชาชาติตัวระดับราคาจะสูงขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะครับแต่ด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านซ้ายมือด้านขวามือนะครับการจัดการด้านอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือจ้างงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นแต่ว่าระดับราคาลดลงเห็นไหมครับได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่ระดับราคาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของแนวคิดนโยบายการคลังระหว่างด้านการจัดการด้านอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ระดับราคาครับนะครับด้านอุปสงค์ราคาเพิ่มนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอุปทานราคาต่ำลงเงินเฟ้อลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างแต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้นโยบายของรัฐกับการรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยคอนเซปต์ของการที่มีรัฐบาลเนี่ยนะครับบทบาทรัฐบาลทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีได้แล้วทำไงก็ภาษีที่เก็บได้ไปจ่าย

การแก้ปัญหาในเบื้องต้นคือปัญหาอะไรปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานนะครับคือหมายความว่าการมีรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับและทำรัฐบาลทำบทบาทเนี่ยในการทางเศรษฐกิจทั้งการเก็บและการจ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานไปในตัวนะครับเปรียบเสมือนแบบนี้ครับเปรียบเสมือนคนทุกคนเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันโรคภัยต่างๆในตัวเองเช่นเดียวกันรัฐบาลการที่มีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการรับการจ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีบทบาทในการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานในตัวด้วยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันมีเส้น2เส้นนะครับเส้น G คือ G คือเป็น government expenditure เป็นรายจ่ายของรัฐบาลเส้น T T คือ tax คือการเก็บภาษีนะครับบทบาทการจ่ายกับการเก็บเนี่ยนะครับถ้าดูตามเส้นการจ่ายรัฐบาลตัว G เนี่ยมันจะลาดลงอยู่ไหมครับลาดลงจากบนลงล่างเนี่ยจากซ้ายมือมาขวามือเนี่ยทำไมมันลาดลงนะครับการที่รัฐบาลใช้จ่ายลดลงเมื่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสูงขึ้นแกนนอนคือรายได้ประชาชาตินะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยแต่รายจ่ายรัฐบาลลดลงมันก็เป็นไปตามภาระนะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเนี่ยในการจ่ายออกไปเนี่ยจ่ายเพื่ออะไรครับถ้าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็จ่ายเพื่อประกันการว่างงานจ่ายเพื่อสวัสดิการต่างๆนะครับมีเงินโอนจ่ายให้กับค่าการบำนาญจ่ายให้นู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับคนมีงานทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองไปหางานทำเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับภาระของรัฐบาลก็จะลดลงคือไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันการว่างงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นคนก็จะไปยื่นเพื่อขอรับการดูแลจากภาครัฐลดลงรายจ่ายก็ลดลงเพราะงั้นเส้นจีจะลาดลงเห็นไหมครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเติบโตขึ้นรายได้คนสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัวทีตัวภาษีเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จะเส้นลาดก็จะลาดขึ้นแบบนี้นะครับจุดตัดระหว่างเส้นเส้น G กับเส้น T อยู่ที่จุดตรงกลางจุดตัดนั้นน่ะอยู่ที่14ล้านล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดตัดเป็นดุลยภาพในขณะที่พี่นาเนี่ย14ล้านล้านนะครับถ้าดูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่รายได้ที่12ล้านล้านเกิดอะไรขึ้น12ล้านล้านเนี่ยเกิดการขาดดุลงบประมาณนะครับคือไอ้อะไรนะคือจ่ายมากกว่าเก็บได้จ่ายมากกว่าเก็บได้นะครับเพราะจ่ายมากกว่าเก็บได้เนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะครับคือจ่ายไปมากเก็บได้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ่ายรัฐบาลมากก็เก็บเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพราะงั้นจะเริ่มทยอยขยับขึ้นจาก12ล้านไปสู่14ล้านนะครับในทางกลับกันมาดูด้าน16ล้านบ้างถ้าดุลยภาพอยู่ที่16ล้านเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าเก็บภาษีได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลก็คือการใช้งบประมาณแบบเกินดุลนั่นเองคือเก็บมามากจ่ายไปน้อยถ้าเก็บถ้าทำแบบนี้นะครับอยู่ๆไปเนี่ยนะครับสิ่งจะดาวลงดาวลงดาวลงเพราะว่าเงินมันเข้ามือรัฐบาลก็เก็บไว้มากก็จ่ายออกไปเศรษฐกิจก็ดาวลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้รายได้ประชาชาติก็จะขยับลงลดลงจาก16ล้านไปเข้าสู่14ล้านนะครับอันนี้คือภาพของการพยายามเศรษฐกิจพยายามจะรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองโดยการที่รัฐเข้ามามีบทบาทเก็บกระจายนะครับคราวนี้ถ้าดูนโยบายทางด้านงบประมาณรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งงบประมาณการจัดประเภทงบประมาณออกเป็น3แบบนะครับแบบสมดุลแบบเกินดุลแล้วก็แบบขาดดุลนะครับงบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเรียกว่าก็จะมีลักษณะต่างกันมีความหมายลักษณะต่างกันเช่นงบแบบสมดุลบาลานซ์บัดเจ็ตเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้เก็บกระจายเนี่ยเท่ากันนะครับเก็บกระจายนี้เท่ากันงบประมาณแบบนี้เนี่ยก็คือนิยมที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจปกติก็คือโตแบบสมูทไม่มีปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานสูงนะครับแบบที่2งบประมาณแบบเกินดุลคือเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปนะครับคราวนี้ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นการตั้งงบรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการเติบโตเช่นมีการตกงานสูงเศรษฐกิ

ขยายตัวต่ำเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณแบบนี้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่ามากกว่านี้ให้เกิดการจ้างงานมากกว่านี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวเงินที่เก็บมาได้น้อยแต่จ่ายไปเยอะเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายไปเอามาจากไหนก็อาจจะเอามาจากการก่อหนี้ก่อหนี้เป็นหนี้สาธารณะไปนะครับก็อาจจะเอาเงินคงคลังมาจ่ายบ้างหรือว่าก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแบบที่สามคืองบประมาณแบบขาดดุลแบบขาดดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เก็บมาได้แต่จ่ายไปมากนะครับแบบเกินดุลเก็บมาได้มากแต่จ่ายไปน้อยมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสามแบบนะครับถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่จะทำให้เงินคงคลังเนี่ยมันลดลงหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับถ้างบแบบขาดดุลก็จะเหมาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำนะครับถ้างบแบบเกินดุลก็คือเป็นงบประมาณที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อสูงการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ดูนะครับคราวนี้นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหัวข้อในส่วนที่3นะครับคือนโยบายการคลังเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะคู่กับนโยบายการเงินเป็นนโยบายหลักเลยแหละนะครับแต่นี้เนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความอะไรนะครับมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาคการค้าต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเงินไหลเข้าไหลออกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังก็จะมีปัญหาคือปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการที่จะทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายมันลดลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้นโยบายการคลังในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการใช้แบบที่เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเช่นในปี40วิกฤตปี40วิกฤตสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดเรียกว่าวิกฤต40นี่มันเกิดจากเรียกว่าไอการเปิดประเทศและการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่มันมีอยู่สูงนะครับแล้วก็เราก็ไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเราตอนนั้น25บาทต่อดอลลาร์คงที่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุสำคัญนะครับว่าไอการพึ่งพาต่างประเทศสูงแล้วก็ไอการที่ฟิกค่าเงินเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไทยแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็คือค้าเราต้องไปเงินสำรองระหว่างประเทศมันลดน้อยลงมากๆนะครับเงินมันไหลออกมากอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้จะต้องไปพึ่งพาคือไปกู้ IMF ถึง 17,200 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอกู้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของเงินกู้คือ IMF นะครับเช่นจะต้องทำนู่นนี่นั่นเขาก็กำหนดมานะครับเช่นเพราะงั้นการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ในถ้ามาต่อมาก็ในปี5152อันนี้เป็นวิกฤตเรียกว่าสับพรามนี่เป็นการเกิดวิกฤตที่อเมริกานะครับมีที่อเมริกาแล้วก็ลามมาที่ประเทศไทยนะครับเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลามมาทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะเติบโตต่ำอะไรเงี้ยว่างงานสูงเราใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกว่าเร่งการฟื้นฟูเร่งการเติบโตนะครับใช้ภาษีสนับสนุนการฟื้นตัวเอกชนแล้วก็ใช้นโยบายกึ่งการคลังก็คือว่าเอาการคลังกับการเงินผนวกกันแล้วก็ทำคู่กันเช่นเอาเรื่องของเอาภาษีไปกระตุ้นอะไรเรื่องของไอ้ซัพพลายภาคซัพพลายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำกันหลายๆด้านนะครับคราวนี้สรุปก็คือว่านโยบายการคลังกับการเงินนี่เรียกว่าจะต้องใช้คู่กันนะครับนโยบายการคลังจึงเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังผ่านเครื่องมือก็คือเรื่องรายจ่ายภาครัฐบาลกับภาษีที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศดังนั้นนโยบายการคลังจึงลดประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังก็ต้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะวิกฤตตอนนั้นก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจะมีการปฏิรูปนโยบายการคลังเป็นระยะนะครับเพราะว่านโยบายการคลังจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่ง

ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับของหน่วยที่11ซึ่งสาระรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับอ่านจากหน่วยที่11นั้นนะครับให้เข้าใจนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงประสบผลสำเร็จในการศึกษานะครับและมีความสุขจากการศึกษาหน่วยนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Yeah.

0: เบิดเลยเออนี่ไงเบิดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว
1: หล่นหมดโอ้ไปหมดเลยมีอะไรหล่นหมดโอ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยกระดาษ
0: อันที่มันจะปลิวง่ายคืออันนี้อันนี้ตัวดีเลย
1: อันนี้ตัวดีตัวดีเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะปลิวอีกแล้วเนี่ย
0: ของเบาๆมันจะปลิวแต่ของหนักๆอันเนี้ยมันจะไม่ปลิวคือก้อนหินหายไปเลยละ
1: หายไปที่ของมันปลิวเนี่ยเพราะลม
2: ว่ายตาย
1: นั่นไงพูดปุ๊บปลิวปั๊บเป็นไง
0: ไปหมดแล้วว่ายตายตาย
1: ปิดบอลลูนด้วย
0: เขาว่าผิด
1: โอ้ของไม่ปลิวแล้ว
0: เย่
1: นี่คือขนนก
0: มันปิวเลยอ่ะ
1: มันปิวไปเลย
0: ต่อไป
1: นี่คือปมปม
0: ปมปมก็ปิวอันนี้ก็คือก้านหิน
1: โอ้ไม่ปิวไม่แต่นิดเดียว
0: มันไม่ปิวหรอก
1: มาสุดท้ายอันนี้คือตู้ต่อไป
0: ก็ไม่ปิว
1: ปอมปอมกับขนนกที่มันถึงปิวเพราะว่ามันเบามากๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้แต่นี้มีน้ำหนัก
1: อันนี้หนัก
0: อันนี้หนักกว่าอันนี้เบามากเลยไม่มีน้ำหนักเลยนี่ถ้าจะเอาอันนี้เอ้ยปอมปอมนี่1 2 3ไปเลย

0: มันดูมันดูไม่เป็นกวนมันดูเป็นอะไรสักอย่าง
1: เนี่ยติดสกอตเทป
2: ไม่
0: ทำมันนวดช่วยข้าด้วย
2: ว้าวได้แล้ว
0: เมื่อกี้ก็ยัง
2: ได้แล้ว
1: ก็สีเหลืองก็แล้วไอ้สีแดงก็แล้ว
0: สี
1: เขียวก็แล้ว
0: ทุกอย่างธรรมชาติได้เห็น
1: อันล้างอันเล็บค่ะติดกล้วยตรงแถวๆเก่า

เสร็จแล้วเสร็จแล้วรถกระดาษของพวกเรามาดูกันสิว่ารถของใครจะวิ่งไปได้ไกลที่สุดด้วยพลังแรงลมรถพลังลมก็เคลื่อนที่ได้เจ๋ง

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือที่คอยปลุกเราตอนนอนหลับได้เมื่อถึงเวลาต้องตื่นไปโรงเรียนนาฬิกาก็จะยื่นแขนกลออกมาปลุกเราต่อไปนี้ก็ไม่มีทางตื่นสายแล้ว

0: เอาก้อนหินดีกว่าหินอ่อนโอเคก้อนหินกับรู้สึกก็ดีนะ
1: 1 2 3พร้อมกัน
0: เติมพร้อมกันเลยเปลี่ยนของกันเถอะ
1: โอเคเราเปลี่ยนอันดีกว่า
0: ฉันเอาอันนี้นะ
1: โอเค
0: เธอเอา
1: โอเคหนึ่งสองสาม
0: โอ้ยตกที่ดังอะคนนก
1: มันเบาแล้วมันซิกแซกไปซิกแซกมาเลยมันเบา
0: ก็เลยตกช้ามากเลยเนาะรู้สึกมันหนักกว่าแล้วก็ขนนกมันเบากว่า
1: ฉันเอากระดาษนะฉันขยับนะ
0: เราไม่ขยับ
1: เราขยับ
0: เธอขยับเราไม่ขยับ
1: โอเคหนึ่งสองสาม
0: เหมือนขนนกเลยอ่ะกระดาษมันใหญ่มากกระดาษมันไม่ได้ขยับก็เลยโดนลมเยอะถ้าขยับมันก็จะแล้วจะเร็วขึ้น
1: อันนี้มันจะ
0: เข้าไปน้อยมีรูน้อย
1: มีรูน้อยแล้วก็ลมก็เข้าไปน้อย
0: ใช
1: ่1 2 3ฉันจะตัดก่อนนะ
0: ฉันรอนะ
1: โอเค
0: อ่ะขอบคุณ
1: จะไปตามฉัน

ลมช่วยเฮ้ยของแบนๆกว้างๆลอยอยู่ในอากาศได้นะ

0: เอากรรไกรอันนี้ก็ได้นะว้ายโอเคไปโอเค
1: เดี๋ยวเรารอก่อน
0: อุ้ยอุ้ยไปเมื่อกี้มันเร็วมาก
1: เนาะมันเร็วอ่ะ
0: มันลงเร็วสไลด์เลยอ่ะแบบถ้าปล่อยมือแล้วก็มันจะหล่นไปเองเลยอ่ะ
1: ใช่มันช้าม
2: ันจะช้าลงเพราะว่าอันนี้มันเบาแล้วอันนี้มันแรงไหมก็เลยพัดมา
3: 1 2 3
2: แกนทิชชู่มันไหลลงเร็วเหมือนเดิมเลย
0: ฉันว่าวงกลมใหญ่ๆนะ
2: เราจะวาดสามเหลี่ยม
1: แล้วก็วาดสามเหลี่ยมเหมือนกันนะ
0: สองสาม
4: ช่วยไม่ได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้แล้วอ่ะหนึ่งสองสามช่วยไม่ได้ใช้พัดลมมือถือดีกว่านี่ไง
4: ใช่
0: ฉันมีฉันเตรียมมาแล้ว
4: หนึ่งสองสาม
0: ช่วยได
5: ้มันไม่ตกลงมา
0: เย
5: ้ถ้าเป็นเพื่อนๆจะวาดปลาฉลามหัวใหญ่หรือหัวเลดดีล่ะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะหนูอยากประดิษฐ์ตู้ปลูกผักเราแค่ใส่เมล็ดลงไปตู้ก็จะคอยรดน้ำปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์ให้อัตโนมัติเลยเราจะได้มีผักกินตลอดไปเลย

0: ี้ก็เบาๆลูกนี้มันมีน้ำเยอะแล้วมันไม่มีอากาศถ่ายของเข้าไปแต่ลูกนี้น้ำมันน้อยแล้วมันก็มีอากาศเข้าไป
1: นี่ไงฟองอากาศ
2: พร้อมกันพร้อมกัน
1: หนึ่งสามสอง
2: อ้าวทำไมของโมนี่มันจมอ่ะ
0: ของโมนี่มันจมเพราะว่ามันไม่มีฟองอากาศแล้วน้ำมันก็เยอะ
2: ของลำโพงมันลอย
1: น้ำมีอากาศอยู่ข้างใน
3: ดีน้ำไม่เต็ม
2: มันดีดู
3: อันนี้ล่ะ
2: มาลอง
3: จม
1: มันน่าจะจมนะนั่นน่ะมันอยู่ตรงใต้น้ำอ่ะ
0: แต่ข้างในมันไม่มีอากาศเลยนะมันมีแต่น้ำ
1: มันไม่คล่องอ่ะ
3: ของบอลนี่ลอย
0: ของบอลนี่มันลอย
2: ของบอลนี่มันลอย
3: ของ
1: อุ้ยของปั้นดินก็ลอย
2: ของป
1: ั้
2: นดินที่มันมีครึ่งน้ำแล้วก็ครึ่งลมด้วย
0: ก็เลยลอยครึ่งลูกแต่ครึ่งนึงมันไม่ลอยเลย
3: ใช่แต่นี่จม
1: อันนี้จม
0: เกือบลอยอันนี้ก็ลอยครึ่งลูก
2: ข้างบนมันมีแต่อากาศแต่ข้างล่างมันมีน้ำ
0: ค่ะ
3: 1 2 3กดกดกดกดจุ๊บโอ้ลอยกับใครเลยอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่
2: เขาลอยสามคือเท่ากับมันไม่มีน้ำ
4: อันที่มีอากาศเยอะกว่าเลยก็ลอยเยอะกว่า
0: ถ้าไม่อยากให้มันจมก
3: ็ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเติมน้ำ
3: ไม่ต้องเติม
0: แต่ถ้าอยากให้มันจมก็เติมน้ำให้เต็ม
3: เติม
0: ถ้าอยากให้ครึ่งลูกก็เติมน้ำไม่ครึ่งแต่ถ้าอยากให้ขึ้นมาบนหัวนิดหน่อยก็เติมให้เกือบเต็ม
3: อันนี้ดีกว่าม
1: า
3: ใส่ใส่
5: กระป๋องใส่น้ำหรือใส่อากาศใส่เยอะใส่น้อยก็สิ้นรูปแบบเลย

0: ของที่นี่มีอากาศข้างในส่วนใหญ่มักจะจมลงในน้ำและทำยังไงดีนะให้ของแต่ละอย่างพวกนี้ลอยน้ำได
1: ้น้ำเย็นเหลือเกินนะมาช่วยกันเปิดฝาก่อน
2: ว้ายได้แล้ว
1: มาเห็นไหมมาหนึ่งสองสามไป
2: อุ้ยขวดน้ำมัน
1: เอาน้ำไหมนี่สิ
2: อ
1: ๋อลอยเลยโอเคต่อไปเป็นห่วงยางพามันทองแล้วเดี๋ยวมันจะลอยนะอินดี้ลองเป่าดูอินดี้สู้แต่อินดี้ไว้ละสู้ไปสู้สู
3: ้หนึ่งสองสาม
1: ลอยเฮ้ย
2: เยอะเลย
1: กดเลยนะสามสองหนึ่งศูนย์ทำไมมันจมอ่ะถ้าเรากดลงไปมันจะมีน้ำเข้าไปเพราะว่ามันมีรูเยอะเพื่อนเพื่อนคิดว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้กระป๋องของเราลอยน้ำได้บ้างหมดแล้ว
2: มันจะมาวาดรูปกันมาไหม
1: ของเราสีดำได
2: ้มีขนตาไหมอ่ะ
4: แล้วเราก็จะเติมนะขนตา
1: เสร็จแล้วเจ้าหมึกน้อยได้เวลาออกไปว่ายน้ำเล่นกันแล้วรอให้มันจมแต่ต้องเติมน้ำก่อนกบค่ะ
2: ต้องรอให้ฟองมันหักก่อน
1: ไปอินดี้เดี๋ยวเราจะแข่งกันนะว่าใครจะพุ่งขึ้นเร็วกว่ากันโอเคไหม
4: หนึ่งสองสุ
1: ดเย้ขึ้นพร้อมกันถ้าอยากให้ของลอยน้ำก็แค่เป่าอากาศเข้าไปง่ายนิ

เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูชอบทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหมึกล้องหนมากๆเลยค่ะถ้าเราเอาพวกกันไปจุ่มน้ำมะนาวแล้วเอาไปเขียนในกระดาษแล้วก็เอาไปแลกกับเพื่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนเขียนอะไรแค่ให้คุณแม่ใช้เตารีดให้หมึกที่ล่องหนก็จะกลับมาแล้วค่ะ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ศรีสุใสวันนี้จะมาบรรยายหน่วยที่11การปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศชุดวิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับชุดนี้นะครับก็มีนี่เป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติการในหน่วยที่11นะครับจะมีได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกนะครับ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.2 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศเป็นแหล่งผลิต 11.4 หลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับในตอนที่ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องทำเลที่ตั้งการวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนผังและเรื่องที่3การออกแบบกระบวนการผลิตการออกแบบงานในเรื่องแรกนะครับความหมายนะครับความหมายของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรนะครับระหว่างประเทศนั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การผลิตหลังจากนั้นก็มาแปรรูปแปรรูปเสร็จก็เป็นการจัดจำหน่ายและก็การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแล้วก็เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศเราทำอย่างนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะครับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ก็คือการวิจัยตลาดและกลยุทธ์การเข้าตลาด2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น4คือการปรับใช้กฎระเบียบนะครับแล้วก็5การจัดการความเสี่ยง6การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและก็7การปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องจะเข้าตลาดยังไงนะครับขั้นตอนว่า

ต้องดูว่าในตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าในตลาดระหว่างประเทศนะครับต้องการสินค้าเราหรือเปล่าสินค้าการเกษตรที่กําลังผลิตนะครับแล้วก็เรามีกลยุทธ์จะเข้าอย่างไรเสร็จแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้ซื้อนะครับหรือหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์นี่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างประเทศแล้วก็เวลาเราไปจัดการต่างประเทศนั้นจะต้องไปจัดการที่ประเทศอื่นซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ นะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะท้องถิ่นนั้นเขามีลักษณะอย่างไรนะครับมีใช้กฎระเบียบอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเราก็ดูซิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับดับแรกละเมื่อประโยชน์ของการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั้นแน่นอนเมื่อเราไปหาตลาดระหว่างประเทศด้านการเกษตรนะครับก็เป็นการขยายตลาดของเราเองแล้วก็สองก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถเลือกความเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งให้อยู่ที่ความการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยนะครับในข้อถัดไปคือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสิ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีนวัตกรรมและการเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มาลำอันที่5ประโยชน์ลำดับที่5คือการเจริญความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสินค้าเกษตรเราก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเติบโตของประเทศนั้นที่เราไปลงทุนไปผลิตนะครับและสุดท้าย6ก็คือเรื่องความยั่งยืนอันนี้ในทุกวันนี้นะครับเรื่อง sustainable นะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กับธุรกิจนะครับความยั่งยืนเป็นเห็นร่วมกันทั่วโลกการดำเนินการต่างๆต้องมีความยั่งยืนระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและก็คนรุ่นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากเรื่องการเลือกมีประโยชน์เรื่องความหมายนั้นแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับในตอนที่1นี้ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตและการวางแผนผังนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศมากนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็คือ1ก็คือความใกล้ไกลกับแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จัดหาวัตถุดิบนะครับเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับที่เขาจัดหาให้เราซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็2คือปัจจัยที่2คือสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเราจะปลูกพืชต่างๆหรือเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องสภาพความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆต้องคำนึงถึงเป็น climate นะครับ and soil quality นะครับแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจเพราะน้ำต้องจำเป็นต้องใช้ในทางด้านการเกษตรแล้วก็เราต้องมีแรงงานที่มาช่วยในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือแหล่งแรงงานเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาษีและสิ่งจูงใจภาษีนี้ทำให้เราตัดสินใจไปเลือกลงทุนนะครับเลือกผลิตที่ประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปอีกประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับในการวางแผนการผลิตนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งก็คือการประหยัดอันเนื่องจากขนาด economies of scale การประหยัดอันเนื่องจากขนาดนี้ก็หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราต่อชิ้นต่อหน่วยนั้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าคู่แข่งนี่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะวางแผนการผลิตว่าของเรานี่ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไหมนะครับต้นทุนต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับการปรับตัวแบบมีความยืดหยุ่น flexibility นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือฤดูกาลและรูปแบบอื่นๆของการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่อง

ความต้องการสินค้าเกษตรของเราเป็นเรื่องว่ามีความแน่นอนไหมมีความผันผวนนะครับของอุปสงค์หรือเปล่านะครับ fluctuating demand นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับหรือระดับเดียวนะครับก็นี่ทำให้เราตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตนะครับในการวางแผนผังนะครับประเด็นที่3เรื่องการวางเป็นเรื่องการจัดวางแผนนะครับจัดวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่ อเราผลิตสินค้าเช่นการจัดเรียงเครื่องจักรในโรงงานนะครับการจัดวางสินค้าในร้านค้าหรือการจัดผังในออฟฟิศนะครับเวลาเราจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะต้องวางตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับจุดที่ผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้การทำงานหรือใช้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นเรื่องเลเยอร์นะครับองค์ประกอบของการวางแผนผังนั้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะห์การไหลของงานนะครับเป็น workflow analysis นะครับแล้วกำหนดพื้นที่นะครับ space allocation นะครับแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องจักรพอเรากำหนดได้แล้วเรามาจัดเรียงว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ชิ้นที่2ถัดไปชิ้นที่3คืออะไรนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือการวางแผนพื้นที่จัดเก็บ storage นะครับ planning นะครับแล้วถึงการออกแบบเส้นทางเดินเป็น pathway design ว่าเราเดินเราบังคับให้คนเดินตามทางถ้านักศึกษาเคยเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นว่าเขาบังคับให้เดินให้เราเดินนะครับเดินจากสินค้าชนิดหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เราจะเดินออกไปสุดท้ายนะจนครบนะครับสินค้าที่เขากำหนดไว้นะครับและสุดท้ายคือการจัดการความปลอดภัยนะครับ safety management นะครับนี่คือการวางแผนผังนะครับซึ่งในการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการวางแผนผังก็มีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่การวางตามกระบวนการนะครับเป็นการจัดตามหน้าที่นะครับกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบบผสมผสานก็ได้แล้วก็หรือตามกำหนดที่แน่นอนนะครับ fixed position นะครับทีนี้ในเรื่องการวางแผนผังแล้วเราก็มาสู่เรื่องการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบงานนะครับซึ่งเราจะพบว่าในการออกแบบนี้จะมีองค์ประกอบจริงๆแล้วการออกแบบกระบวนการผลิตก็คือเราตั้งแต่เลือกปัจจัยนำเข้าปฏิบัติการและวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของ process นะครับ process ตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบในการออกแบบนะครับ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือเราการวิเคราะห์และการวางแผนเราเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมีกระบวนการผลิตเช่นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะครับ resource management แล้วก็4ก็คือการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการนะครับเป็น process control and improvement นะครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest นะครับ management แล้วก็6นะครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็มาดูซิว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามผลนะครับเป็นเรื่อง data manage and monitoring นะครับทีนี้ในหลังจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าเราออกแบบงานยังไงเป็น job design ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละบุคคลนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดการของการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุความต้องการทางด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานเราออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สำคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราคือความต้องการด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการนะครับประการแรกคือเราต้องกำหนดเนื้อของงานเป็น job นะครับเนื้อของงาน job content นะครับ2คือขอบเขตของงาน

ตอนที่ 11.2 นะเราผ่านไปตอนแรกแล้วนะครับ 11.2 นี่เป็นเรื่องการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานเรื่องที่2 11.2.2 คือกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องหลักการจัดการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเรื่องที่4นะครับก็คือหลักการนะครับจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนะครับความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรเรื่องแรกนะครับเรามาดูนิยามของการจัดการโซ่อุปทานก่อนซึ่งก็หมายถึงการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการผลิตนะครับ sourcing นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการแปลสภาพวัตถุดิบสุดท้ายคือกิจกรรมการจัดการโลจิสติกนะครับเราจัดการทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายอาจจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้าเป้าหมายการลดความเสี่ยงและเป้าหมายด้านโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมีกระบวนการทั้งหมดอยู่8กระบวนการเป็นลูกโซ่เป็นโซ่เลยนะครับกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการนะครับเป็น forecasting demand 2ก็คือการวางแผนการผลิตโดยรวมพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาวางแผนการผลิตพอการผลิตเสร็จแล้วพอเราวางแผนแล้วเราก็เริ่มละจัดทำตารางการผลิตหลักนะครับเป็น master production scheduling นะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วว่ามีตารางการผลิตหลักที่หลักก็คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดของการผลิตของเรานะครับแล้วข้อ4เราก็คราวนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบนะครับเป็นการจัดซื้อแล้วก็พอจัดซื้อแล้วเรามาผลิตเลยครับเป็นกระบวนการที่5คือควบคุมการผลิตพอผลิตแล้วก็จะมีสินค้าที่เราเก็บไว้นะครับวัตถุดิบที่เราเก็บไว้กลายเป็น inventory นะครับสินค้าคงคลังนะครับพออันนี้เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ไปกระจายสินค้า physical distribution แล้วก็สุดท้ายคือลูกค้าเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการโซ่อุปทานนั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็เป็นลูกค้านะครับนะครับ8กระบวนการด้วยกันซึ่งมีหลักการแรกเรามาดูเรื่องหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับซึ่งการเราอาจจะต้องการจัดซื้อจัดหานี้เราต้องบริหารการจัดซื้อจัดหาด้วยการกำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งการกำหนดนี้เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จากภายในองค์กรก่อนว่าองค์กรต้องการอะไรนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานะครับหลังจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์ในการร่วมดำเนินงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าลืมว่าเราไปจะซื้อจัดหาเนี่ยก็มีผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้เราจะมีวางแผนร่วมกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็4ก็คือการวางกลยุทธ์เจรจาต่อรองนะครับซึ่งหลักการจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนี้นะครับเราจะพบว่ามีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องการผลิตนะครับด้วยมาตรฐานแรกคือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 นะครับกระบวนการเนี่ยเป็นการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพซึ่งทำให้เชื่อมั่นต่างๆว่ากระบวนการต่างๆที่เราผลิตสินค้านั้นได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับโดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานนะครับซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการรับรองระบบการบริหารจัดการนี้นะครับ1ก็คือขอบข่าย2คือนิยาม3คือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ4คือการรับรอง5คือเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง6การติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่7คือการลดขอบข่ายการพักใช้การคืนสิทธิ์และการเพิกถอนการรับรอง8การอุทธรณ์และร้องเรียน9การยกเลิกการรับรอง10คือการรักษาความลับเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับมีขอบ

ขายนิยามจนสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาความลับนี่คือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 อันที่2นะครับเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับแก๊ปนั่นเองเรียกแก๊ปนะครับมาตรฐานด้านการจัดการการผลิตระดับฟาร์มซึ่งเป็นหลักการและข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในการจัดการฟาร์มนะครับซึ่งทำให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาชนบทนะครับมาตรฐานนี้นะครับเรียกสั้นๆว่าแก๊ปมาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการจัดการผลิตระดับโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลักปฏิบัตินะครับการผลิตที่ดีนะครับGood Monitoring Practice นะครับ GMP และก็2คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับปัจจัยนะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับ 11.3 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศนะครับเป็นแหล่งผลิตนะครับเรามีประเด็นสำคัญที่ในเรื่องในตอนนี้คือ1คือปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับและ2คือปัจจัยด้านสิทธิพิเศษด้านตลาดและด้านทำเลที่ตั้งนะครับสำหรับปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เราแบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิต4ปัจจัยด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดิน2คือแรงงาน3คือทุน4ก็คือผู้ประกอบการเรานำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาผสมประสานมารวมกันกลายเป็นการผลิตสินค้าเกิดขึ้นนะครับเรามีที่ดินก็สามารถให้คนเช่าได้เราก็จ้างแรงงานคนมาผลิตสินค้าเรามีทุนนะครับเราก็แปลงสภาพไปนะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาผลิตแล้วก็ตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนปัจจัยอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษนะครับด้านการด้านตลาดและทำเลที่ตั้งนะครับอันดับแรกคือเรื่องระบบสิทธิพิเศษด้านทางภาษีศุลกากรนะครับเป็นการทั่วไปเราเรียกว่า GSP นะครับ Generalized System of Preferences นะครับแล้วก็สองคือสิทธิพิเศษการลงทุนธุรกิจการเกษตรอื่นๆนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอันที่3คือเราในประเทศไทยคือเราได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีซึ่ง BOI เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับนี่ 11.4 11.4 นี่เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเรื่องสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทราบก็คือว่า1ก็คือหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมนี้เราแบ่งออกเป็น5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable farm management นะครับ2คือเป็น quality control การควบคุมคุณภาพแล้วก็3ความปลอดภัยทางอาหารนะครับ food safety แล้วก็4นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ human resource management และ5คือการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งหลักการนี่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับเราก็มีกระบวนการตั้งแต่1ถึง5นี้นะครับเราจะดูว่ามีการจัดการฟาร์มนั้นยั่งยืนไหมมีคุณภาพไหมมีความปลอดภัยไหมแล้วทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเราจะเห็นเลยว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของสินค้าเกษตรขั้นปฐมเพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนการผลิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับ production planning เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตเราก็เรียนเป็นเทคโนโลยี utilization นะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การจัดการน้ำและดินอย่าลืมว่าการเกษตรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับน้ำและดินนะครับ Water and Soil Management เราต้องมาจัดการนะครับให้มี

ิทธิภาพมากที่สุดนะครับการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชนะครับและ5คือการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest management นะครับซึ่งพอจัดการศัตรูพืชและโรคพืชเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็มาดูหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับหลักการปฏิบัติการสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับส่วนในหลักการจัดการด้านการซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมอย่าลืมเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตนะครับอันดับแรกเราต้องวางแผนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็จัดการน้ำและดินนะครับแล้วก็จัดการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแล้วก็การจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับส่วนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องวางแผนความต้องการก่อนนะครับมี5ข้อนะครับเราจะจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับ2ก็คือเราต้องเลือกผู้ประเมินผู้ขายอย่าลืมซัพพลายเออร์มีจำนวนมากเราต้องมาประเมินว่าเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบให้เราตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็เรามาจัดซื้อและเจรจาต่อรองนะครับ purchasing and negotiation นะครับก็คือเราจัดซื้อละตอนนี้นะครับซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นปลูกพืชก็พันธุ์พืชนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วก็พอเราซื้อจากเขาเสร็จนะครับจากซัพพลายเออร์เสร็จเราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์รีเลชั่นชิพแมเนจเมนต์แล้วก็สุดท้าย5คือการควบคุมคุณภาพนะครับเป็นควอลิตี้คอนโทรลนะครับซึ่งก็วัดปัจจัยการผลิตที่เราซื้อเนี่ยก็ต้องให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่เราต้องการนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนี้นะครับเราก็มีมาตรฐานมาตรฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานแรกคือ Global Gap นะครับ Gap นี่คือ Good Agricultural Practices นะครับ2คือ Organic Certification นะครับ3 ISO นะครับ 22,000 นะครับเป็น Food Safety Management System นะครับแล้วก็4 Fair Trade Certification นะครับแล้วก็5คือนะครับ RainforestAlliance Certification นะครับซึ่งมี5มาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเราก็มีหลักการปฏิบัติการนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับมี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป2คือหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและ3คือมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับในการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นนะครับก็มีหลักการจัดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับ2ก็คือเราใช้แนวคิดนะครับเรื่องการปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับ economic order quantity นะครับ3แนวทางและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งในเนื้อหานี้จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าตัวอย่างของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งก็จะมีเราต้องพิจารณาถึงว่ามีองค์ประกอบของหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับแล้วก็แนวทางการปรับปรุงนะครับการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนักศึกษาตัวอย่างการจัดการการผลิตสินค้าแปรรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดปาชนนะครับในรายละเอียดในหน่วยที่11นี้นะครับมีตัวอย่างของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับก็มีมาตรฐานที่สำคัญนะครับซึ่งสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเขาใช้มีเยอะนะครับนะเราจะให้ดูของบริษัทหนึ่งคือบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบของมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราต้องพิจารณาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นโมดูลที่13นะคะ Putting it all together health นะคะจากที่เห็นชื่อโมดูลแล้วเนี่ยเราก็จะพอเดาออกได้นะคะว่าในโมดูลนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพนั่นเองค่ะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านวิธีการอ่านทั้งหลายนะคะเพื่อมาอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะขอพูดถึง collocations ก่อนค่ะ collocations ก็คือคำที่มักปรากฏร่วมกันปรากฏคู่กันนะคะถ้าเราอ่านบทความที่เกี่ยวกับสุขภาพเราอาจจะเห็นหลายๆคำที่ปรากฏในบทความและคำเหล่านั้นจะมาพร้อมกับคำอีกชุดหนึ่งนะคะเรามาลองดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกที่อาจารย์ขอพูดถึงนะคะคือคำว่า health หรือสุขภาพนั่นเองนะคะคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health นะคะ adjective จะมาก่อน health เช่นอะไรบ้างนะคะ excellent full good perfect bad declining failing ill poor นะคะตัวอย่างเช่น excellent health good health นะคะนี้แปลว่ามีสุขภาพที่ดีถ้าสุขภาพที่ไม่ดีล่ะ failing ill poor health นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำกริยาที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health นะคะคำกริยาหรือ verb เนี่ยก็จะมาก่อนคำว่า health นั่นเองเช่นอะไรบ้างนะคะ enjoy look afterMaintain, improve, promote, harm, ruin, undermine นะคะjoy health นะคะก็แปลว่ามีความสุขกับสุขภาพที่ดีนะคะ look after health ดูแลสุขภาพนะคะ ruin health ก็คือทำลายสุขภาพนั่นเองค่ะดูกันต่อนะคะสำหรับคำว่า health ที่จะใช้คู่กับคำนามนะคะคำว่า health เนี่ยจะมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะเช่นอะไรบ้างนะคะ care issue needs problem insurance professional hazard food service resort นะคะ health issue ก็คือปัญหาสุขภาพนะคะ health insurance ประกันสุขภาพ health hazardนะคะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ health resort นะคะก็คือรีสอร์ทที่ช่วยดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำว่า symptom หรืออาการนั่นเองนะคะเรามาดูคำคุณศัพท์ที่จะใช้คู่กับคำว่า symptomโดยที่คำคุณศัพท์จะมาก่อนคำว่า symptom นะคะเช่นอะไรบ้าง typical chronic serious mild mental physical behavioral นะคะ typical symptom ก็คืออาการทั่วๆไปนะคะ serious symptom คืออาการหนัก mental symptom อาการทางจิตนะคะ physical symptomคืออาการทางร่างกายนั่นเองต่อไปเรามาดูคำกริยาที่ใช้คู่กับซิมทอมกันบ้างนะคะ display develop cause detect relieve treat นะคะ display symptom คือแสดงอาการ develop symptom คืออาการเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะคะ relieve symptomคือบรรเทาอาการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ symptom กับ verb โดยที่คำว่า symptom เนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเช่นอะไรบ้างนะคะ symptom appear symptom occur symptom persist symptom disappear นะคะ symptom appear ก็คืออาการเนี่ยปรากฏนะคะsymptom persist คืออาการยังคงอยู่ในลักษณะนี้เป็นต้นนะคะสำหรับคำว่า symptom ต่อไปนะคะคำว่า treatment หรือการรักษานะคะคำคุณศัพท์ที่ใช้
รากฏคู่กับคำว่า treatment นะคะได้แก่อะไรบ้างคำคุณศัพท์จะมาก่อนคำว่า treatment นะคะได้แก่ effective emergency immediate long term dental psychiatric surgical dietary ตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาดูกัน effective treatmentการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะคะ long term treatment การรักษาระยะยาว surgical treatment การรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปนะคะเป็นคำกริยาที่ใช้คู่กับคำว่า treatment ค่ะตัวอย่างนะคะ get receive undergo prescribe recommend refuse response toget treatment ก็คือได้รับการรักษานะคะเช่นเดียวกับ receive treatment recommend treatment ก็คือนำการรักษานะคะ refuse treatment ก็คือปฏิเสธการรักษานั่นเองต่อไปนะคะเป็น treatment ที่ปรากฏคู่กับคำนามนะคะเช่นอะไรบ้าง facility plant works นะคะtreatment facility ก็คือศูนย์การรักษานั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะที่อยากชวนดูในแง่มุมของ collocations ก็คือคำว่า health care นะคะก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเองคำคุณศัพท์ที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health care ได้แก่อะไรบ้างนะคะ preventive premiumInadequate, free, national, นะคะ Preventive health care ก็คือการดูแลรักษาอย่างเป็นแบบป้องกันการเกิดโรคแบบนี้นะคะ Inadequate health care ก็คือการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอ National health care ก็คือการดูแลสุขภาพในฐานะที่เป็นการดูแลสุขภาพของระดับชาติแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นคำนามจะสามารถใช้คู่กับอะไรได้บ้างนะคะ health care คู่กับคำนามเช่น system professional provider system industry reform worker organization research นะคะ health care systemก็คือระบบการดูแลสุขภาพนะคะ healthcare provider ก็คือผู้ที่จัดหาผู้ที่นำการดูแลสุขภาพเนี่ยมาให้นะคะ healthcare industry ก็คืออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเรื่อง collocations หรือคำที่ปรากฏคู่กันนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าการอ่าน Nonfiction Prose on Health หรือรูปแบบร้อยแก้วที่ไม่ใช่บันเทิงคดีที่เป็นหัวข้อสุขภาพเนี่ยเราจะเจอมันได้ในแง่มุมไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเราไปพลิกอ่านนิตยสารเราก็อาจจะเห็น Magazine Articles นะคะเป็นบทความที่อยู่ในนิตยสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Printed หรือว่าออนไลน์นะคะต่อไปเราก็อาจจะเห็นเป็นรายงานสุขภาพนะคะหรือว่า reports press articles นะคะบทความของสื่อสิ่งพิมพ์หรือ think pieces ก็คือบทอ่านที่มีความคิดเห็นของผู้เขียนเนี่ยใส่ลงไปในเรื่องราวของสุขภาพนะคะต่อไปก็จะเป็น personal blogs นะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพที่อาจจะเขียนโดย health professionals นะคะหรือผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับเรื่องสุขภาพเนี่ยโดยตรงค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะพาดู presentation of ideas หรือว่าการถ่ายทอดความคิดนะคะเมื่อเราได้อ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งที่เราจะเจอนะคะอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นเอลิเมนต์สำคัญที่ปรากฏได้นะคะเช่น current beliefs trends situation
หมวดแรกหมวดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเทรนด์เรื่องสุขภาพหรือว่าสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันก็ได้นะคะปกติแล้วในบทความสุขภาพเนี่ยก็จะปรากฏเอลเมนต์นี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันนะคะก่อนที่จะชวนเราเนี่ยเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะelements ต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะในบทความสุขภาพก็คือ presentation of facts ค่ะ statistics and figures report ซึ่งจะเป็น research reports นะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางสุขภาพนะคะอาจจะเป็นสถิติตัวเลขตารางลักษณะนี้เป็นต้นหรือเป็นรายงานที่มีการค้นคว้ามานะคะมีการทำวิจัยมาเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะelement สุดท้ายนะคะที่เราอาจจะเจอได้ในบทความสุขภาพเนี่ยก็คือ presentation of likelihood tendency probability นะคะก็คือการนำเสนอความเป็นไปได้หรือแนวโน้มความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อมูลสุขภาพที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่อง collocations นะคะและ elements ต่างๆที่เป็น basic elements ของการอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาอ่านบทความกันแล้วค่ะบทความนี้นะคะเป็นเรื่อง should you delay your morning caffeine นะคะเราควรที่จะกินคาเฟอีนในตอนเช้าเนี่ยช้าลงหรือไม่นะคะโดยที่มี lead คำโปรยมาว่า some influencers say that doing so can offer benefits we looked at the evidence นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีการโปรยมาก่อนว่าความเชื่อหรือ trends ที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือ influencers หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดหลายๆคนเนี่ยบอกเราว่าการทานคาเฟอีนตอนเช้าที่เลื่อนออกไปช้าออกไปเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับประโยชน์หลายๆอย่างนะคะทีนี้ในบทความนี้ก็จำเป็นการพูดถึงรายละเอียดหลักฐานนั่นเองค่ะ I've heard that drinking coffee first thing in the morning can interfere with my ability to feel awake and can lead to an afternoon energy crash. Is that true? หลายๆบทความที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้อ่านนะคะบทความสุขภาพทั้งหลายเนี่ยในปัจจุบันก็จะนำเสนอในรูปแบบที่เอาคำถามขึ้นมานะคะเพื่อจะดึงดูดความสนใจของคนอ่านเช่นเดียวกันนะคะในบทความนี้เราก็จะเปิดด้วยคำถามที่ถามว่าฉันเนี่ยได้ยินมาว่าการดื่มกาแฟเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเลยเนี่ยจะมาขัดขวางความสามารถในการรู้สึกสดตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ช่วงบ่ายเนี่ยพลังงานตกมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในบทความนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดสนับสนุนนั่นเองนะคะว่าตกลงเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงนะคะเรามาเริ่มการอ่านบทความกันเลยค่ะ It's an idea that's been popularized by online influencers เป็นแนวคิดนะคะที่ได้รับความนิยมมากเลยในอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า avoid consuming caffeine for 90 to 120 minutes after waking up they say and you will perk up more naturallythwart the dreaded afternoon slump and have better sleep นะคะเขาบอกว่าการหลีกเลี่ยงคาเฟอีนตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยนับไป90ถึง120นาทีเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยตื่นตัวตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไกลจากการที่จะรู้สึกว่าตอนบ่ายเนี่ยไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่นะคะและนอกจากนั้นก็จะทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหลับได้ง่ายขึ้นด้วย Throughout the day your body produces a chemical called adenosine which binds to receptors in your brain and makes you feel drowsy Caffeine perks you up byblocking those receptors, said Marilyn Cornelis, a caffeine researcher at the Northwestern University, Finberg School of Medicine. เขาบอกว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะดีโนซีนนะคะซึ่งจะสัมพันธ์กับตัวรับในสมองเรานะคะซึ่งทำให้รู้สึกว่าง่วงเหงาเหานอนนะคะคาเฟอีน perks you up by blocking those receptors ตัวคาเฟอีนเนี่ยมีหน้าที่จะไปบล็อกนะคะ receptors ตัวรับเหล่านี้นะคะคนที่ให้ข้อมูลนี้ก็จะเป็น Marilyn Cornelis นะคะซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับคาเฟอีนนะคะอยู่ที่ Northwestern University Finberg School of Medicine นั่นเอง
But you don't feel the stimulating effects of caffeine immediately after your first sip of coffee, said Michael Grandner, the director of sleep and health research program at the University of Arizona. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงผลของการกระตุ้นจากคาเฟอีนเนี่ยในทันทีหลังจากที่เราดื่มกาแฟนะคะไมเคิลการ์ดเนอร์นะคะซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ที่ดูแลด้านการนอนหลับแล้วก็การวิจัยสุขภาพเนี่ยนะคะอยู่ที่ University of Arizona เนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลนี้เขาบอกเราต่อว่า it takes about 20 to 30 minutes for caffeine to be absorbed into your bloodstream, reach your brain and make you feel more alert, he said นะคะคุณไมเคิลเนี่ยก็กล่าวต่อว่าจะใช้เวลา 20-30 นาทีเลยนะคะสำหรับการดื่มคาเฟอีนแล้วคาเฟอีนเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะคะส่งต่อไปยังสมองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะ Because adenosine levels in your

brain decrease while you sleep. They are at their lowest immediately after you wake up, Dr. Gardner said นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าสารระดับของสารอะดรีโนซีนเนี่ยในสมองของเราเนี่ยจะลดลงนะตอนที่เราหลับเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในทันทีเนี่ยสารอะดรีโนซีนเนี่ยก็จะยังต่ำที่สุดอยู่นะคะ So with little adenosine present for caffeine to block, a cup of coffee first thing will give you less of a boost or less bang of your buck, as Dr. Gardner said.Then when adenosine levels are high ในเมื่อระดับอะดรีโนซีนต่ำนะคะการดื่มกาแฟในตอนเช้าเป็นสิ่งแรกเลยเนี่ยตัวสารคาเฟอีนเนี่ยนะคะมันก็จะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่าสารอะดรีโนซีนเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดการทำให้ตื่นหรือปลุกเราเนี่ยได้ในทันทีทันใดนะคะอาจจะไม่คุ้มกับที่ดื่มเข้าไปAnother potential reason to delay your morning caffeine is if you want to have caffeine only once per day, Dr. Connolly said. Timing it for later in the morning could help extend its effects into the early afternoon, potentially countering any drop in alertness at that time. นะคะเหตุผลอีกอย่างนึงที่มีน้ำหนักก็คือการที่เราชะลอการดื่มกาแฟในตอนเช้าออกไปอีกสักหน่อยเนี่ยก็คือถ้าเราต้องการจะดื่มคาเฟอีนนะคะครั้งหนึ่งครั้งเดียวต่อวันนะคะการดื่มมันช้าลงไปอีกเนี่ยก็จะช่วยให้ผลของคาเฟอีนเนี่ยอยู่กับเราได้จนถึงช่วงบ่ายนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวได้ทั้งวันนั่นเองค่ะ The reality is that many people don't get enough sleep. So if you need to be alert first thing in the morning, caffeine can be a lifesaver. Dr. Brager said, Research has shown that caffeine can enhance mental sharpness and physical performance. ในความเป็นจริงนะคะคนหลายๆคนเลยเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะรู้สึกตื่นตัวนะคะอย่างรวดเร็วเลยในตอนเช้าเนี่ยคาเฟอีนก็จะเป็นตัวที่มาช่วยชีวิตเราตรงนี้ได้นะคะดร.เบรเกอร์บอกเราตามนี้ค่ะถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะเช่นในประโยคต่อไปนี้ค่ะ Research has shown that caffeine can enhance mental sharpness and physical performance งานวิจัยเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าสารคาเฟอีนเนี่ยนะคะจะช่วยให้เรามีภาวะที่เฉียบแหลมมากขึ้นนะคะและก็สามารถทำให้เราเนี่ยเพอร์ฟอร์มสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะ For soldiers driving heavy trucks, firefighters working overnight shifts, or surgeons scrubbing in for early morning procedures, delaying caffeine can be a recipe for disaster, Dr. Brager said นะคะสำหรับทหารที่จะต้องขับรถบรรทุกนะคะหรือว่านักดับเพลิงที่จะต้องทำกะดึกหรือคุณหมอนะคะผ่าตัดที่จะต้องเข้าผ่าตัดในช่วงเช้าเนี่ยการที่ดื่มกาแฟดื่มคาเฟรับประทานคาเฟอีนเนี่ยช้าออกไปเนี่ยนะคะก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แย่มากเลยนะคะเขาใช้คำว่า disaster เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานคาเฟอีนตอนเช้าตามปกติค่ะ It's also fine to have another cup of coffee or other source of caffeine if and when your energy levels wane around midday Dr. Gardner saidJust avoid having it within 6 hours or 8 to 12 hours if you have trouble falling asleep.

before bedtime he added นะคะมันเป็นสิ่งที่โอเคเหมือนกันนะคะกับการที่เราเนี่ยจะดื่มกาแฟแก้วที่สองนะคะหรือว่าได้รับคาเฟอีนจากแหล่งอื่นนะคะในกรณีที่เรารู้สึกว่าระดับพลังงานของเราเนี่ยเข้าช่วงกลางของวันแล้วเนี่ยระดับพลังงานมันดรอปลงนะคะดร.แกรนเนอร์ก็บอกไว้ก็คือเพียงแต่มีโน้ตนิดนึงนะคะก็คืออย่าทานคาเฟอีนหลีกเลี่ยงการทานคาเฟอีนนะคะ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีปัญหาการนอนนั่นเองก็หลีกเลี่ยงการเว้นระยะนิดนึงนะคะสำหรับการบริโภคกาแฟก่อนนอน If you feel like you need caffeine throughout the day just to function consider seeing a sleep specialist Dr. Graner said you may have a treatable disorder like insomnia or sleep apnea นะคะถ้าเรารู้สึกว่าแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้กาแฟนะคะเพื่อที่จะทำงานต่างๆได้เนี่ยต้องทานหลายๆแก้วเลยเนี่ยนะคะดร.แกรนเนอร์เนี่ยก็บอกว่าเราควรจะพิจารณาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีโรคนะคะที่สามารถรักษาได้ก็คือโรคที่นอนไม่หลับนะคะหรือว่า sleep apnea นั่นเอง and keep in mind Dr. Graner saidDr. Graner added that coffee and tea provide more than just caffeine. The drinks are also great sources of antioxidants and beneficial plant-based compounds, which may explain some of their health advantages. แล้วก็อยากจะให้จดจำไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดร. แกรนเนอร์เนี่ยบอกไว้ว่ากาแฟหรือชานะคะจะให้สารอาหารนะคะมากกว่าคาเฟอีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่ม2อย่างนี้เนี่ยนะคะนอกจากมีคาเฟอีนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์นั่นเองแล้วก็มีองค์ประกอบทางเคมีนะคะที่เป็นองค์ประกอบของพืชที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะซึ่งจะช่วยอธิบายกับเราได้นั่นเองว่าทำไมนะคะกาแฟและชาเนี่ยถึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะสรุปนะคะสำหรับบทความนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนนะคะเนื่องจากความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดทางสุขภาพไม่เหมือนกันด้วยบทความนี้เนี่ยก็เลยเสนอทางเลือกให้เรานะคะว่าเราเนี่ยควรจะบริโภคกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยเป็นอย่างแรกในตอนเช้าหรือไม่นะคะสำหรับบางคนก็คือทำได้สำหรับบางคนก็คือการดื่มช้าลงหน่อยเนี่ยก็จะให้ประโยชน์มากกว่านะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ

0: อ้าวเรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ันนี้เป็นการบรรยายเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1เป็นเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและการจัดการค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถูกนําเข้ามาโดยทั้งวิธีการทางธาตุและโดยมนุษย์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพืชสัตว์เชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะสามารถอยู่รอดจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้ค่ะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนเมื่อถูกนำเข้ามาจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้นะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะซึ่งผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆก็คือด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในส่วนของด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นได้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบนะคะสำหรับผลกระทบทางบวกนะคะก็คือการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอีกประการนึงนะคะก็คือการที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยชนิดพันธุ์นั้นๆอาจจะเป็นเหยื่อของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเกิดการแข่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการระบาดของหอยเชอรี่นะคะทำให้จำนวนหอยโข่งลดลงเนื่องจากว่าหอยเชอรี่ไปแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะชนิดสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะทำให้สัตว์ท้องถิ่นเป็นเหยื่อจึงมีจำนวนลดลงนะคะสามนะคะอาจจะเป็นการนำโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสู่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีภูมิต้านทานโรคน้อยนะคะจนอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะและ4นะคะก็คือการเกิดอาจเกิดการผสมแล้วก็ถ่ายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทำให้สูญเสียพันธุกรรมท้องถิ่นได้ค่ะส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยถูกมนุษย์นำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารนะคะซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้นะคะผลกระทบทางบวกนะคะก็ก่อให้เกิดการประกอบ

อาชีพจากการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อขายเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยสุกรแพะแกะหรือว่าปลาสวยงามนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหอยเชอรี่ปลานิลปลาดุกรัสเซียค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวานะคะที่เมื่อมีจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นการปิดกั้นลำน้ำแล้วก็การเดินเรือค่ะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเนื่องจากการระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะทำให้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะว่าเกิดความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและอีกประการนึงนะคะคือการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นปลาดุกดักเซียปลาหลักปลาซักเกอร์ปลาหมอสีคางดำนะคะทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงค่ะก็ที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ดุร้ายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ

สำหรับตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศไทยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการรายงานว่าพบสิทธิพันธ์ต่างถิ่นอยู่ประมาณ500ชนิดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยส่วนมากจะเป็นสัตว์น้ำนะคะซึ่งสิทธิพันธ์ต่างถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการพอเลี้ยงหรือว่าเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้นะคะหลุดรอดสู่ธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะกระจายพันธุ์แล้วก็ตั้งประชากรได้นะคะทำให้เกิดการลุกรานระบบนิเวศดั้งเดิมนะคะสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมีการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเพื่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเศรษฐกิจและก็สังคมให้น้อยที่สุดนะคะเมื่อมีการพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องมีการประเมินความอันตรายของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นว่าเป็นสิทธิพันธุ์ที่ลุกรานหรือไม่นะคะรวมทั้งระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยมีมาในอดีตนะคะหรือว่าในพื้นที่หรือว่าในประเทศอื่นๆหากประเมินแล้วพบว่าเป็นสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็จะต้องมีการจัดการโดยการจัดลำดับความสำคัญของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นในการมีการจัดกลุ่มสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็กำหนดแนวทางในการจัดการสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานต่อไปนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.นะคะก็ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะคะจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระดับการให้คะแนนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำแนกออกเป็น7เกณฑ์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางลบ6เกณฑ์แล้วก็ทางบวก1เกณฑ์นะคะเมื่อมีการจัดเกณฑ์แล้วก็ให้ลำดับคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะก็จะเป็นการรวมคะแนนแล้วก็จัดช่วงคะแนนตามการจัดลำดับความสำคัญออกเป็น4ช่วงคะแนนนะคะจากนั้นนะคะจึงได้มีการจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันและควบคุมและกำจัดของประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้แก่ชนิดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของจุลินทรีย์พืชและสัตว์นะคะจำนวน323ชนิดจำแนกเป็น4รายการตามลำดับความสำคัญนะคะสำหรับรายการที่1นะคะก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแล้วนะคะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วก็สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาตินะคะเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสูญพันธุ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งมีทั้งหมด138ชนิดนะคะแบ่งเป็นจุลินทรีย์11ชนิดพืช61ชนิดแล้วก็สัตว์66ชนิดนะคะอย่างเช่นบัวตองแล้วก็หอยทากยักษ์แอฟริกาค่ะสำหรับรายการที่2นะคะก็เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มลุกรานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นหลักฐานว่ามีการลุกรานในพื้นที่อื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยลุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักเป็ดแดงนกยุงอินเดียค่ะรายการที่3นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่าลุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ว่ายังไม่ลุกรานในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นแคแสดแล้วก็อีกัวน่าเขียวนะคะและรายการที่4นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นโฉมงามแล้วก็นกปลอดก้นแดงค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศไทยแล้วก็การจัดเกณฑ์ในการจำแนกแล้วนะคะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของประเทศไทยนะคะซึ่งสผ.นะคะได้จัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานไว้3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์สามารถยอมรับให้อยู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายนะคะและได้เสนอไว้ว่าการกำหนดวิธีในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะจะต้องมีการประเมินว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนั้นอยู่ในกลุ่มใดนะคะและต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็แบ่งออกเป็น4
แนวทางนะคะ1ก็คือการประเมินเบื้องต้น2การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการ3การพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะแล้วก็4การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนก่อนนะคะต้องมีการให้พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมากน้อยเพียงใดนะคะควรได้รับการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะแล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ควรเลือกวิธีการกำจัดนะคะหากใช้วิธีการกำจัดไม่ได้ก็ควรเลือกวิธีการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าการควบคุมประชากรหรือการลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อไปค่ะหากมีการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานหลายชนิดพันธุ์นะคะก็ต้องมีการประเมินจัดลำดับความสำคัญนะคะโดยการประเมินขอบเขตพื้นที่ที่ถูกลุกรานว่ามีมากน้อยอย่างใดมีผลกระทบแค่ไหนนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางนิเวศและแหล่งที่อยู่อย่างมากแค่ไหนนะคะตลอดจนประเมินความยากในการจัดการนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนักหรือเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าในการอนุรักษ์ไว้สูงหรือชนิดพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะสำหรับการพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่วิธีการจัดการเนี่ยควรพิจารณาตามลำดับความเป็นไปได้ในการจัดการนะคะก็จะแบ่งเป็นการป้องกันการกำจัดให้หมดสิ้นไปการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดการควบคุมแล้วก็การบรรเทาค่ะในส่วนของวิธีการควบคุมนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการโดยควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่เข้ามาในพื้นที่นะคะมีการแนะนำกลยุทธ์ของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งสามารถนำมาพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการแพร่ระบาดระดับความรุนแรงของการลุกรานความเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1คือการควบคุมเชิงกลการควบคุมทางเคมีการควบคุมทางชีวภาพนะคะการจัดการที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดการแบบบูรณาการค่ะต่อมานะคะคือการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังนะคะหลังจากนำแนวทางการจัดการไว้ใช้ในพื้นที่แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานสภาพของพื้นที่ที่แพร่ระบาดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์และความสำคัญของชนิดพันธุ์นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะซึ่งสำหรับสผ.นะคะก็ได้จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการกำจัดการเฝ้าระวังและก็ติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่าลุกรานแล้วมีแนวโน้มลุกรานและก็ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของโลกนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังเข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการมาตรการ5ด้านแนวทางปฏิบัติ22เรื่องแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด35หน่วยงานค่ะสำหรับมาตรการทั้ง5ด้านนะคะก็ได้แก่ที่1คือด้านการกำหนดนโยบายแผนกฎหมายและงบประมาณที่

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรต่างถิ่นนะคะ2คือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่างถิ่น3ด้านการเฝ้าระวังและติดตามทรัพยากรต่างถิ่นนะคะ4ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรต่างถิ่นแล้วก็5ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของทรัพยากรต่างถิ่นค่ะ

จัดการนะคะต่อไปนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะสำหรับตอนที่4โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความหมายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือของโรคติดต่อหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนนะคะความหมายอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคืออะไรนะคะก็คือโรคทั้งหลายและการติดต่อเชื้อหรือการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและคนค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ทั่วไปอีกนะคะคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คือการจำแนกชนิดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเขาจำแนกอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคที่เกิดโรคเช่นการติดต่อจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพยาธิหรือพรีออนเป็นต้นนะคะสองก็คือการจำแนกตามวัฏจักรชีวิตของสาเหตุของโรคนะคะก็คืออย่างแรกคือ direct zoonosis นะคะก็คือจากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่สองคือ psycho zoonosis นะคะอันที่สามก็คือ meta zoonosis และอันที่สี่ก็คือ sapo zoonosis นะคะนี่คือการจำแนกตามสาเหตุของโรคนะคะอย่างที่สามคือการจำแนกตามชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะอย่างแรกก็คือจำแนกออกเป็นก็คือ 1. Anthroposunosis นะคะก็มีการแพร่โรคจากสัตว์มาสู่คนโดยตรงนะคะอย่างที่2คือ Amphisonosis นะคะก็คือการแพร่โรคจากคนมาสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่3ก็คือZooanthroposunosis นะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์นะคะนี่คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจนะคะตามการหรือตามการเวลาของเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะเป็นการเกิดโรคในปี2019จึงมีการนำเชื้อโรคนะคะชื่อโรคก็คือไวรัสนะคะชื่อว่าโควิดมารวมกับปี2019ก็เป็นโควิด2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการติดต่อจะมาอย่างไรนะคะการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์สู่คนได้แก่อย่างไรบ้างสัมผัสทางตรงนะคะในการจับนะคะเราสัมผัสทางอ้อมอย่างเช่นการกินนะคะเรานำเนื้อสัตว์ที่มีโรคมากินหรือการหายใจนะคะและมีการติดต่อด้วยวิธีอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อของโรคทำยังไงได้บ้างนะคะคราวนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถแพร่กระจายดังต่อไปนี้ก็คือตามเนื้อนะคะที่เราเอาเนื้อสัตว์มากินน้ำนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งคัดหลั่งจากสัตว์นะคะรวมทั้งก่อว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอยู่ของเชื้ออย่างเช่นดินและน้ำเนี่ยก็สามารถที่เชื้อออกจากสัตว์นะคะมาสู่ดินสะสมที่ดินแล้วมนุษย์ไปสัมผัสดินนั้นทำให้เกิดเชื้อได้นะคะนี่คือการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะต้องพูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างแรกที่ต้องผลกระทบจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะอย่างแรกคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การสูญเสียพันธุกรรมนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่2ก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหาทางสังคมนะคะนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนกับคนนะคะที่ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิด19เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างนะคะต่อไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือ GDP นะคะก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเรื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น 2. การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคติดต่อได้ก็เกิดผลกระทบต่อการส่งสินค้าขายและส่งออกกันนะคะและอย่างที่3ในเมื่อปศุสัตว์ต่างๆที่เกิดโรคก็ต้องมีการทำลายนะคะก็คือสัตว์เหล่านั้นถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะขอยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้านะคะนิป้าไวรัสนะคะไข้สมองอักเสบนะคะไวรัสอีโบลาที่เราก็เคยได้ยินกันแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะที่เราเพิ่งได้ยินกันนะคะก็คือหรือโรคฝีดาดวานรนะคะต่อไปเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะก็เป็นโรคแอนแทรกนะคะหรือว่าโรคบูเซสโลซิสนะคะหรือเลปโตสไบโลซิสนะคะที่เรารู้จักโรคฉี่หนูแล้วก็โรควันนาโรคนะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากพยาธินะคะหรือโรคที่มีชื่อว่าโรคทริคริโนซิสนะคะที่เกิดขึ้นกับที่พยาธิตัวกลมนะคะฝังตัวอยู่ในสัตว์

ลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ในเมื่อเราบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทนั้นโดยบริโภคดิบก็จะทำให้เราติดเชื้อเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อที่เชื่อว่าพรีออนนะคะก็คือที่เรารู้จักก็คือโรควัวบ้านะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าสัตว์นะคะที่เกิดเชื้อนี้เพื่อป้องกันการระบาดมาสู่คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและจัดการค่ะเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะโดยสำหรับในโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพเชื้อมีการมีวิวัฒนาการจึงทำให้เกิดโรคได้2คือปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรเพิ่มนะคะการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มเติมการอาศัยอยู่อย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานและการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็คือว่าด้านความยากจนเองที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงได้หรือว่าปัจจัยเสี่ยงได้นะคะ5ด้านการก่อการร้ายนะคะก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามในการทำการก่อการร้ายของโรคในการใช้เชื้อโรคนะคะ6ก็คือปัจจัยด้านการแพทย์เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ทำให้เกิดการดื้อยาร่างกายไม่สามารถต้านภูมิคุ้มกันได้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำลงนะคะ7ก็คือปัจจัยด้านการระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะคะที่พัฒนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างง่ายยิ่งนะคะ8คือปัจจัยด้านระบบโครงสร้างสาธารณสุขนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าขาดงบประมาณนะคะ9ก็คือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่คนทราบกันดีก็คือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยมีการขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นยุงเป็นต้นนะคะ10ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีผลนะคะก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัจจัยเมื่อเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นธีมของโลกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก็คือว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health นะคะแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรตั้งอยู่บนแนวคิดไว้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายนะคะสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานในระดับทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศและรวมถึงระดับโลกเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดนี้ตระหนักว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวน้องเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้คนมีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่ายขึ้นแล้วก็ล้มทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำให้เกิดความการสัมผัสกันระหว่างคนและก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นนั่นนี่คือแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะและสำหรับการเฝ้าระวังนะคะควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้ในได้หลายด้านนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ทราบอย่างแรกคือการเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือหมายถึงการสังเกตการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการรายงานและติดตามผลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นกระบวนการและเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคนะคะนี่ตามความหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะคะพอรู้ความหมายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยการติดต่อเนี่ยระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องอย่างเป็นระบบที่เขากล่าวไว้ในตามความหมายเรามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางหลักๆนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรคสงบและ2แนวทางที่2คือการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดซ้ำไม่

ไม่เกิดซ้ำนะคะนี่คือ2แนวทางหลักนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ระดับโลกเขาใช้กันนะคะมาดูว่าในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะซึ่งระบาดครั้งแรกในปี2547แล้วมีการระบาดซ้ำนะคะเรื่อยๆมานะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาตรการแรกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดในคนนะคะมาตรการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดจะทำอย่างไรคำแนะนำสำหรับผู้คนเดินทางไปต่างประเทศไม่ให้ติดต่อโรคไข้หวัดนกกลับมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีอย่างไรบ้างคำแนะนำต่อประชาชนทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดนกมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงคำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยควรต้องมีการจัดการอย่างไรแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่คือแนวทางสำหรับในการควบคุมไข้หวัดนกในนะคะต่อไปการจะควบคุมไข้หวัดนกหรือมาตรการในการควบคุมไข้หวัดนกในสัตว์กรมปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นดำเนินการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองนะคะมีการป้องกันการควบคุมโรคเป็ดไร่ทุ่งเป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการรับรองสถานที่เลี้ยงนะคะของไก่ชนหรือว่าไก่พื้นเมืองเป็นต้นแล้วก็มีแผนการจัดเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นเชิงรุกนะคะสำหรับในสัตว์เลี้ยงอีกเช่นกันนะคะต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดีนะคะมีการควบคุมติดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเพื่อการค้านะคะแล้วก็มีการโครงการรณรงค์นะคะมีการมาจัดสัมพันธ์ต่างๆจะทำโครงการนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะระหว่างโรคนี้ระหว่างประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือมาตรการจากในสัตว์ปศุสัตว์สำหรับในสัตว์ป่าก็มีเช่นกันนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีทำการติดตามเฝ้าระวังนกอพยพนะคะที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจค้นโรคนะคะโดยเช่นมีการแผนนะคะดำเนินการการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะจากสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกันจากสัตว์ป่าสู่คนนะคะสำหรับไข้หวัดนกค่ะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตอนที่5นะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ำหรับในหยุดที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะทำความเข้าใจวิถีไทยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำความเข้าใจเลยนะครับก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ครับพอทราบภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่งๆเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปในวิถีไทยก็เช่นเดียวกันครับสภาพภูมิศาสตร์นั้นจะส่งผลให้วิถีไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างมากบ้างน้อยบ้างกับวิถีของสังคมอื่นๆนะครับนั้นในตอนแรกเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ครับที่มีผลต่อวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อวิถีไทยอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าประเทศไทยนั้นนะครับพอดูแผนที่โลกเนี่ยนะฮะเราจะตั้งอยู่นะครับเรนกึ่งกลางของภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะบริเวณนะซีกโลกเหนือระหว่างเส้นสูงสุดนะครับกับเส้น Topic of Cancer ซึ่งเส้นนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องเข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่ว่าทำให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นฮะอากาศเหมาะสมเราไม่หนาวจนเกินไปเราไม่ร้อนจนเกินไปเนาะเรามีสภาพอากาศแบบอบอุ่นชื้นนิดๆนะครับมีลมมรสุมประจำฤดูกาลครับที่นำพาเอาความชุ่มชื้นจากทะเลเอาความหนาวเย็นมาจากเมืองจีนนะครับให้เรานะทำให้บ้านเรามี3ฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับอีกทั้งการที่เราอยู่ในแผนที่โลกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญนะครับเรือทุกลำครับจากอินเดียจะล่องไปทางตะวันออกก็ต้องผ่านประเทศไทยนะครับเรือจากจีนจะไปอินเดียก็ต้องผ่านประเทศไทยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ท่ามกลางครับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและอยู่ท่ามกลางแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ2แหล่งของโลกตะวันออกก็คือจีนและอินเดียซึ่งส่งผลต่อวิถีไทยในสมัยต่อมานะครับทีนี้เรามาดูสภาพแวดล้อมครับของทางภาคต่างๆนะครับของประเทศไทยเรานะครับภาคเหนือครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นที่ราบเชิงเขาและก็เทือกเขามีภูเขาสูงมากมายนะครับซึ่งภูเขาสูงเหล่านี้เนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายที่เรารู้จักกันดีก็เป็นปิงวังยมน่านนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ราบเพียงพอที่จะทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งปรากฏนะครับหลักฐานทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วว่ามีชุมชนยุคหินตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับและด้วยความเป็นที่ราบเชิงเขาเนี่ยทำให้ภาคเหนือนั้นก็มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมพอกับการทำกสิกรรมด้วยทำให้ก็มีคนตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางครับภาคกลางเป็นที่ราบนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำซึ่งรับน้ำจากภาคเหนือเนี่ยลงมานะครับน้ำก็จะไหลผ่านภาคกลางแล้วไปลงที่อ่าวไทยนะครับดังนั้นภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเพราะว่าดินเนี่ยเกิดจากการทับถมของตะกอนทานน้ำนะฮะดังนั้นแล้วภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเรามีดินแดนสำคัญหลายแห่งมากเลยในภาคกลางนะครับทวารดีเองนะครับสุพรรณภูมิเองอยุธยาเองก็ต่างเกิดที่ภาคกลางทั้งสิ้นนะครับไปดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นที่ราบสูงนะครับค่อนข้างแห้งแล้งเนื่องจากอยู่ห่างไกลทะเลแต่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังมีแม่น้ำหลายสายครับที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับแต่เนื่องจากด้วยสภาพดินนะครับที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่นะทำให้ภาคอีสานเนี่ยจะมีความแห้งแล้งมากกว่าภาคอื่นๆนะครับแต่ทรัพยากรที่สำคัญเนี่ยภาคอีสานเนี่ยก็คือหินเกลือครับนะซึ่งหินเกลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากในยุคโบราณนะครับและด้วยความเป็นที่ราบนะปลูกข้าวขึ้นนะครับก็ทำใหอีสานเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์เหมือนกันเราจะเห็นได้จากแหล่งบรรณคดีบ้านเชียงนะที่อุดรธานีเป็นต้นนะครับทีนี้ทางภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาบอกจะเป็นที่ราบชายทะเลมีเทือกเขาเนาะเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีที่ราบเพียงพอที่ก่อเมืองขนาดใหญ่ได้นะครับก็จะมีการเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กๆนะครับซึ่งในภายหลังต่อมาเนี่ยพอวิถีไทยเปลี่ยนไปเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นแหล่งทรัพยากรพวกแร่ธาตุสำคัญนะครับที่ทำให้เรามีแร่ธาตุใช้ทุกวันนี้นะครับในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะกับเกษตรกรรมมากกว่านะครับแล้วก็มีที่ราบเพียงพอที่ทำให้ก่อตั้งอาณาจักรหรือแคว้นโบราณได้เช่นนครศรีธรรมราชหรือศรีวิชัยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยทั้ง4ภาคเนี่ย
เอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมทั้งสิ้นนะครับทำให้มีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้วิถีไทยนะฮะดั้งเดิมก่อนรับอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยจึงหลีกหนีไม่พ้นครับความเป็นสังคมเกษตรกรรมและวัฒนธรรมข้าวนะครับเราได้พบเจอนะเครื่องปั้นดินเผานะฮะซึ่งนะก็น่าจะสร้างมาสำหรับการหุงหาอาหารการต้มนะฮะการต้มน้ำการต้มธัญพืชต่างๆไว้กินกันนะรวมถึงข้าวด้วยนะครับเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พบวิธีการฝังศพซึ่งวิธีการฝังศพเนี่ยก็จะมีการฝังเม็ดข้าวลงไปด้วยนะครับเพื่อให้คนโบราณอาจจะคิดว่านะมนุษย์เหล่านี้นักที่ตายไปแล้วเนี่ยอาจจะฟื้นได้นะก็ได้ข้าวเนี่ยไปปลูกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ที่พบในทุกภาคของประเทศไทยนะครับต่อมาเมื่อสังคมไทยเนี่ยนะครับได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะนะยุคหินไปสู่ยุคโลหะนะฮะมีการจัดตั้งแคว้นนะมีการจัดตั้งดินแดนเป็นโรมเป็นเมืองมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการติดต่อครับกับโลกภายนอกมากขึ้นนะในลักษณะชนเผ่ากับชนเผ่านะหรือเมืองขนาดเล็กกับเมืองขนาดเล็กนะครับจึงปรากฏร่องรอยครับวัฒนธรรมต่างๆจำนวนมากรวมถึงการพบลูกปัดแก้วและกองโบราณทึกซึ่งกองโบราณทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชุมชนดินแดนประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อครับกับโลกภายนอกนะเพราะว่ากองโบราณทึกเนี่ยจะพบมากที่เวียดนามนะวัฒนธรรมดองซันในเวียดนามการจากเวียดนามมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีการเดินทางได้ไกลขึ้นเรามีความมั่นคงทางอาหารเพียงพอนะที่จะมีเสบียงในการเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปเวียดนามได้นะก็แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เนาะและการแบบว่าการคมนาคมขนส่งพอสมควรแล้วนะครับจากนะฮะมันก็ส่งผลต่อว่าทำความเชื่อนะครับเนื่องจากความเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะที่เราต้องการน้ำนะต้องการแสงอะไรเงี้ยนะในการเพาะปลูกนะทำให้เราเนี่ยก็เริ่มจะมีการนับถืออำนาจเหนือธรรมชาตินะครับทั้งเรื่องของผีวิญญาณต่างๆรวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับสัตว์ที่คนโบราณเนี่ยนิยมนะเคารพนับถือกันก็จะมีหลายอย่างครับเช่นงูนาคนะครับกบคางคกนะครับหรือว่าควายก็มีนะฮะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของฝนนะครับคนโบราณอาจจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยเนื้อสัตว์คล้ายงูเนาะก็เลยมองว่างูเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นมานะครับหรือกบเนี่ยจะร้องก็ต่อเมื่อฝนจะตกนะก็เลยทำให้คิดว่ากบเนี่ยเป็นตัวนำฝนได้นะครับดังนั้นก็จะมีพิธีบูชานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลในกรณีที่ฝนไม่ตกประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะปกป้องรักษาเนาะไม่ให้ที่นานั้นดับโดนน้ำท่วมทำร้ายไปนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะเลยนะฮะก่อนที่เราจะอิทธิพลจากโลกภายนอกเนี่ยคือวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเพศหญิงเพราะเพศหญิงเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวกลางนะในการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกแห่งความตายได้นะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิถีไทยนะครับในแบบดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะอิทธิพลจากโลกภายนอกมานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะและบางสิ่งเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อวิถีไทยนะครับด้วยการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเนาะและการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเดินทางคมนาคมตามที่บอกไว้ว่าไทยเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญในโลกยุคโบราณนะครับทำให้มีวัฒนธรรมต่างชาติครับเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยนะโดยเฉพาะตอนแรกๆเนี่ยจะปรากฏในพวกอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะจีนและอินเดียนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนนะว่าเข้ามาอย่างไรก็ที่กล่าวไว้ครับว่ามาจากการติดต่อค้าขายเนาะเพราะว่าการเดินเรือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับการเดินเรือจากจีนไปอินเดียเนี่ยก็ต้องผ่านประเทศไทยเนาะดินแดนประเทศไทยในขณะเดียวกันอินเดียไปจีนก็ต้องผ่านประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะลมมรสุมต่างๆที่ว่าไว้นะครับทำให้เราเนี่ยก็เริ่มรับวัฒนธรรมของอินเดียและจีนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปัจจัยครับสำคัญที่ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างอินเดียและจีนเนี่ยก็จะมีประมาณเรื่องของนะครับการติดต่อค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะพวกเสื้อผ้าพวกผ้าไหมนะครับหรือพวกเครื่องเทศต่างๆระหว่างกันระหว่างจีนและอินเดียนะครับประกอบกับการที่ทั้งจีนและอินเดียเนี่ย
มีเทคโนโลยีการต่อเรือที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคือไม่ไปเดินคลื่นแล้วก็แบบล่มได้นะครับก็เป็นเรือที่สามารถเดินเรือท่ามกลางพายุได้นะเดินเรือระยะไกลได้นะครับคนจีนและอินเดียเริ่มเรียนรู้เรื่องลมมรสุมครับทำให้สามารถเดินเรือใบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การที่พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยเริ่มแผ่ขยายมานะทำให้ก็มีการติดต่อเรื่องการค้าด้วยและการศาสนาด้วยนะครับโดยเส้นทางทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียเนี่ยมีทั้งทางเรือและทางบกทางเรือก็ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการล่องเรือเนาะจากมหาสมุทรอินเดียนะมาสู่อ่าวไทยไปทะเลจีนใต้นะครับเส้นทางนี้ส่วนเส้นทางบกเนี่ยก็จะมีเส้นทางสายไหมนะครับของจีนที่จะไปทางอินเดียแล้วไปทางตะวันออกกลางนะเอเชียกลางแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าอิทธิพลของอินเดียนะครับอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่มีต่อวิถีไทยเนี่ยเรามีบ้างอินเดียเนี่ยเขาเป็นแหล่งอารยธรรมครับตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับซึ่งอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่ส่งผลต่อวิถีไทยอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนนะตามหลักฐานเนาะปรากฏว่าน่าจะเข้ามาก่อนศาสนาพราหมณ์เพราะว่าก็ทำให้ประชาชนในแถบประเทศไทยเนี่ยนะครับนับถือศาสนาพุทธก่อนนะฮะก่อนที่ศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวจะเข้ามาแล้วก็จะมีบทบาทในราชสำนักซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้บทบาทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีต่อสังคมไทยนะครับแน่นอนครับอินเดียเนี่ยเป็นสังคมมีการแบ่งชนชั้นที่เป็นวรรณะด้วยนะครับจะมีวรรณะ4วรรณะเนาะมีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรเนาะสิ่งนี้เนี่ยก็มาสู่สังคมไทยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่แบ่งเป็นวรรณะแต่เรามีชนชั้นเรามีชนชั้นปกครองซึ่งประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนางนะฮะพระราชวงศ์นะแล้วก็ชนชั้นอยู่ใต้การปกครองก็คือไพร่และทาสก็เป็นการแบ่งชนชั้นของคนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับบุรุษนะฮะจากที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในสมัยยุคความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเราจะให้ความสำคัญกับสตรีมากกว่าในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะคนเชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับโลกแห่งความตายนะครับแต่พอรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธเข้ามาเนี่ยเรากลับเปลี่ยนไปว่าให้ความสำคัญกับบุรุษนะครับเพราะบุรุษเนี่ยเป็นศาสดานะของศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับเทพเจ้าเองหรือพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายเนาะก็เลยเริ่มหันความสำคัญไปที่บุรุษมากขึ้นนะครับด้วยการรับศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมีการเรียนรู้นะครับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เรื่องของเทวสถานหรือวัดวาอารามต่างๆนะเพื่อแสดงความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนานั้นๆนะครับรวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะทั้งพุทธและพราหมณ์จะไปดังพุทธอย่างเช่นพวกการเวียนเทียนนะฮะการทำบุญตักบาตรใช่ไหมการเข้าวัดฟังธรรมกันขอศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของพิธีตีปวายนะพระพิธีของพราหมณ์ทั้งหลายนะที่เข้ามาสู่ราชสำนักไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ปรากฏในรูปแบบของวรรณคดีนะครับทั้งนิทานชาดกของทางศาสนาพุทธนะครับแล้วก็นิทานสันสกฤตของพวกพราหมณ์ฮินดูนะครับโดยนิทานชาดกชื่อดังของบ้านเราก็อย่างเช่นพระเวสสันดรนะแล้วก็พวกนิทานทศชาดกต่างๆนะครับในขณะที่นิทานสันสกฤตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรามายณะที่จะมีบทบาทมากในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาเจาะบทบาทเฉพาะของศาสนาพุทธบ้างที่มีต่อสังคมไทยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยมีอิทธิพลมากต่อสังคมไทยในเรื่องของการก่อเกิดแบบแผนทางศิลปะในยุคต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการทำพุทธรูปเนาะที่เป็นศิลปะเฉพาะนะศิลปะอู่ทองศิลปะล้านนาศิลปะแบบศรีวิชัยนะฮะซึ่งก็เป็นการกำหนดแบบแผนทางศิลปะนะตามชุมชนต่างๆในดินแดนประเทศไทยนะครับรวมถึงพวกการทำจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเนาะการสร้างวัดวาอารามต่างๆเนาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดศิลปะแบบไทยๆขึ้นมานะครับข้อที่2คือก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีต่างๆเนาะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรเนาะการฟังเทศฟังธรรมการถวายพระป่าการถวายพระอาบน้ำฝนเหล่านี้นะครับก็มีประเพณีที่แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงอยู่นะครับมีความเจริญณอักษรศาสตร์เนาะตัวอักษรต่างๆที่ได้มานะจากคัมภีร์ทางศาสนาพุทธก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีตัวเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะแม้ว่าจะไม่มาจากศาสนาพุทธโดยตรงแล้วแต่ว่าก็มีส่งผลเหมือนกันนะครับในการที่ทำให้เราเนี่ยมีวรรณคดีที่เกิดขึ้นมากมายมีการใช้ภาษานะมีการใช้คำต่างๆที่นำมาจากศาสนานะครับแล้วก็มีรูปแบบของการกำหนดลักษณะการปกครองครับที่เรียกว่าธรรมราชา
นาะก็คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญเนาะของอินเดียที่มีต่อสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูทางจีนบ้างนะครับทางจีนเนี่ยปรากฏว่าเราจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการที่เป็นศาสนามากนักนะครับแต่จะเป็นด้านความเชื่อนะครับเราจะเห็นได้จากลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าพุทธมหายานและการนับถือเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนซึ่งเราก็ยังมีปรากฏเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนะจากชุมชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสังคมไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของประเพณีพิธีกรรมต่างๆซึ่งยังปรากฏอยู่นะในสังคมไทยนะเช่นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลเชียงเม้งวันศาสตร์จีนเทศกาลกินเจและการไหว้เทพเจ้าประจำปีนะก็จะเห็นว่าเราก็มีเทพเจ้าสำคัญหลายองค์เนาะที่เข้ามาเจ้าแม่กวนอิมนะพระโพธิสัตว์นะฮะกวนอูเหล่านี้นะฮะก็เป็นเทพที่คนไทยนั้นก็ให้ความนับถือศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทางด้านภาษาและวัฒนธรรมครับของคนจีนที่เข้ามาเนาะชื่อตำแหน่งต่างๆเนาะเช่นตำแหน่งพกไต้กงเรือนะครับหรือตำแหน่งหลงจู๊ตามลงจำนำอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคำศัพท์ของจีนที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆรวมถึงว่าทำด้านอาหารครับทั้งคำศัพท์ด้านอาหารวิธีการปรุงอาหารเราก็ได้จากจีนมาเยอะเลยนะครับอาหารเนาะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารของจีนเยอะแยะเลยนะเช่นอะไรซาลาเปาอย่างงี้นะฮะขึ้นไช่เกี้ยมไช่ซีอิ๊วนะหรือพวกวิธีการใช้น้ำมันในการทำอาหารการทอดการผัดเนี่ยนะก็เป็นวัฒนธรรมที่มาจากจีนเนาะการทำบะหมี่การทำโจ๊กเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ได้จากวัฒนธรรมจีนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็จะเห็นว่าอิทธิพลของจีนและอินเดียเนี่ยนะครับก็ได้มามีบทบาทอย่างมากในวิถีไทยแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีอารยธรรมตะวันตกเพิ่มเข้ามาในสมัยหลังนะครับแต่ก็เห็นว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยก็ได้หลังลักลึกครับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานมากแล้วครับในหัวข้อที่กับอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อวิถีไทยนะครับจันทร์ที่ทราบมาว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยนะในเวลาหนึ่งแล้วนะครับภายหลังเนี่ยเมื่อตะวันตกนะครับเริ่มที่จะมีการเดินเรือเนาะเข้ามาสู่สังคมไทยนะครับในสมัยตั้งแต่อยุธยาไปต้นมาจนถึงรัชกาลที่ตอนต้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกเหมือนกันนะครับโดยอารยธรรมของโลกตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาหลายระยะเลยนะครับในระยะแรกๆก็คือในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและธานีนะครับเราก็จะปรากฏหลักฐานว่านะครับราชสำนักอยุธยาเนี่ยก็ได้รับวิทยาการทางด้านการทหารครับว่าจะเป็นเรื่องของปืนใหญ่การสร้างป้อมค่ายนะครับแล้วก็มีฐานรับจ้างด้วยในสมัยอยุธยาเนาะเราจะเห็นได้จากพวกภาพยนตร์เนาะอิงประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่จะเห็นว่ามีฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะเข้ามาปืนใหญ่เอาปืนมายิงกันกับท่าศึกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นวิทยาการในเบื้องต้นครับที่ฝรั่งเนี่ยเอามาเข้ามาขายนะเพื่อแลกกับสินค้าบางอย่างหรือการเผยแพร่ศาสนาของเขานะครับก็นำมาสู่ข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการรับศาสนาคริสต์เข้ามานะครับยุโรปเนี่ยในยุคสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับจะเป็นยุคที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยให้มีคนนับถือมากนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีพิชญารีบ้างมีฐานรับจ้างบ้างนะครับที่นำคริสต์ศาสนาเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนประเทศไทยนะครับซึ่งการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็นำมาซึ่งวิทยาการด้านต่างๆที่นอกจากเมื่อสักครู่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างเนาะมีเรื่องของแนวคิดบางอย่างนะที่ทำให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยจึงต้องมีการเขียนหนังสือตำราแบบเรียนภาษาไทยเข้ามาเลยกินจินมณีเนาะเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยเนี่ยหันไปเรียนภาษาฝรั่งมากเกินไปประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองเนี่ยก็เริ่มมีการรับนะวัฒนธรรมและวิทยาการด้านต่างๆเข้ามาเป็นจำนวนมากมันจะเป็นเรื่องการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละนะครับดังจะเห็นได้จากพระนารายณ์ราชินิเวศที่จังหวัดลพบุรีนะครับรูปแบบการแต่งกายก็เริ่มมีการปิดมิดชิดมากขึ้นนะอันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชัดในสมัยประมาณรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเรื่องการพิมพ์เรื่องการแพทย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปปรากฏชัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะเมื่อหมอปัตเลเนาะได้นำ
ท่านพิมพ์ครับออกมาเนาะทำให้ตอนแรกเนี่ยที่เขาพิมพ์กันเขาก็พิมพ์เกี่ยวกับเอกสารของเขาเองหนังสือพิมพ์ของเขาเองเนาะจนกระทั่งสมัยหลังๆมาสมัยกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่องพิมพ์เนี่ยในการพิมพ์หนังสือของทางราชการนะครับรวมถึงการแพทย์แผนการแพทย์แผนตะวันตกนะซึ่งเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยกาลที่3เป็นต้นมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอิทธิพลของยุโรปนะหรือตะวันตกในยุคแรกๆนะครับก็ที่ว่าก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยมาจนถึงประมาณสมัยกาลที่3รัชกาลที่4แห่งสมัยนักกวสินนี่เองนะครับจากนั้นนะฮะระลอกที่2เข้ามานะครับในสมัยที่เรียกว่าสมัยอนานิคมนะครับในยุคสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่ตอนต้นเนี่ยช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยนะครับสายตาของตะวันตกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนาะจากการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจะเริ่มมาเป็นการล่าอาณานิคมแล้วนะครับชนชั้นนำของสยามในยุครัชกาลที่4เนี่ยก็จะต้องเปิดรับความรู้แบบสมัยใหม่เพื่อมิให้ตะวันตกเนี่ยมองว่าเราเนี่ยเป็นชาติล้าหลังนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเริ่มมีการปฏิรูปประเทศนะฮะมีการปฏิรูปแนวคิดอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยกาลที่4เป็นต้นมานะครับจากการที่เริ่มต้นจากการที่กาลที่4เนี่ยส่งเสริมให้พระราชโอรสและธิดาของพระองค์เนี่ยทรงศึกษาแบบตะวันตกนะครับคือเริ่มมีการศึกษาภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาคำนวณต่างๆเนาะการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกนะครับในยุคนั้นนะครับรวมถึงพวกการต่อเรือการวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆซึ่งสมัยก่อนต้องเรียนหลักราชการต้องเรียนภาษาสันสกฤตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรียนภาษาแบบอื่นๆแทนนะครับเราเกิดว่าทำการอ่านแบบใหม่ครับคือการอ่านนวนิยายเรื่องสั้นหรือเรื่องแปลจากตะวันตกนะทำให้เราเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้นนะที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับประกอบกับการมีการค้าเสรีหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงในปี2398เนาะทำให้มีชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการค้าเสรีขึ้นมาการค้าเสรีก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นกลางขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าเนาะที่ทำการค้ากับฝรั่งโดยตรงเนาะทำให้เกิดสร้างการสร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศสำคัญมากในสมัยกาลที่5เนาะซึ่งมีการปรับประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับประกอบกับมีการยกเลิกระบบไพร่ระบบทาสขึ้นมาในสมัยกาลที่5ทำให้คนเนี่ยนะมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นพลเมืองมากขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในยุคต่อมานะครับรวมถึงมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมและการสื่อสารเนาะการสร้างถนนหนทางการทั้งทางรถไฟเนาะการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์นะต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะในระลอกที่2เนี่ยคือระลอกของสมัยอนานิคมเนี่ยกำลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีไทยหลายข้อเลยนะครับเช่นเรื่องของการเริ่มรู้จักการสวมรองเท้าถุงเท้าเพื่อความสุภาพมากขึ้นเนาะการขัดฟันจากฟันจากการกินหมากให้ฟันขาวขึ้นนะครับมีการสร้างสุขาภิบาลเนาะการทำห้องน้ำห้องส้วมเพื่อให้การเพื่อให้ไม่เกิดความสกปรกหรือเกิดโรคระบาดขึ้นในสังคมเมืองนะครับการเริ่มมีรสนิยมส่วนตัวแบบตะวันตกเนาะการรับการดื่มนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทางยุโรปนะหรือว่าการรับประทานอาหารแบบยุโรปนะครับรวมถึงการตากอากาศเนาะการสร้างบ้านพักริมทะเลการสร้างบ้านพักบนภูเขาก็เกิดขึ้นในยุคนี้รวมถึงด้านวัฒนธรรมของกีฬาด้วยนะครับจะเห็นว่าชนชั้นสูงในยุคประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีการเล่นกีฬาแบบตะวันตกครับเล่นการตีการแบบเล่นโปโลหรือการเล่นต่างๆพวกนี้นะการตีกอล์ฟอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเข้ามาในสมัยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาสู่ระลอกที่3ครับเป็นระลอกที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยได้แบ่งเป็น2ขั้วทางการเมืองนะครับคือโลกเสรีประชาธิปไตยนำทีมโดยอเมริกาและก็โลกสังคมนิยมที่นำทีมโดยสหภาพโซเวียตเนาะซึ่งสังคมไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันมากกว่าวัฒนธรรมแบบโซเวียตเนาะจากการที่อเมริกาเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วยเหลือในการวางแผนเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะฮะก็เลยทำให้วัฒนธรรมแบบอเมริกันเนี่ยเริ่มหลั่งไหลนะเข้าสู่สังคมไทยเป็นจำนวนมาก
เราจะเห็นว่าในช่วงยุคปี2500เป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบการแต่งกายของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นนะมีการใส่เสื้อเชิ้ตเนาะมีการผูกไทยมีการสวมสูทประมาณนี้นะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจตามสวนสาธารณะต่างๆเนาะตามริมทะเลเนาะเราเกิดเมืองชายทะเลเกิดขึ้นมากมายยุคนี้เนาะชะอำหัวหินพวกนี้นะครับมีความบันเทิงแบบอเมริกันเข้ามาเช่นพวกอะไรล่ะดิสโกเทคเนี่ยเนาะมีการมีผับมีบาร์ดื่มแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเลิกงานนะอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าก็จะมีปรากฏแบบนี้เนาะหรือว่าความบันเทิงแบบเรื่องของทีวีโทรทัศน์ต่างๆที่เข้ามารายการเกมโชว์เนาะรายการพวกละครอะไรต่างๆที่เข้ามาแบบอเมริกันนะรวมถึงอาหารแบบอเมริกันครับไข่ดงไข่ดาวนะไส้กรอกต่างๆนะแบบอเมริกันเบรกฟาสต์แฮมเบอร์เกอร์นะหรือไก่ทอดพวกเนี้ยนะก็เริ่มเข้ามาเป็นวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงมีความนิยมในการชื่นชมภาพยนตร์อเมริกันนะฮอลลีวูดต่างๆก็เข้ามาเนาะทำให้ละครไทยหรือภาพยนตร์ไทยก็ซบเซาลงไปตามลำดับนะครับรวมถึงมีการตัดถนนหนทางเนาะการทำโทรทัศน์วิทยุต่างๆเข้ามาเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่าบริโภคนิยมนะตามแบบอเมริกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำให้การรับวัฒนธรรมตะวันตกต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดโลกไร้พรมแดนครับแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งโปรแกรมต่างๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทางอเมริกันอยู่นะครับไม่ว่าเป็น Facebook เองหรือจะเป็นพวกInstagram ใช่ไหมแล้วก็พวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากทางอเมริกันซะส่วนมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนาะอิทธิพลนะวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในวิถีไทยและทุกวันนี้ก็มีบทบาทไปอย่างมากในวิถีไทยและก็คาดว่าจะมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนานครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ยังพึ่งพาวัฒนธรรมตะวันตกอยู่ในปัจจุบันครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: หน่วยที่2นะครับวิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวิถีไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องมาจากนะครับเป็นการประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆนะครับชาติพันธุ์ต่างๆเนาะที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับรวมถึงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อความหลากหลายของวิถีไทยด้วยนะครับในส่วนแรกนั้นนะครับจึงจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของพื้นที่กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามความหมายเกี่ยวกับพื้นที่และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งประกอบด้วย5แนวคิดที่สำคัญนะครับได้แก่แนวคิดเรื่องภูมิวัฒนธรรมนะครับ

คิดนิเวศวิทยาชาติพันธ์แนวคิดชีวิตวัฒนธรรมแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์แล้วก็แนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับสำหรับแนวคิดแรกนะครับแนวคิดภูมิวัฒนธรรมนะครับเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพนะครับโดยจะเห็นได้ว่าจะมีการกำหนดชื่อสถานที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่รับรู้ร่วมกันโดยนำนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยเข้าไปกำหนดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะเทียบง่ายๆเลยในกรุงเทพเรานะครับจะมีดอนเมืองใช่ไหมมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นดอนนะฮะเราก็เรียกเป็นดอนเมืองซะนะครับหรือมีบึงเยอะนะฮะเป็นบึงกลุ่มอย่างเงี้ยเนาะเขตบึงกลุ่มในกรุงเทพนะครับหรือเป็นที่โล่งๆนะเป็นลาดนะก็จะมีลาดพร้าวลาดยาวทำนองนี้นะครับหรือเป็นทุ่งนะก็มีทุ่งสองห้องทุ่งมหาเมฆเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดแบบภูมิวัฒนธรรมก็คือการเอาภูมิศาสตร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเรียกชื่อสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งบางสถานที่เนี่ยอาจไปสัมพันธ์นะความเชื่อโลกทัศน์แล้วก็วิธีคิดของคนในสังคมได้ด้วยนะครับกรณีอย่างเช่นอย่างภูพระบาทอย่างเงี้ยนะครับในก็จะเป็นลักษณะของภูเนาะที่ไปปรากฏรอยพุทธบาทเอาไว้นะครับก็เลยเรียกว่าภูพระบาทอย่างเงี้ยก็สะท้อนความเชื่อโลกทัศน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสังคมนะครับอันนี้เป็นแนวคิดแรกนะครับแนวคิดที่2นะครับจะเป็นแนวคิดนิเวศวิทยาชาติพันธ์แนวคิดนี้เนี่ยจะให้ความสนใจครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยทำให้เราเนี่ยเข้าใจและตระหนักรับรู้ระบบการจำแนกแยกแยะและองค์ความรู้ท้องถิ่นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจองค์ความรู้ท้องถิ่นมากขึ้นและเป็นแนวคิดที่มองมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันคืออะไรครับก็คือว่ามนุษย์แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันใช่ไหมประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนนะก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้อนๆของเราเช่นการรับประทานอะไรให้หายร้อนอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่สังคมตะวันตกเนี่ยอาจบ้านเมืองหนาวเย็นใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีการมุมมองเกี่ยวกับการกำจัดฤดูหนาวของเขานะเช่นการคิดเครื่องทำน้ำอุ่นหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งโลก2โลกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็คือโลกหนึ่งหนาวโลกหนึ่งร้อนประมาณนี้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นการมองด้วยเท่ากันว่าคนไทยผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ฉลาดนะแต่คนไทยไม่ต้องการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็ได้เพราะน้ำเราร้อนอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการมองให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นอยู่เท่ากันหมดแหละนะและแต่ละที่พื้นที่เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนบ้างต่างบ้างนะครับนั้นมนุษย์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะในแนวคิดนี้นะครับแนวคิดที่3นะครับเรียกว่าชีวิตวัฒนธรรมอันนี้จะมองชีวิตมนุษย์ผ่านวัฒนธรรมครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดของมนุษย์นะของคนในสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพลังรองรับศิลปะและวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันไปวัฒนธรรมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพื่อปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนะดังนั้นแนวคิดนี้เนี่ยก็จะมองว่าชีวิตนะในสังคมนึงๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปได้เสมออยู่แล้วนะครับไม่มีวัฒนธรรมใดหรือไม่มีสังคมใดที่จะอยู่นิ่งกับที่นะครับทุกสังคมก็ต้องล้วนไปข้างหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแนวคิดต่อมาเป็นแนวคิดที่เรียกว่านิเวศประวัติศาสตร์นะครับนิเวศประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับที่มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะและก็มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมว่าส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของมนุษย์ต่อธรรมชาติในแต่ยุคสมัยเนาะบางยุคสมัยเราจะต้องพึ่งพาแม่น้ำใช่ไหมเราปลูกบ้านริมแม่น้ำเต็มเลยนะต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนสายขึ้นมาเราก็ต้องมีการย้ายเมืองเกิดขึ้นนะครับหรือเมืองบางเมืองอยู่ใกล้น้ำมากเกินไปน้ำท่วมนะก็ต้องมีการย้ายเมืองอีกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่แปรผันไปตามสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ในหน่วยที่แล้วก็น่าจะพูดไปแล้วว่าอย่างการตัดถนนเนี่ยนะมันก็ถนนสายหนึ่งเนี่ยเกิดจากอาจจะเคยไปเมืองนึงนะต่อมาตัดทางลัดไม่ผ่านเมืองนี้แล้วนะเมืองที่ถนนมันเป็นทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เล็กลงประวัติศาสตร์ก็จะหายไปใช่ไหมกลายเป็นเมืองเก่าๆไปแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่เมืองใหม่ก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนิเวศประวัติศาสตร์นะครับส่วนแนวคิดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญในการอธิบายหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องแนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับเป็นการให้ความสำคัญนะครับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมาสู่ยุคสมัยใหม่เป็นการมองพื้นที่ในสระโลกสากลที่มีการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะต้องการรวมศูนย์อำนาจของการเป็นรัฐชาติใดชาติหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผ่น

ที่โลกอะเนาะว่าง่ายๆเมื่อฝรั่งเนี่ยเข้ามาแล้วกำหนดขอบเขตพื้นที่นะประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะโอเคประเทศไทยก็ตีพื้นว่าโอเคดินแดนแถวนี้เป็นของประเทศไทยนะครับโดยอาจจะละเลยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่มาเนาะเช่นสมมติอาจจะมีกลุ่มชาวลาวเข้ามาลาวเขาก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแต่มาอยู่ในดินแดนประเทศไทยปุ๊บเลยกลายเป็นคนไทยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทำให้กลุ่มชาติพันธุ์บางอย่างก็ถูกกลืนเข้าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปเนาะซึ่งเกิดผลทุกวันนี้เนี่ยว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาประกอบด้วยชาติพันธุ์มากกว่าเราอีกเนาะและการที่ไปเรียกเขาเป็นประเทศนั้นตามชื่อชาติพันธุ์ใหญ่เนี่ยทำให้ชาติพันธุ์บางอย่างเนี่ยบางชาติพันธุ์เนี่ยก็ถูกลบเลือนไปนะโรฮิงญาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นมีเชื้อชาติแต่ไม่มีแผ่นดินประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นดินเนี่ยพอตัดเป็นแผ่นที่สมัยใหม่แล้วเนี่ยตัวประเทศเขาหายไปตัวดินแดนเขาหายไปนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเนาะเราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมนะครับในเขตพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนาะซึ่งอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเจาะจงนะไปทางภาคกลางของประเทศนะฮะซะส่วนใหญ่นะครับอันดับแรกเนาะเรามาดูเรื่องการกำเนิดรัฐและสังคมในดินแดนสยามประเทศไทยนะครับตามที่กล่าวแล้วนิวในหนึ่งเนี่ยว่าดินแดนประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากอบอุ่นมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับทำให้เป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ครับมนุษย์หลายชาติพันธุ์เนี่ยก็เข้ามาเพราะปลูกได้นะอุดมสมบูรณ์และอยู่อาศัยได้นะฮะมนุษย์เนี่ยก็เลยเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเนาะจากนั้นเนี่ยเมื่อมีประชากรมากขึ้นก็มาชุมชนนั้นน่ะสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรในสมัยต่อมานะครับจากนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยการรวมตัวเป็นชุมชนที่เป็นรัฐหรือเป็นเมืองอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ในดินแดนประเทศไทยเนาะมีดินแม่น้ำเยอะมากเลยก็ใช้ทางน้ำนั่นแหละในการติดต่อเชื่อมโยงกันเนาะเพราะว่าสบายกว่าทางบกเนาะทางบกเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยอาจจะเดินลำบากหรืออาจจะโดนเสือสิงกินกันเนี่ยฮะทางเรือเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากกว่าเนาะก็มีการติดต่อกันทางแม่น้ำลำคลองต่างๆเนาะทำให้พบการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเนาะระหว่างดินแดนกันอยู่นะโดยปรากฏหลักฐานว่าดินแดนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตเรือสินเทาและเหล็กนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในยุคเริ่มต้นนะครับยุคแรกๆเนาะซึ่งนำไปสู่การค้าเนาะเอาของป่าเหล่านี้หรือของสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปขายให้จีนอินเดียแล้วก็ยุโรปต่างๆได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่เป็นระบบการค้านานาชาติตั้งแต่ยุคตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วนะครับแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญในฐานะเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้านะครับและก็เริ่มปรากฏแหล่งวรรณคดีที่เป็นเมืองท่าต่างๆและนะโดยเฉพาะเขตภาคใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่ติดทะเลนะครับมีการพบลูกปัดแก้วหลายสีเครื่องประดับอัญมณีนะซึ่งเป็นสินค้านานาชาติปรากฏอยู่ในแหล่งอารยธรรมโบราณต่างๆเหล่านี้ด้วยกระแสเห็นว่าสยามหรือประเทศไทยหรือดินแดนประเทศไทยเนี่ยก็ถูกดึงเข้ากับระบบการค้านานาชาติไปตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมาแล้วเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่พุทธศตวรรษที่11ถึง16เนาะอันนี้เราเริ่มปรากฏอาณาจักรที่เราพอจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นคงเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้านานาชาติระหว่างโลกตะวันตกคืออินเดียยุโรปตะวันออกกลางเนาะกับโลกตะวันออกก็คือพวกจีนญี่ปุ่นนะละแวกนี้นะครับทำให้เกิดเมืองฮะเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทวารวดีอันนี้เราน่าจะได้รู้จักกันแล้วล่ะนะเอกสารจีนเล็กโทโลโปตี้นะครับแล้วก็มีอาณาจักรตำพลิงทางภาคใต้นะที่บอกก็มี2อาณาจักรที่ติดทะเลนี่แหละแล้วก็ทำการค้าระหว่างกันนะครับบ้านเมืองยุคทวารวดีเนี่ยจึงมีความผสมประสานระหว่างจีนนะอินเดียแล้วก็เปอร์เซียรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยก็เพราะว่ามีเรือสำเภาฮะจากจีนอินเดียเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็มีหน้าที่ที่จะรับวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามากลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับสมัยทวารวดีเนี่ยก็มีเมืองโบราณครับตั้งอยู่เขตแม่น้ำสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างนะครับเมืองโบราณสำคัญในยุคทวารวดีเนี่ยก็เช่นเมืองอู่ทองเนาะนครปฐมโบราณลพบุรีคูบัวเพชรบุรีเมืองจันเสนอุตภาก็คือกินพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยรวมไปจนถึงภาคตะวันออกเลยทีเดียวนะอาณาจักรค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่นะเมื่อเขาพัฒนาเข้าสู่ความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยก็คือหลังจากที่นะในศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับขอมจากเขมรเนี่ยเขาเข้ามามีอิทธิพลแทนดินแดนแถบนี้นะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วล่ะนะของขอมในยุคโบราณเนี่ยนะครับก็พัฒนาศิลปะเขมรแบบบายยลเข้ามานะแล้วก็เผยแพร่มาในแถบดินแดนประเทศไทยด้วยนะครับ
แล้วก็ทำให้ยุคนั้นเนี่ยดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยก็พูดตรงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอาณาจักรขอมเขานะครับแต่หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตไปเนี่ยนะครับอาณาจักรเขมรพระนครเดิมเนี่ยก็ล่มสลายไปเนาะทำให้ดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวฮะประกาศอิสรภาพแก่ขอมเนาะก็เลยเกิดพวกตำนานพระร่วงอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนั้นนักศึกษาก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในตอนนี้เนี่ยสุโขทัยกับประกาศตัวเป็นอิสระเนาะอโยธยาเองก็ประกาศอิสระนะครับซึ่งอโยธยาเนี่ยก็จะเป็นเมืองศูนย์กลางครับที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นกรุงเทพธวดีศรีอโยธยาในอนาคตต่อไปนะครับจากนั้นบ้านเมืองก็เข้าสู่ที่ว่านะครับก็คือการที่อโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองเก่านะซึ่งอยู่ในนอกเกาะอยุธยาทุกวันนี้ครับจะมีวรสันธวัฒน์พนัญเชิงเนาะอโยธยาเนี่ยก็สืบทอดความเป็นเมืองรัฐเมืองท่านานาชาติเนี่ยให้แก่อาณาจักรอยุธยาต่อไปนะครับทำให้อโยธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นตัวแทนของดินแดนตอนใต้ที่ติดต่อกับชาวต่างชาติก็คือในสมัยนั้นเนาะอยุธยาติดทะเลใกล้ทะเลเนาะก็สามารถประกาศแก่เป็นเมืองท่านานาชาติได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเมืองสำคัญต่างๆเนี่ยนะในเขตภาคกลางประเทศไทยเนี่ยก็ย่อมอาศัยแม่น้ำครับเป็นตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เมืองเหล่านั้นเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะพบว่ามีบ้านเมืองโบราณเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำต่างๆมากมายหลายแหล่งนะหลายที่นะครับแม่น้ำสำคัญอย่างเช่นแม่น้ำน้อยเนาะแม่น้ำน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แตกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากจังหวัดชัยนาทเนาะแล้วก็ไหลไปอีกทางนึงนะครับไหลผ่านสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วไหลบรรจบที่กรุงที่อยุธยาอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นแม่น้ำน้อยก็เป็นพื้นที่ครับของเมืองชัยนาทโบราณเมืองแพรกศรีราชาเมืองสันบุรีเมืองสิงห์บุรีวิเศษชัยชาญอ่างทองพวกนี้นะครับเป็นเส้นแบ่งนะสุวรรณภูมิตะวันออกกับอยุธยาทางตะวันตกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งในอนาคตเนี่ยสุพรรณภูมิเนี่ยก็จะยึดอำนาจแก่ราชวงศ์อู่ทองที่อยุธยาเนาะแล้วก็ปกครองอยุธยายาวนานถึง160ปีนะครับก็มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มแม่น้ำน้อยนี่แหละแถวสุพรรณนะฮะจากนั้นมีแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนก็เป็นน้ำสำคัญเหมือนกันและเป็นตั้งของหลายเมืองนะเมืองสุพรรณบุรีนครชัยศรีเมืองอู่ทองนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งแม่น้ำที่มีความเจริญมาก่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะต่อมาเมื่อลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขยายตัวทางการค้ามากขึ้นทำให้แม่น้ำท่าจีนเนี่ยซบเซาลงไปเนาะทำให้เกิดการย้ายครับย้ายศูนย์กลางอำนาจเนาะจากเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมาอยู่ที่อโยธยาแทนในสมัยของสมเด็จพระนครินทร์ทราธิราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับนอกจากมีแม่น้ำแม่กลองเนาะซึ่งก็เป็นแม่น้ำสำคัญของพวกอาณาจักรธวรวดีเขานะแล้วก็ปรากฏพวกศิลปกรรมแบบเขมรอยู่ตรงนี้บ้างพอสมควรนะครับจะมีแม่น้ำป่าสักครับจะเป็นที่ตั้งของเมืองสีเทพเนาะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อครับระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนะก็จะเป็นแม่น้ำที่เชื่อมเนาะเขตที่ราบสูงโคราชมาทำเขมรกับเขตภาคกลางนะครับในสมัยของล้านช้างเนี่ยก็จะใช้แม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะเป็นแดนเขตแดนเหมือนกันนะครับล้านช้างอยุธยาเนี่ยได้ถือว่าให้เขาดงพญาไฟเป็นเขตแบ่งนะของสังดินแดนนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีแม่น้ำลพบุรีนะจะเป็นที่ตั้งของเมืองรามนะจะเป็นเมืองสำคัญคู่กับเมืองลพบุรีนะครับแม่น้ำปักปะกงก็เป็นแม่น้ำทางภาคตะวันออกเนาะก็ไปปรากฏพวกเมืองศรีมโหสถเมืองดงละครเมืองพะเนียดนะครับแล้วก็ปรากฏพวกวิถีท้องถิ่นต่างๆอยู่ในแถบภาคตะวันออกของไทยนะครับรวมไปถึงแม่น้ำเพชรบุรีทางภาคตะวันตกก็เป็นแหล่งแม่น้ำสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดเมืองเพชรบุรีขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการนะขอบเขตทางสงฆ์วัฒนธรรมนะครับก็คือในภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็มีอำนาจเป็นของตัวเองเนาะซึ่งในบางสมัยเนี่ยก็ทำสงครามระหว่างกันบางสมัยก็เป็นมิตรกันเนาะเมื่อเป็นมิตรกันก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะจะทำสงครามระหว่างกันก็จะมีการนองเลือดนะมีการทำนู่นทำนี่แก่ไปนะครับกษัตริย์อยุธยาเนี่ยหรือกษัตริย์อยุธยาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ก็มีอำนาจในฐานที่เป็นพระยาจักรพรรดิราชนะครับถ้าเมืองไหนแข็งนะพระเจ้าจักรพรรดิราชจะยกทัพไปปราบเนาะถ้าเมืองเดียวอ่อนน้อมนะส่งดอกไม้ทองมาโอเคก็เป็นเมืองในบริวารของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตเนาะส่วนไพร่นะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ประกอบด้วยกลุ่มชนต่างๆทั้งการจะเป็นพลเมืองดั้งเดิมแล้วก็เป็นพลเมืองที่ถูกกวาดต้อนมากับภัยทำสงครามต่างๆนะครับการค้าอยุธยาก็ที่บอกไว้เป็นการอาชาติเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและก็ทำให้อยุธยาเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ถึง400กว่าปีเนาะและก็เป็นตัวแทนครับของอาณาจักรแรก
ในอาณาจักรสยามนะฮะอย่างแท้จริงนะครับเหล่านี้นะครับก็คือพัฒนาการเนาะของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับโดยมีความสามารถพื้นที่นะซึ่งส่งผลให้สังคมไทยนะมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับ

คมสยามและไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆฮะทั้งที่อพยพมาจากที่อื่นนะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนาะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมีการตั้งเขตแดนรัฐชาติขึ้นมาเนาะเขาก็เป็นพลเมืองแหละอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่านะกลุ่มคนที่อพยพที่อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มคนไหนบ้างนะครับแน่นอนกลุ่มแรกเลยกลุ่มชาวจีนนะฮะกลุ่มชาวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยฮะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเนาะและปรากฏว่าเข้ามาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วนะนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องสังกัดมูลนายฮะทำให้มีสระในการเดินทางค้าขายไปที่ต่างๆได้ทั่วอาณาจักรเนาะดังนั้นคนจีนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เนาะกับพวกย่านตลาดการค้าต่างๆเนาะและเป็นกลุ่มคนที่ทำการค้าดีมากเก่งมากใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะตัวเองเนี่ยได้เร็วกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะครับรวมถึงชาวจีนเนี่ยกลุ่มชาวจีนในสังคมไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีความยึดมั่นนะครับในประเพณีวัฒนธรรมของตนนะยังไม่เสื่อมคลายดังที่กล่าวแล้วหน่วยที่1นะครับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มใหญ่ๆนะคือแต้จิ๋วนะครับและฮกเกี้ยนนะครับโดยในสมัยยุทธยาเนี่ยเขามองว่าชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เนาะในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและมีความใกล้ชิดและสำนักนะครับกลุ่มชาวฮกเกี้ยนเองเนี่ยก็จะมีบทบาทเนาะในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับโดยจะเห็นว่าวรรณกรรมแปลจีนนะในสมัยรัชกาลที่1เรื่องสามก๊กเนี่ยก็ใช้จีนฮกเกี้ยนนะครับเป็นคนแปลนะครับแล้วก็เลยจะมีสำเนียงอะไรที่มันแตกต่างจากจีนแต้จิ๋วและก็จีนกลางทั่วๆไปนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเนาะกลุ่มชาวชาติพันธุ์เขมรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ก็เข้ามาในสังคมไทยเหมือนกันเนาะด้วยเขมรเนี่ยเขาเป็นชนชาติเก่าแก่ครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราและก็เป็นกลุ่มคนที่รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณเนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยเนาะซึ่งในสมัยแรกเนี่ยเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางเขมรอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมาสู่ดินแดนต่างๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะพบเนาะสิ่งที่เป็นพวกศิลปะวัตถุนะโบราณสถานและวัตถุต่างๆของพวกชาวเขมรเนี่ยในสังคมไทยเป็นจำนวนมากเนาะเช่นเจดีย์ทรงปรางแบบเขมรนะระบบความคิดความเชื่อเรื่องสมุติเทพหรือเทวราชานะครับรวมถึงการใช้ราชาศัพท์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขมรก็ทำกันเนาะแล้วเราเนี่ยก็ไปรับแบบของเขามานะครับต่อมาเป็นชาวลาวฮะชาวลาวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ก็มีความสัมพันธ์กันจากล้านช้างในอดีตนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่สมัยก่อนเนี่ยก็สามารถเดินทางมาค้าขายได้เยอะทีเดียวนะแต่ต่อมาในสมัยยุคตอนปลายเนี่ยคนลาวเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสังคมไทยเนี่ยได้กลายเป็นไพร่ไปแล้วนะครับก็คือไม่มีอิสระเสรีเหมือนคนจีนเนาะก็อยู่ภายใต้ระบบไพร่เหมือนคนไทยทั่วไปนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำสงครามกันครับนะระหว่างคนระหว่างชาวภาคกลางกับเราเนี่ยกับชาวลาวเนาะเดินเสด็จได้จากในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนาะก็มีการไปยกกองทัพเนี่ยเข้าโจมตีจำปาสักแล้วก็เวียงจันทร์เนาะทำให้ได้มีการขวาต้อนทรัพย์สินนะผู้คนของคนลาวเนี่ยมาสู่ภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่1เนาะที่ได้ทำสงครามกับทางลาวเหมือนกันนะแล้วก็ไปนำพระแก้วมรกตเนาะจากลาวมานะครับที่เป็นสถานที่วัดที่ลาวเนาะมาที่วัดพระแก้วแปลนลาวนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงในสมัยรัชกาลที่3นะครับคือสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับที่ส่งผลให้มีการขวัดล้างเนาะคนลาวในตอนนั้นน่ะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการกักเกณฑ์ชาวลาวเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในยุคนั้นนะครับกลุ่มต่อมาครับก็กลุ่มชาวมอญนะชาวมอญเนี่ยก็เป็นมอญดั้งเดิมครับแล้วก็มีมอญอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเนาะถ้ามองดั้งมอญดั้งเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมแบบทวารวดีนะครับซึ่งวัฒนธรรมนี้เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับสองอาณาจักรใหญ่ๆก็คือฮัลลิพุนชัยและก็ทวารวดีที่ว่าไว้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยมอญเขาก็ตั้งเมืองอยู่แถวย่างกุ้งปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็โดนพม่าเนี่ยเข้าโจมตีเนาะในสมัยพระเจ้าตะเปงเชเวตี้เนาะทำให้มีชาวมอญบางกลุ่มเนาะก็ต้องหนีอพยพเนี่ยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยเนาะในสมัยยุทธยาด้วยมานั้นความสัมพันธ์เรากับมอญเนี่ยค่อนข้างดีกันพอสมควรนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยท่านก็ทรงพระราชทานที่เนาะต่างๆให้แก่ชาวมอญเนี่ยเข้ามาอาศัยนะครับเช่นอยุธยาบ้างปทุมธานีบ้างหรือพระประแดกบ้างที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มากนะครับชาวมอญกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เก่งนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอิฐทำโอ่งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนาะที่เมืองนนทบุรีก็มีมอญเกาะเกร็ดเนาะที่ทำเครื่องปั้นเครื่องดินเผาลายวิจิตรเนี่ยที่มีความสวยงามมากนะครับ
ชาวมอญเนี่ยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท

0: ภาคกลางของไทยเลยฮะจึงสามารถเข้าผสมกลมกลืนกับชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มแขกมุสลิมครับที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาอิสลามและบางกลุ่มเนี่ยก็เข้ามารับราชการด้วยนะฮะโดยปรากฏว่าในสมัยยุธยาเนี่ยแขกมุสลิมเองเนี่ยได้กำกับดูแลในกรมท่าขวาที่มีตำแหน่งที่เรียกว่าพระจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็มีกรมท่าซ้ายนะที่เป็นคนจีนนะก็คือให้มุสลิมดูแลฝ่ายหนึ่งนะให้คนจีนดูแลฝ่ายหนึ่งเพราะว่าการค้าการขายเนี่ยก็ประกอบด้วยพวกตะวันออกกลางนะพวกอินเดียแล้วก็พวกจีนอยู่แล้วนะครับก็เลยให้กลุ่มคนที่เป็นนับถือมุสลิมเนี่ยนะเป็นเจ้ากรมซะเลยนะครับในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับก็ปรากฏว่ามีชาวมุสลิมนะฮะได้ตำแหน่งสูงนะฮะในราชสำนักอยุธยาเช่นเชคอมัดกุมมีนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทีเดียวเสนาบดีด้านมหาดไทยกรมมหาดไทยสมัยนี้มีกระทรวงนะกรมมหาดไทยทีเดียวนะครับซึ่งทายาทของเชคอมัดเนี่ยได้รับความไว้วางใจครับจากกษัตริย์ในยุคอยุธยานะธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยนครศรีนะครับในฐานะของพวกคนตระกูลบุญนาคนั่นเองนะครับถ้าใครรู้จักคนบุญนาคเนี่ยก็จะรู้ว่าต้นเชื้อสายท่านเนี่ยมาจากเชคอมัดนี่แหละนะครับโดยขุนนางตระกูลบุญนาคที่โด่งดังมากท่านหนึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยกัลที่5นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็มีกลุ่มแขกอื่นๆครับอันนี้เล็กๆตามหนังสือนะกลุ่มมุสลิมนะที่เขียนในกลุ่มต่างๆอีกนะครับเช่นแขกจามหรือจำปานะก็คือย้ายมาจากอพยพมาจากแคว้นจำปาในสมัยโบราณเนาะก็เข้ามาในสมัยยุคยาเหมือนกันมีกลุ่มแขกมักกะสันครับซึ่งก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะแถวย่านประตูน้ำทุกวันนี้ก็ยังมีชุมชนมุสลิมเนี่ยอยู่แถวมักกะสันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มยวนเวียดนามนะกลุ่มยวนเนี่ยก็อพยพมาเนาะตั้งแต่ในสมัยที่โบราณและนะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาก็น่าจะเป็นยวนที่เข้ามาสมัยที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองเวียดนามเนาะก็จะมีชาวยวนบางกลุ่มเนี่ยหนีร้อนโดยเพิ่งเย็นนะก็เข้ามาสู่สังคมไทยนะพวกนี้ก็จะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาที่เรียกว่ายวนคริสตังนะและระยะหลังก็เป็นยวนที่ต่อต้านฝรั่งเศสครับแล้วเอกราชนะพวกสมัยยุคท่านโฮจิมินห์พวกนี้นะครับก็จะมีกลุ่มยวนบางส่วนหรือกลุ่มคนเวียดนามบางส่วนเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะก็มี2กลุ่มนะฮะกลุ่มยวนคริสตังเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างนานแล้วล่ะนะก็บอกก็มีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยนึงเนี่ยก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานที่จันทบุรีนะครับก็จะมีการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆสวยงามนะฮะที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นพวกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝรั่งฮะแน่นอนครับฝรั่งก็เข้ามาในสมัยอยุธยาแล้วล่ะนะชาวโปรตุเกสนะชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่2นะครับและในสมัยพระชัยราชาเนี่ยก็มีการจ้างทหารโปรตุเกสเนี่ยไปร่วมรบกับเชียงใหม่นะครับนั้นโปรตุเกสเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชนแรกๆเลยแหละที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทางที่โอเคด้วยเนาะทางการค้าขายและการซื้ออาวุธต่างๆนะครับด้วยภาษาโปรตุเกสเนี่ยเป็นภาษาหลักในการติดต่อกับชาติตะวันตกเรื่อยมานะจนกระทั่งถึงสมัยกัลที่4ครับเมื่อการมีการลงนามในสนธิยาเบาลิ่งเนาะภาษาอังกฤษเลยเข้ามาแทนที่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะปรากฏคำเนาะคำที่เป็นภาษาโปรตุเกสเนี่ยเยอะเลยแหละนะเช่นคำว่าเหรียญเนี่ยนะก็เป็นคำภาษาโปรตุเกสนะก็คือคำว่าเรียลนะเงินเป็นชื่อเงินตราหนึ่งตระกูลหนึ่งของโปรตุเกสเขาเนี่ยเราก็เรียกเขาเหรียญ นะเราทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าเหรียญอยู่เรื่อยมานะครับในสมัยนอกจากชาวโปรตุเกสแล้วเนี่ยนะก็จะมีชาวอื่นๆนะต่างชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาในสมัยพระสมเด็จพระเรศวรเหมือนกันเนาะเช่นชาวสเปนชาวอังกฤษชาวเปอร์เซียชาวญี่ปุ่นชาวฮอลันดานะครับโดยฮอลันดาเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญเลยนะครับเรียกว่าออกหลวงสุรสาครเนาะอันนี้อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของเจ้าพระยาวิชัยเยศเนี่ยท่านก็เคยเป็นหลวงสุรสาครมาก่อนประมาณนี้นะครับชาวฮอลันดาก็จะมีบทบาทสำคัญเนาะในการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นิวิทยาแล้วก็มีการก่อสร้างครับโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านแบบยุโรปเนี่ยในการสร้างสิ่งต่างๆในยุทธยาหลายที่เหมือนกันนะครับจากนั้นเรามาดูครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแดนประเทศไทยบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆนะครับที่อยู่ตามภาคเหนือหรือภาคตะวันออกของไทยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มชาวกะเหรี่ยงนะฮะกะเหรี่ยงเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะอยู่ทางภาคเหนือนะครับกลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยมีทั้งกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือผีนะฮะแบบดั้งเดิมนะกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์นะก็เราก็เรียกตามนั้นเลยกะเหรี่ยงดั้งเดิมกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะฮะแต่ถ้าเกิดจะแบ่งตามเชื้อสายเขาจริงๆเนี่ยนะเราจะแบ่ง4กลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกว่ากะเหรี่ยงสะกอหรือปากากะยอนะครับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดมีภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองนะ ลุ่มนี้เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็มักจะผูกโยงนิยายเขา นิยายของเขาเนี่ยในรูปแบบของนิทานตำนานพื้นบ้านโดยอิงกับศาสนาคริสต์ด้วยนะเช่นการพูดถึงกำเนิดมนุษย์นะฮะโดยใช้ความเชื่อคล้ายๆกับที่ปรากฏในศาสนาคริสต์เป็นต้นนะครับกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงโปนะครับกลุ่มที่เคร่งครัดในจารีตประเพณีดั้งเดิมกะเหรี่ยงเบเวนะครับจะเจอที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็กะเหรี่ยงปะโอหรือกะตองสูนะครับซึ่งพบน้อยในประเทศไทยเนาะแต่ก็มีปรากฏเนาะในประเทศไทยบ้างนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกชาวม้งครับชาวม้งก็อาศัยอยู่จีนตอนใต้เนาะก็มีอำนาจก็อพยพมาจากตอนจีนตอนใต้นะครับหลังจากที่ท่านฮวงชิงเนี่ยแผ่อำนาจขึ้นมาเนาะชาวม้งเนี่ยก็อพยพเข้ามานั้นชาวม้งเนี่ยจะมีวิถีชีวิตเหมือนคนจีนเลยฮะก็คือจะมีเรื่องของการหน้าตาก็จะคล้ายคนจีนแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีปฏิบัติคล้ายๆคนจีนเช่นการฝังศพเนาะไม่เผานะครับซึ่งมงประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันก็คืออยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่ตามภูเขาสูงนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควรเหมือนกันนะครับในการทำไร่ทำนาทำพวกไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มชาวข้าวชองนะครับชองเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเครือญาติของเขมรครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขมรมอญนะหรือกลุ่มออสโตรเอเชียติกนะครับมีภาษาพูดของตัวเองครับอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเนาะในชีวิตแบบโบราณเนี่ยก็ใช้แบบเรียบง่ายหาของป่าค้าขายทั่วๆไปนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนาะที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยเนี่ยมีจำนวนมากเนาะมีทั้งกลุ่มที่อยู่ในประเทศเองกลุ่มที่อยู่นอกประเทศอพยพเข้ามาเนาะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็รักษาเอกลักษณ์เฉพาะตนครับเอาไว้เนาะทำให้สังคมไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายทำให้เห็นว่าปีนึงเนี่ยเรามีทั้งตุ๊ดจีนใช่ไหมตุ๊ดจีนของจีนเนาะสงกรานต์ของมอญก็มีอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไปภาคเหนือเนี่ยก็เห็นว่าทำแบบกะหลงกะเหลี่ยงขึ้นมาหรือชาวม้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลครับให้วิถีไทยของเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

น่วยที่3นะครับภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะครับและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนในสังคมเข้าด้วยกันนะฮะภาษามีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในตอนที่1นั้นจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับภาษาในวิถีไทยนะครับลักษณะของภาษาในวิถีไทยเนี่ยลักษณะแรกที่ควรจะทราบกันก็คือเรื่องของภาษานั้นมีวิวัฒน์นะครับและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องวิวัฒน์คือพัฒนาการนั่นแหละนะก็คือมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยเราจะจับแค่ประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับคือเรื่องการลักษณะของคำศัพท์ที่เราใช้ในสมัยต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในสมัยสุโขทัยซึ่งเราพบในศิลาจารึกต่างๆหรือในวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคำเดียวคำเดียวก็คือเป็นคำพยางค์เดียวสั้นๆเนาะอาจจะเป็นคำแบบ2พยางค์ก็ได้เนาะที่เกิดจากพยางค์เดียวนั่นแหละ2คำมากร่อนกันนะเราจะเจอคำเช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับ2พยางค์ก็มีพวกหมักขามนะหมักขามก็คือมะขามนั่นแหละจะเป็นหมักขามเนาะในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคำเดียวและก็เป็นคำไทยแท้ที่ยังไม่มีคำปะปนภาษาต่างประเทศมากนักนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาภาษาในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคำไทยแท้นะแสดงถึงความเป็นไทยที่ยังบริสุทธิ์อยู่อะนะไม่ค่อยมีภาษาต่างประเทศอื่นมาปะปนนะครับต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาครับภาษาไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยปรากฏคำยืมประเภทคำบาลีสันสกฤตและคำเขมรมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏเห็นอย่างเด่นชัดในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่จะมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรแบบโบราณนะทำให้ค่อยเข้าใจค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพัฒนาการคลี่คลายมาเนาะในสมัยกลางภาษาก็เริ่มเป็นปัจจุบันมากขึ้นก็คือจะมีความเป็นบาลีสันสกฤตเขมรแบบโบราณน้อยลงนะแต่ก็มีแล้วล่ะนะครับจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มพบว่าภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเริ่มมีคำยืมภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าภาษานั้นก็มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเราจะปรากฏภาษาตระกูลญี่ปุ่นเข้ามานะเกาหลีเข้ามานะเพราะว่าเราเนี่ยก็เริ่มไปรับวัฒนธรรมโลกตะวันออกกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในคำยืมภาษาเหล่านี้เหมือนกันนะครับในลักษณะต่อมาคือภาษานั้นจะสอดรับกับลักษณะสังคมและสภาพสังคมครับอันนี้แบ่งง่ายๆอีกนะครับก็คือแบ่งเป็น2ยุคเลยนะยุคแบบจารีตกับยุคแบบประชาธิปไตยนะครับเราจะเห็นว่าภาษายุคจารีตเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยจะมีการจำแนกสถานภาพของบุคคลค่อนข้างละเอียดนะตามยุคที่เรียกว่าศักดินาเนาะเราก็จะมีคุณหลวงคุณพระคุณพระยาเจ้าพระยาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพระบรมสนุวงศ์เองก็จะมีการแบ่งสถานภาพเนาะตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าชั้นพระองค์เจ้าชั้นหม่อมเจ้าตามศักดินาที่พระองค์แต่ละองค์ได้รับนะครับเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าภาษามีการแบ่งระดับนะฮะในด้านไพร่ก็จะเป็นไพร่ธรรมดาไพร่สมไพร่หลวงนะการเป็นทาสที่นาวินิพกขอทานอะไรเงี้ยเนาะจะมีการจำแนกประเภทค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นมีศักดินาไม่เท่ากันนะครับมีสถานภาพทางสังคมไม่เท่ากันนะพอมาถึงสมัยประชาธิปไตยภาษาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะมีการยกเลิกระบบแบบศักดินาลงไปอะเนาะก็ทำให้เห็นว่าภาษาในยุคประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นก็คือจะเป็นว่าเรียกรวมๆว่าเป็นพลเมืองเนาะไม่มีการแบ่งเป็นเจ้าเป็นไพร่เป็นมุนนายอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับรวมถึงลักษณะการใช้สรรพนามนะครับในการเรียกด้วยกันนะครับในการเรียกชนชั้นระดับเดียวกันเนี่ยเนาะก็จะมีการใช้คุณการใช้คำว่าผมการใช้คำว่าดิฉันนะฮะประมาณนี้นะจะไม่มีเป็นใต้เท้าไม่มีเป็นอะไรอย่างเงี้ยอีกต่อไปแล้วในสังคมยุคปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังมีการแสดงภาษาที่มีความเป็นอารยะครับก็คือการทักทายแบบที่ไม่ใช่ไปไหนมานะจะมีการอรุณสวัสดิ์สวัสดีต่างๆนะฮะซึ่งแสดงถึงความที่มีอารยะมากขึ้นในสมัยประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเรื่องของความละเมียดละไมของภาษาซึ่งเป็นลักษณะเด่นมากของภาษาไทยนะครับภาษาไทยเวลาพูดจะต้องมีการคำนึงถึงบุคคลและกาลเทศะนะครับการพูดกับคนผู้ใหญ่กว่านะต้องใช้คำพูดลักษณะหนึ่งการพูดกับเด็กต้องใช้คำพูดอีกลักษณะหนึ่งนะครับ
ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องคำไวยพจน์ด้วยคือคำที่การที่คนไทยมีการใช้คำที่หลากหลายนะครับเราจะมีการตายได้หลายแบบเนาะจะมีเสียชีวิตก็ได้ถึงแก่กรรมก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมถึงแก่อสัญญกรรมเนาะมรณภาพเนาะได้หมดนะเนี่ยคือการไวยพจน์ก็คือเป็นคำที่ต้องคำนึงถึงบุคคลที่เราใช้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงเรื่องของลักษณะคำขยายที่บอกลักษณะต่างๆที่แสดงความเล็กเม็ดละไมของภาษานะครับคำว่าเล็กในภาษาบ้านเราจะมีทั้งเล็กนิดจิตกระจิตลิดกระจ้อยล่อยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นการให้ภาพด้วยและเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดได้อีกด้วยนะครับทีนี้ภาษายังมีความสัมพันธ์กับวิถีไทยในหลายประการนะครับเราจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคำบางคำที่สะท้อนความเชื่อเนาะซึ่งความเชื่อที่อยู่ในสังคมไทยมีอย่างช้านานแล้วก็คือความเชื่อเรื่องผีพุทธและก็พราหมณ์นะจะเห็นว่าเรามีคำเรียกผีเยอะมากเลยในสังคมไทยใช่ไหมเรามีผีหลากหลายประเภทแม้ในทุกวันนี้เราก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เนาะเราก็มีคำเรียกชื่อผีต่างๆเนาะกระสือนะฮะผีดิบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคำเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะครับบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรต่างๆนะพระอะไรเงี้ยเนาะเราก็มีคำเกี่ยวกับศาสนาพุทธค่อนข้างมากนะครับศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีคำเรียกพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมพรหมนะวิษณุศิวะนารายณ์อะไรเงี้ยนะครับเพียคเนตอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นภาษาที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เรามีต่อพุทธพราหมณ์ผีได้อย่างชัดเจนนะครับภาษายังสามารถสะท้อนโลกทัศน์ให้เราเห็นว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่

มีการแบ่งชนชั้นที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะการใช้คำสรรพนามก็มีความแตกต่างกันเนาะเวลาเราเวลาเรานะเรียกแทนตัวเองใช่ไหมเรามีตั้งแต่อะไรเรามีตั้งแต่กระผมนะฮะมีแต่ฉันมีแต่หนูนะฮะมีตั้งแต่เรียกชื่อตัวเองก็ได้นะหรือใช้คำหยาบคายก็ได้เป็นกูอะไรก็ได้นะฮะรวมถึงคำที่สูงกว่านั้นเช่นข้าพุทธเจ้านะฮะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีการใช้ภาษาตามระดับของบุคคลความสามารถบุคคลของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะเหมือนกันนะฮะส่วนอย่างหนึ่งที่น่ารักมากในสังคมไทยคือระบบเครือญาติครับเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีทั้งญาติจริงและก็ญาติไม่จริงนะก็คือญาติจริงๆของเราเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราไปนะครับรวมถึงญาติไม่แท้ก็คือการที่เราเรียกคนอื่นๆนะครับเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะซึ่งทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเอื้ออาทรครับและเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะมองคนอื่นเนี่ยเป็นญาติไปหมดนะเรารักคนอื่นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องกันประมาณนี้นะครับภาษายังสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของคนนะครับเราจะเห็นว่าเรามีศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะว่าสังคมไทยในอดีตเนี่ยผูกพันกับสังคมกสิกรรมสังคมที่ใกล้กับธรรมชาติมากนะครับนอกจากนี้ยังปรากฏคำศัพท์เกี่ยวที่อยู่อาศัยเนาะซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยต่างๆนะเช่นบ้านเรือนเนาะในปัจจุบันจะกลายเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะคอนโดมิเนียมเนาะกลายเป็นทาวน์เฮาส์คาวโฮมต่างๆเนาะซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีวัฒนาการเนาะของที่อยู่อาศัยเนี่ยตามเวลาไปด้วยนะรวมถึงคำเรียกอาหารต่างๆอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรก็หาคำเรียกได้นะครับซึ่งก็สะท้อนความเป็นอยู่ของเราที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและก็สุดท้ายนะครับภาษาเนี่ยนะยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมต่างๆผ่านถ้อยคำสำนวนภาษิตเพลงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านต่างๆอย่างที่กล่าวไปสักครู่ครับว่าสังคมไทยมีสำนวนเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับข้าวจำนวนมากเพราะเราเนี่ยผูกพันเป็นวิถีเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าภาษาในวิถีไทยนะครับมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับด้วยมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับและกระแสให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยสอนภาพความเป็นสังคมไทยและวิถีไทยได้อย่างชัดเจนครับ

ำหรับตอนที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงภาษาและความหลากหลายของภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นก็จะเหมือนมนุษย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับคำบางคำมีคนใช้น้อยลงภาษานั้นก็อาจจะสูญหายไปนะหรือการเกิดการสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาใช้ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงวิถีไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับในหัวข้อแรกเราจะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำในวิถีไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านคำเนี่ยจะมี2 อย่างครับคือการสูญคำกับการเพิ่มคำที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนาะคำบางคำเนี่ยถ้าไม่มีคนใช้มากๆนะไม่มีผู้ใช้แล้วเนี่ยคำนั้นก็จะหายไปหรือใช้น้อยลงก็จะเกิดเป็นภาวะสูญคำได้นะครับดังเห็นได้จากคำบางคำเนาะที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาเนี่ยนะบางคำทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นคำว่าเครือที่แปลว่าสวยงามเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้คำนั้นแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะตามกาลเวลาเหมือนกันแน่นอนคนในสมัยยุทธยาไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอะไรหลักเครื่องคิดเลขไม่รู้จักโทรเลขแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหลังนะครับคนไทยก็ต้องมีการสร้างคำเพื่อให้มีคำเหล่านี้ใช้ในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มคำเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในสมัยแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทางด้านศาสนานะครับหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆนะที่เข้ามาในสังคมปัจจุบันนะครับทางด้านความหมายบ้างนะครับความหมายของคำในสังคมไทยเนี่ยจะมี3แบบนะครับความหมายที่เรียกว่ากว้างออกแคบเข้าและก็ย้ายที่หรือตรงข้ามนะครับความหมายกว้างออกก็คือเดิมเนี่ยเรามีความหมายแค่นี้นะแค่นิดเดียวแค่1ความหมายเท่านั้นนะแต่ต่อมาเนี่ยความหมายได้ขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้นนะครับอธิบายจะงงเนาะเรามาดูกันเช่นคำว่าเพดานครับเพดานสมัยก่อนเราใช้กับบ้านเท่านั้นเนาะเพดานบ้านคือสูงจุดที่สูงสุดของบ้านเรียกว่าเพดานบ้านใช่ไหมฮะแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการขยายขอบเขตของเพดานเนี่ยกลายเป็นระดับสูงสุดไปแปลว่าระดับสูงสุดไปเช่นเพดานบินเนาะบินที่สูงสุดได้แค่นี้นะเพดานเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนสูงสุดได้แค่นี้นะครับจะเห็นว่าจากการที่เป็นแค่เพดานสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่เกี่ยวกับบ้านเนาะตอนนี้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่แปลว่าสูงสุดแล้วอันนี้กว้างออกนะครับความหมายแคบเข้าเนาะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีความหมายเยอะมากเลยในคำนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มใช้ความหมายที่ค่อนข้างจะน้อยลงไปนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าเนื้อนะคำว่าเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหมายถึงเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภทเลยนะครับเนื้อได้ทุกประเภทเลยเนาะในสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาสื่อสารกันเช่นจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับทุกคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เป็นเนื้อวัวเท่านั้นจะไม่ใช่หมายถึงเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะอันเนี้ยเป็นความหมายที่แคบเข้าก็คือสมัยก่อนไปถึงเนื้อสัตว์ทุกประเภทตอนนี้หมายถึงเนื้อวัวเท่านั้นนะครับส่วนความหมายย้ายที่หรือความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามเลยเนี่ยเราก็มีปรากฏอยู่บ้างนะครับในโบราณเช่นคำว่าแพ้เนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำว่าแพ้ในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันแปลว่าชนะนะฮะแต่สมัยต่อมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแพ้เนี่ยมันกลายไปว่าแพ้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีความหมายย้ายกับสลับกันเลยอย่างนี้นะครับหรือความในคำในภาษาอังกฤษครับที่เรานำมาใช้เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำว่าฟิตที่แปลว่าพอดีนะพอดีตัวเป๊ะเลยนะในภาษาอังกฤษเนาะแต่พอบ้านเราเนี่ยฟิตหมายถึงคับไปแล้วนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายนิดนึงนะแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายอยู่นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำนวนในวิถีไทยนะครับสำนวนนะหรือการใช้ถ้อยคำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลานะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราพูดผิดนะฮะแล้วก็พูดผิดต่อกันมามันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะหรือการพูดเร็วเกินไปเนาะมันก็จะทำให้เกิดการรวบคำรวบเสียงได้นะครับดังนั้นจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในหลากหลายรูปแบบเช่นการเพิ่มการเปลี่ยนการสลับการตัดถ้อยคำบางคำออกไปหรือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะของคำไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นคำว่าสิ้นญาติขาดอีโต้เนาะสมัยก่อนใช้สิ้นญาติขาดอีโต้เนาะซึ่งแบบอู้ดูรุนแรงจังเลยเนาะทั่วนี้เราใช้เป็นไรญาติขาดมิตรนี้เป็นต้นนะครับหรือการเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยอย่างเช่นนะครับสู้เย็บตาสู้จนเย็บตานะสมัยก่อนไก่ชนเนาะโดนเจาะตามานะตาต้องมาเย็บเนี่ยสู้จนเย็บตานะครับต่อมาเนี่ยเราคงอ่านเร็วจัดนะฮะแล้วกลายเป็นสู้ยิบตาสู้จนยิบตา
เปลี่ยนจากเย็บไปเป็นยิบนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเล็กน้อยนะฮะแต่ความหมายยังคงเดิมคือการสู้แบบสุดใจขัดดิ้นนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นการนอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงและถ้อยคำแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าไม้ป่าเดียวกันเนาะสมัยก่อนไม้ป่าเดียวกันหมายถึงเป็นพวกเดียวกันเราเกิดมาจากไม้อันเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากป่าเดียวกันคือเป็นพวกเดียวกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วว่าไม้ป่าเดียวกันหมายถึงการรักเพศเดียวกันเท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนไปโดยตามกาลเวลานะครับนอกจากนี้มีสำนวนบางสำนวนเลิกใช้ไปแล้วครับเพราะว่ามันตกยุคตกสมัยเนาะริกะปิเป็นหนอนอย่างเงี้ยเนาะความหมายปัจจุบันก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแปลว่าพวกการทำให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมานะครับหรือการหยาบเป็นขี้แรดอย่างเงี้ยเนาะก็คือหมายถึงว่าไม่รอบคอบเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแรดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสัตว์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะฮะจากนั้นเรามาดูเรื่องของความหลากหลายในภาษาในวิถีไทยนะครับภาษาในวิถีไทยเนี่ยวิถีไทยเนี่ยประกอบด้วยภาษาถิ่นต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งภาษาถิ่นต่างๆที่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็นตระกูลภาษาที่ต่างกันไปอีกนะครับซึ่งแบบโอ้โหซับซ้อนมากในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละเยอะเลยแหละนะครับของสังคมไทยเนี่ยจะเป็นภาษาในแนวตระกูลภาษาไตหรือภาษาไทยนะครับก็คือภาษาที่เราใช้ใน4ภาคเนี่ยภาษาคำเมืองภาษาเล่าอีสานภาษาปักใต้ภาษาไทยกลางนี่เรียกว่าตระกูลไทยตระกูลไทยคือมีเสียงวรรณยุกต์ง่ายๆนะครับเป็นคำแบบสั้นๆแล้วก็มีวรรณยุกต์อันนี้เรียกว่าภาษาตระกูลไทยนะครับส่วนในภาษาถิ่นเนี่ยก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลที่เรียกว่าออสโตเอเชียติกเนาะออสโตเอเชียติกเนี่ยเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเขมรนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าชนพวกเชื้อสายเขมรเนี่ยก็เคยอาจจะมาเคยตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั่นแหละนะครับทำให้ยังปรากฏนะตระกูลภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเขมรอยู่เช่นภาษากุยภาษาโซ่ภาษายักกูภาษาซองนะภาษามาปริภาษาขมุนะและก็เขมรถิ่นไทยพวกนี้นะครับทางด้านภาคเหนือก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลจีนทิเบตครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจีนนั่นแหละนะครับหรือมาจากทิเบตนั่นแหละนะครับเช่นภาษามูเซอร์ภาษาลีซอภาษาอีก้อเหล่านี้นะครับทางด้านปักใต้เนาะก็ไปปรากฏภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษามลายูนะครับเช่นภาษามาเล

ถิ่นไทยภาษาอูรักละโว้ยภาษามอแกนนะฮะท่านกลับไปภาคเหนืออีกนะก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาใหม่นะก็เป็นตระกูลภาษาใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อไม่นานมานี้คือภาษาม้งเมี่ยนนะครับเราก็เจอในภาษาม้งขาวม้งน้ำเงินแล้วก็ภาษาเมี่ยนเห็นไหมจะเห็นว่าสังคมไทยก็ประกอบด้วยภาษาถิ่นที่มาจากหลากหลายตระกูลนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะของสังคมไทยอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งความหลากหลายของภาษาถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดแน่นอนครับความแตกต่างด้านเสียงด้านถ้อยคำสำนวนนะด้านเกี่ยวกับการต่างๆนะครับซึ่งมันมีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกนะว่าผู้คนที่เป็นเขมรพลัดถิ่นเข้ามาเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ชีวิตวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่เหมือนเขมรที่กัมพูชาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับมีการหลากหลายด้านคำครับเราจะเห็นว่าคำว่าอร่อยเงี้ยเนาะเราก็ใช้ในการหลากหลายคำมากเนาะมีทั้งแซ่บมีทั้งล้ำมีทั้งร่อยมีทั้งอร่อยเงี้ยเรามีการใช้คำที่หลากหลายมากปะปนกันในภาษาไทยนะครับและมีเรื่องของการแปลภาษาด้วยนะซึ่งการแปลภาษาเนี่ยก็คือการใช้ภาษาให้ถูกต้องให้แบบเหมาะสมนะครับตามวัยตามเพศตามสารภาพเนาะภาษารุ่นผมอาจจะแบบเจ๋งเนี่ยเรียกว่าจ๊าบอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะคำนี้เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแล้วเพราะว่าวัยต่างกันมันก็ทำให้การรับรู้ภาษามีความแตกต่างกันไปด้วยประมาณนี้นะครับเราเห็นว่าสับเจนวายเยอะมากเลยในปัจจุบันซึ่งผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้นะครับเหล่านี้นะก็จะเห็นว่าภาษาในพิธีไทยเนี่ยมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับควรการศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับตอนที่3นะครับคำยืมในวิถีไทยนะครับคำยืมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงกราฟอิทธิพลครับจากโลกภายนอกที่เข้ามานะครับในสังคมไทยเพราะว่าคำคลังคำของไทยจริงๆเนี่ยแท้ๆเนี่ยอาจจะมีน้อยเนาะไม่ตอบสนองครับกับวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องมีการยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำยืมก่อนคำยืมคืออะไรนะครับคำยืมเนี่ยคือการรับคำจากอีกภาษาหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาปรับมาเปลี่ยนให้เข้ากับภาษาของเราเองนะครับจะเห็นได้ว่าคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะเราจะไม่ออกเสียงแบบตามภาษาอังกฤษอีกต่อไปนะเราจะไม่เรียกว่าเราไม่เรียกลอนดอนว่าลอนดอนเหมือนแบบฝรั่งนะเราเรียกลอนดอนก็ลอนดอนไปเราไม่เรียกปารีสอะไรเงี้ยเราเรียกปารีสทั่วๆไปนะครับมีการเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยมากขึ้นนะครับซึ่งมูลเหตุของการยืมคำเนี่ยนะก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าภูมิศาสตร์นะครับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะอย่างที่บอกไปว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปทำสงครามกับชาติต่างๆนะแล้ววัฒนธรรมก็เข้ามาเงี้ยก็ได้นะครับเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรารับศาสนาพุทธและพราหมณ์เนาะมาจากอินเดียเราก็เลยมีศัพท์ครับเกี่ยวกับทางศาสนาเยอะมากเลยในสังคมไทยนะครับเรื่องการค้าก็อย่างที่กล่าวไปในวิธีหนึ่งแล้วนะว่ามีการค้ากับจีนมีการค้ากับโลกตะวันตกเราก็รับคำต่างๆเหล่านี้เข้ามาในสังคมไทยได้นะครับภูมิศาสตร์เนาะการมีพรมแดนติดกันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการยืมคำได้เช่นเขากะปิเนี่ยใครจะรู้ว่ากะปิเนี่ยเป็นภาษามาจากภาษาพม่าประมาณนี้นะแผงเสียงมาจากงาปินะฮะเราก็มาเรียกเป็นกะปิแทนเนี้ยก็เกิดภูมิศาสตร์ใกล้ๆกันเนี่ยเราก็มีการยืมคำกันได้และก็สุดท้ายเป็นเรื่องของความเจริญด้านเทคโนโลยีครับทำให้เราเนี่ยที่ประเทศที่เราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองในยุคตั้งต้นเนาะเราก็ต้องหยิบยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในสังคมไทยเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าภาษาคำยืมมีลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าลักษณะของภาษาไทยแท้ๆเป็นยังไงเพื่อที่แยกแยะออกว่าอะไรคือคำไทยแท้อะไรคือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับคำไทยแท้ส่วนใหญ่จะเป็นคำพยางค์เดียวครับสั้นๆเนาะเปล่งเสียงครั้งเดียวนะพ่อแม่พี่น้องนะที่บอกไว้นะครับหรือว่าพวกอวัยวะในร่างกายต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพยางค์เดียวนะฮะตาหูนะปากนะคำสองพยางค์ที่มีอยู่ในหน้าเราเช่นจมูกเนี่ยไม่ใช่คำไทยนะอันนี้เป็นคำประจักษ์ภาษาเขมรเขานะครับต่อมาเป็นศัพท์พื้นฐานครับอย่างที่บอกไปนอกจากอวัยวะแล้วเนี่ยคำเรียกญาตินะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายพวกนี้ก็เป็นคำพื้นฐานที่เป็นคำไทยแท้รวมถึงกริยาอาการต่างๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นคำไทยแท้ครับการนอนการอ่านการพูดการวิ่งนะประมาณนี้นะก็จะเป็นการกินอะไรเงี้ยการดื่มเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเดี๋ยวเว้นเดินไม่ใช่นะเดินเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับแล้วก็จะมีการ

เขียนตรงตามมาตราตัวสะกดครับนะเราเคยทราบเนาะแม่กกนะสะกดที่กอไก่เท่านั้นเช่นคำว่ารักนะฮะแม่กดสะกดที่ดอเด็กเท่านั้นนะแม่กลสะกดที่นอหนูเท่านั้นถ้าไปเจอคำสะกดด้วยนอเนียนสะกดที่ลอลิงลอเรือเหล่านี้ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับแน่นอนแล้วก็สุดท้ายดึงเรื่องของการที่เราไม่มีตัวกาลันใช้ในสมัยโบราณเนาะเพราะว่ากาลันเนี่ยหรือตัวทันตคาตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวค่าเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะคำยืมในภาษาไทยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถยืมคำได้ใน3ลักษณะครับเรียกว่าศัพท์การบัญญัติศัพท์และการแปลศัพท์นะฮะการทับศัพท์ง่ายสุดนะฮะก็คือการที่ภาษานั้นพูดยังไงเราทับมาเลยนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นคำว่านำคำว่าเบอร์นะเบอร์1นะกรุณาเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยคำว่าเบอร์เนี่ยเราตัดมาจากคำว่า number ในภาษาอังกฤษนะแล้วเวลาเราอ่านเราก็ไม่อ่านว่าเบอร์นะเราอ่านว่าเบอร์ไปเลยนะก็คือเปลี่ยนเสียงแบบไทยมากขึ้นนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์จริงๆภาษาอังกฤษนี่ออกเสียงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเทอร์เทอร์นะแต่เราเรียกเป็นเตอร์กันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยืมคำอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสียงเข้ากับบริบทความเป็นไทยมากขึ้นคำว่าทีวีทับศัพท์มาเลยนะคำว่าอินเทอร์เน็ตทับศัพท์มาเลยประมาณนี้นะครับแบบที่สองเรียกว่าการบัญญัติศัพท์นะการบัญญัติศัพท์ก็คือจะเอาคำบาลีสันสกฤตบ้างคำไทยบ้างนะมาเรียกคำนั้นแทนที่จะเรียกคำต่างประเทศบัญญัติศัพท์เนี่ยจะเจอในสมัยช่วงต้นๆครับของการยืมศัพท์เข้ามาหมายถึงสมัยรัชกาลที่6กับที่7ประมาณนี้นะครับจะเจอคำบัญญัติศัพท์เยอะเช่นคำว่าวรรณคดีนะมาจากคำว่า literature ในภาษาอังกฤษนะคำว่าประชาธิปไตยเงี้ยมาจากคำว่า democracy เนาะในภาษาอังกฤษนะคำว่าโทรศัพท์เนี่ยมาจากเทเลโฟนในภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับเราก็จะแปลงเราก็จะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าไม่ใช่เรียกโทรโฟนนะให้เรียกโทรศัพท์ใช้แทนนะครับสุดท้ายเป็นการแปลศัพท์ครับแปลตรงๆมาเลยนะฮะเช่นว่าทีสปูนนะทีสปูนเราก็แปลเลยว่าช้อนชานะเทเบิลสปูนเราก็แปลตรงๆมาเลยช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆเทเบิลสปูนมันไม่เห็นเกี่ยวกับโต๊ะตรงไหนเลยแต่เราก็แปลตามศัพท์เลยว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับกระดานดำเนี่ยเราก็เรียกแบ็คฝรั่งเรียกแบ็คบอร์ดเราก็เรียกตรงๆว่ากระดานดำนี้เป็นต้นคือการแปลศัพท์ต่อศัพท์มาเลยเช่นนี้นะครับก็เป็นลักษณะอีกแบบนึงนะในการแปลศัพท์นะฮะทีนี้เรามาดูกันครับคำยืมในวิถีไทยนะปรากฏอะไรบ้างนะครับที่เด่นๆเนี่ยเราจะขอพูดถึงแค่3-4 แหล่งนะครับก็คือบาลีสันสกฤตก่อนของอินเดียนะครับแน่นอนว่าบาลีสันสกฤตเนี่ยเรารับเข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ลักษณะเด่นของสังคมไทยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราก็รับเฉพาะคำบาลีเข้ามาคำสันสกฤตเนี่ยเราไม่รับเข้ามาแม้ว่าจะเป็นคำคู่กันนะเนาะบาลีสันสกฤตเนี่ยหรือบางทีเรารับแต่สันสกฤตเข้ามาบางทีรับทั้งสองภาษาเลยครับทั้งบาลีทั้งสันสกฤตเข้ามาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดในประเทศเดียวกันเนาะแต่คนละชนชั้นเขาพูดกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับที่รับเฉพาะบาลีมันเนี่ยเช่นคำว่าสังคมนะคำว่าพระสงฆ์คำว่าสงฆ์อะเนาะเรารับมาจากบาลีเท่านั้นรูปสันสกฤตเราไม่เอามานะครับเช่นเดียวกันเราจะรับรูปสันสกฤตมาเท่านั้นเช่นคำว่าสวรรค์นะคำว่าศิลปะศิลปะเนี่ยภาษาบาลีใช้ว่าสิปะสอเสือสระอีปอปา2ตัวเนาะสิปะซึ่งเราไม่ใช้เราใช้ศิลปะแทนนะครับหรือบางคำที่ว่าครับเรารับทั้งบาลีสันสกฤตเข้ามาแต่รับในความหมายที่ต่างกันก็มีเนาะเช่นคำว่าอักขระกับอักษรคำหมายเดียวกันอักขระเป็นบาลีอักษรเป็นสันสกฤตเนาะแต่เรามาใช้เนี่ยเราใช้ว่าตัวอักษรใช่ไหมอักขระเนี่ยอาจจะใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเทียบเท่าอักษรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรือคำว่าปัญหานะปัญหาเป็นภาษาบาลีนะครับถ้าสันสกฤตใช้ว่าปริศนาเนาะซึ่งมันก็ความหมายใกล้ๆกันแหละคือคำถามเหมือนกันแต่ว่าใช้ในบริบทที่ต่างกันเป็นต้นนะครับศัพท์เขมรครับก็เข้ามาเยอะเหมือนกันในสังคมไทยเนาะซึ่งปรากฏในคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่าเดินที่บอกไปสักครู่เนาะคำว่าเดินนะเป็นภาษาเขมรนะคำว่าจมูกเป็นภาษาเขมรนะคำว่าเพนเนี่ยที่ว่าพระจันทร์เนี่ยก็มาจากภาษาเขมรเหล่านี้ก็เป็นคำทั่วไปที่เจอนะนอกจากนี้ก็มีคำว่ากำเนิดเนาะคำว่าจังหวัดคำว่ากระบือพวกเนี้ยดอกเป็นคำทั่วไปอ่ะซึ่งเป็นคำเขมรแล้วเรานำมาใช้กันนะมีศัพท์ในวรรณคดีมากมายนะคำว่าเต้าคำว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเขมรโบราณในยุคนั้นนะครับรวมถึงถ้ำราชาศัพท์นะที่เข้ามาเยอะมากเลยเนาะคำว่าดำเนินคำว่าเสวยบรรทมนะตรัสเหล่านี้เนี่ยเป็นคำเขมรที่เราเข้ามาเหมือนกันในสังคมไทยนะครับจากนั้นเมื่อเรารับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นเรา

0: ก็เริ่มมีการนำคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้กันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็มีทั้งลักษณะของการทับศัพท์ไปเลยกับการสร้างศัพท์เข้ามาใหม่นะครับการทับศัพท์ก็อย่างเช่นที่บอกไปพวกเค้กพวกสเปรย์ฟุตบอลอะไรต่างๆนะฮะพวกการสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าร้อยละครับซึ่งสร้างมาจากว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษนะหรือว่าสำนักงานที่สร้างมาจากเขาออฟฟิศในภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังปรากฏพวกคำภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนมาลายูฝรั่งเศสนะครับซึ่งกระแสให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการรับคำภาษาต่างประเทศเข้ามานะครับคำยืมในวิถีไทยเนี่ยก็ทำให้นอกจากทำให้เราเห็นว่า เราเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นแล้วเนี่ยคำยืมในวิถีไทยเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพาเนาะเทคโนโลยีหรือความรู้วิชาการต่างๆจากโลกภายนอกนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปนะครับตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: หน่วยที่4มาตราช่างตวงวัดและเงินตราของไทยตอนที่1ความเป็นมาและความสำคัญของการช่างตวงวัดและเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สำหรับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาโดยภาพรวมนะครับว่ามาตราการช่างตวงวัดและเงินตราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับประการแรกก็คือการช่างตวงและวัดเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายนะการเทียบสัดส่วนสิ่งของกับเงินตราเนี่ยเป็นไปโดยมาตรฐานและได้รับการยอมรับเราเห็นได้ว่านับตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการช่างตวงวัดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับเพื่อให้ทราบปริมาณและขนาดสิ่งของนะครับดังนั้นการศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการช่างตวงและวัดเนี่ยจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเคลื่อนผ่านความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือประเภทช่างตวงและวัดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับจากหลักฐานเท่าที่มีการค้นพบในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เห็นได้ว่ามนุษย์ในยุคโบราณนะครับนับตั้งแต่ยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสของอิรักเนี่ยก็จะปรากฏว่าเป็นกลุ่มชนแรกๆนะครับที่พัฒนาระบบบวกลบคูณและหารขึ้นซึ่งความก้าวหน้าของการคิดคำนวณระบบดังกล่าวขึ้นได้เนี่ยมันเป็นผลให้การค้าการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าการค้าระบบเงินตราการคำนวณสัดส่วนสิ่งของเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องการบวกลบคูณหารและสัดส่วนต่างๆทั้งสิ้นซึ่งความก้าวหน้าของการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดังที่ได้กล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการช่างตวงวัดซึ่งมีฐานคิดเป็นตัวเลขด้วยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเกิดการคิดนะน้ำหนักเนี่ยมีลักษณะเป็นปอนด์นะนอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อารยธรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานได้ว่าบรรดากิจกรรมการค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการใช้ทองแดงทองคำและก็เงินนะในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานให้เกิดระบบเงินตราก็คือเอาแร่โลหะมีค่าที่สมมุติขึ้นเนี่ยนะไปแลกกับสิ่งของที่เราต้องการซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์จนกระทั่งถึงยุคทุกวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะปรากฏว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการใช้ลูกและตาชูเนี่ยในการเทียบและก็ชั่งน้ำหนักนะครับในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับในดินแดนเอเชียเนี่ยก็จะปรากฏว่าชาวจีนเนี่ยนะครับมีการประดิษฐ์ตาชั่งแบบใช้จานชั่งได้3มาตราในตาชั่งเดียวที่เราเรียกกันว่าตาเต็งซึ่งก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตาชั่งเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ

นอกจากนี้ในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าอาร์คิมีดิสซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยสามารถที่จะวัดปริมาณของวัตถุทรงกลมนะในทรงกระบอกและวัดน้ำหนักของวัตถุในน้ำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ของที่ลอยหรือจมเนี่ยนะอยู่ในภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำที่ไหลออกจากภาชนะอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาความรู้แรกๆที่ใช้ในการหาค่าหรือว่ามาตรวัดหรือปริมาณของสิ่งของโดยอาศัยการไหลออกแล้วก็การทดแทนของของเหลวนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพบหลักฐานการบันทึกจำนวนสิ่งของนะครับขึ้นนะโดยเก่าแก่ย้อนหลังเนี่ยไปถึง 30,000 ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งปรากฏว่ามีการใช้แท่งไม้เนี่ยเทียบกับสิ่งของที่มนุษย์โบราณเนี่ยกำลังนับนะครับก็คือว่าหยิบไม้ออกมาได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าวัตถุที่นำไปเนี่ยมีจำนวนเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการนับหรือความรู้ด้านคณิตศาสตร์ยุคแรกๆของมนุษย์โบราณนะครับและในแอฟริกายุโรปเองเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้กระดูกที่มีรอยบากก็คือว่าเขาไปเอากระดูกมาแล้วก็ใช้รอยบากเนี่ยขีดลงไปเพื่อเป็นการนับว่าสิ่งของที่ได้มาหรือเสียไปเนี่ยมีรอยบากเท่าไหร่ก็เท่ากับจำนวนรอยบากนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับและดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อเกิดการพัฒนาระบบตัวเลขในอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การคิดคำนวณนะการแทนค่าจำนวนต่างๆด้วยภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับในพื้นที่อียิปต์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะปรากฏว่ามีการพัฒนาระบบเลขาคณิตและการวัดที่แม่นยำขึ้นทั้งนี้เพราะว่าความรู้ทั้งสองประการดังกล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นงานวิศวกรรมในยุคโบราณที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเลขาคณิตการวัดและการคำนวณที่แม่นยำประกอบขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนักคิดในยุคโบราณหลายท่านนะครับที่มีผลงานด้านการชั่งตวงวัดให้ก้าวหน้าขึ้นเช่นพีทาโกรัสก็จะเกิดแนวคิดหรือว่าวิธีการวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ขึ้นนะครับหรือว่ายุคลิดนะครับก็คือการพัฒนาไม้บรรทัดและวงเวียนนะเพื่อวัดสิ่งของต่างๆให้ตรงรวมไปถึงการสร้างวงกลมขึ้นนะครับในอินเดียและอาหรับเนี่ยก็จะมีระบบตัวเลขพัฒนาระบบลบคูณหารซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็จะสัมพันธ์กับระบบตัวเลขฮินดูอาหรับที่มีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ทั่วโลกในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับการก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการค้าแบบโบราณในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยมากจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าบาร์เตอร์ซิสเต็มหรือว่าการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าการขนของจำนวนมากไปแลกกับของเนี่ยมันไม่มีความสะดวกจึงเกิดการนำโลหะมีค่าเนี่ยมาใช้เป็นสื่อกลางเพื่อความสะดวกขึ้นนะครับก็จะปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์นะครับว่าชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียรวมไปถึงชาวจีนในยุคโบราณเนี่ยมีการนำสินแร่ทองแดงเนี่ยนะครับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตัวเองต้องการนอกจากนี้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยก็จะปรากฏด้วยว่ามีการนำเปลือกหอยมีค่าหายากเนี่ยนะครับมาใช้เป็นสิ่งแทนเงินตราเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกันด้วยในเวลาต่อมานะครับเมื่อการค้าทางไกลขยายตัวมากขึ้นและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับการขนเงินเนี่ยจำนวนมากเพื่อไปซื้อขายกันเนี่ยมันเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงนำมาสู่การออกใบรับฝากเงินขึ้นนะซึ่งจะกลายมาเป็นจุดกำเนิดของกิจการธนาคารบริษัทห้างร้านด้านการเงินในเวลาต่อมานะครับในกรณีของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 4-7 เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นนั่นก็คือเกิดตัวสัญญาใช้เงินนะครับก็คือเป็นลักษณะการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินแทนการนำเงินจริงๆเนี่ยมาชำระกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลของการเกิดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับและในเวลาต่อมานะครับก็จะเกิดกิจการรับฝากเงินและทองและเกิดบัตรธนาคารหรือว่าระบบธนบัตรขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของมนุษย์นั่นเองนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับ
พื่อให้เงินทั้งหลายเนี่ยนะครับมีค่าและก็มีความมั่นคงจึงเกิดระบบมาตรฐานทองคำขึ้นในระบบการเงินของโลกก็คือเงินทุกสกุลเนี่ยจะต้องสามารถแลกกลับมาเป็นทองคำได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาระบบมาตรฐานทองคำและการใช้ธนบัตรดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายไปยังระบอบอาณานิคมต่างๆที่ในขณะนั้นเนี่ยยุโรปกำลังครอบครองอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงภาพรวมเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าระบบการเงินการธนาคารวัฒนธรรมการใช้ธนบัตรหรือว่ากิจการธนาคารข้ามชาติต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบสถาบันการเงินของตะวันตกเนี่ยยังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เป็นการอธิบายความเป็นมาและความสำคัญในเบื้องต้นของการชั่งตวงวัดและระบบเงินตราว่ามีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรในสังคมมนุษย์นะครับตอนที่2การชั่งตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการชั่งตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตนะครับก็มีความเป็นมาหลักๆ2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือ1การชั่งตวงวัดในสังคมสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันและ2เงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันประการแรกนะครับเราก็จะไปพิจารณาดูก่อนนะครับว่าพัฒนาการการชั่งตวงและวัดซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนเนี่ยก้าวหน้าไปได้ของสยามในยุคจารีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นไรนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งจารึกพงศาวดารรวมไปถึงบันทึกเอกสารต่างชาติทั้งหลายนะครับก็ทำให้เราเนี่ยพออธิบายได้ว่าการชั่งตวงวัดของคนในสังคมสมัยสุโขทัยและอยุธยาเนี่ยมีความเป็นมาเนี่ยอย่างเนิ่นนานแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่าการค้านะครับและการเทียบมูลค่าต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการทำให้การค้าต่างๆเนี่ยมันขยายตัวไปนะครับประกอบกับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับการค้าทั้งภายในและภายนอกนะทั้งราษฎรกันเองภายในรัฐและระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาระบบชั่งตวงวัดต่างๆขึ้นมานะครับในกรณีของสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะปรากฏคำว่าตราชั่งขึ้นแล้วในหนังสือไตรภูมิพระร่วงโดยสันนิษฐานกันว่าระบบตราชั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่สุโขทัยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียรวมไปถึงล้านนาและก็จีนทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยสุโขทัยเองก็มีการค้าขายกับโลกภายนอกอยู่ค่อนข้างมากผลของการค้าขายดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีการรับเอาระบบเครื่องไม้เครื่องมือตราชั่งจากภายนอกเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในอาณาจักรของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้ภายใต้การค้าดังกล่าวนี้เองสุโขทัยก็จะมีระบบเงินมาตรฐานที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับขึ้นใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและก็ค้าขายระหว่างกันในแง่ของการชั่งตวงวัดนะครับก็จะปรากฏว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือน่าสนใจนะครับเช่นการตวงก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสัตว์ที่เรียกว่าภาชนะจักสารนะครับส่วนการตวงนะครับก็คือจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่าธนานก็คือกะลามะพร้าวผ่าซีกนะครับโดยมีการเทียบกันก็คือว่า20ธนานหรือ20กะลามะพร้าวเนี่ยจะมีปริมาณข้าวเท่ากับ1สัตว์อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในดินแดนสุโขทัยเองเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างง่ายในเบื้องต้นนะครับเพื่อทำให้การชั่งตวงวัดและการค้าของตัวเองเนี่ยสะดวกแล้วก็เทียบปริมาณมูลค่าได้นั่นเองนะครับสำหรับมาตราการตวงของไทยในอดีตเนี่ยนะครับในเบื้องต้นหลักๆ ก็จะมีดังเนี้ยนะครับก็คือ20ธนานจะมีค่าเท่ากับ1ถังซึ่ง1ถังเนี่ยจะบรรจุได้1สัตว์ส่วน50ถังเนี่ยก็จะมีปริมาณเท่ากับ1บั้นและจำนวน20บั้นก็จะเท่ากับ1เกวียนนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบรรดาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือหน่วยตวงเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะสัมพันธ์กับความเป็นรัฐการเกษตรกรรมด้วยก็คือหน่วยบรรจุสูงสุดนั่นก็คือปริมาณ1เกวียนนั่นเองนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อบ้านเมือง
เปลี่ยนแปลงนะมีความเจริญก้าวหน้าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประกอบกับในเวลาต่อมาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาขึ้นและมีอิทธิพลเหนือบ้านเมืองอื่น

ในบริเวณแถบนี้นะครับการขยายใหญ่โตขึ้นของอาณาจักรอยุธยานี้สัมพันธ์กับการค้านะกับโลกภายนอกที่กว้างขวางขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็แล้วแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการชั่งตวงและวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในสมัยสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีเนี่ยก็จะปรากฏแนวคิดการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ด้วยก็คือเช่นจะมีพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่าพระราชพิธีตุลาพานก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญทานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์บรรดาสิ่งของที่ให้ทานต่างๆเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีแนวคิดการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ขึ้นแล้วและมีเครื่องชั่งที่มีขนาดใหญ่มากพอวัดน้ำหนักตัวของมนุษย์ใช้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้จากบันทึกเอกสารของลาลูแบร์ซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายไว้ว่าการค้าในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับมีการใช้น้ำหนักของเงินตราเนี่ยเป็นมาตรวัดสิ่งของด้วยเช่นในบันทึกของลาลูแบร์เนี่ยก็จะบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะครับซื้อน้ำหนักเท่านี้จะมีการใช้ก้อนเงินหรือแร่โลหะหนักเท่านี้เนี่ยเป็นตัวชั่งเมื่อชั่งแล้วได้สัดส่วนเท่ากันเนี่ยก็แปลว่าเคราะห์ที่เราจะซื้อไปเนี่ยมันมีราคาจำนวนเท่ากับเงินหนักประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับมาตรฐานการชั่งตวงและวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในเบื้องต้นนะครับในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรฐานการชั่งตวงวัดที่ชัดเจนมากนักอย่างไรก็ตามการเกิดแนวคิดว่าทั่วราชอาณาจักรจะต้องมีการชั่งตวงและวัดให้เหมือนกันหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายของอยุธยานะครับท่านก็ได้ออกพระราชกำหนดกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการชั่งตวงวัดขึ้นก็คือกะโหลกมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการเป็นธนานตวงข้าวแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับส่วนกระบุงไม้ไผ่ก็คือเป็นเครื่องจัดสารเนี่ยก็จะมีสัดส่วนในการตวงเนี่ยก็คือ1สัดนะครับแล้วก็มีเงินระบบเบี้ยนะแล้วก็แล่งขึ้นมาใช้ในมาตรฐานการชั่งตวงวัดแล้วก็การเงินของปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับในเอกสารบันทึกของลาลูแบร์และก็แซเวสซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเนี่ยก็ได้บันทึกการวัดความกว้างและความยาวด้วยช่วงระยะแขนของคนสยามเอาไว้ด้วยก็คือคืบเป็นการวัดด้วยฝ่ามือนะครับศอกก็คือใช้ศอกวัดวาก็คือแขนแล้วก็โยธซึ่งเป็นระยะที่ไกลสุดในมาตราวัดในยุคดังกล่าวนะครับสำหรับสัดส่วนมาตรวัดของไทยในสมัยอยุธยาก็จะมีลักษณะสำคัญดังนี้ก็คือ4ศอกเท่ากับ1วา20วาเท่ากับ1เส้น400เส้นเท่ากับ1โยธในเวลาต่อมานะครับการชั่งตวงวัดของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเอกสารสำคัญที่บันทึกเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาไว้ก็คือหนังสือของเซอร์จอห์นบาวริงซึ่งเป็นราชทูตจากอังกฤษที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับกับหนังสือแบบเรียนชื่อว่าเลขวิธีเล่ม2ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยนะครับเอกสารดังกล่าวเนี่ยทำให้เราทราบว่าระบบการชั่งน้ำหนักในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับรวมไปถึงมีหน่วยพวกหุ่นเฟื้องสลึงบาทชั่งคล้ายคลึงกับที่รับอิทธิพลมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรายังคงใช้วิธีคิดและคำนวณดั้งเดิมจากยุคจารีตอยู่จนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเรารับอิทธิพลตะวันตกเข้ามานะครับบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือและหน่วยวัดเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและแทนที่ด้วยหน่วยของตะวันตกนะครับโดยในการชั่งตวงวัดในสมัยรัชกาลที่4ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญที่เราพึงรู้ดังนี้ก็คือว่านับตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับสยามเนี่ยก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแล้วก็ก้าวทันโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏว่ารัชกาลที่4เองเนี่ยมีการใช้เครื่องมือในการวัดน้ำฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีลักษณะการคิดคำนวณที่เป็นมาตรฐานตาม

โลกสมัยใหม่นะครับซึ่งการวัดน้ำฝนด้วยหน่วยนิ้วแบบละเอียดอย่างยุโรปนี้นะครับรัชกาลที่4เมื่อทราบปริมาณน้ำฝนแล้วก็จะมาแปลงเป็นหน่วยแบบไทยเสร็จแล้วท่านก็จะเขียนตีพิมพ์ออกมาเป็นประกาศแจ้งปริมาณน้ำฝนเนี่ย

มากนั่นเองนะครับต่อมานะครับจุดเปลี่ยนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะเกิดระบบช่างตวงวัดแบบมาตรฐานสมัยใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมาตรการดังกล่าวขึ้นก็คือว่าสยามเนี่ยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอนุสัญญาเซอร์พ.ศ. 2455ขึ้นนะครับทีนี้สาเหตุที่เราเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาตรฐานตะวันตกก็เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปยังโลกตะวันตกเนี่ยเป็นจำนวนมากการมีระบบช่างตวงวัดต่างๆที่ได้มาตรฐานของโลกสากลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่นนั่นเองนะครับและในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2466ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดฉบับแรกของสยามขึ้นก็ทำให้มาตรฐานการช่างตวงวัดเนี่ยเป็นระบบเดียวกันและมีระเบียบแบบแผนชัดเจนนับตั้งแต่ปีดังกล่าวนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันเงินตรานะครับเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบ้านเมืองนับตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับเงินตราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีลักษณะรูปแบบและวิธีการคิดที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและบริบททางสังคมในยุคนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเงินตราในยุคแรกๆที่ปรากฏในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบบ้านเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลกนอกจากนี้บรรดาบ้านเมืองโบราณในแถบนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าทั้งสำหรับเครือข่ายดินแดนภายในรวมไปถึงบ้านเมืองภายนอกนะครับก็ได้ทำให้เกิดระบบการค้าขายผ่านเงินหอยเบี้ยขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเงินตราที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในอดีตนะครับในเวลาต่อมานะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยังปรากฏหลักฐานได้ว่านอกจากเงินหอยเบี้ยแล้วก็จะมีเงินกลมทำด้วยแร่โลหะมีการประทับตาประจำตัวขององค์พระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ภายในอาณาจักรนี้นะครับและในเวลาต่อมาก็จะเกิดรูปแบบเงินอีกแบบหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับทำด้วยเงินตีเป็นก้อนและมีน้ำหนักตามหน่วยนะครับหน่วยหลักๆของเงินพดด้วงในยุคดังกล่าวก็เช่นไพ่เฟื้องสลึงบาทและตำลึงนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดผลิตเงินตราจากโลหะเงินขึ้นโดยมีสัญลักษณ์สำคัญก็คือการประทับตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเงินดังกล่าวและสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลก็จะเป็นเงินที่ทำหน้าที่ทดแทนนะการแลกเปลี่ยนสินของอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยการใช้เงินเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายมากนักอาจจะจำกัดอยู่ในเฉพาะหมู่ชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพรวมก็คือเป็นการค้าในระบบแลกเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับเมื่อเข้าสู่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยการใช้เงินยังคงใช้เงินพดด้วงและเงินหอยเบี้ยอยู่นะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาสมัยรัชกาลที่3การค้ากับต่างประเทศเนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยรัชกาลที่3เนี่ยจึงเกิดแนวคิดสั่งทำเงินเหรียญที่เป็นเงินตราของสยามขึ้นจากต่างประเทศนำมาใช้ในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ เงินดังกล่าวถูกผลิตขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ารูปแบบและรายละเอียดเนี่ยไม่เป็นที่ถูกพระทัยของรัชกาลที่3นักจึงไม่มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในรัชกาลถัดมานะครับเมื่อมีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398ก็เป็นปัจจัยอย่างสำคัญนะครับที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราขยายตัวและเศรษฐกิจแบบพอยังชีพหรือการค้าแบบแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของเนี่ยค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เองนะครับรัชกาลที่4เนี่ยจึงได้สั่งทำเหรียญกระแปะดีบุกผสมทองแดงขึ้นและมีการประทับตาประจำรัชกาลนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการค้าที่กำลังขยายตัวในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวรับอิทธิพลตะวันตกด้วยการพิมพ์เงินกระดาษที่เรียกว่าเงินหมายขึ้นใช้แทนเงินพดด้วงด้วยทั้งนี้

ป็นเพราะว่าเงินพดด้วงเนี่ยต้องใช้สินแร่ที่มีค่าและอาจจะเกิดการขาดแคลนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพิมพ์เงินหมายกระดาษดังกล่าวในยุคแรกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของประชาชนมากนักก็เลยยังไม่เกิดความแพร่หลายขึ้นในหมู่ราษฎรต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่5ในยุคนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยการค้าขายขยายตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีการรับอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยเข้ามามากนะครับในแง่ของการคิดคำนวณนะครับรัฐเนี่ยมีการนำระบบทศนิยมเนี่ยเข้ามาใช้สยามเนี่ยจึงเกิดหน่วยเงินบาทและสตางค์ขึ้นหลังนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเกิดการผลิตเหรียญกระสาบด้วยทองขาวหรือที่เรียกว่านิกเกิลและนำไปสู่การแพร่หลายของการใช้และก็สะสมเงินตราขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับในเวลาต่อมามีปัญหาการใช้เหรียญเงินปลอมขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องผลิตเงินกระดาษใช้ขึ้นทดแทนชั่วคราวและได้รับความนิยมแพร่หลายในเวลาต่อมานะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2447จึงมีการประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเป็นเหตุให้เงินเหรียญและเงินธนบัตรเนี่ยแพร่หลายในสังคมในเวลาต่อมานะครับและยังปรากฏด้วยว่าในดินแดนอื่นเช่นหัวเมืองล้านนาเนี่ยมีการใช้เงินรูปีของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่5กิจการธนาคารของต่างชาติเนี่ยแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสยามปรากฏว่ามีการพิมพ์บัตรธนาคารหรือที่เรียกว่าแบงก์โน้ตเนี่ยขึ้นใช้ในประเทศสยามนะครับและสร้างความสะดวกสบายเนี่ยมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432เนี่ยชาวสยามจึงเริ่มคุ้นชินกับเงินกระดาษมากยิ่งขึ้นและเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช2445รัฐบาลสยามจึงพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลขึ้นใช้และประชาชนเนี่ยนิยมเรียกว่าแบงค์ซึ่งเป็นคำแทนคำว่าธนบัตรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445ถึง2484นะครับภายใต้บริบทการเมืองโลกที่ผันผวนไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาค่าเงินบาทเนี่ยผันผวนตามไปด้วยนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับจึงเกิดการนำระบบเงินตราของสยามเนี่ยไปอยู่ในมาตราปริวัติทองคำตามตลาดโลกทั้งนี้ฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการค้ำประกันว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมีเสถียรภาพและได้รับความเชื่อถือจากนานาชาตินะครับในช่วงปีพุทธศักราช2457ถึง2461นะครับในบริบทสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่าราคาโลหะเงินในตลาดสูงขึ้นนะมีผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบเศรษฐกิจโลกขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและก็ค่าเงินของเงินบาทไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับมีการตราพระราชบัญญัติเงินตราปีพุทธศักราช2471ขึ้นนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่รวบรวมเงินตราของสยามเนี่ยให้เป็นฉบับเดียวกันนะเกิดการกำหนดค่าของเงินบาทเข้าสู่มาตราทองคำโดยกำหนดค่าที่แน่นอนได้นะครับรวมไปถึงมีการเทียบค่าเงินบาทเข้ากับทองคำโดยตรงตามหลักสากลนิยมในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับโรงพิมพ์ธนบัตรของอังกฤษซึ่งแต่เดิมรับพิมพ์ธนบัตรของไทยเนี่ยเสียหายหนักเป็นเหตุให้ไทยเนี่ยต้องขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยพิมพ์ธนบัตรไทยให้แทนนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เกิดแนวคิดว่าควรที่จะมีโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของตนเองนะในที่สุดเนี่ยก็นำมาสู่การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรของไทยและเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การที่ไทยเนี่ยผูกพันกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสหรัฐเนี่ยยังนำไปสู่การเกิดระบบบัตรเครดิตโดยเฉพาะยิ่งการผูกพันกับระบบวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางเศรษฐกิจไทยไปนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาการชั่งตวงวัดและเงินตราไทยในสังคมสมัยจารีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมี

0: Mom. Mom. ข้าขอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: แมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้งสามคนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูกสองคนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอดยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนูสองคนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอสไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเย็นนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสั่นๆกับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: อ่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
4: ่แม่
3: อะไร
4: พอมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดหนึ่งมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
6: ขอบคุณมาก
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: เหรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสินสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอสมีเคสด่วนเหรอ
8: หน้าที่ตั้งรอว.ศูนย์สั่งการต่อไปแต่ผมนะให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคูลิ่งดำเนินการคูลิ่งเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอสทำวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี่
9: ขอคำนั้นก่อนวางแผนใหม
10: ่โตขึ้นพ่ออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พ่ออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
11: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
12: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

ไม่ครับ

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอ่านเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอสอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ไทยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื่อ
3: มีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ยโอ
3: ้ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
7: ตัวเล็กแค่เนี้ยทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี
2: ่เดี๋ยวขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
4: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะครั้งที่สอนดิที่สอนไม่จังหน่อยที่สอนนะที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทย ถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้จะชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้แทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่ออะเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: เตะด้วยไอ้เด็กไอ้นี่ไอ้เลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่เราโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นแหละ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา
1: พี่มาก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
4: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: นูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
4: เอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายลาดรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: การมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: เป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าขาศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้

สวัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำให้มดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและการแสดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอ่ะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บคันก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บคันอย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำหล่อเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจ

พบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกจะแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทั้งหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะมดลูกแตกอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เกิดจากภาวะของมดลูกแตกผู้คลอดควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดตลอดจนการดูแลประคับประคองทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทูนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดหรือว่าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาครรภ์หลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มีความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะลกก่อต่ำแล้วก็ลายที่ได้ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่พ้นช่องคลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟีตอลฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบลดดี้คาร์เดียก็คือเต้นช้ากว่าปกติหรือว่ามีภาวะที่เต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจทารกในครรภ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังภาวะสายสะดือพัดต่ำได้นะคะอันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอดถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโทซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปลัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพลัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพลัดต่ำ

และการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ DAC อันนี้ก็จะพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีลกล็อกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่อาจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทอมโบซิสบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพของผู้คลอดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ดูแลผู้คลอดให้ได้รับเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดหรือว่าสารน้ำตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่างเนื่องจากมีผลทำให้เกี่ยวกับการหดรัดตัวของมดลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแลบทางห้องปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ที่เราส่งกันก็คือจะเป็น PT หรือว่า PTT ตัวนี้ค่ะจะสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูแลทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะค่ะภาวะการเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญที่อาจพบได้ในผู้คลอดแต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยค่ะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงที่สำคัญนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งทางด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหดรัดตัวของมดลูก

ดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าโรคเกาะต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดตัวมากเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการตรวจภาย

ขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะค่ะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกในครรภ์ที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดรัดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือจะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะเลทดีเซเลเรชันหรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขันได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็หากพบว่าการหดรัดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้ก็คือเพื่อการลดการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงรกไม่เพียงพอการที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดยาการหดรัดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อกภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะคะชนิดของภาวะช็อกซึ่งทางสูติกรรมหรือว่าสูติศาสตร์นะคะส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีภาวะช็อกจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือว่าไฮโปโวลิมิกช็อกนะคะอันนี้เป็นภาวะช็อกที่ร่างกายมีการเสียเลือดอาจจะเป็นพลาสมาหรือว่าน้ำทำใ
ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิด

หนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุก็มาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีกระซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะอันนี้ก็จะพบบ่อยหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงปริมาตรที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลให้ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงด้วยแล้วก็ความดันโลหิตก็จะต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของภาวะช็อกนะคะที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจเกิดจากปริมาตรของเลือดพร่องมักเกิดจากมารดาเสียเลือดมากผิดปกติโดยอาจเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะค่ะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือว่าระยะหลังคลอดแล้วก็รายที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะอาจจะได้รับสารพิษจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระยะคลอดแล้วก็การมีปฏิกิริยาแพ้ยาที่ได้รับหรือว่าแพ้สารเคมีที่ได้สัมผัสมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการแท้งไม่ครบมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ได้รับสารพิษจากการติดเชื้อภายในโพรงมดลูกเป็นต้นนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงนะคะเป็นอาการแสดงโดยทั่วไปของภาวะช็อกอะค่ะก็จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะความดันซิสโตลิกก็จะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนะคะชีพจรก็จะเบาเร็วแล้วก็มีอาการแสดงก็คือจะมีภาวะซีดเหงื่อออกตัวเย็นแล้วก็เขียวตามเล็บมือเล็บเท้าอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะตามัวแล้วก็อาจจะพบภาวะมีปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่มีปัสสาวะออกเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาอาการเนาะภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำควรรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของโลหิตให้เพียงพอนะคะถ้าภาวะช็อกจากการบีบตัวของหัวใจลดลงอันนี้ก็ควรเพิ่มการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจและป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นให้ยากระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ออกซิเจนเป็นต้นนะคะสำหรับภาวะช็อกจากการติดเชื้อนะคะก็ควรให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมร่วมด้วยนะคะภาวะช็อกจากระบบประสาทรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของเลือดให้เพียงพอโดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำซึ่งภาวะช็อกที่พบบ่อยในผู้คลอดเป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็จากการสูญเสียเลือดมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็หากผู้คลอดได้รับการประเมินและค้นหาสาเหตุและได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงทีก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะช็อกได้เกิดจากความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดเฉียบพลันนะคะก็เป็นการคลอดอย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนับจากระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งทารกเกิดเป็นเวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือว่าภาวะที่ปากมดลูกเปิดมากกว่า5เซนในผู้คลอดครรภ์แรกแล้วก็มากกว่า10เซนในผู้คลอดครรภ์หลังนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวผู้คลอดอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หลายครั้งมีประวัติการคลอดเฉียบพลันมาก่อนแล้วก็ผู้คลอดที่มีประวัติการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านทารกก็ได้แก่ทารกที่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุครรภ์น้อยกว่ากำหนดอะค่ะก็ทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำลงสู่ช่องเชิงการได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดการคลอดอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยด้านอื่นๆก็จากการได้รับยาเร่งคลอดมากกว่าปกติในระยะคลอดนะคะคืออาจจะได้รับยาอย่างเช่นที่บอกนะออกซิโตซินนะคะแล้วได้รับปริมาณที่อาจจะไม่เหมาะสมมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอาการและการแสดงของผู้คลอดนะคะที่มีการคลอดเฉียบพลันก็จะมีอาการเจ็บครรภ์อย่างมากมดลูกมีการหดและตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ถี่

มากกว่า5ครั้งใน10นาทีระยะเวลาของการหดตัวของมดลูกนานมากกว่า 70-90 วินาทีหรือไม่มีการคลายตัวระหว่างการหดตัวนะคะอาจจะตรวจภายในพบปากมดลูกเปิดเร็วกว่าปกติอะค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครั้งแรกก็คือมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ในผู้คลอดครั้งหลังก็จะเปิดเร็วมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับการรักษานะคะในผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันเฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำคลอดเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งมารดาและทารกในขณะคลอดนะคะแล้วก็กรณีให้ยาการหดตัวของมดลูกก็ควรให้หยุดยาทันทีและดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันภายหลังคลอดมักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะสำหรับการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่า BBA อันนี้เป็นการคลอดก่อนที่ผู้คลอดจะเข้าสู่โรงพยาบาลนะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคลอดฉุกเฉินนะคะเป็นการคลอดที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือว่าการคลอดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายจนถึงห้องคลอดนะคะก็ส่วนใหญ่พบได้ในรายที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเนาะระยะทางอาจจะไกลแล้วก็มูลการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็สตรีที่อาจจะไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็พบได้ดีที่มีประวัติการคลอดเร็วในครรภ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนะคะมาดูกันว่าในระยะคลอดถ้าบังเอิญว่าเราเจอผู้คลอดคันแรกหรือว่าคันหลังที่อยากเบ่งคลอดศีรษะมาตุงอยู่บริเวณฝีเย็บค่ะประมาณ 3-4 เซนก็จะมีแนวทางการดูแลดังนี้นะคะในกรณีที่เราเจอก็คือให้รีบจอดรถปิดแอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการทำคลอดก็ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ระงับความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งหรือสถานที่ในการคลอดที่ไม่เกิดอันตรายเช่นพื้นราบเบาะยาวๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ปูผ้าสะอาดใต้ก้นของผู้คลอดอาจจะใช้เสื้อหรือว่าผ้าถุงนะที่ผู้คลอดเตรียมมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จัดท่าผู้คลอดอาจจะให้นอนหงายชันเข่าขึ้นหรือว่าคุกเข่านะคะแล้วก็สอนวิธีการเบ่งให้ผู้คลอดให้ถูกต้องนะคะเมื่อทารกคลอดออกมาอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราจะเตรียมช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็คือใช้ลูกสูบยางแดงดูดเสมหะในปากทารกแล้วค่อยดูดในจมูกนะคะถ้าไม่มีลูกสูบยางแดงก็จัดทารกให้นอนตะแคงนะคะเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็พันผ้าที่นิ้วมือของเราอะค่ะอาจจะล้วงเข้าไปเช็ดเมือกในปากของทารกได้แล้วก็เช็ดทารกด้วยผ้านุ่มๆลูบหลังกระตุ้นให้ร้องนะคะแล้วก็ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดสายสะดือของทารกด้วยสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ผูกสายสะดือด้วยเชือกผูกสายสะดือค่ะถ้าไม่มีเชือกก็อาจจะใช้เป็นริบบิ้นหรือว่าหนังยางที่มันสะอาดนะคะซึ่งการคลอดเฉียบพลันและก็การคลอดก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและก็ทารกดังนั้นการให้การพยาบาลผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารกในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นการบรรยายการพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกและการ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้หน่วยที่13เรื่องการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมและเมืองอัจฉริยะซึ่งในส่วนของเนื้อหาตอนที่1ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะในส่วนของเนื้อหาแรก

นะคะความหมายของคมนาคมอัจฉริยะคมนาคมอัจฉริยะหรือ Intelligent Transportation นะคะหมายถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารโทรคมนาคมและมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ซึ่งการขนคมนาคมอัจฉริยะยังช่วยอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการยกระดับความปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมในส่วนของสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับคมนาคมอัจฉริยะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรก data collection layer นะคะส่วนที่2Data Analytics Layer ส่วนที่3 Application Layer นะคะในส่วนแรกนะคะชั้นการรวบรวมข้อมูลหรือว่า Data Collection Layer นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเตรียมข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆ Smart Cardวีดีทัศน์ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลกหรือว่า GPS RFID และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆชั้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics Layer นะคะชั้นนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลในส่วนของชั้นสุดท้ายนะคะชั้นการประยุกต์ใช้งานหรือว่า application layer นะคะจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์การไหลของการจราจรการตรวจจับความผิดปกติของการจราจรการควบคุมสัญญาณไฟการวางแผนการเดินทางสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคลในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะจากในภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น6เทคโนโลยีใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเทคโนโลยี NGN เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing นะคะเทคโนโลยี IoT Big Data และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะในส่วนของเทคโนโลยีแรกโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้านะคะหรือว่า Next Generation Network หรือว่า NGN นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแบบ Packet Based ที่รองรับบริการหลากหลายในการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถเชื่อมต่อโดยใช้โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมีคุณภาพข้อมูลการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรองรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมประเภทต่างๆเทคโนโลยีถัดไปปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะหรือว่า artificial intelligence หรือว่า AI เป็นสาขาหนึ่งทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติมีความสามารถในการสร้างความเข้าใจในการประมวลผลข้อมูลออกแบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์นะคะเทคโนโลยีถัดไป Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบ Cloud เป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบหนึ่งของผู้ให้บริการที่ครอบคลุมในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ใช้กำลังประมวลผลหน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆเพื่อช่วยลดความสะดวกการดูแลรักษาช่วยให้ประหยัดเวลาลดต้นทุนการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีถัดไปการประมวลผลแบบ Edge หรือว่า Edge Computing อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบ Cloud Computing รูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการให้บริการที่สามารถประมวลผลข้อมูลในตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในระบบที่อยู่ในที่ที่ใกล้กับผู้ใช้หรือต้นทางข้อมูลซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบลดปัญหาการติดขัดในการส่งข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลลดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อระยะไกลการประมวลผลแบบหมอกหรือว่า Fog Computing อันนี้ก็เป็น Cloud Computing รูปแบบหนึ่งนะคะที่มีสถาปัตยกรรมแบบลำดับชั้นที่ช่วยเพิ่มการกระจายศูนย์การคำนวณเครือข่ายและความสามารถในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในระดับชั้นเทคโนโลยีถัดไปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things นะคะซึ่งอาจจะเรียกสั้นๆว่า IoT เป็นระบบที่ช่วยในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบได้อย่างอัตโนมัติในส่วนของเทคโนโลยีถัดไปนะคะข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดหรือวิธีการต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะหลากหลายวิธีนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือว่า Machine Learningนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรมีความชาญฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์นะคะเทคโนโลยีถัดไป Hadoop Framework นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะคะและเทคโนโลยี MapReduce นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีไร้คนขับนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะที่มีการผสมผสานระหว่างโลกความเป็นจริงและเทคโนโลยีเสมือนเข้าด้วยกันข้อมูลขนาดใหญ่กับเมืองอัจฉริยะนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของเมืองอัจฉริยะกันก่อนเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความชาญฉลาดเพื่อรองรับการให้บริการการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวคิดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ลักษณะด้วยกันนะคะ1สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการคำนึงถึงผลกระทบมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการการติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะหรือสมาร์ทอีโคโนมีนะคะซึ่งจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานอัจฉริยะหรือว่า Smart Energy เป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักการบริหารภาครัฐอัจฉริยะหรือ Smart Governanceเป็นเมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้เน้นการมีส่วนร่วมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ
การดำรงชีวิตอัจฉริยะหรือ

สมาร์ทลิฟวิ่งเป็นเมืองที่พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิตการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะหรือสมาร์ทโมบิลิตี้เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและการขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพลเมืองอัจฉริยะหรือ Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบรวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่สมาร์ทกริดนะคะซึ่งเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งในส่วนของสมาร์ทกริดก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าการจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาดในส่วนที่2อาคารอัจฉริยะหรือสมาร์ทบิลดิ่งนะคะเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมส่วนประกอบต่างๆภายในอาคารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการอาคารโดยบูรณาการและวัตกรรมต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งในส่วนขององค์ประกอบของอาคารอัจฉริยะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนย่อยด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของระบบบริหารอาคารงานระบบอาคารที่ควบคุมจากส่วนกลางและระบบย่อยระบบโครงสร้างอาคารและส่วนให้บริการลูกค้าผู้ใช้อาคารในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับระบบ ICT อัจฉริยะหรือ Smart ICT ซึ่งเป็นระบบสำหรับที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการระบบได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการคาดการณ์ข้อมูลและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตสวัสดีค่ะนักศึกษาในส่วนของตอนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะในส่วนของตอนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเนื้อหาออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนที่1ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะขอยกตัวอย่างระบบสารสนเทศหรือว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคมหรือว่า MOT Data Catalog นะคะซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้ก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตลอดเวลาซึ่งข้อมูลเนี่ยจะถูกเผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการวิเคราะห์การประมวลผลเพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ XLS CSV หรือว่าเชฟไฟล์นะคะซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์นะคะหรือว่า Application Programming Interface หรือว่า API ที่พวกเรารู้จักนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้งานได้อย่างอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น JSON XML WMS และ WFS นะคะ
ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนี้ที่ให้บริการอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างชุดข้อมูลปริมาณการขนส่งทางอากาศนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างชุดข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศนะคะประกอบด้วยจำนวนเที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศระหว่างประเทศซึ่งจำแนกตามท่าอากาศยานนะคะซึ่งในส่วนของตัวอย่างของข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลเนี่ยแสดงอยู่ในรูปแบบของในรูปแบบของ Excel XLSS นะคะซึ่งจะแสดงชุดตัวอย่างที่ให้บริการสำหรับประชาชนหรือว่าคนที่สนใจในการดาวน์โหลดไปใช้งานในส่วนของสไลด์นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งานผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์นะคะซึ่งในส่วนของ API เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างอัตโนมัตินะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างการปรับปรุงการเพิ่มการเรียกดูข้อมูลต่างๆทั้งการเรียกดูข้อมูลปกติและผ่านทางStructured Query Language หรือว่า SQL ในส่วนถัดมานะคะในเรื่องของการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้บริการนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปแผนที่นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแผนที่ฐาน MOT Base Map นะคะที่เสนอข้อมูลอยู่ในรูปแบบแผนที่และรองรับในเรื่องของการค้นหาสถานที่ต่างๆในส่วนของทางด้านขวามือด้านบนนะคะ Thailand Transport Map นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันโครงข่ายคมนาคมรายจังหวัดที่แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่นะคะซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถทำการค้นหาหรือดูข้อมูลเป็นรายจังหวัดได้นะคะในส่วนของ Google Earth หลายๆคนอาจจะเคยใช้งานกันนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในรูปแบบ2มิติและ3มิติในส่วนของกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะนะคะก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและเกิดประโยชน์กับในการทำงานจริงๆในหลายๆองค์กรหรือว่าในหลายๆ Case Study นะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน Uber นะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆคนอาจจะได้เคยใช้บริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับในการจองแท็กซี่นะคะซึ่งก็จะมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้แก่คนขับลูกค้าที่ใช้บริการแล้วก็ในเรื่องของการจองต่างๆซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชัน Uber นะคะก็จะประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการที่ทันสมัยต่างๆนะคะอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องจักรแล้วก็การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า natural language processing นะคะในส่วนของระบบอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกรมทางหลวงชนบทนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งสามารถแสดงข้อมูลทั้งโดยภาพรวมแล้วก็แยกตามรายภาคตามความต้องการของผู้ใช้งานได้นะคะในส่วนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นะคะอันนี้ก็จะเป็นของสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับเมืองอัจฉริยะ
นะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะได้หลากหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียแก้ปัญหาอาชญากรรมแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นภาพที่แสดงการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้กับเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาสุขภาพสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตการจราจรและการขนส่งต่างๆในส่วนของส่วนนี้นะคะก็จะแสดงเว็บแอปพลิเคชันนะคะของกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งจะแสดงสถานการณ์และคุณภาพอากาศของประเทศไทยนะคะซึ่งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลอยู่ในรูปแบบแผนที่นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นที่เขามีการปักหมุดกันนะคะในส่วนของการปักหมุดเนี่ยก็จะแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ AQI นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมลพิษเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเราต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะคะอย่างในส่วนของสีฟ้าแสดงว่าดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะปลอดภัยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะหรือว่าสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือว่าสีแดงที่ดัชนีคุณภาพอากาศส่งผลกระทบนะคะต่อการดำรงชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลของพวก PM 2.5 อะไรต่างๆกรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะนะคะในปัจจุบันก็จะเห็นว่าในหลายๆเมืองนะคะหรือว่าในหลายๆประเทศให้ความตระหนักความสำคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความชาญฉลาดนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างเมืองอัจฉริยะอัมสเตอร์ดัมนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเมืองสีเขียวนะคะหรือว่าถัดมาเมืองอัจฉริยะโคเปนเฮเกนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งมีเป้าหมายนะคะที่เขาตั้งไว้ว่าเขาจะลดในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงเหลือศูนย์ให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2025นะคะเมืองอัจฉริยะประเทศสิงคโปร์นะคะในส่วนของประเทศสิงคโปร์เขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นสมาร์ทเนชั่นนะคะก็จะมีการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการดำเนินงานต่างๆของประเทศนะคะให้มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลนะคะซึ่งจากเนื้อหาที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าคมนาคมอัจฉริยะนะคะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบทบาทสำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์นะคะซึ่งก็จะเห็นละว่าเป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในส่วนของเมืองอัจฉริยะนะคะเป็นเมืองที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความชาญฉลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่องและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองการให้บริการช่วยลดค่าใช้จ่าย
และการใช้ทรัพยากรต่างๆ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

คราวนี้มาดูความหมายหรือความสำคัญของการคลังก่อนการคลังหรือการคลังสาธารณะเนี่ยนะครับ public finance เนี่ยนะครับมันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายก็จะมีหลายประการนะครับที่เราได้เรียนกันมาคือสร้างความเติบโตบ้างกระจายรายได้บ้างนะครับนั่นน่ะไอ้สามสี่ประการนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใช้จ่ายมีประสิทธิภาพบ้างหลายๆอย่างนะครับการคลังสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมี เรื่องของไอ้ตัวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอย่างของการดำเนินนโยบายการคลังนะครับ

อันนี้เนี่ยที่เราต้องพูดถึงไอ้ตัวเรื่องของการคลังเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งนโยบายการคลังเป็นหลักเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญตัวหนึ่งนะครับเพราะดูจากรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับสัดส่วนที่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ประชาชาติก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เริ่มดูจากนโยบายการคลังนี่มันหมายถึงอะไรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับทางด้านรายรับรายจ่ายนะครับการก่อหนี้สาธารณะและการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอ้ตัวองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจไอ้เมื่อกี้ที่ในถ้านักศึกษาศึกษาในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นองค์ประกอบมี4ตัวเนี่ยมี C มี I มี G มี X ลบ M นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้เป้าหมายที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ย4ประการเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ1เพื่อการรักษาทำให้โกรธอ่ะคือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับ2เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือไม่ให้เกิดการกระเพื่อมเช่นราคาไม่กระเพื่อมเงินเฟ้อไม่สูงว่างงานต่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะครับก็คือไม่ทำให้คนรวยความจนเนี่ยห่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4คือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เน้นประสิทธิภาพว่าใช้ของอย่างประหยัดคุ้มค่าอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจ4ประการที่สำคัญนะครับคราวนี้เนี่ยนโยบายการคลังถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับเป็น expansionary fiscal policy อันนี้เนี่ยเป็นคือเรียกว่าเป็นนโยบายการคลังแบบที่มีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเยอะๆเพื่อให้มันบูมมันเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็การใช้นโยบายการคลังแบบนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจมันโกรธคือเติบโตขึ้นมีการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ชาติสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็น contractionary fiscal policy นะครับอันนี้ก็ไปตรงกันข้ามกันก็คือเป็นทำไงที่จะทำให้เงินในระบบลดลงนะครับเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายการคลังอีกแบบนึงนะครับอันนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลังกับเครื่องมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มพูดจากการใช้จ่ายภาครัฐตัว G เนี่ยนะครับถ้าเปลือนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐบาลขึ้นไปนะครับหรือการลดภาษีนะครับหรือว่าการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลและก็เพิ่มรายจ่ายการเก็บภาษีเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็นยังไงก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐบาลลงนะครับลดตัว G ลงนะครับเพิ่มการจัดเก็บภาษีคือเพิ่มตัว T ตัว tax เนี่ยนะครับหรือว่าลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดการจัดเก็บภาษีลงในส่วนเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาคของนโยบายการคลังแบบหดตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้ทฤษฎีนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดของทฤษฎีนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็จะแยกเป็น2แนวคิดนะครับคือแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการและอุปสงค์รวมเรียกว่าแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์รวมนะครับแล้วก็แนวคิดนโยบายการคลังทางด้านของอุปทานรวมนะครับซึ่งทั้ง2แนวคิดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเขาเรียก demand side นะครับ demand side นะครับอุปสงค์รวมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือสมการนี้แหละครับ GDP นะครับรายได้ประชาชาติ

GDP เนี่ยประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนคือ C รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I รายจ่ายเพื่อการลงทุนของเอกชนตัว G รายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็การส่งออกสุทธิ X ลบ M นะครับแนวคิดทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดของเคนนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางเนี่ยจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1930นะครับเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ยังใช้อยู่อย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้อย่างที่ได้พูดถึงว่าแนวคิดทั้งหลายเนี่ยจะนำไปใช้ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเห็นไหมครับมีการเพิ่มตัวเดลต้าจีเข้าไปคือใส่อัดเงินรัฐบาลอัดเงินก็ไปสู่ระบบเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการลดภาษีลด tax ลงนะครับอันนี้ก็เพื่อทำให้เงินในระบบมันเพิ่มขึ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายการคลังสำหรับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะทำไงก็คือเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมันสูงรัฐบาลจะไปซ้ำเติมวิธีการแก้ปัญหาทำไงก็การลดรายจ่ายลงมันก็ลดตัว G คือลดตัวเดลต้า G เนี่ยลงนะครับแล้วหรือว่าการเพิ่มภาษีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการดึงเงินลงจากระบบเพราะว่าเงินในระบบมันมากเกินไปทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูการเพิ่มรายจ่ายนะครับรัฐบาลและการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยนะครับเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยนะดูตามภาพนี้นักศึกษาดูตามภาพนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าพี่โชเนี่ยนะฮะสมมติว่าระบบเศรษฐกิจเดิมเนี่ยมันได้ดุลยภาพที่จุด E เห็นไหมครับ E ในภาพนี้ E นะครับระบบเศรษฐกิจได้ที่จุด E เนี่ยนะครับก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะครับอันนี้คือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยนะคือมันมีโตเป็นบวกอ่ะพูดง่ายมันเติบโตเป็นบวกนะครับคือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยถ้าจุด E 1เนี่ยนะครับมันอยู่ที่15ล้านล้านบาทนะครับแล้วระดับราคานะครับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่120นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้วิธีการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะลดภาษีก็ได้นะครับผลของการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยมันจะทำให้เส้นอุปสงค์รวมหรือ AD เนี่ยนะครับขยับจาก AD เป็น AD AD 1เป็น AD 2เห็นไหมครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็น AD 2นะครับพอขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ E 2นะ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงจะขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแต่ว่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในแนวตั้งเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยดัชนีราคาจะขึ้นไปอยู่ที่125นะครับนั่นแปลว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพราะงั้นผลเป็นไงครับคือผลการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยผลมันก็คือเนี่ยครับทำให้ L คือ labor force เนี่ยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับพอจ้างงานมากขึ้นตัวรายได้ประชาชาติคือตัว Y เนี่ยนะเขาจะใส่ลักตัว Y เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาคือ price เนี่ยคือระดับราคาในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนั่นแปลว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นและราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลมองว่า เงินเฟ้อในขณะนั้นเนี่ยสูงอยู่จะแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดของนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์นะครับทำได้ไงสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยดุลยภาพระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E1 นะครับตามภาพนี้ E1 คืออะไร E1 ก็คือที่ระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่16ล้านล้าน

ครับแล้ว16ล้านล้านเนี่ยเป็นจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหมายความว่าทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกใช้งานเต็มที่หมดละนะครับแต่มันยังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลอยากจะจัดการเงินเฟ้อรัฐบาลก็ทำได้นะครับโดยการจัดการยังไงล่ะครับก็คือลดรายจ่ายรัฐบาลลงคือลดตัวจีเพราะงั้นใช้สัญลักษณ์ว่าลบเดลต้าจีลดลงนะครับหรือจะเพิ่มภาษีก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้ครับคือลดรายจ่ายหรือเพิ่มภาษีเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมหรือเส้น AD จะขยับลงนะครับจาก AD 1นะครับมาเป็น AD 2นะครับดุลยภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุด E 2นะครับ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติยังคง16ล้านล้านบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120นะครับจากเดิม130นะครับลดลงเหลือ120นะครับอันนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ 10% อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับโดยใช้การจัดการด้านอุปสงค์นะครับแต่นี้พอพูดถึงอุปสงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปพูดถึงนโยบายการคลังกับการจัดการด้านอุปทานบ้างอุปทานนะครับนักศึกษานึกถึงภาพอุปทานก็คืออุปทานก็คือเป็นตัวสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังไปจัดการกับสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจนะครับมันมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับกลุ่มนีโอคลาสสิกคือพัฒนามาจากกลุ่มคลาสสิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เสนอแนะก็ออกความเห็นว่าไอ้การที่เศรษฐกิจมันการจัดการเศรษฐกิจในยุค1970เนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หันมาจัดการเศรษฐกิจโดยเน้นด้านอุปทานมันถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการด้านอุปทานจึงได้รับการนำมาใช้เนี่ยนะครับหลังจาก1970นะครับแล้วที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเห็นชัดในช่วงของ1980ก็คือในช่วงที่ยุคของเรโน่เรแกรนเนี่ยเป็นประธานที่ดีของอเมริกาเขานำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการอุปทานมาใช้และได้ผลด้วยนะครับซึ่งไอ้การจัดการอุปทานเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นให้การเกิดการเติบโตมีการจ้างงานรายได้ประชาชนก็สูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีผลต่อตัวราคาเนี่ยไม่มากนะครับคือบางทีมันทำให้ราคามันลดลงด้วยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปทานเนี่ยนะครับถ้าเผื่ออธิบายด้วยกราฟด้วยภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาดูนะครับว่าเดิมทีสมมติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ดุลยภาพอยู่ที่จุด E1 E1 คืออะไรครับ E1 ก็คืออยู่ที่ระดับรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอยู่ที่14ล้านล้านแล้วก็ E1 เนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา125ดิชนีราคา125นะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะราคานี่มันสูงเกินไปนะราคาก็สูงเกินไปแล้วก็ไอ้รายได้ประชาชาติเนี่ย14ล้านล้านเนี่ยก็ยังต่ำอยู่อยากจะกระตุ้นให้มันสูงกว่านี้ให้คนในประเทศเรียกว่ามีรายได้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการจัดการด้านอุปทานนะครับก็เช่นคำว่าจัดการด้านอุปทานก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องการผลิตเช่นเอาภาษีเรื่องภาษีจูงใจให้มีการผลิตภาษีจูงใจให้มีการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะดีขึ้นนะครับสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นก็คือลดไอ้คอสหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการแล้วทำให้ผลิตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานรวมนะครับเส้น AS เนี่ย aggregate supply เนี่ยนะครับมันจะขยับลงเห็นไหมครับขยับลงจาก AS 1ลงมาเป็น AS 2มาตัดเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยที่ไหนครับตามภาพนี้คือที่ E 2นะครับจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยอยู่ที่ E2 เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดที่ทำให้รายได้ประชาชาติขยับสูงขึ้นจาก14ล้านล้านเนี่ยเป็น16ล้านล้านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาก็ลดลงด้วยจาก125เหลือ120ลดลง 5% นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเพราะงั้นนี่คือผลเป็นแบบนี้ว่าการจัดการอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือเพิ่มการจ้างงานนะครับเพิ่มรายได้ประชาชาติแล้วก็ลดราคาลดระดับเงินเฟ้อลงนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนโยบาย2ด้านคือด้านการจัดการด้านอุปสงค์กับด้านการจัดการด้านอุปทานเนี่ยเปรียบเทียบกราฟ2วิธี2แนวคิดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเป็นการจัดการด้านอุปสงค์
นะครับด้านขวามือ

คือเนี่ยเป็นการจัดการด้านอุปทานนะครับจะเห็นว่ามันให้ผลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าการจัดการด้านอุปสงค์เนี่ยจัดการแล้วรายได้ประชาชาติสูงขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่า

มันให้ผลเช่นเดียวกันคือจ้างงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นแต่ว่าระดับราคาลดลงเห็นไหมครับได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่ระดับราคาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของแนวคิดนโยบายการคลังระหว่างด้านการจัดการด้านอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ระดับราคาครับนะครับด้านอุปสงค์ราคาเพิ่มนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอุปทานราคาต่ำลงเงินเฟ้อลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างแต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้นโยบายของรัฐกับการรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยคอนเซปต์ของการที่มีรัฐบาลเนี่ยนะครับบทบาทรัฐบาลทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีได้แล้วทำไงก็ภาษีที่เก็บได้ไปจ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คือมีทั้งดึงเงินออกจากระบบแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้กลไกวิธีการแบบนี้มีเก็บและจ่ายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นคือปัญหาอะไรปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานนะครับคือหมายความว่าการมีรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับและทำรัฐบาลทำบทบาทเนี่ยในการทางเศรษฐกิจทั้งการเก็บและการจ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานไปในตัวนะครับเปรียบเสมือนแบบนี้ครับเปรียบเสมือนคนทุกคนเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันโรคภัยต่างๆในตัวเองเช่นเดียวกันรัฐบาลการที่มีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการรับการจ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีบทบาทในการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานในตัวด้วยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันมีเส้น2เส้นนะครับเส้น G คือ G คือเป็น government expenditure เป็นรายจ่ายของรัฐบาลเส้น T คือ tax คือการเก็บภาษีนะครับบทบาทการจ่ายกับการเก็บเนี่ยนะครับถ้าดูตามเส้นการจ่ายรัฐบาลตัว G เนี่ยมันจะลาดลงอยู่ไหมครับลาดลงจากบนลงล่างเนี่ยจากซ้ายมือมาขวามือเนี่ยทำไมมันลาดลงนะครับการที่รัฐบาลใช้จ่ายลดลงเมื่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสูงขึ้นแกนนอนคือรายได้ประชาชาตินะครับสูงขึ้นเนี่ยแต่รายจ่ายรัฐบาลลดลงมันก็เป็นไปตามภาระนะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในการจ่ายออกไปเนี่ยจ่ายเพื่ออะไรครับถ้าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็จ่ายเพื่อประกันการว่างงานจ่ายเพื่อสวัสดิการต่างๆนะครับมีเงินโอนจ่ายให้กับค่าการบำนาญจ่ายให้นู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับคนมีงานทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองไปหางานทำเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับภาระของรัฐบาลก็จะลดลงคือไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันการว่างงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นคนก็จะไปยื่นเพื่อขอรับการดูแลจากภาครัฐลดลงรายจ่ายก็ลดลงเพราะงั้นเส้นจีจะลาดลงเห็นไหมครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเติบโตขึ้นรายได้คนสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัวทีตัวภาษีเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จะเส้นลาดก็จะลาดขึ้นแบบนี้นะครับจุดตัดระหว่างเส้น G กับเส้น T อยู่ที่จุดตรงกลางจุดตัดนั้นน่ะอยู่ที่14ล้านล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดตัดเป็นดุลยภาพในขณะที่พี่นาเนี่ย14ล้านล้านนะถ้าดูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่รายได้ที่12ล้านล้านเกิดอะไรขึ้น12ล้านล้านเนี่ยเกิดการขาดดุลเกิดการขาดดุลงบประมาณนะครับคือไอ้อะไรนะคือจ่ายมากกว่าเก็บได้จ่ายมากกว่าเก็บได้นะครับเพราะจ่ายมากกว่าเก็บได้เนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะครับคือจ่ายไปมากเก็บได้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ่ายรัฐบาลมากก็เก็บเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพราะงั้นจะเริ่มทยอยขยับขึ้นจาก12ล้านไปสู่14ล้านนะครับในทางกลับกันมาดูด้าน16ล้านบ้างถ้าดุลยภาพอยู่ที่16ล้านเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าเก็บภาษีได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลก็คือการใช้งบประมาณแบบเกินดุลนั่นเองคือเก็บมามากจ่ายไปน้อยถ้าเก็บถ้าทำแบบนี้นะครับอยู่ๆไปเนี่ยนะครับสิ่งจะดาวลงเพราะว่าเงินมันเข้ามือรัฐบาลก็เก็บไว้มากก็จ่ายออกไปเศรษฐกิจก็ดาวลงเพราะนั้นเนี่ยรายได้ประชาชาติก็จะขยับลงลดลงจาก16ล้านไปเข้าสู่14ล้าน

ะครับอันนี้คือภาพของการพยายามเศรษฐกิจพยายามจะรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองโดยการที่รัฐเข้ามามีบทบาทเก็บกระจายนะครับคราวนี้ถ้าดูนโยบายทางด้านงบประมาณรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งงบประมาณการจัดประเภทงบประมาณออกเป็น3แบบนะครับแบบสมดุลแบบเกินดุลแล้วก็แบบขาดดุลนะครับงบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเรียกว่าก็จะมีลักษณะต่างกันมีความหมายลักษณะต่างกันเช่นงบแบบสมดุลบาลานซ์บัดเจ็ตเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้เก็บกระจายเนี่ยเท่ากันนะครับไอ้เก็บกระจายนี้เท่ากันงบประมาณแบบนี้เนี่ยก็คือนิยมที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจปกติก็คือโตแบบสมูทไม่มีปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานสูงนะครับแบบที่2งบประมาณแบบเกินดุลเกินดุลคือเก็บได้มากก็จ่ายออกไปเก็บได้มากก็จ่ายออกไปนะครับคราวนี้ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นการตั้งงบรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการเติบโตเช่นมีการตกงานสูงเศรษฐกิจขยายตัวต่ำเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณแบบนี้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่านี้ให้เกิดการจ้างงานมากกว่านี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวเงินที่เก็บมาได้น้อยแต่จ่ายไปเยอะเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายไปเอามาจากไหนก็อาจจะเอามาจากการก่อหนี้เป็นหนี้สาธารณะไปนะครับก็อาจจะเอาเงินคงคลังมาจ่ายบ้างหรือว่าก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแบบที่3คืองบประมาณแบบขาดดุลแบบขาดดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เก็บมาได้แต่จ่ายไปมากนะครับแบบเกินดุลเก็บมาได้มากแต่จ่ายไปน้อยมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น3แบบนะครับถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่จะทำให้เงินคงคลังเนี่ยมันลดลงหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับถ้างบแบบขาดดุลก็จะเหมาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำนะครับถ้างบแบบเกินดุลก็คือเป็นงบประมาณที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อสูงการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องดูนะครับคราวนี้นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหัวข้อในส่วนที่3นะครับคือนโยบายการคลังเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะคู่กับนโยบายการเงินเป็นนโยบายหลักเลยแหละนะครับแต่นี้เนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความอะไรนะครับมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาคการค้าต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเงินไหลเข้าไหลออกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังก็จะมีปัญหาคือปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการที่จะทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายมันลดลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้นโยบายการคลังในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการใช้แบบที่เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเช่นในปี40วิกฤตปี40วิกฤตสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดเรียกว่าวิกฤต40นี่มันเกิดจากเรียกว่าไอการเปิดประเทศและการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่มันมีอยู่สูงนะครับแล้วก็เราก็ไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเราตอนนั้น25บาทต่อดอลลาร์คงที่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุสำคัญนะครับว่าไอ้การพึ่งพาต่างประเทศสูงแล้วก็ไอ้การที่ฟิกค่าเงินเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไทยแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็คือขาเราต้องไปเงินสำรองระหว่างประเทศมันลดน้อยลงมากๆนะครับเงินมันไหลออกมากอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้จะต้องไปพึ่งพาคือไปกู้ IMF ถึง17,200ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอกู้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของเงินกู้คือ IMF นะครับเช่นจะต้องทำนู่นนี่นั่นเขาก็กำหนดมานะครับเช่นเพราะงั้นการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ในถ้ามาต่อมาก็ในปี51-52อันนี้เป็นวิกฤตเรียกว่าซับพรามนี่เป็นการเกิดวิกฤตที่อเมริกานะครับมีที่อเมริกาแล้วก็ลามมาที่ประเทศไทยนะครับเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่
แบบที่เรียกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลามมาทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะเติบโตต่ำอะไรเงี้ยว่างงานสูงเราใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกว่าเร่งการฟื้นฟูเร่งการเติบโตนะครับใช้ภาษีสนับสนุนการฟื้นตัวเอกชนแล้วก็ใช้นโยบายกึ่งการคลังก็คือว่าเอาการคลังกับการเงินผนวกกันแล้วก็ทำคู่กันเช่นเอาเรื่องของเอาภาษีไปกระตุ้นอะไรเรื่องของไอ้ซัพพลายภาคซัพพลายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำกันหลายๆด้านนะครับคราวนี้สรุปก็คือว่านโยบายการคลังกับการเงินนี่เรียกว่าจะต้องใช้คู่กันนะครับนโยบายการคลังจึงเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังผ่านเครื่องมือก็คือเรื่องรายจ่ายภาครัฐบาลกับภาษีที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศดังนั้นนโยบายการคลังจึงลดประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังก็ต้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะวิกฤตตอนนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจะมีการปฏิรูปนโยบายการคลังเป็นระยะนะครับเพราะว่านโยบายการคลังจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับของหน่วยที่11ซึ่งสาระรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับอ่านจากหน่วยที่11นั้นนะครับไม่เข้าใจนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงประสบผลสำเร็จในการศึกษานะครับและมีความสุขจากการศึกษาหน่วยนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ผมได้นำเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินกันนะครับความหมายของการสอบบัญชีการสอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีความอิสระดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอบบัญชีที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการรายงานของผู้สอบจะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็คือการเพิ่มระดับความมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยงบการเงินนั้นถูกจัดทำโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวผู้ทำดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินนั้นความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชีก็จะมีในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเพราะตัวผู้สอบบัญชีนั้นแม้จะจบปริญญาตรีทางการบัญชีเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีแต่การจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. เรื่องของการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีหรือจะกล่าวง่ายๆการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกจัดทำรายงานแต่ตัวผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นผู้เข้าไปทำการตรวจสอบงบการเงินที่นักบัญชีนั้นรับผิดชอบจัดทำขึ้นมามาตรฐานการปฏิบัติงานนักบัญชีนั้นจะใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำส่วนตัวผู้สอบนั้นจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่มีความแตกต่างผู้ทำบัญชีนั้นจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานของกิจการแล้วทำหน้าที่บันทึกลงรายการตามมาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินออกมาเป็นรูปของงบการเงินส่วนตัวของผู้สอบนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองสิ่งที่นำเข้าจะมีความแตกต่างเพราะนักบัญชีนั้นจะนำเข้าจากเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์เพื่อบันทึกแต่ตัวผู้สอบนั้นจะตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่และออกการสรุปโดยการประมวลผลของนักบัญชีโดยส่วนมากในปัจจุบันจะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางด้านการบัญชีเป็นหลักส่วนตัวผู้สอบนั้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบสิ่งนำออกผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากนักบัญชีก็คือตัวงบการเงินหรือรายงานทางการเงินส่วนผู้สอบนั้นก็คือรายงานของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองกระบวนการสอบบัญชีจะมีอยู่3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบซึ่งจะกล่าวในหน่วยที่2เรื่องที่2ก็เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะมีรายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่3ถึงหน่วยที่5แล้วก็เป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็จะกล่าวไว้ในหน่วยที่6ที่5และที่6ครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินตามข้อกฎหมายแล้วก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมของผู้บริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบต่องบการเงินนี่คืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นมี3ประเภทคืองานตรวจสอบงบการเงินงานสอบทานงบการเงินและก็งานที่ให้

ความเชื่อมั่นอื่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเป็นกรอบเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2ก็คืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นมาตรฐานปฏิบัติมาตรฐานบริหารคุณภาพครอบคลุมเกี่ยวกับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นงานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลงานงานที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมาตรฐานก็ได้แก่งานที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความคำจำกัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นนั่นเองส่วนประเภทของงานประเภทของงานนั้นจะมีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ประเภทของผู้จัดทําข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นซึ่งเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นก็จะมีอยู่2ระดับระดับสมเหตุสมผลกับระดับความเชื่อมั่นอย่างจํากัดหรือความเชื่อมั่นที่จํากัดนั่นเองส่วนขอบเขตของแม่บทนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบข้อมูลในอดีตการสอบทานข้อมูลในอดีตและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนการรับงานก็จะเป็นการพิจารณาปัจจัยบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลและลักษณะงานองค์ประกอบของงานนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญก็คือความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและก็ผู้ใช้ข้อมูลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่เหมาะสมหลักฐานที่เพียงพอและรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบในการสื่อสารเอกสารหลักฐานกระดาษทำการและก็การใช้ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่เหมาะสมความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับทุจริตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั่นเองการทุจริตนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตกับการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจจับทุจริตความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือข้อกฎหมายทั่วไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตัวผู้บริหารเองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายการสื่อผู้สอบกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายส่วนเรื่องที่จะต้องสื่อสารก็จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของตัวผู้สอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนั่นเองนี่คือเรื่องที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการ

ส่วนกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานก็จะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงเวลาของการสื่อสารมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรุปผลหรือในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้สอบที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้รับทราบจึงสื่อสารแล้วก็ความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารของผู้สอบกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครับตอนที่2กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชี 2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย 3. สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีในหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547จะประกอบไปด้วย9หมวดกับ1บทเฉพาะการมีดังต่อไปนี้ครับหมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสอบบัญชีนั่นเองหมวดที่2สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งบัญชีทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหมวดที่3คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการต้องผ่านการนะครับเลือกตั้งจากสมาชิกหมวดที่4จะเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ออกหรือกำหนดรวมทั้งกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยหมวดที่5จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีหมวดที่6จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี2หมวดนี้สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยออกระเบียบต่างๆรวมทั้งมาตรฐานและก็กำกับดูแลหมวดที่7จะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมวดที่8จะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกล่าวถึงเรื่องกำกับดูแลจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและหมวดที่9จะเป็นการกำหนดบทลงโทษและบทเฉพาะการบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพนั่นก็หมายความว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเองข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี3เรื่องก็คือตัวคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต2ก็คือกระบวนการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3การดำรงรักษาสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543หรือจะกล่าวกันง่ายๆก็คือกฎหมายบัญชีนั่นเองที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี2ก็คือเรื่องของประมวลรัชดากรอันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและต้องดูแลส่วนผู้สอบจะไปทำการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการจัดตั้งธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้พระบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพุทธศักราช2499จะเป็นกฎหมายที่ระบุโทษต่างๆที่หากมีการทำผิด5จะเป็นพระบัญญัติบริษัทมหาชนพุทธศักราช2535อันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์7ก็จะเป็นพระบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายที่รองรับกฎหมายต่างๆที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจฎีกากฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งและคำชี้แจงซึ่งเรื่องดังกล่าวคนที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านบัญชีและสอบบัญชีจะต้องมีการติดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์และก็ไม่พบข้อบกพร่องสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่สถาบันสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักบัญชีระหว่างประเทศหรือหลากหลายประเทศที่เป็นสากลก็จะมีการนะครับหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ดูแลกำกับดูแลสองก็จะเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่ดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษนั่นเองสามก็เป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่สามจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีในตอนนี้จะมีการกล่าวถึงของจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีดังที่ทราบกันดีว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเรียกสั้นๆว่า CPAผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนี้จะต้องผ่านการทดสอบนะครับของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็กิจการอื่นๆนะครับลักษณะที่2จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเราเรียกสั้นๆว่า TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ต้องผ่านการทดสอบในสังกัดของกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีโดยมีเงื่อนไขห้างนั้นจะต้องมีสินทรัพย์รวมนะครับไม่เกิน30ล้านมีรายได้ไม่เกิน30ล้านและทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนั้นในการเป็นผู้สอบก็ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเรื่องต่อมาก็จะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนคำสั่งของกรมสรรพากรที่ทป123/2545นั้นจะเป็นคำสั่งที่ว่าด้วยจรรยาบรรณของตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในที่นี้เราจะกล่าวเฉพาะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547หมวดที่7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2561ในตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับปี2561นั้นในหมวดที่2จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้การเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการประพฤติตรงไปตรงมานะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตมีความซื่อสัตย์ยึดตัวมาตรฐานการสอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องที่สองหลักการพื้นฐานก็คือความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือจะต้องไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งความเที่ยงธรรมก็คือมีลักษณะไม่มีอคติไม่ลำเอียงนะครับส่วนความเป็นอิสระก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องวางตนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และก็การแสดงความเห็นของตัวผู้สอบไม่ขาดความเป็นกลางนะครับก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่นะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลข่มขู่ของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้สอบเองจะต้องระมัดระวังเพราะในแนวทางการทำหน้าที่นั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหาหรือมีอุปสรรคทำให้เราต้องเบี่ยงเบนอันนั้นเราต้องยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพส่วนหัวข้อที่3หรือหลักการพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบบัญชีแน่นอนครับความรู้คุณต้องมีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคุณสมบัติก็อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเราจึงใช้คำว่าวิชาชีพคำว่าวิชาชีพนั้นมันหมายถึงบุคคลที่นำความรู้มาเป็นอาชีพดังนั้นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบหากเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการไม่รู้เขาจะถือว่าคุณนั้นประมาทเลเล่อขาดความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนความสามารถก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอบก่อนจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าทำการทดสอบได้นั้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบหรือที่เราเรียกว่าเก็บชั่วโมงการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพเพื่อวัดความสามารถของการเป็นผู้สอบนะหลังจากที่คุณปฏิบัติหน้าที่นั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความรู้ความสามารถของคุณตลอดเวลาในหลักการข้อนี้ทางสภาวิชาชีพจึงกำหนดการพัฒนาอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวผู้สอบบัญชีนั้นถูกกำหนดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย40ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น20ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการส่วนอีก20ชั่วโมงนั้นสามารถจะเลือกอบรมแบ่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษามาตรฐานซึ่งเราใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่หลักการพื้นฐานข้อที่4จะเป็นเรื่องของการรักษาความลับการรักษาความลับการทำหน้าที่ของเป็นผู้สอบย่อมได้ล่วงรู้ข้อมูลของกิจการที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นความลับของกิจการผู้สอบจึงต้องทำหน้าที่รักษาความลับ

0: นั้นไม่แพ่งพายหรือกล่าวไปโดยไม่ทำให้เกิดข้อเสียหายนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่นำข้อมูลที่เราได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบไปกล่าวถึงในที่สาธารณะหรือการอ้างอิงหรือการนำไปเป็นเคสสตัดดี้โดยที่ไม่มีการนะครับกบเกลื่อนโดยบอกชื่อไปก็จะมีโทษนะครับหลักการพื้นฐานข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะแสดงโดยท่าทางหรือแสดงโดยวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆและก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพก็จะถือว่าคุณผิดจรรยาบรรณส่วนหลักการข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักกฎระเบียบข้อบังคับไม่บิดเบือนไม่ทำรายการเท็จนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีก็คืออยู่ที่ตัวผู้สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานเราก็ต้องรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอุปสรรคหรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวส่วนการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานก็จะมี THQM อยู่2ฉบับอันนี้ก็จะเป็นกติกากำกับดูแลสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตั้งเป็นสำนักงานก็จะต้องบริหารคุณภาพของสำนักงานให้ได้ส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบมีมาตรฐานฉบับ220เป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานนั่นเอง
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ที่1ในเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้มันมีเนื้อหาที่เราควรเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับคือเป็นกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับตั้งแต่เรื่องความหมายในการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับแล้วก็ในการวางแผนนั้นนะครับมีเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็การวางแผนมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะรู้ถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับอันนี้เป็นหัวข้อในแนวคิดในเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรารู้ถึงความหมายก่อนนะครับความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับจะมีมาตรฐานสอบบัญชีนะครับ300นะครับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับหรือ TSA นะครับ300นะครับได้ให้ความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีไว้ดังนี้นะครับว่าหมายถึงการพัฒนากลยุทธ์การสอบบัญชีทั่วไปและวิธีการโดยละเอียดนะครับสำหรับลักษณะระยะเวลาและขอบเขตการตรวจสอบที่คาดไว้นะครับก็คือวิธีการก็คือหมายถึงการเลือกตัวอย่างขึ้นมาทดสอบว่า มากน้อยเพียงใดเราจะเลือกตัวอย่างไหนขึ้นมาตรวจสอบนะครับส่วนลักษณะก็จะเป็นการกล่าวถึงใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับใช้วิธีทดสอบการควบ

ภูมินะครับบวกกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้การตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะครับสำหรับระยะเวลานะครับก็จะกล่าวถึงจะตรวจสอบหลังวันสิ้นงวดอย่างเดียวหรือว่าจะมีการตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดได้นะครับตรงนั้นส่วนขอบเขตนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในช่วงเวลานะครับที่เราคาดการณ์ว่าจะตรวจไว้นะครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องการวางแผนการสอบบัญชีนะครับประโยชน์ของการวางแผนการสอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือช่วยให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจได้ว่าได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับคือวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะครับช่วยให้ออเดตเตอร์หรือผู้สอบบัญชีนะครับรวบรวมหลักฐานได้เหมาะสมอย่างเพียงพอในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์นะครับส่วนข้อ2ก็คือช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทีนะครับอย่างการวางแผนช่วยพิจารณาเรื่องที่สำคัญได้อย่างเหมาะสมนะครับจากในการตรวจสอบปีที่ผ่านมานะครับมีประเด็นปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นกิจการลูกค้ามีปัญหาเรื่องยอดขายบันทึกไม่ตรงงวดนะครับงานผู้สอบชีก็ต้องมาวางแผนว่าปีต้องมีวางแผนในการตรวจตัดยอดให้แน่ใจว่ายอดขายลงครบถ้วนถูกต้องตามงวดนะครับส่วนประโยชน์อีกอันนึงก็คือช่วยผู้สอบชีในการจัดการนะครับบริหารงานสอบชีอย่างเหมาะสมให้งานสอบชีเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับเพราะนั้นเป็นการวางแผนจะช่วยในการกำหนดการล่วงหน้านะครับว่าอย่างเช่นจะสังเกตการตบหน้าสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับหรือวันที่ลูกค้าต้องการรายงานสอบบัญชีเมื่อไหร่นะครับเป็นการวางแผนแล้วก็ตกลงกันนะครับเพื่อให้ทันงานนะครับตรงต่อเวลานะครับตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องกระบวนการในการวางแผนนะครับเริ่มแรกสุดนะครับผู้สอบชีต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบก่อนนะครับต้องมีการรวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับดูถึงรายการที่มีเพิ่มขึ้นนะลดลงในงวดนี้นะครับรวมทั้งกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับในเนื้อหาในบทจะมีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าจะประเมินอย่างไรนะครับแล้วก็มีเข้าใจระบบการภายในนะครับ understand control ก่อนนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงการควบคุมนะครับหรือประเมิน control risk นะครับซึ่งจะมีส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบไหนนะครับแล้วก็ผลในการวางแผนในขั้นสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนการสอบบัญชีนะครับหรือ audit plan นะครับแล้วก็เป็นออกมาเป็นแนวการสอบบัญชีนะครับจะต้องตรวจยังไงบ้างนะครับจริงๆในเรื่องของก่อนที่จะวางแผนนะครับในผู้สอบชีต้องมีการได้รับงานสอบบัญชีก่อนนะครับก็คือการได้มาซึ่งลูกค้าจะมาสำหรับลูกค้ารายใหม่เลยนะครับถ้าลูกค้ารายใหม่นะครับผู้สอบชีต้องมีการหาความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าลูกค้าเป็นใครนะครับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าดำเนินการอยู่เป็นอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะรับงานนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมนะครับก็ต้องมียังห้องประเมินความเสี่ยงว่ายังจะรับลูกค้านี้ต่อไปไหมนะครับยังดูประเภทอยู่ยังดูเรื่องฐานะการเงินนะครับฐานะทางสังคมอยู่นะครับเมื่อหลังจากพิจารณารับงานแล้วนะครับก็ถ้าตกลงรับงานก็จะมีการออกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือ engagement letter นะครับครับในขั้นตอนการวางแผนต่อมานะครับก็คือเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับทำไมถึงต้องรวบรวมนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับคือให้เข้าใจระบบบัญชีของลูกค้าแล้วก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้นะครับการได้มือซึ่งความรู้อาจจะมาจากหลายแหล่งนะครับจากประสบการณ์การตรวจสอบแห่งนี้ในอดีตหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนะครับมีการสอบถามผู้บริหารสอบถามผู้รู้ต่างๆนะครับติดต่อกับผู้สอบชีท่านเดิมนะครับส่วนแหล่งความรู้นะครับก็มีมากมายนะครับยิ่งปัจจุบันนะครับมีแหล่งความรู้ทางสื่อต่างๆมากมายนะครับมีการหาความรู้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสอบบัญชีต่างๆนะครับทั้งนี้ประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลนะครับก็เพื่อให้เข้าใจธุรกิจลูกค้าช่วยในการเปิดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลทางการเงินว่าเป็นตามที่คาดหมายไหมนะครับโดยใช้อัตราส่วนดูแนวโน้มการทดสอบความสำเร็จสมผลนะครับก็จะดูจากตรงงบการเงินเปรียบเทียบกับงบก่อนเปรียบเทียบกับงบประมาณนะครับหรือมีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นก็ได้ครับดูอะไรการผิดปกตินะครับนะครับเราดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นบริษัทตัวอย่างจำกัดนะครับมีข้อมูลทางการเงินนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบเลยนะครับดูลุยการค้านะครับจากปีก่อนมาปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น166ล้านบาทหรือ 48% นะครับอาจจะเกิดเนื่องจากขายเพิ่มขึ้นหรือจากลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้ก็ได้มาดูอัตราส่วนอีกตัวหนึ่งอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้านะครับมีการหมุนลดลงนะครับจาก29ครั้งเป็น11ครั้งนะครับอันเนื่องจากอะไรนะครับอันเนื่องจากเก็บเงินเก็บหนี้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันก็ทบสิ่งที่ไปให้กับรองไว้ในงบการเงินในเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นในเรื่องมูลค่านะครับอาจต้องมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสินค่าเผื่อลูกหนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนั้นนะครับส่วนสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะครับมีการเพิ่มขึ้น 40% อัตราหมุนก็ลดลงนะครับอัตราหมุนลดลงก็คืออาจต้องมีเนื่องประจักษ์ประเด็นอย่างอื่นเช่นนะครับมีสินค้าล้าสมัยเยอะหรือเปล่านะครับเพราะอาจมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้นมานะครับในงวดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือตัวค่าซ่อมแซมนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับในปีนี้เนื่องจากอะไรมีการค่าซ่อมแซมจริงๆไหมหรืออาจจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่บันทึกผิดอยู่ในบัญชีค่าซ่อมแซมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับในขั้นตอนการวางแผนนะครับเพื่อดูรายการผิดปกติต้องการความสนใจเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นการกระดกสาระระดับสาระสำคัญนะครับก็คือเราในเนื้อหาจะมีตั้งแต่ความหมายของความมีสาระสำคัญนะครับในการกำหนดนะครับแล้วก็ตัวอย่างการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับทำไปเพื่ออะไรครับในการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับก็เพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญนะครับตรงนี้นะครับก็คือในขั้นการวางแผนเลยนะครับมีการกำหนดตั้งแต่ต้นเลยนะครับระบุอยู่ในแผนเลยว่าสาระสำคัญเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรายการที่เราต้องการทดสอบเช่น 5% 3% ของในสุทธิต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวระดับสาระสำคัญนะครับในช่วงการวางแผนนะครับเราจะมีการติดต่อกับผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบนะครับAudit Committeeนะครับหรือมีการใช้บริการผู้สอบบัญชีอื่นนะครับกรณีแบบเราเป็นAuditorตรวจสอบบริษัทแม่นะครับแล้วบริษัทลูกใช้ผู้สอบบัญชีอื่นนะครับมีการใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในช่วงของการวางแผนนะครับแล้วก็ในงานบางอย่างมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ expert นะครับในการบางอย่างนะครับถ้าออดิเตอร์ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็นะครับสามารถใช้ผลงานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับก็มีการติดต่อตั้งแต่การวางแผนเลยนะครับตรงนั้นนะครับในขั้นตอนต่อมาเป็นการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนในขั้นสุดท้ายนะครับในเนื้อหานะครับมีการกล่าวถึงความหมายกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมว่าคืออะไรนะครับความสำคัญของการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับแล้วก็ตัวอย่างกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับดูความหมายก่อนนะครับของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก็คือหมายถึงแผนการตรวจสอบผู้สอบบัญชีซึ่งอธิบายขอบเขตการทำงานนะครับช่วงเวลาแนวทางการตรวจสอบที่คาดหมายนะครับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมอาจเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าแผนงานสอบบัญชีโดยรวมก็คือเหมือนแผนการตรวจสอบนะครับว่าออดิเตอร์จะเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับให้ความสำคัญยังไงมีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับครับในการวางแผนนะครับเพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการตัดสินใจนะครับก็ในการจัดทำนะครับจะมีอะไรบ้างที่ผู้สอบควรพิจารณานะครับตั้งแต่ทรัพยากรที่จะใช้นะครับก็คือพนักงานสอบบัญชีที่จะใช้นะครับจะใช้สมาชิกกี่คนประสบการณ์ระดับไหนนะครับตรงนั้นในการตรวจสอบนะครับจะใช้ทรัพยากรในการทำงานแต่ละงานเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นในช่วงการตรวจสอบก่อนสิ้นปีนะครับในช่วงการตรวจสอบหลังวันสิ้นปีนะครับรวมทั้งแนวทางและดูแลทรัพยากรนะครับคือจะสอบทานงานให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อจะออกรายงานผู้สอบบัญชีให้ทันเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่อง
สอบทานการคุ้มคุณภาพงานสอบบัญชีให้งานมีคุณภาพนะครับ

่างๆเหล่านี้ก็บรรจุอยู่ในแผนหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับก็คือเป็นตัวอย่างกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับคือจริงอยู่จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับอันนี้ก็คือผลจากการรวบรวมข้อมูลธุรกิจตรวจสอบแล้วก็เอามาเป็นแผนนะซึ่งในหนังสือเราจะมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างแผนให้ทราบนะครับคือตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือมีการระบุขอบเขตของงานนะครับว่าผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นงบการเงินนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการสอบทานงบการเงินระหว่างการต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าตรวจบริษัทแม่ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมนะครับเพราะนั้นพูดง่ายขอบเขตงานสอบบัญชีทุกอย่างก็จะใส่ในตัวข้อ1นะครับตรงนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตรวจสอบนะครับก็คือนะครับเรามีอย่างที่กล่าวถึงเบื้องต้นในการวางแผนมีการรวบรวมข้อมูลมานะครับก็มาใส่ในแผนตรงนี้นะครับใส่ว่าบริษัทตั้งขึ้นเมื่อไหร่ประกอบธุรกิจแบบไหนนะครับมีนะครับได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนยังไงต่างๆนั่นก็คือเขียนเชิงพรรณนาออกมานะครับตรงนั้นนะครับส่วนข้อ3สําหรับของการควบคุมนะครับภาษาอังกฤษคือ control environment นะครับก็ใส่เข้ามานะครับว่าบริษัทมีการควบคุมอะไรยังไงนะครับแล้วก็คือตัวอย่างคือประโยชน์ของสําหรับการควบคุมเพื่อเรามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง control risk นะครับตรงนี้ก็ในเนื้อหาส่วนหนึ่งในแผนก็คือการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการในงบการเงินนะครับมันมีการประเมินความเสี่ยงตลอดตัวเงินสดลูกหนี้สินค้ามีความเสี่ยงสืบเนื่องระดับไหนสูงกลางต่ำนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับcontrol risk สูงกลางต่ำยังไงนะครับเราจะมีถึงส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบนะครับว่าที่อิงกับเรื่องความเสี่ยงที่เราประเมินไว้นะครับคือในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตรวจแบบเหวี่ยงแหหรือ 100% นะครับเราตรวจแบบอิงเรื่องความเสี่ยงหรือ risk based approach นะครับเสี่ยงมากก็ตรวจมากมันผลจะประเมินความเสี่ยงมันส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบของเรานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตัวหัวข้อที่มีอยู่ก็คือนโยบายการบัญชีนะครับก็คือในระหว่างปีมีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีไหมนะครับเปลี่ยนแล้วมันส่งผลต่อทางบัญชียังไงนะครับอย่างเช่นในระหว่างปีนะครับมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณการทุนสินค้านะครับจากเข้าก่อนออกก่อนเป็นถัวเฉลี่ยเงี้ยนะครับในทางบัญชีเองบอกว่าต้องมีการหาผลสะสมนะไปปรับกับรายสะสมต้นงวดแล้วก็ปรับย้อนหลังเราก็มาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับว่าเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเป็นพิเศษนะครับในเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในแบบการบัญชีในงวดนี้นะครับก็คืออันนึงก็คือความมีสาระสำคัญนะครับ maturity ก็คือแบบการกำหนดไว้นะครับว่ารายการไหนนะครับที่ออเดอร์นะครับได้พิจารณาถึงความมีสาระสำคัญนะครับนะครับอย่างเราเรียนคอนเซปต์ของสาระสำคัญคือมันเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมผัสนะครับสัมผัสกับอะไรนะครับสัมผัสกับรายการงบการเงินนะครับมันออเดอร์อาจจะมีการกำหนดเป็นตัวเลขว่าผิดเกินเท่าไหร่นะครับนะครับถึงจะยอมได้นะครับตรงนั้นนะครับเราไม่โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทางยอดกำไรสุทธินะครับอย่างเช่นบอกว่าผิดไม่เกิน 3% ของกำไรสุทธิเป็นต้นนะครับแล้วก็มีพูดถึงตัวตารางการตรวจสอบนะครับทางตรวจสอบว่าเข้าตรวจสอบกลางปีเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นกำหนดไว้เลยเดือนกรกฎาคมในปีนี้นะครับเข้าตรวจสอบรางวัลสิ้นปีเมื่อไหร่นะครับมีภายในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นนะครับมีการกำหนดวันอะไรครับวันตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับมีการระบุว่านะครับลูกค้าต้องการรายการผู้สอบบัญชีภายในวันไหนเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ประโยชน์ของการวางแผนนะครับแล้วในทีมงานที่ตรวจสอบมีใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดของแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับโดยทั่วไปแผนการสอบบัญชีโดยรวมก็มีการจัดทำโดยซีเนียร์นะครับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับอาวุโสแล้วก็มีการสอบทานโดยผู้จัดการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติโดยผู้สอบบัญชีนะครับที่ตรวจสอบงบการเงินนะครับนี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมครับซึ่งเป็นผลจากการวางแผนงานสอบบัญชีครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีเพื่อการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้เรารู้จักความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเราดูนิยามก่อนนะครับว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีคืออะไรนะครับภาษาอังกฤษของความเสี่ยงในการสอบบัญชีคือ audit risk

มิกซ์นะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต้องเป็นสาระสำคัญนะครับอย่างเช่นไรบ้างนะครับในงบการเงินมีรายการที่ผิดจำนวนมากนะครับด้วยยอดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบอกว่า

ออมทีอย่างแสดงว่ายังงบถูกต้องตามที่ควรอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีแล้วทั้งที่มันต้องแสดงความเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับอันนี้นะครับสรุปก็คือความเสี่ยงที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมนะครับคืองบผิดนะครับแต่ยังแสดงงบถูกต้องตามที่ควรอยู่นะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย3ประเภทนะครับความเสี่ยงตัวแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่อง inherent risk นะครับเราย่อสั้นๆว่า IRออเดอร์เรียกว่า IR กันนะครับความเสี่ยงจากการควบคุม control risk หรือ CR อีกตัวหนึ่งนะครับคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับก็คือองค์ประกอบ3ตัวนี้นะครับในการสอบบัญชีนะครับเขาจะเรียกว่าแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk 3ตัวนะครับเท่ากับIR CR แล้วก็ DR นะครับนะครับมาดูนิยามแต่ละตัวก่อนนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ยอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความจริงซึ่งอาจมีสาระสำคัญแต่ละรายการหรือมีสาระสำคัญนะครับเมื่อรวมกับรายการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับที่บัญชีจะผิดนะครับมีสาเหตุอย่างหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเนื่องจากลักษณะของธุรกิจนะครับอย่างเช่นบอกว่าออเดอร์ไปตรวจบริษัทที่ผลิตขายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าสินค้าคอมพิวเตอร์คือสินค้าที่อิงกับเทคโนโลยีอาจจะไปเร็วมาเร็วนะครับถ้าไม่สามารถขายได้อย่างทันเวลานะครับก็ส่งผลถึงสินค้าค้างสต็อกนะครับออเดอร์กังวลเรื่องอะไรนะครับบอกว่ารายการงบการในงบดุลนะครับอย่างเช่นบอกมา10ล้านบาทอาจจะไม่ควรแสดงมูลค่านี้แล้วอาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยออกมานะครับนี่จากหลักธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกิจที่มีการขายเชื่อความเสี่ยงสืบเนื่องก็คือนะครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้มันกิจการต้องมีการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้ขึ้นมานะครับหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมาในงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจนะครับอย่างในหนังสือเรานะครับจะมีการอธิบายนะครับถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงตัวที่2นะครับที่คนจะรู้จักคือความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับควบคุมก็คือการคุ้มภายในนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ระบบบัญชีนะครับหรือระบบการภายในของกิจการไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบและแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อความจริงข้อมูลที่ผิดนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลานะครับหมายถึงคอนโทรลนะครับการภายในไม่สามารถควบคุมข้อผิดพลาดได้นะครับก็เราเรียนการภายในเราจะทราบอยู่แล้วว่า internal control ให้แค่ความมั่นใจอย่างแค่สมเหตุสมผลเพราะอะไรครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นอะไรครับเช่นถึงแม้มีนโยบายควบคุมอย่างดีแต่ไม่ปฏิบัติตามนะครับหรือว่านะครับอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นอีกเช่นผู้บริหารข้ามขั้นตอนการคุ้มภายในนะครับหรือมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับก็เลยความเสี่ยงการควบคุมหล่นลงมานะครับหลุดลงมาจากตัวระบบนะครับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีตัวที่2นะครับความเสี่ยงจากการควบคุมอีกรายการหนึ่งคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับ detection risk นะครับความเสี่ยงที่มีการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีใช้จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลตัดขาดต่อข้อที่จริงนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูจะเห็นว่าความเสี่ยงสองตัวแรกครับ IR กับCRเป็นความเสี่ยงของตัวกิจการที่เราตรวจสอบนะครับแต่เราต้องมีการประเมินครับส่วนความเสี่ยงจากการตรวจสอบเป็นความเสี่ยงของตัวออดิเตอร์เองนะครับความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบไม่ตรงประเด็นตรวจไม่พบนะครับหรือว่าตรวจแล้วสรุปผลผิดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้นะครับจากการตรวจสอบอาจจะเกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับจะเกิดจากการเลือกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เลือกไม่ได้เป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับเราถึงต้องเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันนะครับหรืออาจจะเกิดเนื่องจากมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบสรุปความเห็นผิดพลาดนะครับก็คือพูดง่ายคือปฏิบัติงานบกพร่องตรวจไม่พบนะครับหรือว่าหัวหน้าไม่ได้สอบทานงานของผู้ช่วยนะครับเด็กทำมาตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือการตรวจสอบที่ไม่ตรงประเด็นนะครับไปหยิบเอกสารที่ไม่ตรงประเด็นมาตรวจนะครับนั่นก็คือทำให้เกิดความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับ
นะครับดูจากรูปนี้

0: อธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับลองดูนะครับเราบอกว่าสมมุติละกันนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราไปตรวจธุรกิจที่มีการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงสืบเนื่องขึ้นเลยครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับเก็บหนี้ไม่ได้เรากังวลเรื่องอะไรกังวลว่าเอ๊ะหมดค่าลูกหนี้งบการเงินที่ออกมาเป็นยอด10ล้านไม่แสดงตรงนี้ก็ได้อาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้แทนให้การรับรองไว้ว่าวัดมูลค่าถูกต้องอาจจะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับเพราะนั้นคือ IR ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับจากธุรกิจคือเก็บหนี้ไม่ได้มาในแง่ของตัวผู้บริหารนะครับต้องมีการสร้างระบบการภายใน internal control นะครับเพื่อป้องกันและตรวจพบการแก้ไขนะครับตรวจพบนะครับเพื่อให้รู้ถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดข้อจริงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น internal control ในเช่นว่านี่คืออะไรบ้างครับเช่นบอกว่าก่อนที่มีการให้มีการขายเชื่อนะครับต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนนะครับวิเคราะห์เครดิตลิมิตก่อนนะครับติดตามมาตรการในการทวงหนี้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าทำไมเกิดคอนโทรลบริกซ์ขึ้นมาล่ะครับความเสี่ยงสืบจากการควบคุมเพราะว่าอะไรครับมีระบบก็จริงแต่ไม่ทำตามขั้นตอนนะครับมีการข้ามขั้นตอนหรือว่าทำแบบไม่ถูกต้องนะครับมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับข้ามขั้นตอนโดยผู้บริหารคอนโทรลบริกซ์ล่วงลงมาข้างล่างนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงการควบคุมนะครับไหมครับตัว IR กับ CR เป็นความเสี่ยงของลูกค้านะครับเพราะนั้นในการปฏิบัติตรวจสอบเนี่ยออดิเตอร์ต้องมานั่งประเมินว่าลูกหนี้เป็นไฮนะครับเป็นมีความเสี่ยงไฮมีเดียมหรือโลนะครับข้อนี้อาจจะให้เป็นไฮนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับหรือไม่มีระบบการควบคุมเลยนะครับก็จะให้เป็นไฮเหมือนกันความเสี่ยงคือสูงนะครับคอนโทรลริสก์ก็ล่วงลงมาอีกเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นที่การตรวจสอบของออดิเตอร์เองนะครับออดิเตอร์ได้ตรวจอย่างระมัดระวังไหมนะครับอย่างเช่นบอกว่าใช้วิธีการตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับอย่างประเด็นนี้ต้องระวังในเรื่องความเพียงพอของค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าระวังอย่างเพียงพอก็จะช่วยกองได้แต่ว่าแต่จะเกิดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากใช้เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบตัวนี้นะครับก็ส่งผลถึงมาเป็นที่เป็นตัวที่เป็น detection risk ลงมานะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ล่วงมาเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลให้ออดิเตอร์แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับทั้งที่อะไรครับทั้งที่ควรแสดงความเห็นอย่างงบการเงินแสดงข้อมูลขัดต้องจะเป็นสาระสำคัญนะครับก็จะส่งผลถึงความเสี่ยงตัวนี้นะครับมีคนเรียกงานเราไปดูผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีการแย้งขึ้นมาในเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับก็คือเกิดจาก3ตัวนะครับคือความเสี่ยงสืบเนื่องความจากการควบคุมจากการตรวจสอบนะครับทั้ง3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk นะครับในแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีก็คือเกิดจากตัว IR CR แล้วก็ DR นะครับเพราะนั้นในตัวหนังสือที่เราเรียนนะครับจะประกอบด้วย3ตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงซึ่งออดิเตอร์จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ไปใช้ในอะไรครับในใช้ในการวางแผนงานสอบบัญชีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล

อนที่1เรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับในเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับตั้งแต่ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานการสอบบัญชีคืออะไรครับก็คือข้อมูลหรือข้อที่จริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพื่ออะไรครับไม่ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หลักฐานที่ใช้เป็นข้อสรุปนะครับเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับจากรูปจะอธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับคือจากหลักฐานการสอบบัญชีนะครับออดิเตอร์อยากต้องการพิสูจน์ว่าสินค้าที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับก็ไปครับไปเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับนำไปสู่ข้อสรุปว่าสินค้ามีตัวตนอยู่จริงนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับเพราะนั้นผู้ย่อยหลักฐานนำไปสู่ข้อสรุปนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของตัวออดิเตอร์นะครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนนะครับพูดถึงตัวความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับกับหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับเราจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของหลักฐานนะครับในแง่ของเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมนะครับความเพียงพอก็ดูถึงอะไรครับตัวอย่างขนาดของตัวอย่างนะครับว่าเพียงพอไหมความเหมาะสมก็มีคุณภาพของหลักฐานนะครับมีคุณภาพหลักฐานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับการได้มาซึ่งหลักฐานนะครับจะมีวิธีการได้มาโดยครับโดยใช้วิธีการตรวจสอบเช่นวิธีการตรวจนับนะครับวิธีการตรวจเอกสารหลักฐานนะครับการสังเกตการนะครับสังเกตการปฏิบัติงานเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับสอบถามผู้บริหารสอบถาม CFO CEO ต่างๆเหล่านี้นะครับการขอคำยืนยันนะครับยืนยันลูกหนี้เจ้าหนี้ผู้พิสูจน์ความมีตัวตนอยู่จริงยืนยันจากธนาคารนะครับยืนยันจากทนายความนะครับทดสอบการคำนวณอะไรไหมครับคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างรับนะครับหรือออดิเตอร์ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเอาตัวเลขมาเทียบนะครับวิเคราะห์หาความผิดปกติก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนะครับจะเกี่ยวเรื่องกับการตัดสินใจนะครับหลักฐานการสอบบัญชีว่าจะใช้วิธีไหนนะครับจะใช้เน้นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้ทดสอบการควบคุมร่วมมาด้วยนะครับดูถึงขนาดของตัวอย่างนะครับเลือกตัวอย่างเท่าไหร่นะครับรายการที่เลือกมาอย่างไรนะครับมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรเราถึงต้องเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับขอบเขตนะครับที่จะใช้นะครับช่วงเวลาที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบในช่วงเวลาไหนนะครับช่วงเวลาก่อนวันสิ้นปีนะครับหรือหลังวันสิ้นปีนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับหลักฐานนะครับก็แน่นอนครับการตรวจสอบนะครับเพื่อให้ออดิเตอร์แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับตามมาตรฐานบัญชีนะครับซึ่งเราก็ทราบไปแล้วในบ้านเรานะครับประเทศไทยเรามีมาตรฐานอยู่2ชุดก็คือชุด PAE กับ NPAE นะครับตรงนั้นนะครับดังนั้นออดิเตอร์ต้องมีการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมโดยใช้วิธีการตรวจสอบอันเหมาะสมเพื่อสามารถสรุปความเห็นของตนได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะในการใช้วิธีการตรวจสอบนะครับดูความหมายก่อนการตรวจสอบคืออะไรนะครับก็คือการทดสอบเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารการประลองไว้กับงบการเงินนะครับเพราะในเรื่องการตรวจสอบนะครับออดิเตอร์ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับคำว่าสิ่งที่ผู้บริหารในการประลองไว้ในงบการเงินคืออะไรนะครับนะนี่มาจากคำว่า management assertion นะครับก็คือลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายในงบการเงินที่แสดงถึงความถูกต้องตามที่ควรซึ่งผู้บริหารรับก็ให้การรับรองไว้นะครับพนักงานออดิเตอร์รับรองนะครับรับรองตัวนี้นะครับมีการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารในการประลองไว้กับงบการเงินนะครับลองดูก่อนนะครับใน assertion ตอนนี้ผมเรียกว่า assertion ละกันนะครับก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ assertion เกี่ยวกับ

รายการและเหตุการณ์ในงบนะครับนี่ก็คือรายการในงบกำไรขาดทุนนะครับเพราะนั้นผู้บริหารแอดเซิร์ตไว้ว่าอะไรว่ารายการในงบกำไรขาดทุนนะเกิดขึ้นจริงๆนะยอดขายเกิดจริงออเดอร์ไปพิสูจน์แล้วกันพิสูจน์ยังไงอาจจะดูถึงการส่งของนะครับออเดอร์นะครับไปดูอะไรอีกครับที่ผู้บริหารกำลองไว้เช่นผู้บริหารรับรองว่ายอดขายลงครบถ้วนออเดอร์งั้นไปดูรายการตรวจตัดยอดสิยอดขายลงได้กว่ายอดถูกต้องนะครับแล้วก็มีการตรวจตัดยอดนะลงรายการถูกงวดนะครับแล้วก็มีการจัดประเภทรายการถูกต้องนะครับเช่นไม่เอาค่ารับรองค่าซ่อมแซมมาบันทึกบัญชีต้นทุนขายเป็นต้นนะครับอันนี้คือในการตรวจสอบอย่างนะครับออเดอร์เป็นการพิสูจน์ assertion คือสิ่งที่ผู้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินตรงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกของ assertion ครับ assertion กลุ่มที่2ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ผู้ให้รับรองไว้นะครับสำหรับรายการในงบฐานะการเงินหรืองบดุล นะครับก็คือผู้ให้รับรองว่าสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของมีอยู่จริงนะรับรองว่าทรัพย์มีอยู่จริงๆออเดอร์บอกมานะครับไปพิสูจน์ละกันนะครับพิสูจน์ assertion โดยการเข้าไปสังเกตการจดนับสินค้าคงเหลือนะครับผู้บริหารรับรองว่านะครับสิทธิ์และภาระผูกพันนะครับกิจการมีกรรมสิทธิ์จริงๆในตัวสินค้าคงเหลือกรรมสิทธิ์ตัวรถยนต์นะครับหนี้สินเป็นภาระผูกพันของกิจการนะครับแล้วก็ดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องความแอสเซทว่ามีความครบถ้วนแสดงมูลค่าและการปันส่วนถูกต้องมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะครับในตอนสิ้นปีก็ต้องปรับให้เป็นราคาตลาดมาร์กทูมาร์เก็ตนี่เป็นต้นนะครับอีกการหนึ่งที่เป็นพูดถึงตัวกลุ่มที่3ของสิ่งให้การรับรองไว้ก็คือการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับกล่าวถึงการเกิดขึ้นจริงและสิทธิภาระผูกพันนะครับนะครับรวมถึงการแสดงรายการในงบการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุนะครับเปิดเผยในหมายเหตุอย่างครบถ้วนจัดประเภทและจัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แสดงถึงความถูกต้องเปิดเผยในหมายเหตุถูกต้องแสดงมูลค่าถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นพูดง่าย assertion ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้เป็น3กลุ่มกลุ่มนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับรายการงบการเงินกลุ่มที่2คือรายการในครับในงบฐานะการเงินกลุ่มที่3คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับในหมายเหตุนะครับการแสดงรายการนะครับในงบการเงินนะครับวิธีการรวบรวมที่กล่าวถึงแผนภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตั้งแต่การตรวจตัวอะไรบ้างตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับไปตรวจสินทรัพย์ที่มีทักษะกายภาพนะครับไปตรวจPPE ที่ในอุปกรณ์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับไปตรวจใบหุ้นนะครับการสังเกตการก็คืออย่างเช่นอะไรครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือสังเกตการระบบการภายในนะครับอย่างเช่นเวลามีสินค้ามาส่งที่โกดังโดยที่มีมาตรการในการควบคุมยังไงในการตรวจรับสินค้านะครับในการสอบถามนะครับก็สอบถามผู้บริหารสอบถามสมุดบัญชีสอบถามบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาเป็นหลักฐานนะครับการขอคำยืนยันก็คือขอยืนยันจากอะไรครับยืนยันจากธนาคารในการยืนยันยอดคงเหลือนะครับยืนยันจากลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับขอคอนเฟิร์มนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับตรงนี้นะครับการคำนวณซ้ำนะครับสำหรับลูกค้ามีการคำนวณแล้วนะครับเรามีการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับมีการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตัวเลขดูอัตราส่วนดูแนวโน้มที่สำคัญนี่ก็คือเพื่อเป็นได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีนะครับมันสรุปหลักการง่ายๆนะครับก็คือในงานของผู้สอบบัญชีนะครับใน3ขั้นตอนเกี่ยวเรื่องกับการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมยังไงโดยเฉพาะที่การตรวจนะครับคืออย่างเช่นการคอนเฟิร์มยอดยืนยันยอดนะครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับการคำนวณซ้ำรวบรวมมานะครับได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาประเมินหลักฐานสินะครับหลักฐานว่ามีเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับเหมาะสมก็คือที่คุณภาพของหลักฐานเพียงพอดูที่อะไรครับดูที่ขนาดของตัวอย่างที่เลือกมาเพียงพอไหมเป็นตัวแทนประชากรไหมนะครับพอประเมินได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาสรุปผลรายงานการสอบบัญชีสรุปผลนะครับก็เป็นจากหลักฐานตัวนี้เรามาสรุปว่าเพียงพอนะครับ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสั่งมาเห็นในหน้ารายงานไหมถ้าไม่เพียงพอนะครับหรือได้หลักฐานมานะครับที่งบไม่ถูกต้องตามควรก็จะส่งผลถึงการเขียนรายงานการสัมภาษณ์ในประเภทต่างๆนะครับว่ารายงานจะเป็นแบบมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่แสดงความเห็นไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นหลักฐานเป็นหัวใจสำคัญนะครับในขั้นตอนที่1นะครับได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับว่าต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมันผู้สอบบัญชีเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานทั้งไงบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นการตรวจการสังเกตการไปคอนเฟิร์มการสอบถามนะครับการคำนวณการแบ่งงานซ้ําหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับวิธีการเนี่ยเค้าแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่จะเป็นการมาซึ่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ assertion นะครับสิ่งที่ผู้ให้ได้ให้การรับรองไว้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ประเมินหลักฐานนะครับผู้สอบทีต้องประเมินหลักฐานที่ได้รับมาว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอมั้ยเหมาะสมก็คือพูดถึงตัวคุณภาพเพียงพอก็คือมีเพียงพอเพื่อแสดงความเห็นมั้ยนะครับประเมินเพื่ออะไรครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบทีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับที่เป็นความเสี่ยงที่ในโลกของความเป็นจริงไม่มีความเสี่ยงที่เป็นศูนย์นะครับออดิเตอร์เนี่ยมีประเมินว่าเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับเพราะนั้นจากดูแผนภาพนะครับผู้สอบบัญชีเราประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนะครับว่ามีลักษณะเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับดูถึงแล้วครับปริมาณความเกี่ยวข้องหลักฐานว่าตรงประเด็นไหมนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของหลักฐานและวิธีการตรวจสอบนะครับขั้นตอนที่3เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็เป็นเรื่องของการสรุปผลแล้วก็รายงานการสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งหลักฐานหลังจากการรวบรวมมาแล้วนะครับว่าหลักฐานนั้นเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับผลงานขั้นแสดงออดิเตอร์ก็คือรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือจากหลักฐานที่ได้มานะครับมีการประเมินมานะครับเพราะนั้นในตัวเนื้อหาของบทจะพูดถึงวิธีการประเมินหลักฐานเหมือนกันว่าหลักฐานเหมาะสมไหมดูคุณภาพของหลักฐานนะครับหลักฐานที่อย่างเช่นหลักฐานที่ได้จากบุคคลภายนอกก็มีลักษณะที่เชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานจากบุคคลภายในนะครับหลักฐานที่เป็นลักษณ์ก็ดีกว่าหลักฐานที่ได้มาจากด้วยวาจานะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างหรือหลักฐานที่มาจากระบบการภายในที่ดีก็มาดีกว่าหลักฐานที่มีมาจากบริษัทที่ไม่มีระบบการคุ้มภายในเลยนะครับก็นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลนะครับพิสูจน์ที่ว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมพิสูจน์ในสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้ assertion นะครับอย่างจะพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมผู้สอบชี้ก็ใช้วิธีอะไรครับยืนยันยอดอย่างเงี้ยนะครับผู้บริหารรับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงออดิเตอร์ก็พิสูจน์ยืนยันแล้วมีตัวตนอยู่จริงนะครับหรืออยากพิสูจน์ว่ากิจการลูกค้ามีเป็นมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไหมนะครับออดิเตอร์ก็ดูอะไรครับไปดูโฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในอะไรครับในรถยนต์ไหมก็ดูทะเบียนรถนะครับหรือว่ากิจการมีภาระผูกพันในตัวหนี้นี่ไหมนะครับกู้เงินจากธนาคารมาก็ไปดูอะไรครับไปดูสัญญาเงินกู้นะครับดูพวกอะไรครับดูพวกหลักฐานอื่นอีกนะครับเช่นคอนเฟิร์มจากธนาคารนี่เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีก็จะออกมาเป็นตัวรายงานผู้สอบบัญชีว่าเป็นรายงานแบบไหนนะออดิเตอร์สามารถทำงานได้ครบตามที่ตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับหรือมีเรื่องอย่างเช่นประเด็นอื่นเช่นนะครับงบไม่ถูกต้องตามที่ควรนะครับก็นำไปสู่รายงานครับแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องซึ่งเราได้เรียนในบทเรื่องการเขียนรายงานนะครับหรือในรายการบางอย่างผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถได้ซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอก็จะนำไปสู่อะไรครับเรื่องการเขียนรายงานว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นนะครับทางนี้ขึ้นกับระดับความมีสาระสำคัญนะครับของตัวรายการที่ออดิเตอร์ตรวจสอบนะครับเป็นตัวหลักใหญ่ๆนะครับเพื่อผู้สอบบัญชีก็นะครับในการทำงานต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีครับตอนที่สองครับเรามาเรียนรู้เรื่องการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับในทางปฏิบัติเองนะครับผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% นะครับเราถึงต้องมาเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันว่าจะเลือกตัวอย่างยังไงให้เป็นตัวแทนของประชากรนะครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวนิยามก่อนนะครับความหมายนะครับความหมายการเลือกตัวอย่าง

นะครับในการไปงานตรวจสอบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าออดิเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นทุกรายการนะครับแต่จะเลือกตัวอย่างมาตรวจสอบนะครับเนื่องจากในระบบปฏิบัติเองเราไม่สามารถตรวจได้หมดเพราะอะไรครับเอกสารรายการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเราคิดดูครับสมมติเราต้องไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราคิดดูในแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นกี่รายการนะครับเป็นพันเป็นหมื่นรายการนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่กี่ที่นะครับหรือต้องไปตรวจแบงค์นะครับมีกี่สาขาแล้วแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการเลือกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรนะครับมาดูนิยามก่อนนะครับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีก็คือการใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่าร้อยละร้อยทั้งหมดของรายการนะครับหรือประเภทบัญชีต่างๆที่ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมโดยทุกตัวหน่วยตัวอย่างที่เลือกมีโอกาสที่จะถูกเลือกได้หมดนะครับเพราะนั้นผู้ย้ายเลือกตัวอย่างคือตรวจไม่ได้เต็ม 100% นะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นการจ่ายเงินเราอยากจะรู้ว่าตรวจแล้วมีการอนุมัติไหมนะครับก็ต้องเลือกตัวอย่างจากใบสำคัญจ่ายมานะครับว่ากี่รายการจากทั้งหมดจากประชากรทั้งหมดนะครับเรามาดูในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับว่าแต่ในการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับเราก็ทราบไปแล้วว่าในการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออะไรครับบอกว่า1อยากดูระบบการควบคุมว่ามีประสิทธิผลไหมหรือเรียกว่าการทดสอบการควบคุมหรือ test of control นะครับอีกอันนึงก็คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระคืออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้บริหารให้กำลังลองไว้นะครับเพื่อตรวจสอบหางบที่มีการข้อผิดพลาดนะครับภาษาออดิตก็คือการแสดงข้อมูลขัดต้องจึงเป็นสาระสำคัญนะครับเราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนว่าเราตรวจสอบอะไรนะครับว่าจะทำทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับนะครับอย่างเช่นบอกว่าผมบอกว่าจะทดสอบการควบคุมว่าต้องวัตถุประสงค์เรื่องการจ่ายเงินการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมในวัตถุประสงค์การตรวจสอบทดสอบการควบคุมเรื่องการจ่ายเงินนะครับสมมติว่าอยากจะทดสอบว่าบัญชีลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมเนี่ยเป็นการทดสอบการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับยอดถูกต้องไหมนะครับการตอนที่สองก็คือเป็นการกำหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างนะครับประชากรเราก็ทราบอยู่แล้วเราเรียนสติมานะครับก็คือรายการทั้งหมดนะครับที่กำลังพิจารณาอยู่หน่วยตัวอย่างก็คือแต่ละรายการแต่ละตัวนะครับนะครับสมมติยกตัวอย่างเดิมนะครับต้องการทดสอบการควบคุมรายการจ่ายเงินมีการอนุมัตินะครับเพราะนั้นประชากรก็คือครับรายการจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดปีนั่นคือประชากร population ส่วนหน่วยตัวอย่างก็คือรายการจ่ายเงินแต่ละรายการนะครับจ่ายนะใบสำคัญจ่ายแต่ละรายการหรือการจ่ายเงินที่เก็บจากสมุดเงินสดจ่ายนี่คือหน่วยตัวอย่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับประชากรก็คืออะไรครับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ทั้งหมดณวันที่เราต้องการพิสูจน์เรื่องมีตัวตนอยู่จริงหน่วยตัวอย่างก็คืออะไรครับลูกหนี้แต่ละรายการลูกหนี้ในกรในขอในคออันนี้คือหน่วยตัวอย่างนะครับอันนี้ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ก็คือนะครับพูดถึงกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดนะครับกำหนดลักษณะก็คือว่าเราต้องการพิสูจน์อะไรนะครับอย่างเช่นบอกว่าทดสอบการควบคุมเพื่อดูรายการที่มันเบี่ยงเบนจากการควบคุมที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเราบอกว่าจากขั้นตอน1 2มาเราอยากทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเพราะนั้นแบบข้อผิดพลาดก็คือรายการที่ไม่อนุมัติถูกไหมครับเรากำหนดไว้แบบนี้นะครับถ้าเป็นบอกว่าพิสูจน์เรื่องการจดเนื้อหาสาระก็คือดูถึงอะไรครับรายการที่มันผิดปกติจากที่ควรจะเป็นนะครับรายการอย่างเช่นบอกว่าผิดไปเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะข้อผิดพลาดมันก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบเหมือนกันนะครับส่วนขั้นตอนต่อมาเมื่อกำหนดลักษณะแล้วก็มีการกำหนดขนาดของตัวอย่างก็มีวิธีหลายอย่างคือกำหนดทางสถิติกับไม่ใช่สถิตินะครับก็มีเปิดตารางสถิติช่วยในการกำหนดขนาดตัวอย่างว่าจะเลือกมากี่ตัวอย่าง50ตัวอย่าง100ตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4

นดค่าในทางศิลปวิทยาค่าของ n ขนาดของตัวอย่างนะครับก็กำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างว่ากำหนดวิธีนะครับสมมติกำหนดว่าจะเลือกตัวอย่างมา50ตัวอย่างจะมีวิธีการเลือกยังไงเลือกแบบเจาะจงนะครับหรือเลือกแบบเป็นระบบทุกรายการที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากเรื่องทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเราบอกโอ้ยจะดูทั้งปีมานะครับเลือกแบบ50รายการนะครับเอาจำนวนประชากรทั้งหมดเราก็อาจจะหารด้วย50ก็ได้เลือกทุกรายการที่เท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราบอกก็ทดสอบเนื้อหาสาระนะครับเราบอกว่าอยากจะเลือกรายการที่จำนวนเงินสูงสุดนะครับ50รายการแรกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคือวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับพอได้ตัวอย่างมาก็มาทดสอบตัวอย่างนะครับว่านะครับทดสอบตัวอย่างถ้าทดสอบการควบคุมก็มาดูซิรายการมีการอนุมัติไหมนะครับถ้าเป็นการตรวจเนื้อหาสาระก็ดูซินะครับมีรายการไหนที่มันผิดปกตินะครับนะครับเราส่งคอนเฟิร์มไปส่งยืนยันยอดไปนี่คือการทดสอบตัวอย่างนะครับพอได้ผลตอบกลับมานะครับก็มาประมวลผลการทดสอบตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่เราทดสอบนะครับมีลักษณะผิดปกติยังไงนะครับดูถึงสาเหตุหรือลักษณะของข้อพิพาทที่พบเช่นไม่อนุมัติเนื่องจากอะไรนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดเนื่องจากอะไรนะครับตรงนั้นมีรายการที่ไม่มีตัวตนจริงๆไหมต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากทำกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็มาบันทึกงานเลือกตัวอย่างก็คือบันทึกในการทำการนะครับตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเพื่อพิสูจน์เรื่องครับเรื่องประสิทธิผลของการภายในเรื่องการจ่ายเงินก็เขียนมาวิธีการตรวจสอบทำยังไงเลือกตัวอย่างยังไงแบบเป็นระบบนะครับแบบเฉพาะเจาะจงยังไงนะครับก็เป็นเรื่องการบันทึกครับกระดาษทำการนะครับเพราะในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับก็จะกล่าวถึง7ขั้นตอนนะครับตั้งแต่วัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับว่าเป็นทดสอบควบคุมหรือเนื้อหาสาระกำหนดประชากรหน่วยตัวอย่างกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดกำหนดขนาดค่าของตัวอย่างขนาดเอกของ n ว่าตัวอย่างจะเลือกมากี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการเลือกนะครับจาก n ที่เลือกมาจะวิธีการเลือกยังไงแบบเจาะจงแบบเป็นระบบครับแล้วก็เอารายการที่เลือกมาทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วมีการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบันทึกการเลือกตัวอย่างนะครับเป็นในกระดาษทำการนะครับเป็นเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนะครับตอนที่3คือเรื่องเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนะครับกับตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับ TSA นะครับก็กล่าวถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ Audit Documentation นะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นรหัส230นะครับAuditor จะเรียกคำนี้ว่าโดยทั่วไปคือกระดาษทำการก็คือเหมือนกระดาษทำงานของ Auditor นั่นแหละนะครับกระดาษทำการก็คือบันทึกเอกสารหลักฐานของงานที่ตรวจสอบมานะครับตรง document ขึ้นมานะครับเพราะในตัวในเนื้อหานะครับในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบนะครับผมใช้ว่ากระดาษทำการละกันจะแบบพูดสั้นๆนะครับความสำคัญของกระดาษทำการแล้วก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับเพราะลองดูนะครับตัวความหมายของกระดาษทำการก่อนนะครับก็คือหมายถึงหลักฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับบรรลุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีนะครับอย่างเช่นบอกว่าผู้สอบบัญชีระบุว่าตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้ตัวตนอยู่จริงนะหลักฐานที่ได้มาก็คืออะไรครับก็คือเป็นใบยืนยันยอดจากลูกหนี้นะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับว่าเงินฝากธนาคารมีอยู่จริงมันหลักฐานก็คือหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารนะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับลูกค้ามีการคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องก็มีกระดาษกำการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับนั่นก็คือหลักฐานกระดาษทำการเพราะนั้นก็มีการบันทึกมานะครับมันหลักฐานแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการวางแผนแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีแล้วก็กำหนดที่เกี่ยวข้องกระดาษทำการตัวนี้ก็คือเช่นอะไรครับเช่นกระดาษทำการที่เป็นแผนการตรวจสอบแนวการสอบบัญชีนะครับแสดงว่าอาจจะได้มีการวางแผนมันกระดาษทำการก็คือช่วยให้ข้อสรุปนะครับในการจัดทำรายงานผู้สอบบัญชีนะครับตรงนี้นะครับนะครับความสำคัญของหลักฐานช่วยอะไรได้บ้างนะครับเอกสารกระดาษทำการนะครับช่วยในการวางแผนเพื่องานสอบบัญชีนะครับช่วยให้ออดิเตอร์แน่ใจ

ว่าเรื่องสำคัญต่างๆนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษได้พิจารณาอย่างเหมาะสมทำให้งานเสร็จอย่างทันเวลานะครับแล้วมีระวังในการวางแผนนะครับก็คือในการทำงานนะครับออดิเตอร์มีการศึกษาถึงการในงวดก่อนปีก่อนมีปัญหาเลยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับก็ดูจากการทำการในอดีตนั่นเองนะครับช่วยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานสอบบัญชีนะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับก็หัวหน้าก็มีการสอบทานงานสอบทางการทำการของลูกน้องนะครับก็ช่วยให้ดูซิว่าคนไหนทำงานส่วนไหนในการติดตามควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบันทึกหลักฐานเพื่อประกอบการแสดงความเห็นนะครับผู้สอบจะบันทึกผลการตรวจสอบและข้อสรุปในกระดาษทำการหากเจอเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักการนะครับก็บันทึกไว้นะครับอย่างเช่นเป็นพบว่าลูกค้าไม่บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต้องมีการด็อกคิวเมนต์บันทึกขึ้นมานะครับไม่สามารถได้เป็นเส้นหลักฐานเพียงพออย่างเหมาะสมในเรื่องไหนนะครับสรุปง่ายๆคือเป็นกระดาษทำงานของออดิเตอร์นะครับเป็นการบันทึกในการรวบหลักฐานมานะครับตรงนั้นนะครับรูปแบบกระดาษทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับเพียงแต่ว่าการทำการเนี่ยควรได้มาซึ่งข้อสรุปว่าเราทำอะไรอยู่ในการรวบหลักฐานมานะครับในตัวเนื้อหาในหน่วยนี้มีการกล่าวถึงในการจัดทำการทำการนะครับการทำการที่มีลักษณะยังไงนะครับสามารถสรุปผลสิ่งที่ต้องการได้อย่างเช่นบอกว่าอยากจะรู้ว่าการทำการพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกหนี้หน้าตากระดาษทำการจะเป็นอย่างไรครับก็เป็นใบยืนยันยอดเป็นต้นอยากรู้ว่าคำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้องก็ต้องมีเครื่องหมายทดสอบในการคำนวณมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทำการนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัวแต่ทั่วไปจะมีลักษณะอย่างแบบนี้นะครับที่หัวการทำการก็มีชื่อกิจการที่ตรวจสอบบริษัทตัวอย่างจำกัดงวดบัญชีนะครับชื่อบัญชีที่ตรวจสอบมีอะไรคืออันนี้เป็นการตัวเงินลับนะครับมีรหัสการทำการอินเด็กซ์นะครับเขาเรียกอินเด็กซ์ก็คืออันนี้ให้เป็น C1 นะครับบางทีอาจจะเป็น A B C กอไก่คอไข่แล้วแต่นะครับก็มีเวิร์กชีตลูกค้านะครับที่สังเกตดูจะเห็นมีเครื่องหมายการตรวจสอบนะออดิเตอร์เรียกว่าติ๊กมาร์กเห็นไหมครับมีบอกทดสอบการบวกเลขก็ใส่ไปในข้างๆในตัวเวิร์กชีตนะครับทดสอบการคำนวณนะครับตรวจสอบกับตัวเงินลับนะครับเครื่องหมายการตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับอธิบายวิธีการตรวจสอบที่เราทำนะครับแล้วก็ในการทำการแต่ละอันก็มีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปอย่างการที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับตัวรายละเอียดมูลค่าหน้าตัวดอกเบี้ยข้างลับก็ไปการที่เป็นรายการอื่นนะครับตัวอื่นนะครับแล้วก็ผลออกมาก็คือสรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีตรงเงินลับในวันที่3ธันวาคม X3ถูกต้องตามที่ควรนะครับแล้วที่สำคัญก็มีผู้จัดทำกับผู้สอบทานนะครับเป็นการจูเนียร์ก็มีการทำงานนี้ซีเนียร์นะครับมีการสอบทานครับเป็นเหมือนมาตรฐานการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวงจรรายการค้าในตัวรายการค้านะครับทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นมานะครับที่เข้าไปสู่งบการเงินนะครับในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเหมือนกันนะครับก็มีการตรวจตามวงจรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับในตัววงจรรายการค้านะครับแบ่งเป็นวงจรใหญ่ๆอยู่นะครับ5วงจรนะครับคือตั้งแต่วงจรรายได้นะครับวงจรการจัดหาเงินวงจรการลงทุนวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตครับมันแต่วงจรเนี่ยทำให้เกิดรายการบัญชีเกิดขึ้นมานะครับก็คือรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับรายการบัญชีเกิดขึ้นมาก็ไปสู่กระบวนการทางบัญชีนะครับเข้าไปสู่ในงบการเงินผู้สอบบัญชีก็จะมีการตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายการค้านั้นนะครับเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่ารายการบัญชีนะครับแต่ละวงจรเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิธีการควบคุมยังไงนะครับมาเริ่มตัววงจรแรกนะครับซึ่งเป็นวงจรหลักที่สำคัญครับก็คือวงจรรายได้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลักอยู่3อย่างก็คือขายสินค้าและบริการนะครับเพราะในกิจกรรมนี้นะครับเมื่อมีการตกลงการขายแล้วก็มีการส่งสินค้าให้บริการแล้วก็มีการรับเงินจากลูกค้านะครับเพราะนั้นรายการที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีขายบัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสดนะครับต่างๆนะครับวงจรรายจ่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างก็คือซื้อสินค้าบริการมาจากเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีรับสินค้านะครับแล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือบัญชีเกี่ยวข้องก็คือนะครับถ้ามีการซื้อสินค้านะครับก็มีเจ้าหนี้เกิดขึ้นมานะครับรายจ่ายชำระก็ล้างเจ้าหนี้ออกไปนะครับเพราะนั้นรายการบัญชีเกิดขึ้นจากแต่ละวงจรเลยนะครับวงจรการผลิตนี่ถือธุรกิจที่มีการผลิตสินค้านะครับออดิเตอร์เข้าไปตรวจนะครับวงจรที่เราเข้าใจคือต้องมีการเบิกวัตถุดิบเข้ามาเข้าสู่สายการผลิตนะครับมีการคิดค่าแรงงานค่าใช้จ่ายผลิตค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องมีการปันส่วนเหมือนที่เราเรียนบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็ไปก็เกิดสินค้าระหว่างผลิต WIP Work in Process พอผลิตเสร็จนะครับก็โอนจากสินค้าระหว่างผลิตเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็กระบวนการก็เกิดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบการเงินเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะครับในงบครับอีกวงจรหนึ่งคือวงจรการจัดหาเงินนะครับเราจัดหาเงินธุรกิจจัดหาเงินได้ยังไงนะครับก็จากการกู้เงินมากรายการพีเป็นไงครับก็ได้เงินมาก็เดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้นะครับก็ต้องมีการจ่ายนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้กับตัวเจ้าหนี้ก็เกิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับถ้าได้เงินมาจากเจ้าของเงินมานะครับก็เดบิตเงินสดเครดิตทุนเรือนหุ้นถูกไหมครับทุนเรือนหุ้นเจ้าของก็หวังผลในเรื่องของตัวเลยครับตัวที่เป็นตัวเงินปันผลนะครับเมื่อจ่ายเงินปันผลก็เดบิตกำไรสะสมออกไปนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงของวงจรทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นนะครับในงบการเงินนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบแต่ละรายการที่เกิดขึ้นไล่ตามวงจรที่เกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ละบัญชีนะครับอีกวงจรหนึ่งคือวงจรการลงทุนนะครับธุรกิจมีเงินเหลืออยู่ไปลงทุนในไหนก็ลงทุนในตัวเงินลงทุนนะครับก็กลายเป็นเงินลงทุนนะครับเปลี่ยนจากเงินไปเป็นตัวหุ้นนะครับเงินลงทุนนะครับแล้วก็ต้องการตรวจหุ้นนะครับมูลค่าถูกต้องไหมนะครับเอาลงทุนในไหนครับลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์ PPE นะครับที่ดินนะครับในการตรวจสอบที่ดินมีการรายการที่เกิดขึ้นมารวมราคาทุนถูกต้องไหมต่างๆเหล่านี้นะครับสินครับสินทรัพย์ที่มีการเสริมค่าได้อาคารอุปกรณ์ก็เป็นการคิดค่าเสริมราคาเห็นว่าจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยครับจากวงจร แต่ถ้าเกิดท่านสังเกตดูบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุกวงจรคือบัญชีอะไรครับคือบัญชีเงินสดสังเกตดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์วงจรรายการค้านะครับทุกอันนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดสัมพันธ์กันหมดนะครับนั่นคือวงจรรายได้วงจรจัดหาเงินนะครับวงจรการลงทุนนะวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตนะครับแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวทุกวงจรคืออย่างที่ได้ทราบคือบัญชีเงินสดทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เป็นสู่บัญชีให้ประเภทนะครับออกสู่งบการเงินนะครับผู้สอบบัญชีก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับนะครับวงจรที่เราเรียนรู้กันนะครับในหน่วยนี้คือวงจรรายได้นะครับวงจรรายได้นะครับก็คือเราบอกว่าวงจรถือเป็นน่าจะเป็นวงจรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าธุรกิจดำเนินเกิดขึ้นมาก็อยากให้ก่อให้เกิดรายได้อย่างเพียงพอที่เกิดกำไรนะครับนะครับวงจรรายได้มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือรายการขายสินค้าขายสินค้านะครับก็หวังว่าจะต้องได้รับการชำระเงินมานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงขายกับลูกหนี้นะครับเช่นส่วนลดจ่ายสินค้ารับคืนปรับปรุงหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เช่นขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อสักพักหนึ่งลูกหนี้จะเก็บจะคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระก็มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ของใจชศูนย์นะครับเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นก็มีบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆ ก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับเหมือนเวลาเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็เดบิตลูกหนี้เครดิตรายได้จากการขายนะครับตรงนี้ก็คือเป็นยอดที่เกิดขึ้นเพราะนักออดิเตอร์ก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายได้นะครับในการตรวจสอบก็ต้องวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคือพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงไหมครับก็คือวัตถุประสงค์ก็แบ่งเต็มไปตามรายการบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีรายการบัญชีรายการที่อะไรครับรายการที่อยู่ในงบก็รายการทุนถูกไหมครับรายการขายเกิดขึ้นจริงออยเตอร์ก็มีการตรวจสอบดูบินขายสิดูการส่งของเกิดขึ้นจริงไหมรายการรับชำระเงินแสดงตามเงินที่รับชำระเราจริงไหมนะครับก็ดูถึงอะไรครับการรับเงินมาตอนได้เงินสดมาล้างลูกหนี้ออกนะครับมีการออกใบเสร็จไหมรายการปรับปรุงขายรูปแบบการรายการที่อนุมัตินะครับส่วนลดนะครับหรือมีการตั้งค่าเผื่อต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนทางขวามือนะครับยอดคงเหลือบัญชีด้วยการค้าแสดงยอดที่อยู่จริงอันนี้คือ assertion ที่ผู้บริหารรับรองไว้อยู่จริงผู้สอบที่ทำไงครับก็ไปยืนยันยอดลูกหนี้การค้านะครับวัตถุประสงค์การที่2ก็คือความครบถ้วนรายการขายรับชำระเงินรายการประกอบการขายลูกหนี้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนไหมครบถ้วนลงรายการทุกรายการมีการส่งของบันทึกในงบยอดขายถูกต้องไหมทั้งหมดออเดอร์ต้องทำอะไรครับมีการตรวจตัดยอดคัตออฟนะครับตอนสิ้นงวดนะว่ายอดขายลงครบไหมลงใน proper period ถูกต้องตามงวดไหมลูกหนี้การค้าที่บันทึกไว้เกิดการขายนะครับลงครบหมดไหมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะของการในวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับก็คือนึกถึงไล่ตามเราไล่เรียงตาม assertion ที่ผู้บริหารรับรองไว้ก็มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะครับมูลค่าถูกต้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นนะครับในการตรวจสอบนะครับเราก็ทราบว่าในมันมีเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงของจอรายได้ก็คือส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเหมือนกันนะครับตัวเลขไม่ถูกต้องผู้บริหารครับตัดใจผิดพลาดไปด้วยทำงบการเงินไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในบัญชีรายได้นะครับอาจจะมีเรื่องการรายงานรายได้ถูกความเป็นจริงนะครับลงไม่ถูกงวดนะครับอาจมีสาเหตุเนื่องจากอะไรครับมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือแสดงยอดรายได้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนดไว้มีการบิดเบือนรายได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่งบจะผิดก็จะสูงอย่างเช่นบอกว่ากิจการได้ผู้บริหารได้ผลตอบแทนจากตัวเลขรายได้ในงบกำไรขาดทุนครับตรงนี้นะครับเป็นตัวความเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับอาจจะยอดขายบันทึกแบบไม่ตรงงวดต่างๆเหล่านี้นะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ออเดอร์ได้มีการประเมินมาแต่ต้นนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่กระทบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อจริยธรรมสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการวงจรแต่วงจรนะครับจะเรียงร้อยคล้ายๆแบบนี้ก็คือให้รู้จักเรื่องการคุ้มภัยในด้วยเพราะว่าเรา understand control เข้าใจการควบคุมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะให้การตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับเพราะนั้นบอกว่าถ้าเกิด control ดีมีประสิทธิผล ผู้สอบจริงอาจจะเลือกใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับเพราะนั้นการเข้าไปในวงจรรายได้เราดึงเรื่องอะไรนะครับคือรูในโดยทั่วไปเราใช้หลักกรอบแนวคิดของโคโซนะครับในการเข้าใจระบบการเข้าไปในครับตั้งแต่สมองการควบคุมนะครับอะไรตัวนี้คืออะไรครับคือปัจจัยส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าไปในต่างๆนะครับอย่างเช่นวงจรรายได้มีการแบ่งแยกที่การทำของพนักงานระบบขายคนหนึ่งทำคนหนึ่งเช็คต่างๆเหล่านี้นะครับมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออนุมัติสินเชื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อเครดิตลิมิตต่างๆเหล่านี้นะครับออยเตอร์ก็ไปเข้าใจระบบก่อนนะครับมีคอนโทรลดีไหมนะครับองค์ประกอบอันที่สองก็คือการประเมินความเสี่ยงอันนี้เป็นความเสี่ยงของลูกค้าผู้สอบชีคนได้มาซึ่งอะไรครับซึ่งหลักฐานยืนยันว่าผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นบอกว่าการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงซึ่งจะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับมีมาตรการในการติดตามหนี้ไหมมีการควบคุมหนี้ตัวนี้ไหมนะครับนะครับองค์ประกอบอีกตัวนึงคือสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็ออเดอร์ต้องไปเข้าใจนะครับองค์ประกอบตัวนี้นะครับว่ามีระบบการควบคุมเพียงพอไหมนะครับตั้งแต่ควบคุม

ข้อมูลนำเข้าสู่ระบบนะครับข้อมูลการรับเงินข้อมูลการส่งคืนสินค้านะครับมีการอัปเดตในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ถูกต้องไหมนะครับเอามาแฟ้มรายการขายสินค้ารับชำระเงินรายวันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรายการที่อยู่ในงบการเงินนะครับเป็นรายการบัญชีรายวันรายการขายรายการรับชำระเงินนะครับนี่เป็นกระบวนการนะครับแล้วจะมีการติดตามการประเมินผลนะครับตรงนี้เป็นธุรกิจในแง่ขององค์กรนะครับกิจการนะครับเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของการภายในผู้สอบชี้คนทำเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามรับประเมินผลนะครับแล้วก็ต่อพิจารณาผลต่อรายการนะครับอาจจะดูจากข้อสังเกตข้อบกพร่องที่เราได้เคยเสนอไว้นะครับในพื้นฐานไม่ได้มีการแก้ไขนะครับหรือรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่เกี่ยวเรื่องวงจรรายได้นะครับเราก็มีสิทธิ์ดูว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็องค์ประกอบตัวหนึ่งก็คือกิจกรรมการควบคุมนะครับก็คือ control activity นะครับก็แบ่งแยกกิจการควบคุมออกเป็น3ประเภทก็คือของรายการขายเชื่อมี control อะไรรับเงินนะครับขายเชื่ออย่างเช่นมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการมาตรการนะครับต่างๆนะครับในการติดตามหนี้กำหนดวงเงินสินเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับรายการการรับเงินนะครับกิจการลูกค้าก็ต้องมีมาตรการให้แน่ใจว่ารับเงินมาครบถ้วนถูกต้องตรงตามงวดต่างๆเหล่านี้นะครับกิจกรรมการควบคุมของรายการปรับปรุงการขายและลูกหนี้นะครับต้องมีการอนุมัติต่างๆนะครับในการตัดหนี้ศูนย์นะครับในการตั้งค่าเผื่อจ่ายศูนย์นะครับรวมทั้งมีมาตรการต่างๆนะครับแน่ใจว่ารายการประเมินยอดขายปรับปรุงอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวผังงานระบบนะครับผู้สอบชี้ต้องมีเข้าใจเรื่องผังงานระบบระบบการขายเชื่อนะครับก็ไล่โฟนะครับตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้ามามีคอนโทรลอะไรในจุดนะครับแล้วป้อนข้อมูลนำเข้าออกมานะครับใบสั่งซื้อของลูกค้าใบสั่งขายออกมานะครับแล้วก็มีการเบิกของออกจากโกดังนะครับก็มีครบมาตรการในการควบคุมแต่ละเรื่องต่อเรื่องมานะครับเข้าสู่ระบบที่บันทึกบัญชีนะครับมีการอัปเดตนะครับข้อมูลแฟ้มหลักในลูกหนี้ตัดสต็อกตัดสินค้าจากโกดังแฟ้มบัญชีประเภทต่างๆเหล่านี้มีการอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องสมุดรายวันขายนะ บันทึกขาดลูกหนี้อัปเดตการลูกหนี้รายตัวต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับที่สำคัญที่ผู้สอบชี้คนเข้าใจระบบการภายในนะครับเพื่อจะนำไปสู่วิธีการตรวจสอบว่าจะใช้ระบบการทดสอบการควบคุมไหมนะครับถ้าการควบคุมมีประสิทธิผลนะครับก็ออเดอร์อาจจะเลือกทดสอบการควบคุมแล้วก็ทำเนื้อหาสาระน้อยหน่อยนะครับถ้าคอนโทรลไม่มีเลยผู้สอบชี้จะไปยุ่งในที่วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระส่งยืนยันยอดลูกหนี้เยอะๆดูเอกสารเยอะๆเป็นแบบนี้นะครับตอนที่2เป็นการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับหลังจากเราเข้าใจระบบการควบคุมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มวิธีการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับเขาออดิเตอร์ทำยังไงกันบ้างครับในการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับมันในการตรวจสอบนะครับอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีวิธีการตรวจสอบหลักๆก็คือการทดสอบการควบคุมภาษาอังกฤษคือ test of control นะครับมีการคือการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือ substantive test การทดสอบการควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเน้นระบบการภายในว่ามีประสิทธิผลหรือไม่นะครับเราก็ไปดูระบบการควบคุมนะครับไป test ไปทดสอบในการควบคุมนะครับตั้งแต่กระบวนการขายเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิเคราะห์สินเชื่อนะครับมาตรการต่างๆจนถึงบันทึกรายการในบันทึกบัญชีขายลูกหนี้เงินสดในงบการเงินนะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็เป็นการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับเป็นการตรวจสิ่งที่ให้รับรองไว้นะครับท่านออดิเตอร์ก็มีการทำอะไรครับมีการกำหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดประเมินความเสี่ยงการควบคุมอยู่ในระดับสูงนะครับคือไม่มีระบบการควบคุมลูกหนี้เลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่ตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการออกแบบการตรวจสอบให้ตรงประเด็นนะครับถ้าเกิดไปประเมินความเสี่ยงการควบคุมวงจรรายได้ระดับต่ำแสดงว่ามีคอนโทรล

ดีนะลูกหนี้พระออเดอร์อาจจะใช้วิธีการทดสอบการควบคุมแล้วทำเนื้อหาสาระน้อยหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะวิ่งไปเนื้อหาสาระอย่างเดียวทั้งหมดก็ได้แบบนั้นนะครับนั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับในการตรวจเนื้อหาสาระสิ่งหนึ่งที่ผู้สอบทีใช้เยอะๆเป็นประจำก็คือการยืนยันยอดลูกหนี้เป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้หารับรองไว้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องผู้หารับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะจริงท่านออดิเตอร์พิสูจน์ยังไงก็ยืนยันยอดการยืนยันยอดทำได้ไงบ้างครับคือตั้งแต่หนึ่งนะครับไม่ระบุยอดคงเหลือนะครับก็คือหมายถึงว่าจดหมายถามลูกหนี้ให้ลูกหนี้เติมคำมาว่ายอดลูกหนี้ณ31ธันวาคมแล้ววันที่ส่งคอนเฟิร์มมียอดเท่าไหร่นะครับอีกวิธีคือวิธีแจ้งยอดคงเหลือนะครับก็ใส่ยอดลงไปนะครับใส่ยอดลงไปแล้วก็ให้ลูกหนี้ตอบกลับมานะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะนั้นวิธีการส่งยืนยันมี2แบบคือแบบตอบทุกกรณีกับทุกกรณีถูกผิดก็ตอบกลับมากรณีที่ผู้สอบต้องความมั่นใจระดับสูงผิดถูกตอบกลับมาเถอะนะครับอันนี้คือแบบตอบกลับเมื่อทักท้วงคือถ้าถูกก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าผิดค่อยตอบกลับมานะครับเพราะนั้นแบบตอบกลับเมื่อทักท้วงคือจะใช้กรณีซึ่งระบบลูกหนี้นะครับมีcontrol risk ลูกหนี้น่าจะต่ำนั่นผิวระบบกรรมภายในน่าจะดีในด้านลูกหนี้นะครับมันออยเตอร์ก็จะใช้วิธีในการส่งยืนยันยอดนะครับถ้าส่งไปซักครั้งไม่ตอบกลับมาทำไงครับส่ง second request ตรงไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ตอบกลับมาอีกก็วิธีการตรวจสอบอื่นที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นตรวจการรับชำระหนี้ภายหลังยื่นงบการเงินเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผังระบบงานนะครับซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับออยเตอร์เข้าใจระบบมาก่อนนะครับถ้าเกิดทดสอบการควบคุมก็ต้องมานั่งไล่ดูคอนโทรลในแต่ละจุดมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อปล่อยให้มีการขายเชื่อกำหนดเครดิตลิมิตนะครับรวมถึงระบบการควบคุมการบัญชีเข้าไปสู่ในงบการเงินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าผู้สอบจีเลือกที่จะทดสอบการควบคุมแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอันหนึ่งก่อนว่าใช้ทดสอบการควบคุมแสดงว่าระบบควบคุมลูกหนี้ก็ต้องน่าจะดีถูกไหมเราถึงทดสอบการควบคุมได้นะครับเพราะนั้นเกิดจากประเมินในเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่าถ้าระบบการเมืองในมีประสิทธิผลแต่ว่าระบบควบคุมดีถูกไหมนะครับคอนโทรลริกต่ำประเมินแล้วคอนโทรลริกกับการจัดการควบคุมต่ำแสดงว่าคอนโทรลดีปุ๊บอย่างนั้นขอทดสอบการควบคุมละกันนะครับการควบคุมเนี่ยทำให้นะครับเราให้มั่นใจว่าการควบคุมเนี่ยมีประสิทธิผลไหมนะครับวัตถุประสงค์การภายในที่เราทราบอยู่แล้วถ้าคอนโทรลดีตัวเลขของกันก็จะดีด้วยคือวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอย่างนั้นเลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการทำตั้งแต่ไล่กิจกรรมมาตอนนี้เราทำการควบคุมจะขอยกตัวอย่างวิธีการทำการควบคุมนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนึงคือพี่น่าอนุมัติรายการสั่งซื้อจากลูกค้าคือการอนุมัตินี่คือ assertion ของสิ่งให้ผู้หารับรองไว้คือมีตัวตนอยู่จริงถูกไหมอาจจะมีข้อแพ้ที่เกิดขึ้นอะไรบ้างมีรายการสั่งซื้อกับลูกค้ายังไม่ได้อนุมัติให้ขายเป็นเงินเชื่อเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องมีคือ control ครับภายในcontrol คือเขาอะไรครับในพนักงานของเขาเองมีการตรวจชื่อลูกค้ากลับไปอนุมัติถูกไหมครับแล้วก็ใช้ใบสั่งขายสินค้าของบริษัทในการอนุมัติรายการขายเป็นเงินเชื่อเขาคือมีการอนุมัติมีการควบคุมนี้อยู่แล้วออเดอร์วิธีทำยังไงไปทดสอบการควบคุมไปสังเกตการปฏิบัติงานไปดูสิเขาทำยังไงแล้วมีการใช้อนุมัติรายการนี้ไหมตรวจสอบรายการอนุมัติแบบฟอร์มใบสั่งขายนะครับคือใบลายเซ็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อนที่มีการขายสำหรับรายการขายนี้ได้นะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบข้อนี้คืออะไร E ก็คือ existent ก็คือมีอยู่จริงเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรครับว่าการขายเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงเพราะเกิดจากการอนุมัตินะครับตรงนี้นี่เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับเราดูสักนิดหนึ่งการรับชำระเงินนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คืออะไรครับอย่างเช่นข้อผิดพลาดคือไม่บันทึกรายการขายเงินสดถูกไหมครับวิธีการภายในของลูกค้าเองก็คือใช้เครื่องบันทึกเงินสดนะครับหรือบันทึกรายการณจุดขายเลยนะครับแล้วก็มีการสอบทันขั้นตอนการขายเงินสดเป็นประจำนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็การตรวจสอบคือ4ก็คือ completeness ความครบถ้วนให้แน่ใจว่ารายการรับชำระเงินลงครบหมดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีอย่างนี้จริงๆไหมออดิเตอร์ไปทำไงครับก็ไปสังเกตการไปงานขายเงินสดไป

ยืนดูฮะนะครับตอนเงินเข้ามานะครับตรวจรายงานตามขั้นตอนการขายนะครับมีขั้นตอนการขายยังไงต่างๆเหล่านี้ให้แน่ใจว่ารับชำระเงินครบถ้วนหมดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในการรับเงินเช็คของลูกค้าถูกขโมยหรือสูญหายนะครับลูกค้าทำยังไง

หัวออดิเตอร์ก็ตรวจสอบการสลักหลังเช็คมีการเช็คขีดข้อมจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือ4คือความครบถ้วน completeness นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็คือในการเข้าใจระบบมานะครับคือผมทำทดสอบการควบคุมได้ไหมครับไม่ได้เพราะมีการควบคุมให้เทสนะครับก็มาเนื้อหาสาระอย่างเดียวเลยอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งคือเนื้อหาสาระที่เป็นบัญชีลูกหนี้การค้านะครับก็คือเป็นการทดสอบรายละเอียดเนื้อหาสาระคือวัตถุประสงค์เราบอกเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามีรายการที่มันรายการที่ผิดไหมครับหมายถึงมี statement มีการแสดงข้อมูลที่ขัดเป็นสาระสำคัญหรือไม่นะครับอันนี้ลองดูตัวอย่างวิธีการตรวจสอบคือต้องการพิสูจน์นะครับทดสอบว่าอะไรครับบันทึกบัญชีขายตรงกับรายการเข้าในเป็นกับสินค้าใบส่งของใบสั่งขายบันทึกและปรับปรุงบัญชีลูกนี้ตามข้อมูลในใบเสร็จรับเงินวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงครบถ้วนสิทธิ์และภาระผูกพันและมูลค่าถูกต้องนะครับออดิเตอร์ทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างน้อยก็คือคอนเฟิร์มยอดลูกหนี้จะทำสื่อคอนเฟิร์มยอดลูกหนี้ออกมาก่อนแล้วก็ให้ผู้บริหารเซ็นออกไปนะครับเซ็นแล้วก็ส่งให้คอนเฟิร์มกลับมาที่ออดิเฟิร์มออดิเตอร์นะครับแล้วก็ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้กรณียอดตอบไม่ถูกต้องก็ต้องมีกิจตามผลติดตามผลข้อโต้แย้งออกมาสรุปผลอันนี้เป็นตัวพิสูจน์เนื้อหาสาระนะครับของบัญชีลูกหนี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเพราะนั้นการที่ส่งคอนเฟิร์มพิสูจน์แล้วมีอยู่จริงไหมลูกหนี้ไม่ตอบกลับมาก็วิธีการตรวจสอบอื่นทดแทนนะครับอย่างเช่นตรวจสอบการรับชำระหนี้ภายหลังตรวจสอบเอกสารการก่อหนี้นะครับแต่ละหลักฐานก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับหรือตัวอย่างตัวหนึ่งประเมินความเพียงพอของค่าผืนต้องใส่จะศูนย์นะครับดูยอดรวมของลูกหนี้นะครับดูวิเคราะห์อายุหนี้เรียกว่าเอจจิ้งนะครับตัวที่ยอดค้างชำระนานๆนะครับดูเราเชื่อว่าเขาทำยังไงผู้บริหารทำยังไงกับตัวยอดค้างชำระนานนะครับต้องดูซิว่าสามารถเรียกเก็บได้ไหมอาจต้องมีการตั้งค่าผืนต้องใส่จะศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์เรื่องการวัดมูลค่า valuationนะครับว่ามูลค่าที่ลูกค้าบอกมาในงบการเงินมันมีการปรับลดมูลค่าลงมาเนื่องจากเก็บหนี้ไม่ได้นะตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทดสอบความเพียงของค่าผืนหนึ่งสายจะศูนย์นะครับวิธีการตรวจอื่นๆนะครับก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นการตรวจตัดยอดนะครับตรวจตัดยอดก็คือให้แน่ใจว่ายอดขายลงถูกต้องนะครับตามงวดไหมนะครับก็คือ proper period นะครับ proper period ก็คือในการตรวจตัดยอดขายก็เอาอะไรเป็นเอกสารหลักครับเช่นเอาบอกว่ากิจการพื้นขายเมื่อไหร่เมื่อมีการส่งของนะครับก็เอาใบส่งของมาสอบทานซินะครับช่วงบวกลบตอนใกล้วันสิ้นงวดนะครับเอายอดขายมาบวกลบ7วันนะครับมาไล่รายการดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าลงถูกงวดไหมถ้าส่งของในงวดนี้ต้องพื้นขายงวดนี้ส่งของงวดหน้าก็พื้นขายงวดหน้าถูกไหมครับเพราะนั้นการส่งของสมมติส่งของวันที่28ธันวาคมงวดนี้ก็เหมือนได้ขายในงวดนี้28ธันวาคมนะครับลงได้ผ่านเช็คสมุดระบันขายลงวันนี้ไหมตัดสต็อกตัดสินค้าคงเหลือในวันนี้ไหมนะครับบันทึกลูกหนี้ในวัน28ธันวาไหมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือแน่ใจให้ลงผูกใน proper period ในถูกงวดถ้าเกิดบอกว่ามีการส่งของใน1มกราคม10มกราคมปีใหม่ก็ทำบันทึกขายลูกหนี้ตัดสต็อกในปีใหม่แบบนี้นะครับนี่คือการตรวจตัดยอดนะครับนะครับในหนังสือเรียนก็จะมีวิธีการตรวจตัดยอดการทำการให้เห็นนะครับว่าแสดงยังไงนะครับวิธีการตรวจสอบอีกอันนึงที่ใช้ในการเนื้อหาสาระได้คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเราเอาเปรียบยอดขายงวดนี้กับงวดก่อนยอดขายกับงบประมาณนะครับหรือเปรียบเทียบโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับคำนวณอัตราหมุนของลูกหนี้สินะครับเป็นยังไงถ้าหมุนน้อยลงอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าอะไรครับข้อบ่งชี้ว่าลูกนี้อาจจะเก็บเงินไม่ได้นะครับต้องมีการตั้งค่าเผื่อนะครับมันทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างของอะไรครับของเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพราะวิธีการตรวจสอบมันขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับเราเข้าไปประเมินระบบเข้าใจระบบก่อนนะครับเข้าใจธุรกิจของลูกค้านะครับเข้าใจธุรกิจนะครับมีการเข้าใจระบบการภายในนะครับดูซิ

ะครับถ้าเกิดระบบภายในมีประสิทธิผลนะครับเราก็จะใช้ทดสอบการควบคุมบวกกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าระบบภายในไม่มีเลยออดิเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่การตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเช่นคุณยืนยันยอดลูกหนี้วอลชิ่งเอกสารเยอะๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับส่วนวงจรอื่นก็คล้ายๆกันนะครับคือเริ่มจากตัวให้เข้าใจระบบก่อนนะครับการควบคุมภายในแต่ละวงจรเป็นยังไงแล้วครับการได้มาซึ่งแต่ละบัญชีมาได้ยังไงออดิเตอร์ก็มีการตรวจสอบนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราควรรู้นะครับในการตรวจสอบวงจรรายการค้าครับ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
10: ฝึกการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
11: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอ

0: อ๋อเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับวันนี้พี่ปุ๋ยสงสัยไหมวันนี้ทำไมผมพาพี่ปุ๋ยมาที่นี
0: ่ตอนนี้ยังไม่สงสัยแต่ว่าจิตใจสะอาดมากเลยอะสะอาดสว่างสงบมากๆเลยอะค่ะ
1: คือเราได้ทำบุญไปแล้วก็คือจิตใจสะอาดสว่างสงบรวมถึงหน้าตาก็ผ่องใสด้วยนะ
0: สุดยอดนะคะตื่นมานี่เป็นอย่างนี้เลยนะ
1: คือไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช่
0: ไหมไม่ต้องแต่งหน้า
1: แล้วพี่ปุ๋ยอยากแต่งหน้าไหม
0: เอ้ยเอ๊ะมีคนมาสอนให้พี่ปุ๋ยแต่งหน้าพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ยหรอ
1: คือในวัดเนี่ยเขาก็มีบริการแต่งหน้าให้ด้วยนะสำหรับคนที่มา
0: ในวัด
1: จริง
0: แต่งหน้า
1: อื
0: มพี่ปุ๋ยอยากลองอ่ะ
1: ได้ไหมอ่ะคุณสงสัยใช่ไหมครับว่าที่นี่มีการแต่งหน้าได้ยังไงนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งครับเขาจะอาสาแต่งหน้าแต่งหน้าให้โดยที่ไม่เลือกคนเลยพี
0: ่แต่งหน้าให้โดยไม่เลือกคนหรอคะ
1: พี่ปุ๋ยสนใจไหม
0: นี่กำลังจะพูดถึงพี่กุ้งใช่ไหมกฤษณะแซ่โคค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพค่ะน้องเอ๋ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกันข้างหลังนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับพี่กุ้งกันก่อนค่ะแล้วก็ไปดูซิว่าทำไมพี่กุ้งถึงมาเป็นจิตอาสาแต่งหน้าให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วค่ะ
1: ตามไปดูกันเลยครับ

0: จากคนกลัวผีและไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้าสู่จิตอาสาแต่งหน้าศพจะมีสักกี่คนที่เสียสละเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่สำหรับกุ้งกฤษณาแซ่คูจิตอาสาแต่งหน้าศพฟรีกลับเลือกทำงานอาสากับศพที่เขาให้เกียรติว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่หลายคนมองว่าน่ากลัวไม่อยากสัมผัสหรือเข้าใกล้เขากลับดูแลเสมือนญาติพี่น้องเผยเบื้องหลังเทคนิคและศิลปะการแต่งหน้าศพที่ทำมากกว่าทาแป้งรองพื้นพร้อมเหตุผลรังสรรค์ความงามคนตายครั้งสุดท้ายเพื่ออะไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้

0: เราสองคนค่ะอยู่กับจิตอาสาของเราในวันนี้แล้วค่ะคุณกฤษณะแซ่โคหรือพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: ค่ะมีแต่งตัวแต่งเสื้อมาด้วย
1: คน
0: แ
1: ต่งเสื้อเพจค่ะเสื้อเพจ
0: ใช่มีเพจของตัวเอง
1: มีเพจของตัวเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ทำเสื้อไว้ให้ลูกทีมแล้วก็มีข้อมูลด้านหลังค่ะสำหรับคนที่แบบเขาเห็นเราทำก็บางครั้งเขาไม่รู้ทำอะไรก็ลองดูที่เพจเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ค่ะ
0: วันนี้น้องเอมีคำถามจะถามพี่กุ้งเยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเอเริ่มต้นถาม
1: ถามว่าพี่พาใครมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม
2: ่คำถาม
0: เริ่มเลยเหรอ
1: ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเริ่มทำแล้วก็ฝึกจากผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะฝึกแต่งไปเรื่อยๆเคสหนึ่งเคสสองเคสสามก็เหมือนให้เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนเวลาเราได้คำขอบคุณจากญาติคือไม่ใช่เงินนะ
0: จากญาตินะ
1: จากญาตินะเพราะว่าลูกค้าพี่ไม่เคยขึ้นมาตอบโต้กับพี่เลยก็คือจากญาติจากครอบครัวซึ่งเราเห็นความรู้สึกเขาแบบว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปจากที่เขารู้สึกว่าแบบคนเสียชีวิตมันไม่โอเคนะคือเขาไปเหมือนไม่สงบพอเราทำให้เขารู้สึกนอนแบบสงบเหมือนคนนอนหลับสิ่งที่เราได้กลับมาคือคำขอบคุณแล้วก็เหมือนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมันก็เลยทำให้เราอยากทำ
0: แล้วเคสแรกที่ได้ไปทำเนี่ยอันนี้ยังจำได้อยู่ไหมคะ
1: ยังจำได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเคสแรกตอนนั้นคือยังไงคะ
1: เคสแรกรู้สึกวันนั้นที่ทำวันแรกน่าจะเป็นเด็ก
0: เด็ก
1: ค่ะเป็นเด็กเป็นน่าจะเป็นหลานของเพื่อน
0: ค่ะ
1: อย่างนี้แรกๆก็อันนั้นคือเริ่มด้วยยังไม่มีเครื่องสำอางอะไรเลยยังไม่ได้รู้จักว่าคือต้องบอกก่อนว่าพี่แต่งหน้าไม่เป็นเป็นคนไม่รู้จักเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็แต่งหน้าไม่เป็นแต่ณวันนั้นคือด้วยความที่พอเราคิดว่าเราจะเริ่มทำมันก็บังเอิญว่าหลานของเพื่อนเนี่ยเขาเสียก
2: ็
1: คือเป็นเด็กพิเศษอันนี้เขาเสียกระทันหันก็เลยลองไปช่วยเขาพอไปช่วยเขาปรากฏว่าก็เริ่มแบบด้วยความที่จักไม่รู้นี่แหละแต่ก็มันรู้สึกว่าโอเคนะพอแต่งออกมาคือน้องเขาก็ดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาจากเคสนั้น
2: คือเคสแรกนี่แต่งได้ใจก็มานะครั้งต่อไปก็แต่งต่อได้แล้วอะ
0: แต่ไม่กลัวแต่พี่เขาทำปอเต็กตึ๊งมาก่อนไงก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ช่วยเก็บ
1: แต่เคสแรกยังไม่น่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะแต่ถ้ามาเจอเคสที่สองเนี่ยจะเป็นพี่เขาเป็นทหาร
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือไปแต่งในห้องศพเลยก็คือจะเป็นอีกความรู้สึกเลยใช่ถามว่ากลัวไหมครั้งแรกที่เข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ที่เข้าไปไปคนเดียวไหมหรือว่า
1: ไปคนเดียว
2: คนเดียวเลยเหรอ
1: แต่งคนเดียว
2: โอ้โห
1: แต่งคนเดียวเลย
0: โอ้ก็เป็นเรื่องราวที่โน้ตนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกๆที่มาแต่งอันนั้นคือนับจากวันนั้นเนี่ยคือกี่ปีมาแล้วคะพี
1: ่ประมาณ3ปี
0: 3ปีแต่เราแอบถามเบื้องหลังว่าตอนนี้น่าจะเป็นพันแล้ว
1: เป็นพันได้
0: เป็นพันศพที่แต่งมา
2: โอ้โหควร
0: มีประสบการณ์อะไรที่แบบเหมือนไปแต่งแล้วยากมากอย่างเช่นแบบเคสที่อาจจะอุบัติเหตุเลย
1: ถ้ายากสุดจะเป็นน่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตก็คืออย่างที่ออกตามสื่อข่าวก็คือที่เรือนักท่องเที่ยวล่มของชาวจีนนะคะเคสนั้นคือยากสุดก็คือเหมือนทางกู้ภัยของภูเก็ตเนี่ยคือด้วยความที่เป็นต่างชาติเนาะแล้วก็มันก็เลยมีทางราชการด้วยทางรัฐบาลทางสถานทูตอะไรด้วยคือเหมือนเราก็ต้องส่งเขากับประเทศเขาแหละเนาะให้ทางแบบญาติเขามารับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทางภาคใต้เขาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คือไม่มีบุคลากรที่ถนัดด้านนี
2: ้
1: คือเขารับอาสาสมัครจริงแต่เหมือนกับว่าก็ยังไม่รู้การจัดการว่าแลผู้เสียชีวิตคือต้องบอกว่าเรือล่มเนี่ยคือศพเนี่ยต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะทีนี้พออยู่ในน้ำเนี่ยคือเหมือนสภาพเขาก็อย่างที่เรารู้ๆกันคือแช่น้ำเนาะก็กว่าจะหาศพเจอเนี่ย1วัน2วันไปจนถึงตามที่เราเห็นในข่าวคือนานมากก็มีซึ่งพออยู่ในน้ำเนี่ยแน่นอนมันต้องไปเรื่อยๆแหละสภาพคือไม่รู้ว่าศพไหนเนี่ยสภาพไหนคือพอขึ้นมาปุ๊บก็จะถูกเข้าตู้แช่ละก็ตู้แช่ละแล้วก็เหมือนติดโค้ดไว้ว่าเลขที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้นพอทางใต้เนี่ยด้วยความที่ก็มีพี่ที่เขารู้จักว่าเราแต่งคือเขาก็นึกถึงเราแหละก็เลยโทรขึ้นมาว่าขอเราเนี่ยลงไปช่วยได้ไหมวันนั้นก็เลย3คนกับทีมงานเลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเลยแล้วก็บินลงไปเลยไปณวันนั้นเลยควักตังเองทุกอย่างก็เลยลงไปพอลงไปปุ๊บ ไม่เคยเจอจริงๆศพแบบนั้น

0: ที่แช่น้ำมาแล้วแบบคือเหมือนทุกศพจะต้องถูกส่งกลับบ้านเขาคือเหมือนเปิดถุงมาโค้ดไหนก็คือต้องแต่งศพนั้นแต่งศพนั้นแต่งศพนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าสภาพนั้นคืออะไรนั่นคือยากคือยากที่สุดแล้วที่ตั้งต้องที่แต่งมา
1: คือจากเหตุการณ์วันนั้นนี่ก็ทำให้แบบมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2: ใช่แต่ก็มันมีเหมือน special effect มีวิธีการพิเศษไหมคะในการแต่งหน้าศพนะคะคืออย่างพี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าพี่แต่งหน้าไม่เป็น
0: ไม่เป็น
2: แต่ว่าทีนี้การแต่งหน้าศพเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือบางคนได้รับการฉีดสารฟอร์มาลีนคือเขาก็จะศพค่อนข้างแข็งหรือเปล่าการแต่งต้องใช้เทคนิคอะไรพิเศษต้องรองพื้นหนากว่าปกติอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าบอกว่าฉีดฟอร์มาลีนมีปัญหาไหมถ้าเรื่องสภาพศพว่าฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วแข็งไม่มีปัญหาเลยแต่กับฟอร์มาลีนจะมีปัญหาก็คือศพที่ฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วมันออกมามันถูกล้นออกมาคือด้วยความที่ฟอร์มาลีนเนี่ยพอมันเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงมันจะเริ่มอัดทุกอย่างแล้วมันก็จะเริ่มออกมาอย่างบางคนเนี่ยบางศพเนี่ยไม่ออกเลยก็
2: ม
0: ีก็คือแข็งไปเลยก็
2: ม
0: ีบางศพเนี่ยออกทั้งปากก็มีทั้งหูก็มีจมูกก็มีอย่างบางศพเนี่ยคือออกทั้งปากเยอะมากก็มีจนเหมือนถ้าอย่างเราที่มีชีวิตอะสมมติเราดื่มน้ำแล้วเรามีน้ำไหลออกมาจากปากตลอดเวลาแน่นอนว่าเราแต่งไม่ได้อยู่แล้วใช่อันนั้นกันคือก็ต้องต่อสู้กับฟอร์มาลีนพอสมควรถ้าไปเจอเคสแบบนั้นนะคะ
1: ท่านโทษนะครับผิวหนังของผู้เสียชีวิตกับของคนมีชีวิตเนี่ยเครื่องสำอางจะติดทนแตกต่างกันไหมพี่
0: ผิวหนังคนเราที่จะเท่าตั้งแต่สัมผัสเรื่องนี้มาคือเราเจอว่าสรีระร่างกายคนเราพอเสียชีวิตไปแล้วแต่ละคนเนี่ยตอนต้องบอกว่าเอาแบบธรรมดาเลยนะพูดแบบสามัญเลยว่าตายไปแล้วเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนตายแล้วปุ๊บตัวแห้งบางคนผิวหนังลอกเป็นขุยบางคนตัวดำบางคนแบบคือเหมือนธาตุไฟแตกทวารทั้ง5แตกคือบางคนคือบวมเลยก็มีบางคนแห้งเลยก็มีแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงๆคือเราไม่รู้เลยว่าศพที่เราจะไปเจอวันนี้สภาพไหนเราจะต้องไปถึงปุ๊บเราจะต้องใช้แค่ไม่กี่นาทีของเราในการพิจารณาแล้วแต่งเลยว่าจะแต่งยังไง
2: นี่ต้องถามว่าเครื่องสำอางที่ใช้อ่ะคือบางทีเราเห็นบ่อยๆว่ามีการบริจาคเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วก็เอาไปใช้ในการแต่งหน้าศพอันนี้พี่กุ้งให้ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าเป็นโดยส่วนตัวค่ะโดยส่วนตัวถ้าเป็นทางทีมนะคือโอเคมันอาจจะมีทีมอื่นที่เขาอาจจะใช้เครื่องสำอางหมดอายุได้ซึ่งแต่ละทีมก็จะมีเทคนิคของตัวเองแต่ถ้าอย่างของพี่เนี่ยก็คือจะแนวเดียวกับทางพิจิกนวรัตน์ก็คือหนึ่งเลยคือเราจะไม่ใช้เครื่องสำอางหมดอายุกับศพเพราะว่าเราก็คืออย่างที่บอกก็คือเราให้เกียรติเขาเป็นอาจารย์เขาก็เหมือนคนนึงที่เพิ่งหมดลมหายใจเขาก็คือคนนึงเราก็จะไม่ใช้หมดอายุสองสิ่งที่ไม่ใช้เครื่องสำอางหมดอายุคือมันแต่งไม่ติดมันแต่งไม่ติดแล้วด้วยความที่คนบริจาคเข้ามาจริงแต่คนที่มีชีวิตอย่างเราเนี่ยใช้เครื่องสำอางบางครั้งสีสันฉูดฉาดก็มีเป็นฟุ้งฟิ้งก็มีอะไรเงี้ยคือบางครั้งบางยี่ห้อหลากหลายกันไปมันไม่ติดศพมันไม่ติดศพอย่างมือหนึ่งมือสองก็เหมือนกันบางยี่ห้อคือไม่ติดศพพอเราทดลองหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องเลือกบางอย่างที่สามารถอยู่กับร่างพวกนี้ไปได้จนเขาสวดไปจนถึงวันเผาวันเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเขามีการแจ้งไหมคะญาติว่าต้องแต่งโทนนี้คือชอบแบบนี
0: ้ก็มีนะแต่ว่าก็ถ้าแจ้งมาก็มีค่ะแบบว่าเหมือนไปถึงแล้วเขาก็จะแบบแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ถึงกับว่าบอกสีเราว่าขอแบบหน้าโทนนี้หรืออะไรคือน้อยอาจจะแบบแค่บอกว่าขอปากสีนี้นะคนตายชอบอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เจอส่วนใหญ่คือแต่งมาแล้วคือเราไปเนี่ยเขาจะไม่มาอะไรกับเราคือเขาจะเหมือนให้เกียรติเราเลยคือคุณแต่งเลยคุณดูแลญาติเราคนที่เรารักเลยอะไรเงี้ยแต่จนสิ่งที่เราเจอคือมันก็แปลกหน้าแปลกคือสมมติเราแต่งคือณตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในพาเลทหนึ่งถ้าแบบเห็นเนาะมันจะมีหลายๆสีวันนี้อยากจิ้มสีนี้วันนี้อยากจิ้มสีนี้วันนี้อยากใช้ลิปสีนี
1: ้หมายถึงพี่
0: เอง
1: อยาก
0: ทาสีนี้บางครั้งบางวัน
1: ไ
0: ม่มีแค่ความรู้สึกแบบว่าคือมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปแต่งปุ๊บเนี่ยตอนที่เราจะไหว้พระไหว้ศพเนาะเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าคือถ้ารู้ว่าวันนี้เรามาช่วยคือถ้าอยากให้ได้แบบไหนสีไหน ก็ให้เราไปตามสีนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่พอแต่งออกมาคือญาติบ้างเพื่อนบ้างก็จะแบบพอเดินมาดูเราคือพอแต่งเสร็จเราจะเรียกมาดูแบบมาดูไหมว่าโอเคไหมแบบนี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยโอเคไหมเขาส่วนใหญ่เขามาดูเขาก็จะแบบเฮ้ยมันคือสีที่เขาชอบนะมันคือแบบนี้เลยตอนมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนั้น
2: น้องเอคะเมื่อพี่กุ้งพูดเลยมาถึงจุดนี้ละเราต้องถามคำถามนั้นแล้วค่ะให้น้องเอเป็นคนถามดีกว่าค่ะ
1: ถามได้เลยใช่ไหม
2: ถามได้เลยค่ะ
1: คือฟังจากพี่กุ้งพูดแล้วเนี่ยฟังแต่งหน้ามาก็เป็นพันๆศพแล้ว
2: มีเรื่องโดนใจด้วย
1: มีอะไรโดนจิตโดนใจก็มีแล้วมีสิ่งลี้ลับอะไรที่เราสัมผัสได้ด้วย
0: มีค่ะ
1: มีอยู่
0: บ่อยๆ
2: นี่ขนลุกแล้วนะ
1: มีบ่อยๆ
2: ค่ะเอาแบบไม่ต้องลึกมากค่ะเพราะเราอยู่ในวัดด้วยนะคะเอาแบบเบาๆค่ะ
0: เดี๋ยวต้องให้พี่กระซิบถามข้างๆไม่ต้องเนาะ
1: พี่เขาแอบกระซิบบอกว่าอาจจะมีติดตามมาเหมือนแฟนคลับ
2: ไม่แต่เขาบอกข้างๆคือของ
0: คนอื่นก็มีค่ะแบบว่าบางครั้งก็ส่วนใหญ่ถ้าได้แต่งเนาะก็ฝันบ้างก็ได้กลิ่นบ้างหรือตามมาส่งก็มีอะไรเงี้ยถ้าอย่างฝันก็สมมุติว่าเราฝันว่าเราได้ไปแต่งศพนะลักษณะแบบนี้เพศนี้หน้าตาแบบนี้มีแผลแบบนี้ผ่าแบบนี้แบบนั้นวันรุ่งขึ้นก็แบบนั้นเลย
1: เจอเลย
0: แบบเดียวกันกันในฝันเลยไม่ได้รู้จักหรอกตื่นเช้ามาก็สมมุติโทรมาแบบพี่ไปแต่งนะอะไรเงี้ยคือในฝันสมมุติเราเห็นแล้วผ่าแบบนี้นะอุบัติเหตุนะเพศนี้ใส่เสื้อสีนี้หน้าตาแบบนี้วันรุ่งขึ้นคือพอไปถึงวัดปุ๊บเปิดผ้าดูเลยถอดเสื้อดูเลยแบบเดียวกันเลยกันในฝันเลย
1: ด้วยพื้นฐานพี่กุ้งไม่ได้เป็นคนกลัวใช่ไหม
0: มะกลัวค่ะ
1: กลัว
0: ก็กลัวก็กลัวกลัวถือว่ากลัวในที่นี้คือกลัวผีนี่แหละก็คือกลัวผีแต่ว่าพี่จะเรียกเขาว่าผีที่ไม่รู้จักคือผีที่ไม่รู้จักในที่นี้คือถ้าให้พี่ไปที่วังเวงเงียบๆอะไรเงี้ยพี่ไม่ไปคือให้ไปคนเดียวพี่ไม่ไปเหมือนแบบไปลองของไม่ไปที่เงียบๆตึกร้างอะไรเงี้ยไม่ไปแต่ถ้ามาทำพวกนี้คือพี่ถือว่านี่คือผีที่รู้จักเรารู้จักกันแล้วนะเนี่ยไม่กลัว
2: ไม่กลัวแต่พี่ก็กลัวนะ
1: คือตอนแรกอะพี่ปุ๋ยอยากรู้พี่กุ้งเนาะเราจะแต่งหน้าเราจะเริ่มแต่งเนี่ยเราต้องท่องอะไรไหมหรือว่าต้องขอขมาอะไรยังไง
0: จริงๆถ้าของพี่เนี่ยคือเริ่มเลยคือเราก็ไหว้พระแต่ทุกศาลาจะมีพระพุทธรูปเนาะก็คือไหว้ก็คือก็การไหว้ที่เนี้ยคือพี่ก็จะเหมือนก็เราค่าให้ความเคารพเนาะแล้วก็เราก็จะเหมือนขออนุญาตก็เนาะเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอขมาเขาด้วยเพราะว่าการแต่งเนี่ยแน่นอนเราต้องจับหัวจับอะไรเขาบางครั้งเราต้องยกต้องอะไรเงี้ยเนาะคือมันเซนซิทีฟบางครั้งญาติมองอะไรมองแต่พอเราทำแบบเนี้ยเขาก็จะเห็นแล้วว่านั่นคือการแสดงความเคารพของเรานะคือมันก็คือความสบายใจทั้งเราและเขาเราคือขอขมาแล้วก็จะบอกกล่าวเขาว่าวันนี้เรามาช่วยเรามาแต่งก็เขาก็คืออาจารย์ใหญ่บุญที่เราได้ทำวันนี้แน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
2: ค่ะแล้วนอกจากไหว้พระแล้วขอขมาแล้วต้องมีการเตรียมตัวของเราเองอย่างไรบ้างป้องกันอย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็ป้องกันค่ะก็แน่นอนว่าถุงมือต้องมีแล้วก็แมสแต่ว่าช่วงแรกๆอย่างก่อนโควิดเนาะบางครั้งเนี่ยแมสเนี่ยถามว่าใส่ตลอดไหมมันก็บางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ด้วยความที่บางครั้งเราแต่งเนี่ยนานมันหายใจไม่ออกเวลาแต่งปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถคืออย่างที่บอกแมสมันใส่มันคือคายการ์ดออกมาเนาะมันก็จะอัดอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าเราต้องคอยเอาออกแล้วถอดตลอดเวลามันมือเรามันเลอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าบางเคสที่เซฟเราดูแล้วว่าเซฟบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่แต่ส่วนใหญ่ก็คือใส่แมสแต่ยิ่งถ้าเป็นช่วงเนี้ยที่มีโควิดมีอะไรเงี้ยพี่ก็จะใส่แมสตลอดใส่แมสตลอดใส่ถุงมือแล้วก็อย่างเช่นเคสที่ถ้าสมมติบางเคสที่เราไม่รับก็คือไม่เข้าเนาะก็คือเคสที่เป็น อย่าง HIV หรือเป็นเคสที่เป็นวัณโร
2: ค
0: อันนี้ส่วนใหญ่ก็เซฟตัวเองเพราะว่าเราก็ยังมีคนข้างหลังบางครั้งถ้าเลือกได้คือเคสส่วนใหญ่เคสพวกนี้เราก็จะปฏิเสธแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอที่จะปฏิเสธเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ทางโรงพยาบาลจะซีนมาให้แล้วว่าเคสนี้ขอเหมือนซิปล็อกนะคือไม่เปิดศพนะเพราะว่ามันก็คือเซฟในระดับหนึ่งแต่ที่เจอวันโรคแล้วแบบเบาๆหน่อยส่วนใหญ่ก็วันโรคปอดแต่ว่าเราก็ใส่แมสนี่ที่เจอแต่ถ้าหนักๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาถึงเราเท่าไหร่แต่เคสพวกนี้เราจะไม่เข้า
2: แต่ชีวิตก็ต้องเจอแต่กับศพกับอะไรเงี้ยทุกวัน
0: ใช่
2: มีงานอดิเรกอื่นที่ทำให้รู้สึกบันเทิงรื่นรมอะไรอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ยบันเทิงก็ร้องเพลง
2: ร้องเพลงมีคนเล่าให้ฟังว่าพี่เป็นเงาเสียงคริสติน่าอกิเบร่าด้วย
0: หน้าเหมือนเลยใช่ไหมคะ
2: หน้าเหมือนการเต้นนี่ได้เลย
0: เป็นเงาเสียง
2: พี่เอาสักนิดนึงได้มั้ยในวัดเราร้องเพลงได้ใช่มั้ยคะนิดนึงเอานิดนึง
0: โอ้ต้องไม่ได้เตรียมมาเลยนะเนี่ย
2: ไม่เป็นไรดีกว่าหนูแน่นอน
0: เพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านั
2: ้
0: น
2: นี่หลับตานิดนึงว่าคริสติน่า
0: ไม่ได้เตรียมมาเลย
1: คือเมื่อกี้เนี่ยฟังขนลุกยิ่งกว่าเล่าเรื่องเมื่อกี้
2: เนี่ยเวอร์เวอร์ไปเห็นไหมก็มีงานอดิเรกให้ได
0: ้
2: ชุ่มชื้นใจบ้าง
0: ไปรายการบ้างอะไรอย่างนี้เป็น
2: นอกจากนั้นนอกจากร้องเพลงแต่งหน้าศพมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่พี่กรุงทำด้วยอะค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆถ้าเป็นทำงานอดิเรกส่วนใหญ่พี่จะไม่ใช่คนที่ไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรนอกจากพาครอบครัวไปวัดจ่ายไกลแค่ไหนก็ไปแต่งทั่วประเทศฟรีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวสุดท้ายเราให้พี่กรุงเนาะพูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเป็นจิตอาสาหรือว่าการทำความดีต่างๆครับ
0: ก็ถ้าโดยปกติถ้าพี่จะแนะนำคือไม่ต้องเก็บศพก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าศพก็ได้แค่ความเป็นจิตอาสาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรที่แบบเฉพาะทางแล้วเหมือนอย่างที่พี่ทำหรือใครทำที่มันดูแบบต้องอลังการอะไรมากมายแค่อยู่ในสังคมแล้วคุณมีใจแบบเอื้อเฟื้อเจอคนที่แบบดูด้อยกว่าเราเจอคนที่เราพอจะช่วยเหลือหยิบยื่นมือให้เขาได้แค่นี้ก็จิตอาสาแล้วค่ะหรือเริ่มจากในครอบครัวการได้ดูแลครอบครัวการได้ช่วยเหลือกันในครอบครัวมันก็คือคนเรามันมีใจอาสาแล้วพอมันเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนั้นเดี๋ยวมันจะต่อไป
1: การแต่งหน้าศพเบื้องหลังเปลี่ยนคนตายที่น่ากลัวให้เสมือนเป็นเพียงแค่คนนอนหลับในสภาพที่สมบูรณ์และใกล้เคียงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุดไม่ว่าศพจะอยู่ในสภาพแย่แค่ไหนก็ตามการมองข้ามความกลัวเลือกที่จะแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าศพไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการทำงานจิตอาสาเลยล่ะครับนอกจากจะเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพแล้วพี่กุ้งยังเป็นจิตอาสาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมตระเวนแจกถุงยังชีพและการใช้ความสามารถพิเศษมอบเสียงเพลงเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ต้องขังและทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสิ่งต่างๆที่จิตอาสาคนนี้ทำมีเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือความสุขทางใจที่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
2: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะในการแต่งหน้าผู้วายชนกับคนใจอาสาในวันนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ จริงๆแล้วค่ะหนูเอ๊ะเขาไม่ได้มีสถิติหลักฐานบ่งบอกนะคะว่าการแต่งหน้าเนี่ยเมื่อแต่งหน้าสวยแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าก็เชื่อกันอย่างนั้นค่ะ
1: ครับ
2: เหมือนกับการถวายดอกไม้พระค่ะว่าถ้าถวายดอกไม้พระก็จะได้ขึ้นสวรรค์ในชาติหน้าพี่ปุ๋ยเนี่ยถวายตลอดเลยนะ
1: ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลายๆคนก็คิดเช่นนั้นการทำสิ่งดีๆก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมา
2: ใช่ค
1: ่ะสาวคนนี้นะครับเขาก็มุ่งมั่นทำแต่ความดีนะครับโดยเฉพาะการแต่งหน้าตามที่ตัวเองถนัดนะก็เพื่อมุ่งหวังให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้มีใบหน้าที่สวยงาม
2: ใช่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเนาะเขาก็มีน้ำใจที่จะมาทำให้กับผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
1: ครับเอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ปุ๋ยพบกันใหม่กับเรารายการหน้าเนาะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับต้องรอติดตามชม
2: ค่ะ
1: ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ต้องเก็บศพก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าศพก็ได้แค่ความเป็นจิตอาสาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรที่แบบเฉพาะทางแล้วเหมือนอย่างที่พี่ทำหรือใครทำที่มันดูแบบต้องอลังการอะไรมากมายแค่อยู่ในสังคมแล้วคุณมีใจแบบเอื้อเฟื้อเจอคนที่แบบดูด้อยกว่าเราเจอคนที่เราพอจะช่วยเหลือหยิบยื่นมือให้เขาได้แค่นี้ก็จิตอาสาแล้ว

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

วันนี้จะมาบรรยายหน่วยที่11การปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศชุดิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับชุดนี้นะครับก็มีนี่เป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติการในหน่วยที่11นะครับจะมีได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกนะครับ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.2 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศเป็นแหล่งผลิต 11.4 หลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับในตอนที่ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องทำเลที่ตั้งการวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนผังและเรื่องที่3การออกแบบกระบวนการผลิตการออกแบบงานนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายนะครับความหมายของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรนะครับระหว่างประเทศนั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การผลิตหลังจากนั้นก็มาแปรรูปแปรรูปเสร็จก็เป็นการจัดจำหน่ายและก็การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแล้วก็เพราะเป็นเรื่องระหว่างเราทำอย่างนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะครับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ก็คือการวิจัยตลาดและกลยุทธ์การเข้าตลาด2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น4คือการปรับใช้กฎระเบียบนะครับแล้วก็5การจัดการความเสี่ยง6การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็7การปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องจะเข้าตลาดยังไงนะครับขั้นตอนว่าต้องดูว่าในตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าในตลาดระหว่างประเทศนะครับต้องการสินค้าเราหรือเปล่าสินค้าการเกษตรที่กำลังผลิตนะครับแล้วก็เรามีกลยุทธ์จะเข้ายังไงเสร็จแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้ซื้อนะครับหรือหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์นี่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างประเทศแล้วก็เวลาเราไปจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะต้องไปจัดการที่ประเทศอื่นซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็ต้องดูว่าท้องถิ่นนั้นเขามีลักษณะยังไงนะครับมีใช้กฎระเบียบยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเราก็ดูซิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับดับแรกละเมื่อประโยชน์ของการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั้นแน่นอนเมื่อเราไปหาตลาดระหว่างประเทศด้านการเกษตรนะครับก็เป็นการขยายตลาดของเราเองแล้วก็2ก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถเลือกความเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งให้อยู่ที่ความการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยนะครับในข้อถัดไปคือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสิ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีนวัตกรรมและการเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มาลำอันที่5ประโยชน์ลำดับที่5คือการเจริญเติบความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสินค้าเกษตรเราก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเติบโตของประเทศนั้น

ที่เราไปลงทุนไปผลิตนะครับและสุดท้าย6ก็คือเรื่องความยั่งยืนอันนี้ในทุกวันนี้นะครับเรื่อง sustainable นะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กับธุรกิจนะครับความยั่งยืนเป็นเห็นร่วมกันทั่วโลกการดำเนินการต่างๆต้องมีความยั่งยืนระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและก็คนรุ่นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากเรื่องการเลือกมีประโยชน์เรื่องความหมายนั้นแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับในตอนที่1นี้ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตและการวางแผนผังนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศมากนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็คือ1ก็คือความใกล้ไกลกับแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จัดหาวัตถุดิบเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับที่เขาจัดหาให้เราซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็2คือปัจจัยที่2คือสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเราจะปลูกพืชต่างๆหรือเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องสภาพความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆต้องคำนึงถึงเป็น climate นะครับ and soil quality นะครับแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจเพราะน้ำต้องจำเป็นต้องใช้ในทางด้านการเกษตรแล้วก็เราต้องมีแรงงานที่มาช่วยในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือแหล่งแรงงานเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาษีและสิ่งจูงใจภาษีนี้ทำให้เราตัดสินใจไปเลือกลงทุนนะครับเลือกผลิตที่ประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปอีกประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับในการวางแผนการผลิตนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งก็คือการประหยัดอันเนื่องจากขนาด economies of scale การประหยัดอันเนื่องจากขนาดนี้ก็หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราต่อชิ้นต่อหน่วยนั้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าของคู่แข่งนี่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะวางแผนการผลิตว่าของเรานี่ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไหมนะครับต้นทุนต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับการปรับตัวแบบมีความยืดหยุ่น flexibility นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือฤดูกาลและรูปแบบอื่นๆของการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องความต้องการสินค้าเกษตรของเราเป็นเรื่องว่ามีความแน่นอนไหมมีความผันผวนนะครับของอุปสงค์หรือเปล่านะครับ fluctuating demand นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับหรือระดับเดียวนะครับก็นี่ทำให้เราตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตนะครับในการวางแผนผังนะครับประเด็นที่3เรื่องการวางเป็นเรื่องการจัดวางแผนนะครับจัดวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อเราผลิตสินค้าเช่นการจัดเรียงเครื่องจักรในโรงงานนะครับการจัดวางสินค้าในร้านค้าหรือการจัดผังในออฟฟิศนะครับเวลาเราจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะต้องวางตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับจุดที่ผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้การทำงานหรือใช้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นเรื่องเลเยอร์นะครับองค์ประกอบของการวางแผนผังนั้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะห์การไหลของงานนะครับเป็น workflow analysis นะครับแล้วกำหนดพื้นที่นะครับ space allocation นะครับแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องจักรพอเรากำหนดได้แล้วเรามาจัดเรียงว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ชิ้นที่2ถัดไปชิ้นที่3คืออะไรนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือการวางแผนพื้นที่จัดเก็บ storage นะครับ planning นะครับแล้วถึงการออกแบบเส้นทางเดินเป็นpathway design ว่าเราเดินเราบังคับให้คนเดินตามทางถ้านักศึกษาเคยเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นว่าเขาบังคับให้เดินให้เราเดินนะครับเดินจากสินค้าชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งแล้วก็เราจะเดินออกไปสุดท้ายนะจนครบนะครับสินค้าที่เขากำหนดไว้นะครับและสุดท้ายคือการจัดการความปลอดภัยนะครับ safety management นะครับนี่คื

การวางแผนผังนะครับซึ่งในการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการวางแผนผังก็มีหลายนะครับมีตั้งแต่การวางตามกระบวนการนะครับเป็นการจัดตามหน้าที่นะครับกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบบผสมผสานก็ได้แล้วก็หรือตามกำหนดที่แน่นอนนะครับ fixed position นะครับทีนี้ในเรื่องการวางแผนผังแล้วเราก็มาสู่เรื่องการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบงานนะครับซึ่งเราจะพบว่าในการออกแบบนี้จะมีองค์ประกอบจริงๆแล้วการออกแบบกระบวนการผลิตก็คือเราตั้งแต่เลือกปัจจัยนำเข้าปฏิบัติการและวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของ process นะครับ process ตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบในการออกแบบนะครับ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือเราการวิเคราะห์และการวางแผนเราเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมีกระบวนการผลิตเช่นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะครับ resource management แล้วก็4ก็คือการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการนะครับเป็น process control and improvement นะครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest นะครับ management แล้วก็6นะครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็มาดูซิว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามผลนะครับเป็นเรื่อง data management and monitoring นะครับทีนี้ในหลังจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าเราออกแบบงานยังไงเป็น job design ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละบุคคลนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดการของการปฏิบัติการเพื่อให้รู้ความต้องการทางด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานเราออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สำคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราคือความต้องการด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการนะครับประการแรกคือเราต้องกำหนดเนื้อของงานเป็น job นะครับเนื้อของงาน job content นะครับ2คือขอบเขตของงานเป็น job scope นะครับแล้วก็3คือความหลากหลายของทักษะนะครับ skill variety นะครับและ4คือความสำคัญของงาน task significance นะครับและ5ความอิสระในการทำงานสุดท้าย6คือการตอบรับและประเมินผลอันนี้คือ feedback นะครับและมาตรฐานนะครับความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรเรื่องแรกนะครับเรามาดูนิยามของการจัดการโซ่อุปทานก่อนซึ่งก็หมายถึงการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการผลิตนะครับ sourcing นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการแปลสภาพวัตถุดิบสุดท้ายคือกิจกรรมการจัดการโลจิสติกนะครับเราจัดการทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายอาจจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้าเป้าหมายการลดความเสี่ยงและเป้าหมายด้านโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมีกระบวนการทั้งหมดอยู่8กระบวนการเป็นลูกโซ่เป็นโซ่เลยนะครับกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการนะครับเป็น forecasting demand 2ก็คือการวางแผนการผลิตโดยรวมพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาวางแผนการผลิตพอการผลิตเสร็จแล้วพอเราวางแผนแล้วเราก็เริ่มละจัดทำตารางการผลิตหลักนะครับเป็น master production scheduling นะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วว่ามีตารางการผลิตหลักที่หลักก็คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดของการผลิตของเรานะครับแล้วข้อ4เราก็คราวนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบนะครับเป็นการจัดซื้อแล้วก็พอจัดซื้อแล้วมาผลิตเลยครับเป็นกระบวนการที่5คือควบคุมการผลิตพอผลิตแล้วก็จะมีสินค้าที่เราเก็บไว้นะครับวัตถุดิบที่เราเก็บไว้กลายเป็นอินเวนทอรี่นะครับสินค้าคงคลังนะครับพออันนี้เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ไปกระจายสินค้า physical distribution

ั่นแล้วก็สุดท้ายคือลูกค้าเราจะเห็นว่ากระบวนการแต่การโซ่อุปทานนั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ไปจบที่ลูกค้านะครับนะครับ8กระบวนการด้วยกันซึ่งมีหลักการแรกเรามาดูเรื่องหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับซึ่งการเราอาจจะต้องการจัดซื้อจัดหานี้เราต้องบริหารการจัดซื้อจัดหาด้วยการกำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งการกำหนดนี้เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จากภายในองค์กรก่อนว่าองค์กรต้องการอะไรนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานะครับหลังจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์ในการร่วมดำเนินงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าลืมว่าเราไปจะซื้อจัดหาเนี่ยก็มีผู้จัดจำหน่ายให้เราจะมีวางแผนร่วมกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็4ก็คือการวางกลยุทธ์เจรจาต่อรองนะครับซึ่งหลักการจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนี้นะครับเราจะพบว่ามีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องการผลิตนะครับด้วยมาตรฐานแรกคือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ9001นะครับกระบวนการเนี่ยเป็นการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพซึ่งทำให้เชื่อมั่นต่างๆว่ากระบวนการต่างๆที่เราผลิตสินค้านั้นได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับโดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานนะครับซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการรับรองระบบการบริหารจัดการนี้นะครับ1ก็คือขอบข่าย2คือ

รักษาความลับเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับมีขอบข่ายนิยามจนสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาความลับนี่คือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 อันที่2นะครับเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับแก๊ปนั่นเองเรียกแก๊ปนะครับมาตรฐานด้านการจัดการการผลิตระดับฟาร์มซึ่งเป็นหลักการและข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในการจัดการฟาร์มครับซึ่งทำให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาชนบทนะครับมาตรฐานนี้นะครับเรียกสั้นๆว่าแก๊ปมาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการจัดการผลิตระดับโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลักปฏิบัตินะครับการผลิตที่ดีนะครับนะครับ Good Monitoring Practice นะครับ GMP และก็2คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับปัจจัยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานมารวมกันกลายเป็นการผลิตสินค้าเกิดขึ้นนะครับเรามีที่ดินก็สามารถให้คนเช่าได้นะครับเราก็จ้างแรงงานคนมาผลิตสินค้าเรามีทุนนะครับเราก็แปลงสภาพไปนะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาผลิตแล้วก็ตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนปัจจัยอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษนะครับด้านการด้านตลาดและทำเลที่ตั้งนะครับอันดับแรกคือเรื่องระบบสิทธิพิเศษด้านทางภาษีศุลกากรนะครับเป็นการทั่วไปเราเรียกว่า GSP นะครับ Generalized System of Preferences นะครับแล้วก็2คือสิทธิพิเศษการลงทุนธุรกิจการเกษตรอื่นๆนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอันที่3คือเราในประเทศไทยคือเราได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีซึ่ง BOI เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับตอนที่ 11.4 11.4 นี้เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเรื่องสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทราบก็คือว่า1ก็คือหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมนี้เราแบ่งออกเป็น5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable farm management นะครับ2คือเป็น quality control การควบคุมคุณภาพแล้วก็3ความปลอดภัยทางอาหารนะครับ food safetyแล้วก็ C นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management และ5คือการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งหลักการนี่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับเราก็มีกระบวนการตั้งแต่1ถึง5นี่นะครับเราจะดูว่ามีการจัดการฟาร์มนั้นยั่งยืนไหมมีคุณภาพไหมมีความปลอดภัยไหมแล้วทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเราจะเห็นเลยว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของสินค้าเกษตรขั้นปฐมเพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมมี5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนการผลิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับ production planning เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตเราก็เรียนเป็นเทคโนโลยี utilization นะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การจัดการน้ำและดินอย่าลืมว่าการเกษตรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับน้ำและดินนะครับ water and soil management เราต้องมาจัดการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชนะครับและ5คือการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest management นะครับซึ่งพอจัดการศัตรูพืชและโรคพืชเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็มาดูหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับหลักการปฏิบัติการสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับส่วนในหลักการจัดการด้านการซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าเกษตร
ขั้นปฐมอย่าลืมเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมา

ผลิตนะครับอันดับแรกเราต้องวางแผนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็จัดการน้ำและดินนะครับแล้วก็จัดการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแล้วก็การจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับส่วนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องวางแผนความต้องการก่อนนะครับมี5องค์ประกอบนะครับเราจะจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับ2ก็คือเราต้องเลือกผู้ประเมินผู้ขายอย่าลืมซัพพลายเออร์มีจำนวนมากเราต้องมาประเมินว่าเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบให้เราตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็เรามาจัดซื้อและเจรจาต่อรองนะครับ purchasing and negotiation นะครับก็คือเราจัดซื้อละตอนนี้นะครับซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นปลูกพืชก็พันธุ์พืชนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วก็พอเราซื้อจากเขาเสร็จนะครับจากซัพพลายเออร์เสร็จเราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์รีเลชั่นชิพแมเนจเมนต์แล้วก็สุดท้าย5คือการควบคุมคุณภาพนะครับเป็นควอลิตี้คอนโทรลนะครับซึ่งก็วัดปัจจัยการผลิตที่เราซื้อเนี่ยก็ต้องให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่เราต้องการนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนี้นะครับเราก็มีมาตรฐานมาตรฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานแรกคือ Global Gap นะครับ Gap นี่คือ Good Agricultural Practices นะครับ2คือ Organic Certification นะครับ3 ISO นะครับ 22,000 นะครับเป็น Food Safety Management System นะครับแล้วก็4 Fair Trade Certification นะครับแล้วก็5คือนะครับ Rainforest Alliance Certification นะครับซึ่งมี5มาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเราก็มีหลักการปฏิบัติการนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับมี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป2คือหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและ3คือมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับในการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับกินสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นนะครับก็มีหลักการจัดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับ2ก็คือเราใช้แนวคิดนะครับเรื่องการปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับ economic order quantity นะครับ3แนวทางและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งในเนื้อหานี้จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าตัวอย่างของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งก็จะมีเราต้องพิจารณาถึงว่ามีองค์ประกอบของหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับแล้วก็แนวทางการปรับปรุงนะครับการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนักศึกษาตัวอย่างการจัดการการผลิตสินค้าแปรรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดปาชนนะครับในรายละเอียดในหน่วยที่11นี้นะครับมีตัวอย่างของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับก็มีมาตรฐานที่สำคัญนะครับซึ่งสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเขาใช้มีเยอะนะครับนะเราจะให้ดูของบริษัทหนึ่งคือบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบของมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราต้องพิจารณาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ

าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่ง

0: เสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นโมดูลที่13นะคะ Putting it all together health นะคะจากที่เห็นชื่อโมดูลแล้วเนี่ยเราก็จะพอเดาออกได้นะคะว่าในโมดูลนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพนั่นเองค่ะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านวิธีการอ่านทั้งหลายนะคะเพื่อมาอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะขอพูดถึง collocations ก่อนค่ะ collocation ก็คือคำที่มักปรากฏร่วมกันปรากฏคู่กันนะคะถ้าเราอ่านบทความที่เกี่ยวกับสุขภาพเราอาจจะเห็นหลายๆคำที่ปรากฏในบทความและคำเหล่านั้นจะมาพร้อมกับคำอีกชุดหนึ่งนะคะเรามาลองดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกที่อาจารย์ขอพูดถึงนะคะคือคำว่า health หรือสุขภาพนั่นเองนะคะคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health นะคะ adjective จะมาก่อน health เช่นอะไรบ้างนะคะ excellent full good perfect bad declining failing ill poor นะคะตัวอย่างเช่นexcellent health good health นะคะนี่แปลว่ามีสุขภาพที่ดีถ้าสุขภาพที่ไม่ดีล่ะ failing ill poor health นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำกริยาที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health นะคะคำกริยาหรือ verb เนี่ยก็จะมาก่อนคำว่า health นั่นเองเช่นอะไรบ้างนะคะ enjoy look after maintainimprove promote harm ruin undermine นะคะenjoy health นะคะก็แปลว่ามีความสุขกับสุขภาพที่ดีนะคะ look after health ดูแลสุขภาพนะคะ ruin health ก็คือทำลายสุขภาพนั่นเองค่ะดูกันต่อนะคะสำหรับคำว่า health ที่จะใช้คู่กับคำนามนะคะคำว่า health เนี่ยจะมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะเช่นอะไรบ้างนะคะ care issue needs problem insurance professional hazard food service resort นะคะ health issue ก็คือปัญหาสุขภาพนะคะ health insurance ประกันสุขภาพ health hazardนะคะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ health resort นะคะก็คือรีสอร์ทที่ช่วยดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นคำว่า symptom หรืออาการนั่นเองนะคะเรามาดูคำคุณศัพท์ที่จะใช้คู่กับคำว่า symptomโดยที่คำคุณศัพท์จะมาก่อนคำว่า symptom นะคะเช่นอะไรบ้าง typical chronic serious mild mental physical behavioral นะคะ typical symptom ก็คืออาการทั่วๆไปนะคะ serious symptom คืออาการหนัก mental symptom อาการทางจิตนะคะ physical symptomคืออาการทางร่างกายนั่นเองต่อไปเรามาดูคำกริยาที่ใช้คู่กับซิมทอมกันบ้างนะคะ display develop cause detect relieve treat นะคะ display symptom คือแสดงอาการ develop symptom คืออาการเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะคะ relieve symptomคือบรรเทาอาการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ symptom กับ verb โดยที่คำว่า symptom เนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยาเช่นอะไรบ้างนะคะ symptom appear symptom occur symptom persist symptom disappear symptom appear ก็คืออาการเนี่ยปรากฏนะคะsymptom persist คืออาการยังคงอยู่ในลักษณะนี้เป็นต้นนะคะสำหรับคำว่า symptom ต่อไปนะคะคำว่า treatment หรือการรักษานะคะคำคุณศัพท์ที่ใช้
ปรากฏคู่กับคำว่า treatment นะคะได้แก่อะไรบ้างคำคุณศัพท์จะมาก่อนคำว่า treatment นะคะได้แก่ effective emergency immediate long term dental psychiatric surgical dietary ตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาดูกัน effective treatmentการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะคะ long term treatment การรักษาระยะยาว surgical treatment การรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปนะคะเป็นคำกริยาที่ใช้คู่กับคำว่า treatment ค่ะตัวอย่างนะคะ get receive undergo prescribe recommend refuse response toget treatment ก็คือได้รับการรักษานะคะเช่นเดียวกับ receive treatment recommend treatment ก็คือแนะนำการรักษานะคะ refuse treatment ก็คือปฏิเสธการรักษานั่นเองต่อไปนะคะเป็น treatment ที่ปรากฏคู่กับคำนามนะคะเช่นอะไรบ้าง facility plant works นะคะtreatment facility ก็คือศูนย์การรักษานั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะที่อยากชวนดูในแง่มุมของ collocations ก็คือคำว่า health care นะคะก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเองคำคุณศัพท์ที่มักปรากฏคู่กับคำว่า health care ได้แก่อะไรบ้างนะคะ preventive premiumInadequate, free, national, นะคะ Preventive health care ก็คือการดูแลรักษาอย่างเป็นแบบป้องกันการเกิดโรคแบบนี้นะคะ Inadequate health care ก็คือการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอ National care provider ก็คือผู้ที่จัดหาผู้ที่นำการดูแลสุขภาพเนี่ยมาให้นะคะ healthcare industry ก็คืออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเรื่อง collocations หรือคำที่ปรากฏคู่กันนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าการอ่าน nonfiction prose on health หรือรูปแบบร้อยแก้วที่ไม่ใช่บันเทิงคดีที่เป็นหัวข้อสุขภาพเนี่ยเราจะเจอมันได้ในแง่มุมไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเราไปพลิกอ่านนิตยสารเราก็อ่าน magazine articles นะคะเป็นบทความที่อยู่ในนิตยสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ printed หรือว่าออนไลน์นะคะต่อไปเราก็อาจจะเห็นเป็นรายงานสุขภาพนะคะหรือว่า reports press articles นะคะบทความของสื่อสิ่งพิมพ์หรือ think pieces ก็คือบทอ่านที่มีความคิดเห็นของผู้เขียนเนี่ยใส่ลงไปในเรื่องราวของสุขภาพนะคะต่อไปก็จะเป็น personal blogs นะคะเป็นเรื่องของการดูแลส

ภาพที่อาจจะเขียนโดย health professionals นะคะหรือผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับเรื่องสุขภาพเนี่ยโดยตรงค่ะต่อไปนะคะจันจะพาดู presentation of ideas หรือว่าการถ่ายทอดความคิดนะคะเมื่อเราได้อ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งที่เราจะเจอนะคะอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้นะคะแต่ว่าจะเป็น element สำคัญที่ปรากฏได้นะคะเช่น current beliefs trends situation หมวดแรกหมวดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเทรนด์เรื่องสุขภาพหรือว่าสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันก็ได้นะคะปกติแล้วในบทความสุขภาพเนี่ยก็จะปรากฏ element นี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันนะคะก่อนที่จะชวนเราเนี่ยเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ element ต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะในบทความสุขภาพก็คือ presentation of facts ค่ะStatistics and figures report ซึ่งจะเป็น research reports นะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางสุขภาพนะคะอาจจะเป็นสถิติตัวเลขตารางลักษณะนี้เป็นต้นหรือเป็นรายงานที่มีการค้นคว้ามานะคะมีการทำวิจัยมาเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะต่อไปนะคะelement สุดท้ายนะคะที่เราอาจจะเจอได้ในบทความสุขภาพเนี่ยก็คือ presentation of likelihood tendency probability นะคะก็คือการนำเสนอความเป็นไปได้หรือแนวโน้มความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อมูลสุขภาพที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะ

ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่อง collocations นะคะและ elements ต่างๆที่เป็น basic elements ของการอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาอ่านบทความกันแล้วค่ะบทความนี้นะคะเป็นเรื่อง should you delay your morning caffeine นะคะเราควรที่จะกินคาเฟอีนในตอนเช้าเนี่ยช้าลงหรือไม่นะคะโดยที่มีลีดคำโปรยมาว่า some influencers say that doing so can offer benefits we looked at the evidence นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีการโปรยมาก่อนว่าความเชื่อหรือเทรนด์ที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คืออินฟลูเอนเซอร์สหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดหลายๆคนเนี่ยบอกเราว่าการทานคาเฟอีนตอนเช้าที่เลื่อนออกไปเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับประโยชน์หลายๆอย่างนะคะทีนี้ในบทความนี้ก็จำเป็นการพูดถึงรายละเอียดหลักฐานนั่นเองค่ะI've heard that drinking coffee first thing in the morning can interfere with my ability to feel awake and can lead to an afternoon energy crash. Is that true? หลายๆบทความที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้อ่านนะคะบทความสุขภาพทั้งหลายเนี่ยในปัจจุบันก็จะนำเสนอในรูปแบบที่เอาคำถามขึ้นมานะคะเพื่อจะดึงดูดความสนใจของคนอ่านเช่นเดียวกันนะคะในบทความนี้เราก็จะเปิดด้วยคำถามที่ถามว่าฉันเนี่ยได้ยินมาว่าการดื่มกาแฟเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเลยเนี่ยจะมาขัดขวางความสามารถในการรู้สึกสดตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ช่วงบ่ายเนี่ยพลังงานตกมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในบทความนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดสนับสนุนนั่นเองนะคะว่าตกลงเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงนะคะเรามาเริ่มการอ่านบทความกันเลยค่ะIs an idea that has been popularized by online influencers. เป็นแนวคิดนะคะที่ได้รับความนิยมมากเลยใน influencers ที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า avoid consuming caffeine for 90 to 120 minutes after waking up, they say, and you will perk up more naturally.Toward the dreaded afternoon slump and have better sleep นะคะเขาบอกว่าการหลีกเลี่ยงคาเฟอีนตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยนับไป90ถึง120นาทีเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยตื่นตัวตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไกลจากการที่จะรู้สึกว่าตอนบ่ายเนี่ยไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่นะคะและนอกจากนั้นก็จะทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหลับได้ง่ายขึ้นด้วย Throughout the day your body produces a chemical called adenosine which binds to receptors in your brain and makes you feel drowsy Caffeine perks you up by blocking those receptors said Marilyn CornelisA caffeine researcher at the Northwestern University Finberg School of Medicine เขาบอกว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะดีโนซีนนะคะซึ่งจะผูกจะสัมพันธ์กับตัวรับในสมองเรานะคะซึ่งทำให้รู้สึกว่าง่วงเหงาเหานอนนะคะCaffeine perks you up by blocking those receptors. ตัวคาเฟอีนเนี่ยมีหน้าที่จะไปบล็อกนะคะ receptors ตัวรับเหล่านี้นะคะคนที่ให้ข้อมูลนี้ก็จะเป็น Marilyn Cornelis นะคะซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับคาเฟอีนนะคะอยู่ที่เป็น director ที่ดูแลด้านการนอนหลับแล้วก็
การวิจัยสุขภาพเนี่ยนะคะอยู่ที่ University of Arizona เนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลนี้เขาบอกเราต่อว่า it takes about 20 to 30 minutes for caffeine to be absorbed into your bloodstream reach your brain and make you feel more alert he said นะคะคุณไมเคิลเนี่ยก็กล่าวต่อว่าจะใช้เวลา 20-30 นาทีเลยนะคะสำหรับการดื่มคาเฟอีนแล้วคาเฟอีนเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะคะส่งต่อไปยังสมองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะ Because adenosine levels in your brain decrease while you sleep they are at their lowest immediately after you wake up Dr. Gradner said นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าสารระดับของสารอะดีโนซีนเนี่ยในสมองของเราเนี่ยจะลดลงนะคะตอนที่เราหลับเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในทันทีเนี่ยสารอะดีโนซีนเนี่ยก็จะยังต่ำที่สุดอยู่นะคะ So with little adenosine present for caffeine to block a cup of coffee first thing will give you less of a boost or less bang of your buck as Dr. Gardner said than when adenosine levels are high ในเมื่อระดับอะเดโนซีนต่ำนะคะการดื่มกาแฟในตอนเช้าเป็นสิ่งแรกเลยเนี่ยตัวสารคาเฟอีนเนี่ยนะคะมันก็จะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่าสารอะเดโนซีนเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดการทำให้ตื่นหรือปลุกเราเนี่ยได้ในทันทีทันใดนะคะอาจจะไม่คุ้มกับที่ดื่มเข้าไป Another potential reason to delay your morning caffeine is if you want to have caffeine only once per day Dr. Connelly said timing itFor later in the morning could help extend its effects into the early afternoon, potentially countering any drop in alertness at that time. นะคะเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่มีน้ำหนักก็คือการที่เราชะลอการดื่มกาแฟในตอนเช้าออกไปอีกสักหน่อยเนี่ยก็คือถ้าเราต้องการจะดื่มคาเฟอีนนะคะครั้งหนึ่งครั้งเดียวต่อวันนะคะ

การดื่มมันช้าลงไปอีกเนี่ยก็จะช่วยให้ผลของคาเฟอีนเนี่ยอยู่กับเราได้จนถึงช่วงบ่ายนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวได้ทั้งวันนั่นเองค่ะ The reality is that many people don't get enough sleep. So if you need to be alert first thing in the morning, caffeine can be a lifesaver. Dr. Breger said, research has shown that caffeine can enhance mental sharpness and physical performance. ในความเป็นจริงนะคะคนหลายๆคนเลยเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะรู้สึกตื่นตัวนะคะอย่างรวดเร็วเลยในตอนเช้าเนี่ยคาเฟอีนก็จะเป็นตัวที่มาช่วยชีวิตเราตรงไหนนะคะดร.เบรเกอร์บอกเราตามนี้ค่ะถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะเช่นในประโยคต่อไปนี้ค่ะ Research has shown that caffeine can enhance mental sharpness and physical performance งานวิจัยเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าสารคาเฟอีนเนี่ยนะคะจะช่วยให้เรามีภาวะที่เฉียบแหลมมากขึ้นนะคะและก็สามารถทำให้เราเนี่ยเพอร์ฟอร์มสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะ For soldiers driving heavy trucks, firefighters working overnight shifts, or surgeons scrubbing in for early morning procedures, delaying caffeine can be a recipe for disaster, Dr. Breger said นะคะสำหรับทหารที่จะต้องขับรถบรรทุกนะคะหรือว่านักดับเพลิงที่จะต้องทำกะดึกหรือคุณหมอนะคะผ่าตัดที่จะต้องเข้าผ่าตัดในช่วงเช้าเนี่ยการที่ดื่มกาแฟดื่มคาเฟรับประทานคาเฟอีนเนี่ยช้าออกไปเนี่ยนะคะก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แย่มากเลยนะคะเขาใช้คำว่า disaster เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานคาเฟอีนตอนเช้าตามปกติค่ะ It's also fine to have another cup of coffee or other source of caffeine if and when your energy levels wane around midday Dr. Gradner saidJust avoid having it within 6 hours or 8 to 12 hours if you have trouble falling asleep before bedtime, he added. นะคะมันเป็นสิ่งที่โอเคเหมือนกันนะคะกับการที่เราเนี่ยจะดื่มกาแฟแก้วที่2นะคะหรือว่าได้รับคาเฟอีนจากแหล่งอื่นนะคะในกรณีที่เรารู้สึกว่าระดับพลังงานของเราเนี่ยเข้าช่วงกลางของวันแล้วเนี่ยระดับพลังงานมันดรอปลงนะคะดร.แกรนเนอร์ก็บอกไว้ก็คือเพียงแต่มีโน้ตนิดหนึ่งนะคะก็คืออย่าทานคาเฟอีนหลีกเลี่ยงการทานคาเฟอีนนะคะ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีปัญหาการนอนนั่นเองก็หลีกเลี่ยงการเว้นระยะนิดนึงนะคะสำหรับการบริโภคกาแฟก่อนนอน If you feel like you need caffeine throughout the day just to function, consider seeing a sleep specialist. Dr. Graner said, you may have a treatable disorder like insomnia or sleep apnea. นะคะถ้าเรารู้สึกว่าแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้กาแฟนะคะเพื่อที่จะทำงานต่างๆได้เนี่ยต้องทานหลายๆแก้วเลยเนี่ยนะคะดร.แกรนเนอร์เนี่ยก็บอกว่าเราควรจะพิจารณาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีโรคนะคะที่สามารถรักษาได้ก็คือโรคที่นอนไม่หลับนะคะหรือว่า sleep apnea นั่นเอง and keep in mind Dr. Graner said Dr. Graner added that coffee and tea provide more than just caffeine. The drinks are also great sources of antioxidants and beneficial plant-based compounds, which may explain some of their health advantages. แล้วก็อยากจะให้
จดจำไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดร.แกรนเนอร์เนี่ยบอกไว้ว่ากาแฟหรือชานะคะจะให้สารอาหารนะคะมากกว่าคาเฟอีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่ม2 อย่างนี้เนี่ยนะคะนอกจากมีคาเฟอีนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองแล้วก็มีองค์ประกอบทางเคมีนะคะที่เป็นองค์ประกอบของพืชที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะซึ่งจะช่วยอธิบายกับเราได้นั่นเองว่าทำไมนะคะกาแฟและชาเนี่ยถึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะสรุปนะคะสำหรับบทความนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนนะคะเนื่องจากความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดทางสุขภาพไม่เหมือนกันด้วยบทความนี้เนี่ยก็เลยเสนอทางเลือกให้เรานะคะว่าเราเนี่ยควรจะบริโภคกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยเป็นอย่างแรกในตอนเช้าหรือไม่นะคะสำหรับบางคนก็คือทำได้สำหรับบางคนก็คือการดื่มช้าลงหน่อยเนี่ยก็จะให้ประโยชน์มากกว่านะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ันนี้เป็นการบรรยายเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1เป็นเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและการจัดการค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถูกนำเข้ามาโดยทั้งวิธีการทางธรรมชาติและโดยมนุษย์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพืชสัตว์เชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะสามารถอยู่รอดจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้ค่ะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนเมื่อถูกนำเข้ามาจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้นะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะซึ่งผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆก็คือด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในส่วนของด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นได้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบนะคะสำหรับผลกระทบทางบวกนะคะก็คือการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอีกประการนึงนะคะก็คือการที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยชนิดพันธุ์นั้นๆอาจจะเป็นเหยื่อของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเกิดการแข่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการระบาดของหอยเชอรี่นะคะทำใหจำนวนหอยโข่งลดลงเนื่องจากว่าหอยเชอรี่ไปแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะชนิดสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะทำให้สัตว์ท้องถิ่นเป็นเหยื่อจึงมีจำนวนลดลงนะคะสามนะคะอาจจะเป็นการนำโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสู่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีภูมิต้านทานโรคน้อยนะคะจนอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะและ4นะคะก็คือการเกิดอาจเกิดการผสมแล้วก็ถ่ายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทำให้สูญเสียพันธุกรรมท้องถิ่นได้ค่ะส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยถูกมนุษย์นำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารนะคะซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้นะคะผลกระทบทางบวกนะคะก็ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพจากการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อขายเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยสุกรแพะแกะหรือว่าปลาสวนนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหอยเชอรี่ปลานิลปลาดุกรัสเซียค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวานะคะที่เมื่อมีจำนวนมากนะคะก็จะเป็นการปิดกั้นลำน้ำแล้วก็การเดินเรือค่ะอีกประการนึงนะคะก็คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเนื่องจากการระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ทุกด้านอย่างเช่นการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะทำให้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะว่าเกิดความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและอีกประการนึงนะคะคือการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ทุกด้านอย่างเช่นปลาดุกดักเจียปลาหลักปลาซักเกอร์ปลาหมอสีคางดำนะคะทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงค่ะก็ที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศไทยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการรายงานว่าพบสิทธิพันธ์ต่างถิ่นอยู่ประมาณ 3,000 เมื่อมีการพบสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องมีการประเมินความอันตรายของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นว่าเป็นสิทธิพันธ์ที่ลุกรานหรือไม่นะคะรวมทั้งระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่เคยมีมาในอดีตนะคะหรือว่าในพื้นที่หรือว่าในประเทศอื่นหากประเมินแล้วพบว่าประชาพันธ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็จะต้องมีการจัดการโดยการจัดลำดับความสำคัญของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นในการมีการจัดกลุ่มชนิดพันธ์ต่างถิ่นแล้วก็กำหนดแนวทางในการจัดการสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่ลุกรานต่อไปนะคะค่ะสำนักงาน

0: โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.นะคะก็ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะคะจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระดับการให้คะแนนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำแนกออกเป็น7เกณฑ์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางลบ6เกณฑ์แล้วก็ทางบวก1เกณฑ์นะคะเมื่อมีการจัดเกณฑ์แล้วก็ให้ลำดับคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะก็จะเป็นการรวมคะแนนแล้วก็จัดช่วงคะแนนตามการจัดลำดับความสำคัญออกเป็น4ช่วงคะแนนนะคะจากนั้นนะคะจึงได้มีการจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันและควบคุมและกำจัดของประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้แก่ชนิดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของจุลินทรีย์พืชและสัตว์นะคะจำนวน323ชนิดจำแนกเป็น4รายการตามลำดับความสำคัญนะคะสำหรับรายการที่1นะคะก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแล้วนะคะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วก็สถิตฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาตินะคะเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสูญพันธุ์แล้วก็เสื่อมผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งมีทั้งหมด138ชนิดนะคะแบ่งเป็นจุลินทรีย์11ชนิดพืช61ชนิดแล้วก็สัตว์66ชนิดนะคะอย่างเช่นบัวตองแล้วก็หอยทากยักษ์แอฟริกาค่ะสำหรับรายการที่2นะคะก็เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มลุกรานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นหลักฐานว่ามีการลุกรานในพื้นที่อื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยลุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักเป็ดแดงนกยุงอินเดียค่ะรายการที่3นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่าลุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ว่ายังไม่ลุกรานในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นแคแซนแล้วก็อีกัวน่าเขียวนะคะและรายการที่4นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นโฉมงามแล้วก็นกปลอดก้นแดงค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศไทยแล้วก็การจัดเกณฑ์ในการจำแนกนะคะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของประเทศไทยนะคะซึ่งสผ.นะคะได้จัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานไว้3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์สามารถยอมรับให้อยู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายนะคะและได้เสนอไว้ว่าการกำหนดวิธีในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะจะต้องมีการประเมินว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนั้นอยู่ในกลุ่มใดนะคะและต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็แบ่งออกเป็น4แนวทางนะคะ1ก็คือการประเมินเบื้องต้น2การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการ3การพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะแล้วก็4การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนก่อนนะคะต้องมีการให้พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมากน้อยเพียงใดนะคะควรได้รับการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะแล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ควรเลือกวิธีการกำจัดนะคะหากใช้วิธีการกำจัดไม่ได้ก็ควรเลือกวิธีการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าการควบคุมประชากรหรือการลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อไปค่ะหากมีการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานหลายชนิดพันธุ์นะคะก็ต้องมีการประเมินจัดลำดับความสำคัญนะคะโดยการประเมินขอบเขตพื้นที่ที่ถูกลุกรานว่ามีมากน้อยอย่างใดมีผลกระทบแค่ไหนนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางนิเวศและแหล่งที่อยู่อย่างมากแค่ไหนนะคะตลอดจนประเมินความยากในการจัดการนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนักหรือเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะ ซึ่งเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าในการอนุรักษ์ไว้สูงหรือสิทธิพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะสำหรับการพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อ นำไปสู่วิธีการจัดการเนี่ยควรพิจารณาตามลำดับความเป็นไปได้ในการจัดการนะคะก็จะแบ่งเป็นการป้องกันการกำจัดให้หมดสิ้นไปการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดการควบคุมแล้วก็การบรรเทาค่ะในส่วนของวิธีการควบคุมนะคะซึ่งเป็นวิธีการโดยควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ทุกด้านที่เข้ามาในพื้นที่นะคะมีการแนะนำกลยุทธ์ของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งสามารถนำมาพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการแพร่ระบาดระดับความรุนแรงของการลุกดานความเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1คือการควบคุมเชิงกลการควบคุมทางเคมีการควบคุมทางชีวภาพนะคะการจัดการที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดการแบบบูรณาการค่ะต่อมานะคะคือการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังนะคะหลังจากนำแนวทางการจัดการไว้ใช้ในว่าดุกดานแล้วมีแนวโน้มดุกดานแล้วก็ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานของโลกนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการมาตรการ5ด้านแนวทางปฏิบัติ22เรื่องแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด35หน่วยงานค่ะสำหรับมาตรการ5ด้านนะคะก็ได้แก่ที่1คือด้านการกำหนดนโยบายแผนกฎหมายและงบประมาณที่สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ2คือด้านการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น3ด้านการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ4ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็5ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นค่ะค่ะแล้วก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางและมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลามของประเทศนะคะ
1: สำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะต่อไปนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะสำหรับตอนที่4โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความหมายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือของโรคติดต่อหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนนะคะความหมายอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคืออะไรนะคะก็คือโรคทั้งหลายและการติดต่อเชื้อหรือการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและคนค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ทั่วไปอีกนะคะคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คือการจำแนกชนิดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเขาจำแนกอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคที่เกิดโรคเช่นการติดต่อจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพยาธิหรือพรีออนเป็นต้นนะคะสองก็คือการจำแนกตามวัฏจักรชีวิตของสาเหตุของโรคนะคะก็คืออย่างแรกคือ direct zoonosis นะคะก็คือจากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่สองคือ psychozoonosis นะคะอันที่สามก็คือ metazoonosis และการที่สี่ก็คือ saposzoonosis นะคะนี่คือการจำแนกตามสาเหตุของโรคนะคะอย่างที่สามคือการจำแนกตามชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะอย่างแรกก็คือจำแนกออกเป็นก็คือ1 anthroposzoonosis นะคะก็มีการแพร่โรคจากสัตว์มาสู่คนโดยตรงนะคะอย่างที่2คือ amphizoonosis นะคะก็คือการแพร่โรคจากคนมาสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่3ก็คือ zooanthroposzoonosis นะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์อันนี้คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจนะคะตามการหรือตามการเวลาของเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะเป็นการเกิดโรคในปี2019จึงมีการนำเชื้อโรคนะคะชื่อโรคก็คือไวรัสนะคะชื่อว่าโควิดมารวมกับปี2019ก็เป็นโควิด2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการติดต่อจะมาอย่างไรนะคะการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์สู่คนได้แก่อย่างไรบ้างสัมผัสทางตรงนะคะในการจับนะคะเราสัมผัสทางอ้อมอย่างเช่นการกินนะคะเรานำเนื้อสัตว์ที่มีโรคมากินหรือการหายใจนะคะและมีการติดต่อด้วยวิธีอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อของโรคทำอย่างไรบ้าง นะคะคราวนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถแพร่กระจายดังต่อไปนี้ก็คือตามเนื้อนะคะที่เราเอาเนื้อสัตว์มากินน้ำนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งคัดหลั่งจากสัตว์นะคะรวมทั้งก่อว่าถึงแม้ว่าสิ่ง

ล้อมต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอยู่ของเชื้ออย่างเช่นดินและน้ำเนี่ยก็สามารถที่เชื้อออกจากสัตว์นะคะมาสู่ดินสะสมที่ดินแล้วมนุษย์ไปสัมผัสดินนั้นทำให้เกิดเชื้อได้นะคะนี่คือการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะต่อไปก็พูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างแรกที่ต้องผลกระทบจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะอย่างแรกคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การสูญเสียพันธุกรรมนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่สองก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความช้าล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหาทางสังคมนะคะนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนกับคนนะคะที่ซึ่งคิดทุกคนเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิด19เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างนะคะต่อไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือ GDP นะคะก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเรื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น 2. การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคติดต่อได้ก็เกิดผลกระทบต่อการส่งสินค้าขายและส่งออกกันนะคะและอย่างที่ 3. ในเมื่อปศุสัตว์ต่างๆที่เกิดโรคก็ต้องมีการทำลายนะคะมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะขอยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้านะคะนิป้าไวรัสนะคะไข้สมองอักเสบนะคะไวรัสอีโบลาที่เราก็เคยได้ยินกันแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะที่เราเพิ่งได้ยินกันนะคะก็คือหรือโรคฝีดาดวานรนะคะต่อไปเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะก็เป็นโรคแอนแทรกซ์นะคะหรือว่าโรคบูเซสโลซิสนะคะหรือเลปโตสไบโลซิสนะคะที่เรารู้จักโรคฉี่หนูแล้วก็โรควัณโรคนะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากพยาธินะคะหรือโรคที่มี

บริโภคดิบก็จะทำให้เราติดเชื้อเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อที่เรียกว่าพรีออนนะคะก็คือที่เรารู้จักก็คือโรควัวบ้านะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าสัตว์นะคะที่เกิดเชื้อนี้เพื่อป้องกันการระบาดมาสู่คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสำหรับเรื่องมลพิษทางชีวการจัดการนะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะโดยสำหรับในโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพเชื้อมีการมีวิวัฒนาการจึงทำให้เกิดโรคได้2คือปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรเพิ่มนะคะการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มเติมการอาศัยอยู่อย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานและการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็คือว่าด้านความยากจนเองที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงได้หรือว่าปัจจัยเสี่ยงได้นะคะด้านการก่อการร้ายนะคะก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามในการทำการก่อการร้ายของโรคในการใช้เชื้อโรคนะคะ6ก็คือปัจจัยด้านการแพทย์เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ทำให้เกิดการดื้อยาร่างกายไม่สามารถต้านภูมิคุ้มกันได้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำลงนะคะ7ก็คือปัจจัยด้านการระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะคะที่พัฒนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะ8คือปัจจัยด้านระบบโครงสร้างสาธารณสุขนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าขาดงบประมาณนะคะ9ก็คือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่คนทราบกันดีก็คือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้มแมลงที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยมีการขยายไผ่ได้ดีขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นยุงเป็นต้นนะคะ10ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีผลนะคะก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัจจัยเมื่อเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นธีมของโลกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก็คือว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health นะคะแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรตั้งอยู่บนแนวคิดไว้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายนะคะสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานในระดับทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศและรวมถึงระดับโลกเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดนี้ตระหนักว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวน้องเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้คนมีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่ายขึ้นแล้วก็ล้มทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำใหเกิดความการสัมผัสกันระหว่างคนแล้วก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นนั่นนี่คือแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะและสำหรับการเฝ้าระวังนะคะควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้ในได้หลายๆด้านนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ทราบอย่างแรกคือการเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือหมายถึงการสังเกตการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการรายงานและติดตามผลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นกระบวนการและเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคนะคะนี่ตามความหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะคะพอเรารู้ความหมายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยการติดต่อเนี่ยระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องอย่างเป็นระบบที่เขากล่าวไว้ในตามความหมายเรามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางหลักๆนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมโรคระหว่างสัตว์และคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรคสงบและ2แนวทางที่2คือการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดซ้ำไม่ให้เกิดซ้ำนะคะนี่คือ2แนวทางหลักนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ระดับโลกเขาใช้กันนะคะมาดูว่าใน

านี้นี่ขอยกตัวอย่างการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะซึ่งระบาดครั้งแรกในปี2547แล้วมีการระบาดซ้ำนะคะเรื่อยๆมานะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาตรการแรกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดในคนนะคะมาตรการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดจะทำอย่างไรคำแนะนำสำหรับผู้คนเดินทางไปต่างประเทศไม่ให้ติดต่อโรคไข้หวัดนกกลับมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีอย่างไรบ้างคำแนะนำต่อประชาชนทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดนกมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงคำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยควรต้องมีการจัดการอย่างไรแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่คือแนวทางสำหรับในการควบคุมไข้หวัดนกในคนนะคะต่อไปการจะควบคุมไข้หวัดนกหรือมาตรการในการควบคุมไข้หวัดนกในสัตว์กรมปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นดำเนินการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองนะคะมีการป้องกันการควบคุมโรคเป็ดไล่ทุ่งเป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการรับรองสถานที่เลี้ยงนะคะของไก่ชนหรือว่าไก่พื้นเมืองเป็นต้นแล้วก็มีแผนการจัดเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นเชิงรุกนะคะสำหรับในสัตว์เลี้ยงอีกเช่นกันนะคะต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดีนะคะมีการควบคุมติดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเพื่อการค้านะคะแล้วก็มีการโครงการรณรงค์นะคะมีการมาจัดสัมพันธ์ต่างๆจะทำโครงการนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะระหว่างโรคนี้ระหว่างประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือมาตรการจากในสัตว์ปศุสัตว์สำหรับในสัตว์ป่าก็มีเช่นกันนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีทำการติดตามเฝ้าระวังนกอพยพนะคะที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจค้นโรคนะคะโดยเช่นมีการแผนนะคะดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะจากสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกันจากสัตว์ป่าสู่คนนะคะสำหรับไข้หวัดนกค่ะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตอนที่5นะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แอดอาเซียนครับ
0: รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในแง่มุมต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: รายการของเรานะครับแบ่งเป็น3ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
3: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงของฝากจากอาเซียนครับเป็นช่วงสุดท้ายครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายครับของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: แล้วสำหรับช่วงแรกวันนี้นะครับเราจะไปไหนกันครับ
3: ผมจะพาไปเปิดบ้านกับอารยธรรมขอมครับที่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
2: อารยธรรมขอม
0: มีด้วย
2: ในเมืองไทย
3: มีสิครับ
0: ที่ไหนอ่ะ
3: ไม่บอกงั้นไปติดตามในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ

0: พี่แจ๋พี่เอรู้ไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลครับอารยธรรมของมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าถ้าสังเกตศิลปะและวัฒนธรรมของบ้านเรามีหลายอย่างนะครับที่มีการผสมผสานของศิลปะขอมเข้ามาด้วยที่สำคัญคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยในปัจจุบันครับทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมา
1: โดยเฉพาะแถวภาคอีสานไหมใช
0: ่ไห
2: มอีสานตอนล่างด้วยแหละ
1: อีสานล่าง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ประทับใจนะตอนที่ไปนครวัดนะครับ
1: จำได้โอ้โหอลังการยิ่งใหญ่
0: ใช่แล้วเพราะว่าได้เดินทางโดยรถในขากลับที่ผ่านไปนครวัดผ่านเสียมเรียบแล้วก็เข้ามาที่บ้านเรา
2: ตอนนี้ถ้าพูดถึงนครวัดนครธมเนี่ยแล้วคือเป็นวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของขอมแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราจะติดตามหรือเราสนใจเนี่ยได้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเขมรหรือกัมพูชาได้เนี่ยครับมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดของการท่องเที่ยวเรียกว่าเที่ยว2ช่องท่อง2แผ่นดินครับคือเป็นการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านพรมแดนกัมพูชาครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจฝั่งบ้านเราก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ครับยังคงมีเรื่องราวของขอมโบราณที่หลงเหลืออยู่ให้ผ่าน

0: ศิลปะวัฒนธรรมให้เราได้เห็น
1: ผมจำได้แล้วมีปราสาทหินชื่อดังปราสาทหินพนมรุ้ง
0: โอ้ใช่
1: ใช่ไหมที่จังหวัดบุรีรัมย์ไหมฮะ
2: สวยนะที่ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: รู้สึกจะเป็นปราสาทหินโบราณแบบหินทรายสีชมพูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ที่สังเกตได้คือปราสาทที่มีส่วนของการประดับประดาและการแกะสลักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ครับ
2: ตามความเชื่อโบราณ
0: ถูกต้องลวดลายแรกที่เราเห็นก็คือรูปของเทพเจ้าครับซึ่งมีเรื่องราวทางศาสนาที่วิจิตรงดงามครับถ่ายทอดให้เราฟังกันที่มีชื่อเสียงคืออะไรทราบไหมครับ
1: คืออะไรพี
2: ่ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป
0: ์ถั่วต้มครับ
2: นี่มาถามประวัติศาสตร์มาเถอะ
0: ใช่ครับอย่างที่พี่ทั้งสองคนบอกมาถูกต้องครับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์โอ้โหพูดยากเหมือนกันที่วางอยู่เหนือกรอบประตูวิหารด้านหน้าปราสาทประธานเป็นศิลปะแบบนครวัดแกะสลักด้วยช่างชั้นสูงครับแสดงว่าทั่วไปนี่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย
1: ต้องเป็นช่าง specialized
0: ถูกต้องครับ
1: มีความเชี่ยวชาญ
0: ต่อมาที่ปราสาทเมืองต่ำปราสาทขอมที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งครับเป็นสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึง17ครับเป็นเทวาลัยที่มีลวดลายปูนปั้นลายแกะสลักบนหินทรายที่งดงามมากๆมีความโดดเด่นอยู่ที่รูปปั้นพญานาค5เสียรนะครับแล้วก็ศีรษะเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคตามกลุ่มปราสาทขอมอื่น
2: ๆถ้าจะเห็นคำว่าบารายบารายคือสระน้ำหนองน้ำขนาดใหญ่เพราะตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยจะเชื่อว่าบารายเนี่ยคือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีกรรมต่างๆก็ต้องใช้น้ำเนี่ยแหละเข้ามาทำพิธีกรรมในรูปแบบต่าง
0: ๆโอ้ชอบความรู้แน่นสมเป็นรายการเราต่อมาครับเราไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ครับจะมีปราสาท
2: ใบสุรินทร์ต้อง
0: ไปบ้านพลวงก่อน
2: อ๋อนึกว่าไปกินสุราไม่ใช่กินสุราเนาะเห็นเขาพูดกัน
0: เดี๋ยวพี่จะโดนเซ็นเซอร์นะครับเป็นกลุ่มปราสาทตามเมืองปราสาทบ้านพลวงเป็นปราสาทหินขนาดเล็กมีความโดดเด่นด้านลายสลักที่วิจิตรงดงามและสมบูรณ์มากครับเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้สร้างถวายพระอินทร์ซึ่งแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปครับที่จะสร้างถวายพระนารายณ์หรือพระศิวะเท่านั้นและยังมีกลุ่มปราสาทตามเมืองที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชาครับปราสาทในกลุ่มนี้มีอยู่3หลังครับอันแรกคือปราสาทตามเมืองทมครับเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ปราสาทตามเมืองโต๊ดเป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงมีกำแพงล้อมรอบและมีสระขนาดเล็กเชื่อกันว่าปราสาทนี้สร้างเป็นอโลคยาสารหรือที่รักษาพยาบาลของชุมชนนั่นเองครับ
2: โรงพยาบาลนั่นเองใช่ไหมน่าจะใช่
0: นะครับ
1: เป็นโรงพยาบาลในเวอร์ชันปราสาท
2: อ๋อสมัยก่อนนี่ก็ต้องสร้างด้วยหินศิลาแรงต่างๆเนี่ยเพราะหินตรงนี้ก็คือหินในท้องถิ่นของเขาเนี่ยแหละแล้วเอามาแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ต้องคิดดูว่าหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะห
0: ิน
2: ก้อนโตนะแล้วก็ต้องตัดแต่งให้ได้รูปทรงแล้วก็เอามาตั้ง
1: ขนยกหินกันมาเลยทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปต่อครับเดี๋ยวเราไปชมวิวสวยๆครับนะผามออีแดงครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโอ้เรื่องนี้มีสตอรี่เน
1: า
0: ะ
1: วิหารมีสตอรี่ใช่
0: ครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติตรงชายแดนไทยกัมพูชาครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับทางด้านหน้าผาทิศใต้จะพบกับภาพแกะสลักนูนต่ำครับบนแผ่นหินรูปพระศิวะพระอุมานะครับและที่สำคัญก็คือมีพระนารายณ์เป็นศิลปะขอมอายุราวๆประมาณพุทธศตวรรษที่14ครับและสามารถมองเห็นได้ไกลถึงปราสาทเขาพระวิหารเลยนะ
2: ใช่ต้องผามออีแดงเนี่ยเป็นฝั่งไทยเนาะเราจะได้เที่ยวฝั่งไทยแล้วก็ไม่ไกลนะครับเราก็ยังข้ามไปยังฝั่งกัมพูชานะครับไปเที่ยวเขาพระวิหารได้อีกด้วย
0: แต่ตอนที่ผมไปนี่ไม่ได้ข้ามนะ
2: ไม่ได้ข้ามไป
0: มองตาลิบๆโอ้โหสวยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่แล้วก็บรรยากาศนะครับสวยมากสวยมาก
0: ต่อมาครับท่องที่เที่ยวฝั่งไทยนะครับบอกว่านักท่องเที่ยวเขายังสนใจที่ไปเที่ยวต่อกัมพูชาอีกใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ ฉะนั้นเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านชายแดนไทยกัมพูชาคือด่านช่องสงำ
2: ด่านช่องสงาม
0: จังหวัดศรีสะเกษครับและเป็นและด่านช่องจอม
2: จ
0: ังหวัดสุรินทร์ครับมุ่งหน้าไปที่เสียมเรียบ
1: เสียมเรียบก็มีนครวัดนครธม
0: ถั่วต้มครับ
1: ถั่วต้มเลย
0: ซึ่งจริงๆรอบที่แล้วเนี่ยผมกลับมาจากเสียมเรียบมาที่ไทยผ่านช่องทางนี้
1: ครั้งนี้การเดินทางเราก็
0: ย้อนกลับเข้าไปใหม
1: ่ย้อนทางเดิม
0: แต่
1: ไม่ได้เข้าไป
0: ถูกต้องครับเพราะถือว่าไปมาแล้ว
1: ไง
0: รอบนี้เราไปมุมมองอื่นกันบ้างครับเพิ่มเติมอีกนิดครับที่ด่านช่องจอมโอ้โหเรียกยากเหมือนกันจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนอกจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแล้วถือเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีศักยภาพมากเลยนะครับเพราะมีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาครับใช้เป็นที่สัญจรไปมาระหว่างกันครับที่สำคัญก็คือเป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและที่สำคัญอีกอย่างนึงถือว่าสำคัญมากๆก็คือเขากำลังจะพัฒนานะครับให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานใต้ด้วยครับต่อมามาที่สุรินทร์สิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือไป
2: ขี่ม้า
0: โน ไม่ใช่
1: กำลังจะพูดเลยโอ้โหตบมุกไปก่อน
0: งั้นพี่ไม่เอาถั่วต้มรอบนี้ ผมจะพาไปขี่ช้างครับ
1: ช้าง
0: ถูกต้องครับที่นี่มีศูนย์โคชศึกษาด้วยครับ
2: อ๋อคร
0: ับแต่ไปกับรายการอาเซียนไปขี่เฉยๆไม่ได้เราต้องไปคุยกับผู้รู้กันครับ
1: อ๋อต้องไปคุยผู้รู้
0: ใช่ครับงั้นเราต้องไปติดตามต่อในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของศูนย์โฆชศึกษาครับจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและช้างครับว่าเขาอยู่ร่วมกันยังไงทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมครับและผู้ที่พาเราเยี่ยมชมก็คือพี่ไพฑูรย์สารางามครับสวัสดีครับ
1: พี่ครับ
0: ผมอยากทราบว่าศูนย์โฆชศึกษาเนี่ยจะทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับศูนย์คดศึกษาหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องคดจสารคดเวทต่างๆนะครับระหว่างความผูกพันระหว่างคนกับช้างการเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับวิถีชีวิตต่างๆความผูกพันการอยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานนะครับซึ่งศูนย์คดศึกษาแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี49นะครับเป็นต้นมานะครับซึ่งในโครงการนี้เดิมทีแล้วโครงการนี้นะครับเขาเรียกว่าโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะก็จะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช้างเร่ร่อนนะครับที่ซึ่งเมื่อก่อนปี49ทุกท่านเห็นคงจะทราบนะครับว่าในประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องช้างเร่ร่อนมากมายนะครับอยู่ตามหัวเมืองกรุงต่างๆนะครับซึ่งต่อมานะครับในองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์เราเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยเรียกช้างกลับมานะครับเพื่อเป็นโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดนะครับนำช้างมาอยู่ในชุมชนเราทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่จะแวะเวียนเข้ามานะครับเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรานะครับเราก็เลยมาต่อเนื่องก็มาสืบการท่องเที่ยวนะครับเมื่อมีช้างมาอยู่ร่วมกันมากมายนะครับเราก็ต้องมีการท่องเที่ยวมีการแสดงมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนที่มาจะได้ไม่เครียดไม่เหงานะครับก็การมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชนชาวกวยที่นี่ก็จะมีตั้งแต่การฝึกช้างนะครับการเลี้ยงดูช้างนะครับการพาช้างไปอาบน้ำอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ประเพณีของเราก็มีมากมายนะครับในแต่ละปีนะครับก็จะมีเกือบทุกเดือนนะครับซึ่งก็สำหรับศูนย์คดศึกษาแห่งนี้นะครับก็ทั้งมีการแสดงช้างวันละสองรอบนะครับก็การแสดงช้างนี่จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับซึ่งก็ออกหลังจากเราไปเครียดๆกันมานะครับลองเรียนรู้ตรงนั้นตั้งแต่สารประกรรมไปยังพิพิธภัณฑ์นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับไปกับช้างนะครับแล้วก็มาดูการแสดงช้างมาดูความน่ารักนะครับมาดูความน่าเอ็นดูนะครับของช้างนะครับสัตว์ที่มีความสามารถมากมายนะครับ
0: โอ้โหพี่ไพฑูรย์พูดขนาดนี้แล้วต้องเข้าไปชมข้างหลังให้ได้ครับตอนนี้เหมือนมีพิธีไหว้ครูอะไรสักอย่างอยู่ด้านใน
1: คร
0: ับ
1: ก็ตอนนี้นะครับจะมีพิธีไหว้สารประกรรมนะครับซึ่งการไหว้สารประกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการประเพณีปฏิบัตินะครับที่มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเยี่ยมเยือนศูนย์โฆชศึกษาเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการเช่นไหว้สารประกรรมให้นะครับเพื่อขอความเป็นสิริมงคลนะครับในเนื้อในตัวแล้วก็กับทีมงานที่มาง
0: ั้นพี่ไพฑูรย์พาผมเข้าไปชมด้านในเลยดีกว่าครับไปกันครับก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่ากว่าจะไปเป็นหมอช้างเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างครับ
1: คือจริงๆนะครับการเป็นหมอช้างเนี่ยต้องผ่านพิธีมากมายนะครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประสบการณ์ในการจับช้างป่าคล้องช้างนะครับมาก่อนนะครับถึงจะเป็นหมอช้างได้นะครับซึ่งหมอช้างนะครับก็จะมีตำแหน่งเหมือนคนเรานะครับตำแหน่งเหมือนกับครูบาอาจารย์นะครับมีผู้อำนวยการมีท่านปลัดมีท่านนายกนะครับแต่ท่านหมอช้างก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งของหมอช้างนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วนะครับหมอจานี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับซึ่งหมอจานี้ก็ยังจริงๆแล้วยังจับช้างป่าไม่ได
0: ้นะครับ
1: ยังจับไม่ได้เลยนะครับท่านเป็นแค่หมอจาก็คือแค่ผ่านพิธีประชิกนะครับของกระบวนการของหมอช้างนะครับเมื่อหมอจานะครับเมื่อเราเป็นหมอจาแล้วนะครับถ้าเราผ่านพิธีประชิกจากครูบาใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราออกป่าไปนะครับเราจับช้างป่าได้นะครับก็5เชือกนะครับ1-5เชือก
0: ครับผมอ
1: ันนั้นก็จะเป็นหมอเสดียง
0: หมอเสดียง
1: ครับแล้วออกจากมาจากให้เสดียง
0: แต่ว่ากว่าจะเริ่มจะ

0: กว่าจะเริ่มจับช้างได้ก็ต้องเป็นหมอเสดียงประมาณ5จับได้5 6เชือกขึ้นไปก่อน
1: ใช่ๆครับผมใช่ก็ถึงจะเป็นหมอเสดียงได้นะครับเมื่อหมอเสดียงนะครับเราอยู่ขั้นอยู่ตำแหน่งหมอเสดียงทีนี้ออกป่าอีกนะครับไปป่าเมื่อเราไปป่าเสร็จปุ๊บเราจับช้างได้เพิ่มจาก5 5 6 7 8 9 10ขึ้นก็จะเป็นหมอสดํา
0: หมอสดํา
1: หมอสดํา
0: ประมาณว่าตั้งแต่5ตัวขึ้นไป
1: ครับใช่ครับครบร่วมเป็นหมอสดํานะครับทีนี้เมื่อเราจับเป็นช้างได้10เชือกขึ้นนี่เราเริ่มถึงขั้นกูบาแล้ว
0: เป็นกูบาเลย
1: เป็นกูบา
0: 10เชือก
1: ขึ้นเลย10เชือกขึ้นเป็นกูบานะครับซึ่งตำแหน่งสูงสุดหมอช้างนะครับตำแหน่งสูงสุดเลยเรียกว่าก
0: ูบาใหญ่
1: นะครับก็คือกูบาใหญ่นี้นะครับจะเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับเกี่ยวกับคล้ายๆกับเจ้าเถื่อนก็คือสามารถที่จะออกป่านะครับออกไปสมมติว่าเราไปจับช้างแถวกัมพูชาเนาะแถวชายแดนต่างๆตะเข็บชายแดนพม่ากัมพูชาต่างๆคือครูบาใหญ่ในท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะรู้ทุกจุดว่าการเดินทางวันนี้ไปถึงตรงนี้มีที่พักไหมมีอะไรมีที่พักหรือเปล่ามีบ่อน้ำมีอ่างน้ำเก็บน้ำอะไรไหมที่จะพอจะพักได้นั่นคือครูบาใหญ่นะครับ
0: แล้วเรามีวิธีสังเกตการแต่งกายหรืออะไรไหมครับว่าแต่ละผู้จับช้างแต่ละท่านเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนกัน
1: คือการสังเกตนะครับของหมอช้างจริงๆเนาะนะครับจริงๆก็จะดูที่คอของท่านตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชนักนะครับชนักเนี่ยถ้าเป็นหมอช้างภาษาหมอช้างเรียกว่าชนักนะครับซึ่งจะใส่ไว้นะครับเพื่อแสดงตำแหน่งของหมอช้างนะครับซึ่งตำแหน่งของท่านไม่เหมือนกันท่านนี้นะครับท่านเป็นหมอสดํานะครับชนักของท่านก็จะเป็นเนี้ยนะครับส่วนถ้าเป็นหมอเสดียงนะครับหมอเสดียงมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีเงินนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีทองเหลืองนะครับส่วนถ้าเป็นหมอเสดียงจะเป็นสีเงินนะครับส่วนหมอจาก็ลักษณะนี้นะครับเป็นสีเหล็กธรรมดานะครับที่ก็คือยังจับช้างป่า

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณพ่อชื่นครับและพี่สมพงศ์ครับซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนช้างในหมู่บ้านช้างแห่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าคนที่นี่เขามีชีวิตที่ผูกพันกับช้างอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่นครับ
1: สวัสดีครับพี่สมพงศ์ครับ
0: โอ้คุณพ่อชื่นผมอยากทราบว่าช้างนะครับที่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเราไปมาหามาได้ยังไงครับ
2: แต่ก่อนนะแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตาทวดจับมาจากป่าแล้วเอามาเลี้ยงเป็นมูลเป็นมังเหมือนเลี้ยงวางเหมือนลังควายเลี้ยงควายมา
1: ครับผม
2: ออกลูกออกหลานแบ่งลูกแบ่งหลานเป็นมูลมรดก
0: แล้วจริงๆขั้นตอนในการฝึกนี่ยากไหมครับทำยังไงบ้าง
3: ก็ยากถามว่ายากก็ยากครับผมก็เริ่มต้นก็ถ้าคนฝึกใหม่ๆก็อยู่กับพ่อใหญ่พ่อนะฮะเริ่มต้นอยู่กับพ่อก่อนพ่อก็เริ่มฝึกให้ผมจับที่นิดที่ละหน่อยจับคุ้นกับช้างอย่างวันที่บอกเราก็ค่อยคุ้นไปในวิถีชีวิตของช้างนะครับ
0: ท้ายสุดนี้นะครับอยากให้พี่สมพงศ์ครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมสักหน่อยครับที่มีความสนใจถึงวิถีชีวิตของคนกับช้างครับ
3: ครับก็เชิญได้ครับท่านที่สนใจจะมาศึกษาเกี่ยวกับช้างวิถีชีวิตของช้างหรือหมู่บ้านช้างเชิญคนมาศึกษาได้ครับเชิญมาดูนะครับผมมาชมได้มีการแสดงในหลายอย่างทุกวันนะครับนะก็อยากมีอะไรฝากอะไรมีอะไรก็เชิญมาดูเที่ยวที่นี่ได้ครับครับ
0: ขอบคุณพี่สมพงษ์และคุณพ่อชื่นมากครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่มาดูการแสดงครับแต่มาดูวิถีชีวิตดั้งเดิมและชีวิตท้องถิ่นของคนกับช้างครับ
4: ได้ดูแล้วเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขมากเป็นวิถีชีวิตที่มีความผูกพันระหว่างคนกับช้างเราก็รู้กันมาเนาะตั้งแต่ในอดีตแล้วล่ะฮะว่าคนกับช้างเนี่ยมีผูกพันกันมานมนานก็ถึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไง
5: ใช่ใช่
6: อยากเลี้ยงช้างไหม
5: อยากเลี้ยงช้างไว้สักตัวที่บ้านคงไม่ได้ครับ
4: ไม่พอใช่ไหม
5: ที่ไม่พอ
4: ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาดีกว่าแต่เราก็ไม่ควรไปรบกวนเขาเราควรจะต้องให้เขาได้มีวิถีชีวิตในรูปแบบของเขา
6: พี่แจงถั่วต้มอีกเหม็น
5: ถั่วต้มอีกเหม็นแล้วช่วงสุดท้ายของเรา
6: ของฝาก
5: ไปไหนกัน
6: ต้องบอกว่าผมยังอินเรื่องผ้าไม่หายเลยครับจากไปที่ผ้าคลามจังหวัดสกลนครมาที่สุรินทร์ผมก็เลยไปที่บ้านผ้าสว่างครับเรียกว่าไปสัมผัสเลยครับการผลิตผ้าไหมยกทองของจังหวัดสุรินทร
4: ์รู้ไหมฮะว่าผ้าไหมที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นผ้าไหมที่ดีมากแล้วเคยทำชื่อเสียงให้กับประเทศ
5: เคย
4: ในอดีตเนี่ยตอนที่มีผู้นำนะครับมีการประชุมเอเปกหน้าเราก็ได้ทำนะฮะเรียกว่าตัดเสื้อให้กับผู้นำเอเปกด้วยผ้าไหมที่สุรินทร์นี่เอง
6: โอ้โหเรียกว่า
4: ไประดับโลกแล้วนะครับ
6: พี่แจนยกระดับเนื้อหาของฝากมาอย่างแน่นเต็มที่งั้นเราไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนกันครับ

0: คุณผู้ชมครับผมได้ยินชื่อเสียงในการทอผ้าไหมยกทองของกลุ่มจันโสมาบ้านท่าสว่างก็นานมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับและเรียนรู้วิธีการทออย่างจริงจังสักทีครับและผู้ที่พาเราไปเรียนรู้การทอผ้าไหมยกทองก็คือคุณวรรณาโสรสครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณนาเลยการทอผ้าไหมยกทองของกลุ่มจันโสมานี้มีจุดเริ่มต้นยังไงครับ
1: จากการเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเนื่องจากอาจารย์วีระธรรมตระกูลเงินไทยนะคะ
0: ครับผม
1: ซึ่งท่านมีความชอบในเรื่องของผ้ามาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แล้วอะค่ะซึ่งจริงๆเองอาจารย์เองท่านเป็นช่างเขียนช่างออกแบบนะคะ
0: ครับผม
1: ท่านพอมีความชอบปุ๊บท่านรู้สึกว่าอยากทำผ้าขึ้นมาท่านก็เลยเริ่มก่อตั้งตรงนี้มาค่ะประมาณได้ประมาณ7ปี6ถึง7ปีนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปมาอีกได้สักประมาณอีกประมาณ1ปีอะค่ะก็ได้รับคัดเลือกให้ทอผ้าตัดเชือกของผู้นำเอเปกแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ของภริยาผู้นำ
0: ค่ะแสดงว่าผ้านี้ต้องมีความวิจิตรงดงามมากๆเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: พูดสักขนาดนี้แล้วอยากเห็นวิธีการทำแล้วครับต้องให้คุณนาพาเข้าไปชมด้านในหน่อยนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค
0: ่ะไปครับคุณนาครับขั้นแรกของการทอผ้าไหมยกทองนี่คืออะไรครับ
2: จะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมนะคะ
0: ครับผม
2: ก็คือจะเป็นขั้นตอนการนำไหมดิบอะค่ะที่สาวจากรังไหมมานะคะ
0: ครับ
2: เอามาฟอกให้ตัวเส้นไหมเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีงาช้างนะคะ
0: โอ้โหครับแล้วใช้อะไรฟอกครับ
2: วัสดุเราใช้จากธรรมชาติค่ะก็คือจากรากของต้นกล้วยค่ะ
0: รากของต้นกล้วย
2: ใช่ค่ะเราจะเรียกเราจะใช้วิธีการเผาแล้วก็นำขี้เถ้ามากรองกับน้ำค่ะประมาณ3ครั้งแล้วเราก็จะนำน้ำตัวนี้ค่ะมาต้มแล้วก็เอาเส้นไหมที่เราเตรียมแล้วก็สาวมาเอาลงมาต้มอะค่ะก็จะระยะเวลาขั้นต่ำก็คือใช้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: 6ชั่วโมงเลยเหรอ
2: ก็คือระยะเวลาจะไม่ตายตัวด้วยนะคะคือจะแล้วแต่ว่าน้ำด่างของเราอะค่ะที่เตรียมคือมันจะเข้มข้นพอหรือเปล่า
0: แล้วหลังจากฟอกไหมได้ตามที่ต้องการแล้วไปทำอะไรต่อ
2: ก็ขั้นตอนที่2ก็คือนำมาย้อมนะคะ
0: ย้อม
2: ก็คือย้อมจากเปลือกไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเหมือนกันค่ะ
0: โอ้นี่มีหลายอย่างเลยยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยครับ
2: อย่างเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเรียกว่าเปลือกไม้ประโหดค
0: ่ะ
2: หร
0: ือ
2: ว่าต้นมะพูดอะค่ะ
0: ต้นมะพูดเหรอ
2: ใช่ค่ะก็คือจะใช้ในส่วนของเปลือกไม้มาย้อมนะคะ
0: ย้อมแล้วได้สีอะไรอะคะ
2: ตัวนี้จะได้เป็นสีเหลืองสดค่ะ
0: โอ้เหลืองขนาดนี้เลย
2: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองสดนะคะ
0: สวยมากครับแล้วอย่างเปลือกไม้เล็กๆอย่างนี้เหรอครับคือเปลือกไม้อะไรครับ
2: ตัวนี้จะเรียกว่าแก่นไม้แกแลค่ะหรือว่า
0: เขเหรอ
2: ใช่ค่ะเขอ
0: ันนี้จะไปย้อมแล้วได้สีอะไรอะ
2: ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอมส้มอะค่ะหรือว่าทองอมส้มๆนิดนึงค่ะ
0: โอ้อันนี้
2: ใช่ค่ะ
0: สีสวยมาก
2: ตัวนี้จะเป็นไหมที่เป็นส่วนของเปลือกไหมนะคะ
0: ครับผม
2: ถ้าสีที่ย้อมออกมามันก็จะต่างออกไปนะคะ
0: อันต่อมาเหมือนคล้ายเปลือกอะไรสักอย่างนึงคร
2: ับ ผลลูกทับทิมค่ะ
0: อ๋อผลลูกทับทิม
2: ที่เราทานเม็ดกันนะคะ
0: อันนี้จะได้สีอะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะ
0: โอ้สีเหลืองทอง
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นที่มาของผ้าไหมยกทองด้วยหรือเปล่า
2: อย่างในส่วนของยกทองที่เราว่าก็จะมีวัสดุอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นโลหะเงินกระไหลทองนะคะ
0: โอเคซึ่งก็ไม่ใช่แค่สีไหมเท่านั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วขั้นต่อไปจากนี้ล่ะครับ
2: ก็จะเป็นเทคนิคการทอ
0: การทอแล้วโอ้ต
2: ้
0: องให้คุณนาพาไปดูแลครับ
2: ได้ค่ะ
0: งั้นไปกันเลยครับ
3: ดูท่าทางนี้จะเป็นขั้นสำคัญนะคร
2: ับ ใช่ค่ะอย่างตรงนี้เองก็จะเป็นขั้นตอนของการทอนะคะ
0: ครับผม
2: ซึ่งจะสังเกตเห็นแต่ละขีนี้จะมีคนทอ4คน
0: สี่คนเหรอครับมี1 2 3อีกคนนึง
2: คนที่4จะอยู่ทางด้านล่างค่ะห้องใต้ดิน
0: ครับผม
2: แล้วก็หน้าที่ของการทำงานของแต่ละคนนี้คือสำคัญหมดทุก4คนเลยค่ะ
0: ค
2: ือเริ่มอันดับแรกนะคะก็จะมีคนทอนะคะคนทอ1คนนะคะแล้วก็ผู้ช่วยคนทอขนาดข้าง2คนแล้วก็คนสุดท้ายก็จะอยู่ข้างล่างก็จะมีหน้าที่คอยส่งแล้วก็รับไม้ลายที่เราไปเก็บอะค่ะไม้ตะกอลายค่ะ
0: ก็คือเป็นไม้ที่สำหรับขึ้นลายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอย่างตัวนี้คือจะเป็นแพทเทิร์นลายหรือเราจะเรียกกันว่าตะกอลายนะคะ
0: ตะกอลาย
2: ก็ตัวนี้จะมีอยู่ที่1416ตะกอลาย
0: โอ้โห1416เลยเหรอครับ
2: สำหรับกี่นี้ก็เป็นกี่ที่ลายเยอะที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุด

0: ครุฑนะคะ
1: อันนี้คือที่กำลังทองอยู่เรียกว่าลายอะไร
0: ตัวนี้จะเป็นลายครุฑยุทธนาคค่ะ
1: อ๋อครุฑยุทธนาคใช่ค่ะครับ
0: แล้วก็อย่างสังเกตบนทอนะคะจะทอลายจะทอคว่ำจะทอเอาทางด้านในออกนะคะเสร็จแล้วเวลาคนทอจะต้องเช็คลายค่ะก็จะใช้กระจกส่อง
1: ส่องลายจริงที่อยู่ด้านล่าง
0: ใช่ค่ะจะส่องดูว่าลายมันตรงกันไหมถูกไหมค่ะ
1: โอ้โหสวยมากขนาดด้านหลังนี่ยังสวยขนาดนี้เลยนะ
0: มันจริงๆสำคัญอย่างนึงคือเหมือนเป็นการโชว์เทคนิคด้วยว่าคืองานข้างหลังคือมันเนี๊ยบตั้งแต่ทั้งด้านในแล้วก็
1: ด้านนอก
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปไปดูอะไรกันต่อดีครับ
0: จะมีตัวอย่างผ้าที่ทอเสร็จแล้วให้ได้ชมกันค่ะ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: ว่าลายจะได้ดูกันว่าลายเต็มผืนเป็นยังไง
1: งั้นให้คุณนาพาไปชมเลยครับ
0: ได้ค่ะ

0: ช่วยสิ
1: ผมไม่กล้าจับมากเลยเพราะว่าถ้าเสียหายเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่าย
2: กำลังจะถามราคาเลย
1: โอ้
2: ปกติไปไหนมาไหนจะต้องซื้อ
0: ติดไม้ติดมือ
2: ติดมือแล้วในครั้งนี้ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมา
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการมีคำถามจากพี่แจนอีกแล้ว
0: คำถามไม่ยากครับคำถามมีอยู่ว่าผ้าไหมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนำไปใช้ตัดเป็นเสื้อให้กับผู้นำประเทศในการประชุมอะไรครับ
1: ง่ายมากครับ
0: ง่ายมาก
1: งั้นส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ www.facebook.com/@aseanstou ครับ
0: เราให้ของรางวัลนะครับเป็นสินน้ำใจไม่
1: ไม่เป็นเสื้อยกกล้ามใส่ให้เห็นกล้ามชัด
2: เป็นเสื้อยกกล้าม
1: โอ้คือรับติ้วเลย
0: เป็นเสื้อแอดอาเซียน3รางวัล
2: รับประกัน
0: รับรองว่าใส่แล้วเนี่ยกล้ามใหญ่
2: กล้ามขึ้น
0: กล้ามใหญ่นะครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งกันมาได้เลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอครับผม
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่หนึ่งก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำใหมดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและการแสดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนมดลูกแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอ่ะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บครรภ์ก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำหล่อเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจพบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกจะแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะมดลูกแตกอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เกิดจากภาวะของมดลูกแตกผู้คลอดควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดตลอดจนการดูแลประคับประคองทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทุนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดถ้าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพลัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
อย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาคันหลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มีความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะโรคก่อต่ำแล้วก็รายที่ได้ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่พ้นช่องคลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจภายในก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟิตอนฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบรดดี้คาเดียก็คือเต้นช้ากว่าปกติหรือว่ามีภาวะที่เต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจทารกในครรภ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังภาวะสายสะดือพัดต่ำได้นะคะอันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอดถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโตซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดลัดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพลัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพลัดต่ำและการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพลัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ

DAC อันนี้ก็จะพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีลกล็อกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่มีอาจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทอมโบซิสบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพของผู้คลอดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ดูแลผู้คลอดให้ได้รับเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดหรือว่าสารน้ำตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่างเนื่องจากมีผลทำให้เกี่ยวกับการหดรัดตัวของมดลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแลบทางห้องปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ที่เราส่งกันก็คือจะเป็น PT หรือว่า PTT ตัวนี้ค่ะจะสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูแลทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะค่ะภาวะการเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญที่อาจพบได้ในผู้คลอดแต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยค่ะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงที่สำคัญนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งทางด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหดตัวของมดลูกดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าลกเกาะต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะ

ในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดลัดตัวมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการตรวจภายในในรายที่มีภาวะลกก่อต่ำเพราะทำให้เกิดการลอกตัวของลกมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ก็ใช้วิธีเลาะแยกถุงน้ำออกจากมดลูกนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดบริเวณปากมดลูกด้านในฉีกขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายซึ่งทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะดังกล่าวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งทารกแล้วก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกในครรภ์ที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดรัดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือจะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะเลดดีเซลเลชันหรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขันได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็หากพบว่าการหดรัดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้คือก็คือเพื่อการลดการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงลกไม่เพียงพอการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดยาการหดรัดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อก
ภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะ

ที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุก็มาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีกระซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะนี้ก็จับหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: ลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวนเสี้ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนิน

0: ไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะ ทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพัตตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพระพา

เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิ

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระคุณเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตะธัมโมนธรรมชเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตตะโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครองสามผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

จันโทปนรโสยถา

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวัลัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทา

สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัด

0: ซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: สำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยประสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดย

เร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: ลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระสัตว์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณนิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตัดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นทงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้น

0: สูงนะคะหน้าบันของนั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ5นาทีชีวีมีสุขค่ะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องผมมีความสุขท่านผู้ชมเคยไปที่โรงพยาบาลศิริราชไหมคะในช่วงของพักกลางวันในเวลาเที่ยงจนถึง14นาฬิกาค่ะจะมีวงดนตรีจิตอาสานะคะแล้วก็มีเด็กชายท่านหนึ่งนะคะมาเล่นเปียโนในเวลาทุกวันจันทร์ค่ะก็จะมาพร้อมกับคุณแม่สาเหตุที่ไม่พร้อมกับคุณแม่นะคะก็เพราะว่ามีความบกพร่องทางสายตาแต่ก็ไม่เคยย่อท้อค่ะพยายามที่จะสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะในวันนี้ค่ะที่ฉันจะพามาพบกับท่านทั้งสองค่ะก็คือน้องน็อตนะคะคุณนิรพิษสุภาพิสารและคุณแม่นิตยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณแม่คะมีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่คุณแม่ได้พาน้องน็อตไปเล่นดนตรีที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเข้าร่วมโครงการจิตอาสาได้อย่างไรบ้างคะ
1: เราพบจากทีวีช่อง11นะคะตัววิ่งบอกว่ารับสมัครนักดนตรีจิตอาสาแล้วเราก็เห็นว่าน็อตเขาอยู่ว่างๆก็เลยคิดว่าควรจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน
0: ์
1: นะก็เลยพาลูกไปสมัครค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการเป็นคนแรกเลยที่ไปเล่นค่ะ
0: แล้วน้องน็อตเล่นมากี่ปีแล้วคะ
2: ก็ประมาณปีกว่าครับ
0: โอ้หนึ่งปีกว่าแล้วสงสัยได้เงินเดือนไหมคะเนี่ย
2: ไม่ได้ครับ
0: โอ้ไม่ได้ก็แสดงว่ามาเล่นเปียโนด้วยใจอันแท้จริงเลยนะคะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีความรู้สึกไงบ้างคะที่เล่นดนตรีให้กับที่โรงพยาบาลให้คนได้ฟังเสียงเพลงของน้องน็อตเนี่ยค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจอะครับที่ได้ทำให้คนหลายคนก็มีความสุขครับโดยเฉพาะคนไข้ครับเพราะว่าคนไข้ที่มาโรงพยาบาลเนี่ย เขาได้ทราบว่าเขามีโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้จากผลตรวจเนี่ยเขาก็ต้องมีความเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพอเราได้เล่นดนตรีให้เขาฟังเนี่ยหลังจากที่ว่าเขาอาจจะมารอรับยาหรือว่าหลังจากตรวจเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็คงทำให้ความรู้สึกเครียดนั้นผ่อนคลายลงนะครับ
0: อืมค่ะก็เหมือนว่าเป็นการสร้างความสุขให้ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเลยนะคะน้องน็อตคะ
2: คร
0: ับ ค่ะน้องน็อตอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านยังไงบ้างคะที่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ to be number 1ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ to be number 1ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To Be Number 1ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be Number 1มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be Number 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be Number 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be Number 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัด

ิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิทุกวันสำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการทวีนัมเบอร์วันมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จ

0: พระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีนอกจากนั้นได้ส่งร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยส่งพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษมอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28วิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออลัยอุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหทัยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: การปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องทำเลที่ตั้งกำลังการผลิตและเรื่องที่3การออกแบบกระบวนการผลิตการออกแบบงานนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายนะครับความหมายของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรนะครับระหว่างประเทศนั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การผลิตหลังจากนั้นก็มาแปรรูปแปรรูปเสร็จก็เป็นการจัดจำหน่ายและก็การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแล้วก็เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศเราทำอย่างนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะครับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ก็คือการวิจัยตลาดและกลยุทธ์การเข้าตลาด2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น4คือการปรับใช้กฎระเบียบนะครับแล้วก็5การจัดการความเสี่ยง6การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็7การปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องจะเข้าตลาดยังไงนะครับขั้นตอนว่าต้องดูว่าในตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าในตลาดระหว่างประเทศนะครับต้องการสินค้าเราหรือเปล่าสินค้าการเกษตรที่กำลังผลิตนะครับแล้วก็เรามีกลยุทธ์จะเข้ายังไงเสร็จแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้ซื้อนะครับหรือหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์นี่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างประเทศแล้วก็เวลาเราไปจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะต้องไปจัดการที่ประเทศอื่นซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็ต้องดูว่าท้องถิ่นนั้นเขามีลักษณะยังไงนะครับมีใช้กฎระเบียบยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเราก็ดูสิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับดับแรกละเมื่อประโยชน์ของการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั้นแน่นอนเมื่อเราไปหาตลาดระหว่างประเทศด้านการเกษตรนะครับก็เป็นการขยายตลาดของเราเองแล้วก็สองก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งให้อยู่ที่ความการสร้างความสัมพันธ์ในการแข่งขันด้วยนะครับในข้อถัดไปคือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสิ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีนวัตกรรมและการเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มา ลำอันที่5ประโยชน์ลำดับที่5คือการเจริญเติบความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสินค้าเกษตรเราก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเติบโตของประเทศนั้นที่เราไปลงทุนไปผลิตนะครับและสุดท้าย6ก็คือเรื่องความยั่งยืนอันนี้ในทุกวันนี้นะครับเรื่อง sustainable นะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กับธุรกิจนะครับความยั่งยืนเป็นเห็นร่วมกันทั่วโลกการดำเนินการต่างๆต้องมีความยั่งยืนระหว่างคนรุ่นปัจจุบันก็คนรุ่นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากเรื่องการเลือกมีประโยชน์เรื่องความหมายนั้นแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับในตอนที่1นี้ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตและการวางแผนผังนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศมากนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็คือ1ก็คือความใกล้ไกลกับแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จัดหาวัตถุดิบนะครับเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับที่เขาจัดหาให้เราซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็2คือปัจจัยที่2คือสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเราจะปลูกพืชต่างๆหรือเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องสภาพความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆต้องคำนึงถึงเป็น climate นะครับ and soil quality นะครับแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจเพราะน้ำต้องจำเป็นต้องใช้ในทางด้านการเกษตรแล้วก็เราต้องมีแรงงานที่มาช่วยในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือแหล่งแรงงานเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาษีและสิ่งจูงใจภาษีนี้ทำให้เราตัดสินใจไปเลือกลงทุนนะครับเลือกผลิตที่ประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปอีกประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับในการวางแผนการผลิตนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งก็คือการประหยัดอันเนื่องจากขนาด economies of scale การประหยัดอันเนื่องจากขนาดนี้ก็หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราต่อชิ้นต่อหน่วยนั้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าของคู่แข่งนี่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะวางแผนการผลิตว่าของเรานี้ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไหมนะครับต้นทุนต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับการปรับตัวแบบมีความยืดหยุ่น flexibility นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือฤดูกาลและรูปแบบอื่นๆของการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องความต้องการสินค้าเกษตรของเราเป็นเรื่องว่ามีความแน่นอนไหมมีความผันผวนนะครับของอุปสงค์หรือเปล่านะครับ fluctuating demand นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับหรือระดับเดียวนะครับก็นี่ทำให้เราตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตนะครับในการวางแผนผังนะครับประเด็นที่3เรื่องการวางเป็นเรื่องการจัดวางแผนนะครับจัดวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่ อเราผลิตสินค้าเช่นการจัดเรียงเครื่องจักรในโรงงานนะครับการจัดวางสินค้าในร้านค้าหรือการจัดผังในออฟฟิศนะครับเวลาเราจะเดินจากจุด1ไปจุด1เราจะต้องวางตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับจุดที่ผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้การทำงานหรือใช้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นเรื่องเลย์เอาท์นะครับองค์ประกอบของการวางแผนผังนั้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะห์การไหลของงานนะครับเป็น workflow analysis นะครับแล้วกำหนดพื้นที่นะครับ space allocation นะครับแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องจักรพอเรากำหนดได้แล้วเรามาจัดเรียงว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ชิ้นที่2ถัดไปชิ้นที่3คืออะไรนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือการวางแผนพื้นที่จัดเก็บ storage นะครับ planning นะครับแล้วถึงการออกแบบเส้นทางเดิน pathway design ว่าเราเดินเราบังคับให้คนเดินตามทางถ้านักศึกษาเคยเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นว่าเขาบังคับให้เดินให้เราเดินนะครับเดินจากสินค้า ชนิดหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เราจะเดินออกไปสุดท้ายนะจนครบ

นะครับสินค้าที่เขากำหนดไว้นะครับและสุดท้ายคือการจัดการความปลอดภัยนะครับ safety management นะครับนี่คือการวางแผนผังนะครับซึ่งในการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการวางแผนผังก็มีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่การวางตามกระบวนการนะครับเป็นการจัดตามหน้าที่นะครับกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบบผสมผสานก็ได้แล้วก็หรือตามกำหนดที่แน่นอนนะครับ fixed position นะครับทีนี้ในเรื่องการวางแผนผังแล้วเราก็มาสู่เรื่องการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบงานนะครับซึ่งเราจะพบว่าในการออกแบบนี้จะมีองค์ประกอบจริงๆแล้วการออกแบบกระบวนการผลิตก็คือเราตั้งแต่เลือกปัจจัยนำเข้าปฏิบัติการและวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของ process นะครับ process ตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบในการออกแบบนะครับ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือเราการวิเคราะห์และการวางแผนเราเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมีกระบวนการผลิตเช่นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะครับ resource management แล้วก็4ก็คือการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการนะครับเป็น process control and improvement นะครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest นะครับ management แล้วก็6นะครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็มาดูซิว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามผลนะครับเป็นเรื่อง data management and monitoring นะครับทีนี้ในหลังจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าเราออกแบบงานยังไงเป็น job design ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละบุคคลนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดการของการปฏิบัติการเพื่อให้รู้ความต้องการทางด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานเราออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สำคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราคือความต้องการด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการนะครับประการแรกคือเราต้องกำหนดเนื้อของงานเป็น job นะครับเนื้อของงาน job content นะครับ2คือขอบเขตของงานเป็น job scopeนะครับแล้วก็3คือความหลากหลายของทักษะนะครับ skill variety นะครับและ4คือความสำคัญของงาน task significance นะครับและ5ความอิสระในการทำงานสุดท้าย6คือการตอบรับและประเมินผลอันนี้คือ feedback นะครับตอนที่ 11.2 นะเราผ่านไปตอนแรกแล้วนะครับ 11.2 นี่เป็นเรื่องการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานเรื่องที่2 11.2.2 คือกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องหลักการจัดการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ4นะครับก็คือหลักการนะครับจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนะครับความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรเรื่องแรกนะครับเรามาดูนิยามของการจัดการโซ่อุปทานก่อนซึ่งก็หมายถึงการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการผลิตนะครับ sourcing นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการแปลสภาพวัตถุดิบสุดท้ายคือกิจกรรมการจัดการโลจิสติกนะครับเราจัดการทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายอาจจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้าเป้าหมายการลดความเสี่ยงและเป้าหมายด้านโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมีกระบวนการทั้งหมดอยู่8กระบวนการเป็นลูกโซ่เป็นโซ่เลยนะครับกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการนะครับเป็น forecasting demand 2ก็คือการวางแผนการผลิตโดยรวมพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาวางแผนการผลิตพอการผลิตเสร็จแล้ว

พราะเราวางแผนแล้วเราก็เริ่มละจัดทำตารางการผลิตหลักนะครับเป็น Master Production Scheduling นะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วว่ามีตารางการผลิตหลักที่หลักก็คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดของการผลิตของเรานะครับแล้วข้อ4เราก็คราวนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบนะครับเป็นการจัดซื้อแล้วก็พอจัดซื้อแล้วเรามาผลิตเลยครับเป็นกระบวนการที่5คือควบคุมการผลิตพอผลิตแล้วก็จะมีสินค้าที่เราเก็บไว้นะครับวัตถุดิบที่เราเก็บไว้กลายเป็น inventory นะครับสินค้าคงคลังนะครับพออันนี้เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ไปกระจายสินค้า physical distribution แล้วก็สุดท้ายคือลูกค้าเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการโซ่อุปทานนั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ไปจบที่ลูกค้านะครับนะครับ8กระบวนการด้วยกันซึ่งมีหลักการแรกเรามาดูเรื่องหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับซึ่งการเราอาจจะต้องการจัดซื้อจัดหานี้เราต้องบริหารการจัดซื้อจัดหาด้วยการกำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งการกำหนดนี้เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จากภายในองค์กรก่อนว่าองค์กรต้องการอะไรนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานะครับหลังจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์ในการร่วมดำเนินงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าลืมว่าเราไปจะซื้อจัดหาเนี่ยก็มีผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้เราจะมีวางแผนร่วมกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็4ก็คือการวางกลยุทธ์เจรจาต่อรองนะครับซึ่งหลักการจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนี้นะครับเราจะพบว่ามีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องการผลิตนะครับด้วยมาตรฐานแรกคือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ9001นะครับกระบวนการเนี่ยเป็นการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพซึ่งทำให้เชื่อมั่นต่างๆว่ากระบวนการต่างๆที่เราผลิตสินค้านั้นได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับโดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานนะครับซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการรับรองระบบการบริหารจัดการนี้นะครับ1ก็คือขอบข่าย2คือนิยาม3คือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ4คือการรับรอง5คือเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง6การติดตามผลและการประเมินใหม่7คือการลดขอบข่ายการพักใช้การคืนสิทธิ์และการเพิกถอนการรับรอง8การอุทธรณ์และร้องเรียน9การยกเลิกการรับรอง10คือการรักษาความลับเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับมีขอบข่ายนิยามจนสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาความลับนี่คือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ9001อันที่2นะครับเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับแก๊ปนั่นเองเรียกแก๊ปนะครับมาตรฐานด้านการจัดการการผลิตระดับฟาร์มซึ่งเป็นหลักการและข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในการจัดการฟาร์มนะครับซึ่งทำให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาชนบทนะครับมาตรฐานนี้นะครับเรียกสั้นๆว่าแก๊ปมาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการจัดการผลิตระดับโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลักปฏิบัตินะครับการผลิตที่ดีนะครับGood Monitoring Practice นะครับ GMP และก็2คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับปัจจัยนะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับ 11.3 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศนะครับเป็นแหล่งผลิตนะครับเรามีประเด็นสำคัญที่ในเรื่องในตอนนี้คือ1คือปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับและ2คือปัจจัยด้านสิทธิพิเศษด้านตลาดและด้านทำเลที่ตั้งนะครับสำหรับปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เราแบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิต4ปัจจัยด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดิน2คือแรงงาน3คือทุน4ก็คือผู้ประกอบการเรานำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานมารวมกันกลายเป็น
การผลิตสินค้าเกิดขึ้นนะครับเรามีที่ดินก็สามารถให้คนเช่าได้นะครับเราก็จ้างแรงงานคนมาผลิตสินค้าเรามีทุนนะครับเราก็แปลงสภาพไปนะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะ

generalized system of preferences นะครับแล้วก็สองคือสิทธิพิเศษการลงทุนธุรกิจการเกษตรอื่นๆนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอันที่สามคือเราในประเทศไทยคือเราได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีซึ่ง BOI เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่ 11.4 11.4 นี้เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเรื่องสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทราบก็คือว่า1ก็คือหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมนี้เราแบ่งออกเป็น5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable farm management นะครับ2คือเป็น quality control การควบคุมคุณภาพแล้วก็3ความปลอดภัยทางอาหารนะครับ food safety แล้วก็4นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ human resource management และ5คือการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งหลักการนี่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับเราก็มีกระบวนการตั้งแต่1ถึง5นี้นะครับเราจะดูว่ามีการจัดการฟาร์มนั้นยั่งยืนไหมมีคุณภาพไหมมีความปลอดภัยไหมแล้วทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเราจะเห็นเลยว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของสินค้าเกษตรขั้นปฐมเพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนการผลิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับ production planning เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตเราก็เรียนเป็นเทคโนโลยี utilization นะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การจัดการน้ำและดินอย่าลืมว่าการเกษตรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับน้ำและดินนะครับ water and soil management เราต้องมาจัดการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชนะครับและ5คือการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest management นะครับซึ่งพอจัดการศัตรูพืชและโรคพืชเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็มาดูหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับหลักการปฏิบัติการสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับส่วนในหลักการจัดการด้านการซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมอย่าลืมเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตนะครับอันดับแรกเราต้องวางแผนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็จัดการน้ำและดินนะครับแล้วก็จัดการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแล้วก็การจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับส่วนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องวางแผนความต้องการก่อนนะครับมี5องค์ประกอบนะครับเราจะจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับ2ก็คือเราต้องเลือกผู้ประเมินผู้ขายอย่าลืมซัพพลายเออร์มีจำนวนมากเราต้องมาประเมินว่าเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบให้เราตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็เรามาจัดซื้อและเจรจาต่อรองนะครับ purchasing and negotiation นะครับก็คือเราจัดซื้อละตอนนี้นะครับซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นปลูกพืชก็พันธุ์พืชนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วก็พอเราซื้อจากเขาเสร็จนะครับจากซัพพลายเออร์เสร็จเราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับเป็น supplier relationship management แล้วก็สุดท้าย5คือการควบคุมคุณภาพนะครับเป็น quality control นะครับซึ่งก็วัดปัจจัยการผลิตที่เราซื้อเนี่ยก็ต้องให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่เราต้องการนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนี้นะครับเราก็มีมาตรฐานมาตรฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานแรกคือ Global Gap นะครับ Gap นี่คือ GoodAgricultural practices นะครับ2คือ organic certification นะครับ3 ISO นะครับ 22,000 นะครับเป็น food safety management system นะครับ

0: ก็4 Flatage Certification นะครับแล้วก็5คือนะครับ Rainforest Alliance Certification นะครับซึ่งมี5มาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเราก็มีหลักการปฏิบัติการนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปมี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป2คือหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและ3คือมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับในการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นนะครับก็มีหลักการจัดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับ2ก็คือเราใช้แนวคิดนะครับเรื่องการปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับ economic order quantity นะครับ3แนวทางและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งในเนื้อหานี้จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าตัวอย่างของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งก็จะมีเราต้องพิจารณาถึงว่ามีองค์ประกอบของหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับแล้วก็แนวทางการปรับปรุงนะครับการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนักศึกษาตัวอย่างการจัดการการผลิตสินค้าแปรรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดปาชนนะครับในรายละเอียดในหน่วยที่11นี้นะครับมีตัวอย่างของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับก็มีมาตรฐานที่สำคัญนะครับซึ่งสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเขาใช้มีเยอะนะครับนะเราจะให้ดูของบริษัทหนึ่งคือบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบของมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราต้องพิจารณาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับวันนี้พี่ปุ๋ยสงสัยไหมวันนี้ทำไมผมพาพี่ปุ๋ยมาที่นี่
0: ตอนนี้ยังไม่สงสัยแต่ว่าจิตใจสะอาดมากเลยอะสะอาดสว่างสงบมากๆเลยอะค่ะ
1: คือเราได้ทำบุญไปแล้วก็คือจิตใจสะอาดสว่างสงบรวมถึงหน้าตาก็ผ่องใสด้วยนะ
0: สุดยอดนะคะตื่นมานี่เป็นอย่างนี้เลยนะ
1: คือไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช่ไหม
0: ไม่ต้องแต่งหน้า
1: แล้วพี่ปุ๋ยอยากแต่งหน้าไหม
0: เอ๊ะมีคนมาสอนให้ปุ๋ยแต่งหน้าพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ยหรอ
1: คือในวัดเนี่ยเขาก็มีบริการแต่งหน้า

0: ให้ด้วยนะสำหรับคนที่มา
1: ในวัด
0: จริง
1: แต่งหน้า
0: อื
1: มพี่ปุ๋ยอยากลองอ่ะได้ไหม
0: คงสงสัยใช่ไหมครับว่าที่นี่มีการแต่งหน้าได้ยังไงนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งครับเขาจะอาสาแต่งหน้าแต่งหน้าให้โดยที่ไม่เลือกคนเลยพี
1: ่แต่งหน้าให้โดยไม่เลือกคนหรอคะ
0: พี่ปุ๋ยสนใจไหม
1: นี่กำลังจะพูดถึงพี่กุ้งใช่ไหมกฤษณะแซ่โคค่ะซ
0: ึ่
1: งเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพค่ะน้องเอ๋ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกันข้างหลังนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับพี่กุ้งกันก่อนค่ะแล้วก็ไปดูซิว่าทำไมพี่กุ้งถึงมาเป็นจิตอาสาแต่งหน้าให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วค่ะ
0: ตามไปดูกันเลยครับ

0: จากคนกลัวผีและไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้าสู่จิตอาสาแต่งหน้าศพจะมีสักกี่คนที่เสียสละเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่สำหรับกุ้งกฤษณาแซ่คูจิตอาสาแต่งหน้าศพฟรีกลับเลือกทำงานอาสากับศพที่เขาให้เกียรติว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่หลายคนมองว่าน่ากลัวไม่อยากสัมผัสหรือเข้าใกล้เขากลับดูแลเสมือนญาติพี่น้องเผยเบื้องหลังเทคนิคและศิลปะการแต่งหน้าศพที่ทำมากกว่าทาแป้งรองพื้นพร้อมเหตุผลรังสรรค์ความงามคนตายครั้งสุดท้ายเพื่ออะไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนค่ะอยู่กับจิตอาสาของเราในวันนี้แล้วค่ะคุณกฤษณะแซ่โคหรือพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: ค่ะมีแต่งตัวแต่งเสื้อมาด้วยคนแต่ง
2: เสื้อเพจค่ะเสื้อเพจ
1: ใช่มีเพจของตัวเอง
2: มีเพจของตัวเองค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ทำเสื้อไว้ให้ลูกทีมแล้วก็มีข้อมูลด้านหลังค่ะสำหรับคนที่แบบเขาเห็นเราทำก็บางครั้งเขาไม่รู้ทำอะไรก็ลองดูที่เพจเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ค่ะ
3: ครับ
1: วันนี้น้องเอมีคำถามจะถามพี่กุ้งเยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเอเริ่มต้นถาม
2: ถามว่าพี่พาใครมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ไม
3: ่คำถามนี้
2: เริ่มเลยเหร
3: อถามก่อนอื่นถามก่อนเลยครับว่าจุดเริ่มต้นแรกๆครับก่อนที่จะมาทำงานจิตอาสาเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่ทำจริงๆทำเป็นพนักงานบริษัทปกติค่ะก็คือทำพวก exhibition event อะไรคือเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆ foreman อะไรเงี้ยคุมงานคุมโครงการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีงานนึงที่ทำก็คือเป็นอาสาสมัครกู้ภัยปาริกตึง
1: ค่ะ
2: พอมาทำปาริกตึงปุ๊บเราก็จะเจอคนที่แบบเสียชีวิตเยอะแล้วก็เจอแต่ความเศร้าความเสียใจอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเจอปุ๊บเนี่ยก็เลยคุยกับพี่คนหนึ่งว่าถ้าเราลองมาช่วยดูแลพวกคนเสียชีวิตเนี่ยให้มีสภาพดีขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเริ่มทำแล้วก็ฝึกจากผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะฝึกแต่งไปเรื่อยๆเคสหนึ่งเคสสองเคสสามก็เหมือนให้เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราอะไรเงี้ยค่ะพอทำเรารู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนเวลาเราได้คำขอบคุณจากญาติคือไม่ใช่เงินนะ
1: ญาตินะ
2: จากญาตินะเพราะว่าลูกค้าพี่ไม่เคยขึ้นมาตอบโต้กับพี่เลยก็คือจากญาติจากครอบครัวซึ่งเราเห็นความรู้สึกเขาแบบว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปจากที่เขารู้สึกว่าแบบคนเสียชีวิตมันไม่โอเคนะคือเขาไปเหมือนไม่สงบพอเราทำให้เขารู้สึกนอนแบบสงบเหมือนคนนอนหลับสิ่งที่เราได้กลับมาคือคำขอบคุณแล้วก็เหมือนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมันก็เลยทำให้เราอยากทำ
1: แล้วเคสแรกที่ได้ไปทำเนี่ยอันนี้ยังจำได้อยู่ไหมคะ
2: ยังจำได้อยู่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเคสแรกตอนนั้นคือยังไงคะ
2: เคสแรกรู้สึกวันนั้นที่ทำวันแรกน่าจะเป็นเด็ก
1: เด็ก
2: ค่ะเป็นเด็กเป็นน่าจะเป็นหลานของเพื่อนอย
1: ่
2: างนี้แรกๆก็อันนั้นคือเริ่มด้วยยังไม่มีเครื่องสำอางอะไรเลยยังไม่ได้รู้จักว่าคือต้องบอกก่อนว่าพี่แต่งหน้าไม่เป็นเป็นคนไม่รู้จักเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็แต่งหน้าไม่เป็นแต่ณวันนั้นคือด้วยความที่พอเราคิดว่าเราจะเริ่มทำมันก็บังเอิญว่าหลานของเพื่อนเนี่ยเขาเสียก
3: ็
2: คือเป็นเด็กพิเศษอันนี้เขาเสียกระทันหันก็เลยลองไปช่วยเขาพอไปช่วยเขาปรากฏว่าก็เริ่มแบบด้วยความที่จักไม่รู้นี่แหละแต่ก็มารู้สึกว่าโอเคนะพอแต่งออกมาคือน้องเขาก็ดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาจากเคสนั้น
3: คือเคสแรกนี่แต่งได้ใจก็มานะครั้งต่อไปก็แต่งต่อได้แล้วอ่ะ
1: แต่ไม่กลัวแต่พี่เขาทำพอเด็กตึงมาก่อนไงก
3: ็
1: คือช่วยเก็บ
2: แต่เคสแรกยังไม่น่ากลัวเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่ะ

0: ถ้ามาเจอเคสที่สองเนี่ยจะเป็นพี่เขาเป็นทหาร
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือไปแต่งในห้องศพเลยก็คือจะเป็นอีกความรู้สึกเลยใช่ถามว่ากลัวไหมครั้งแรกที่เข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ
2: อันนี้ที่เข้าไปไปคนเดียวไหมหรือว่า
0: ไป
2: คนเดียวเลยเหรอ
0: แต่งคนเดียว
2: โอ้โห
0: แต่งคนเดียวเลย
1: โอ้ก็เป็นเรื่องราวที่โน้ตนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาแต่งอันนั้นคือนับจากวันนั้นเนี่ยคือกี่ปีมาแล้วคะพี
0: ่ประมาณ3ปี
1: 3ปีแต่เราแอบถามเบื้องหลังว่าตอนนี้น่าจะเป็นพันแล้ว
0: เป็นพันได
1: ้เป็นพันศพที่แต่งมา
2: ควร
1: มีประสบการณ์อะไรที่แบบเหมือนไปแต่งแล้วยากมากอย่างเช่นแบบเคสที่อาจจะอุบัติเหตุเลย
0: ถ้ายากสุดจะเป็นน่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตก็คืออย่างที่ออกตามสื่อข่าวก็คือที่เรือนักท่องเที่ยวล่มของชาวจีนนะคะเคสนั้นคือยากสุดก็คือเหมือนทางกู้ภัยของภูเก็ตเนี่ยคือด้วยความที่เป็นต่างชาติเนาะแล้วก็มันก็เลยมีทางราชการด้วยทางรัฐบาลทางสถานทูตอะไรด้วยคือเหมือนเราก็ต้องส่งเขากลับประเทศเขาแหละเนาะให้ทางแบบญาติเขามารับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทางภาคใต้เขาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คือไม่มีบุคลากรที่ถนัดด้านนี
2: ้
0: คือเขารับอาสาสมัครจริงแต่เหมือนกับว่าก็ยังไม่รู้การจัดการว่าจะดูแลผู้เสียชีวิตคือต้องบอกว่าเรือล่มเนี่ยคือศพเนี่ยต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะทีนี้พออยู่ในน้ำเนี่ยคือเหมือนสภาพเขาก็อย่างที่เรารู้กันคือแช่น้ำเนาะก็กว่าจะหาศพเจอเนี่ย1วัน2วันไปจนถึงตามที่เราเห็นในข่าวคือนานมากก็มีซึ่งพออยู่ในน้ำเนี่ยแน่นอนมันต้องไปเรื่อยๆแหละสภาพคือไม่รู้ว่าศพไหนเนี่ยสภาพไหนคือพอขึ้นมาปุ๊บก็จะถูกเข้าตู้แช่ละเข้าตู้แช่ละแล้วก็เหมือนติดโค้ดไว้ว่าเลขที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้นพอทางใต้เนี่ยด้วยความที่ก็มีพี่ที่เขารู้จักว่าเราแต่งคือเขาก็นึกถึงเราแหละก็เลยโทรขึ้นมาว่าขอเราเนี่ยลงไปช่วยได้ไหมวันนั้นก็เลย3คนกับทีมงานเลยตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเลยแล้วก็บินลงไปเลยไปนะวันนั้นเลยควักตังเองทุกอย่างก็เลยลงไปพอลงไปปุ๊บไม่เคยเจอจริงๆศพแบบนั้นที่แช่น้ำมาแล้วแบบคือเหมือนทุกศพจะต้องถูกส่งกลับบ้านเขาคือเหมือนเปิดถุงมาโค้ดไหนก็คือต้องแต่งศพนั้นแต่งศพนั้นแต่งศพนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าสภาพนั้นคืออะไรนั่นคือยากที่สุดแล้วที่ตั้งมา
2: คือจากเหตุการณ์วันนั้นนี่ก็ทำให้แบบมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
1: ใช่แต่ก็มันมีเหมือน special effect มีวิธีการพิเศษไหมคะในการแต่งหน้าศพนะคะคืออย่างพี่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าพี่แต่งหน้าไม่เป็นแต่ว่าทีนี้การแต่งหน้าศพเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือบางคนได้รับการฉีดสารฟอร์มาลีนซึ่งเขาก็จะศพค่อนข้างแข็งหรือเปล่าการแต่งต้องใช้เทคนิคอะไรพิเศษต้องรองพื้นหนากว่าปกติอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าบอกว่าฉีดฟอร์มาลีนมีปัญหาไหมถ้าเรื่องสภาพศพว่าฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วแข็งไม่มีปัญหาเลยแต่กับฟอร์มาลีนจะมีปัญหาก็คือศพที่ฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วมันออกมามันถูกล้นออกมาคือด้วยความที่ฟอร์มาลีนเนี่ยพอมันเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงมันจะเริ่มอัดทุกอย่างแล้วมันก็จะเริ่มออกมาอย่างบางคนเนี่ยบางศพเนี่ยไม่ออกเลยก็
1: ม
0: ีก็คือแข็งไปเลยก็
1: ม
0: ีบางศพเนี่ยออกทางปากก็มีทางหูก็มีจมูกก็มีอย่างบางศพเนี่ยคือออกทางปากเยอะมากก็มีจนเหมือนถ้าอย่างเราที่มีชีวิตอะสมมติเราดื่มน้ำแล้วเรามีน้ำไหลออกมาจากปากตลอดเวลาแน่นอนว่าเราแต่งไม่ได้อยู่แล้วใช่อันนั้นกันก็คือก็ต้องต่อสู้กับฟอร์มาลีนพอสมควรถ้าไปเจอเคสแบบนั้นนะคะ
2: ท่านโทษนะครับผิวหนังของผู้เสียชีวิตกับของคนมีชีวิตเนี่ยเครื่องสำอางจะติดทนแตกต่างกันไหมพี
0: ่ผิวหนังคนเราที่จะเท่าตั้งแต่สัมผัสเรื่องนี้มาคือเราเจอว่าสรีระร่างกายคนเราพอเสียชีวิตไปแล้วแต่ละคนเนี่ยตอนต้องบอกว่าเอาแบบธรรมดาเลยนะพูดกับสามัญเลยว่าตายไปแล้วเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย
2: oh.
0: บางคนตายแล้วปุ๊บตัวแห้ง บางคนผิวหนังลอกเป็นขุย บางคนตัวดำ บางคนแบบคือเหมือนธาตุไฟแตกทวารทั้ง5แตกคือบางคนคือบวมเลยก็มีบางคนแห้งเลยก็มี แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงๆคือเราไม่รู้เลยว่าศพที่เราจะไปเจอวันนี้สภาพไหน เราจะต้องไปถึงปุ๊บเราจะต้องใช้แค่ไม่กี่นาทีของเราในการพิจารณาแล้วแต่งเลยว่าจะแต่งยังไง
1: นี่ต้องถามว่าเครื่องสำอางที่ใช้อ่ะคือบางทีเราเห็นบ่อยๆว่ามีการบริจาค

0: เครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วแล้วก็เอาไปใช้ในการแต่งหน้าศพอันนี้พี่กุ้งให้ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าเป็นโดยส่วนตัวค่ะโดยส่วนตัวถ้าเป็นทางทีมนะคือโอเคมันอาจจะมีทีมอื่นที่เขาอาจจะใช้เครื่องสำอางหมดอายุได้ซึ่งแต่ละทีมก็จะมีเทคนิคของตัวเองแต่ถ้าอย่างของพี่เนี่ยก็คือจะแนวเดียวกับทางพี่จิ๊กนวรัตน์ก็คือหนึ่งเลยคือเราจะไม่ใช้เครื่องสำอางหมดอายุกับศพเพราะว่าเราก็คืออย่างที่บอกก็คือเราให้เกียรติเขาเป็นอาจารย์เขาก็เหมือนคนนึงที่เพิ่งหมดลมหายใจไปแหละเขาก็คือคนนึงเราก็จะไม่ใช้หมดอายุสองสิ่งที่ไม่ใช้เครื่องสำอางหมดอายุคือมันแต่งไม่ติดแล้วด้วยความที่คนบริจาคเข้ามาจริงแต่คนที่มีชีวิตอย่างเราเนี่ยใช้เครื่องสำอางบางครั้งสีสันฉูดฉาดก็มีเป็นฟุ้งฟิ้งก็มีอะไรเงี้ยคือบางครั้งบางยี่ห้อหลากหลายกันไปมันไม่ติดศพมันไม่ติดศพอย่างมือหนึ่งมือสองก็เหมือนกันบางยี่ห้อคือไม่ติดศพพอเราทดลองหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องเลือกบางอย่างที่สามารถอยู่กับร่างพวกนี้ไปได้จนเขาสวดไปจนถึงวันเผาวันเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเขามีการแจ้งไหมคะญาติว่าต้องแต่งโทนนี้คือชอบแบบนี
1: ้ก็มีนะแต่ว่าก็ถ้าแจ้งมาก็มีค่ะแบบว่าเหมือนไปถึงแล้วเขาก็จะแบบแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ถึงกับว่าบอกสีเราว่าขอแบบหน้าโทนนี้หรืออะไรคือน้อยอาจจะแบบแค่บอกว่าขอปากสีนี้นะคนตายชอบอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่เจอส่วนใหญ่คือแต่งมาแล้วคือเราไปเนี่ยเขาจะไม่มาอะไรกับเราคือเขาจะเหมือนให้เกียรติเราเลยคือคุณแต่งเลยคุณดูแลญาติเราคนที่เรารักเลยอะไรเงี้ยแต่จนสิ่งที่เราเจอคือมันก็แปลกหน้าแปลกคือสมมติเราแต่งคือณตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในพาเลทหนึ่งถ้าแบบเห็นเนาะมันจะมีหลายๆสีวันนี้อยากจิ้มสีนี้วันนี้อยากจิ้มสีนี้วันนี้อยากใช้ลิปสีนี
2: ้หมายถึงพี่
1: เอง
2: อยาก
1: ทาสีนี้บางครั้งบางวันไม่มีแค่ความรู้สึกแบบว่าคือมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปแต่งปุ๊บเนี่ยตอนที่เราจะไหว้พระไหว้ศพเนาะเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าคือถ้ารู้ว่าวันนี้เรามาช่วยคือถ้าอยากให้ได้แบบไหนสีไหนก็ให้เราไปตามสีนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่พอแต่งออกมาคือญาติบ้างเพื่อนบ้างก็จะแบบพอเดินมาดูแล้วคือพอแต่งเสร็จเราจะเรียกมาดูแบบมาดูไหมว่าโอเคไหมแบบนี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยโอเคไหมเขาส่วนใหญ่เขามาดูเขาก็จะแบบเฮ้ยมันคือสีที่เขาชอบนะมันคือแบบนี้เลยตอนมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบนั้น
0: นุ้ยคะเมื่อพี่กุ้งพูดเปรยมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องถามคำถามนั่นแล้วค่ะให้น้องเอ๊เป็นคนถามดีกว่าค่ะ
2: ถามได้เลยใช่ไหม
0: ถามได้เลยค่ะ
2: คือฟังจากที่กุ้งพูดแล้วเนี่ยฟังแต่งหน้ามาก็เป็นพันๆศพแล้ว
0: มีเรื่องโดนใจด้วย
2: มีอะไรโดนจิตโดนใจก็มีแล้วมีสิ่งลี้ลับอะไรที่เราสัมผัสได้ด้วย
1: มีค่ะ
2: มีอยู่
1: บ่อย
0: ๆนี่ขนลุกแล้วนะ
2: มีบ่อยๆ
0: ค่ะเอาแบบไม่ต้องลึกมากค่ะเพราะเราอยู่ในวัดด้วยนะคะเอาแบบเบาๆค่ะ
1: เดี๋ยวต้องให้พี่กระซิบถามข้างๆเลยไม่ต้องเนาะ
2: พี่เขาแอบกระซิบบอกว่าอาจจะมีติดตามมาเหมือนแฟนคลับ
0: ไม่แต่เขาบอกว่าข้างคือของคน
1: หนึ่งก็มีค่ะแบบว่าบางครั้งก็ส่วนใหญ่ถ้าได้แต่งเนาะก็ฝันบ้างก็ได้กลิ่นบ้างหรือตามมาส่งก็มีอะไรเงี้ยถ้าอย่างฝันก็สมมติว่าเราฝันว่าเราได้ไปแต่งศพนะลักษณะแบบนี้เพศนี้หน้าตาแบบนี้มีแผลแบบนี้ผ่าแบบนี้แบบนั้นวันรุ่งขึ้นก็แบบนั้นเลย
2: เจอเลย
1: แบบเดียวกันกันในฝันเลยไม่ได้รู้จักหรอกตื่นเช้ามาก็สมมติโทรมาแบบพี่ไปแต่งนะอะไรเงี้ยคือในฝันสมมติเราเห็นแล้วผ่าแบบนี้นะอุบัติเหตุนะเพศนี้ใส่เสื้อสีนี้หน้าตาแบบนี้วันรุ่งขึ้นคือพอไปถึงวัดปุ๊บเปิดผ้าดูเลยถอดเสื้อดูเลยแบบเดียวกันเลยกันในฝันเลย
2: โดยพื้นฐานพี่กุ้งไม่ได้เป็นคนกลัวใช่ไหม
1: มะกลัวค่ะ
2: กลัว
1: ก็กลัวก็กลัวกลัวถือว่ากลัวในที่นี้คือกลัวผีนี่แหละก็คือกลัวผีแต่ว่าพี่จะเรียกเขาว่าผีที่ไม่รู้จักคือผีที่ไม่รู้จักในที่นี้คือถ้าให้พี่ไปที่วังเวงเงียบๆอะไรเงี้ยพี่ไม่ไปคือให้ไปคนเดียวพี่ไม่ไปเหมือนแบบไปลองของไหมไปที่เงียบๆวังเวงตึกร้างอะไรเงี้ยไม่ไปแต่ถ้ามาทำพวกนี้คือพี่ถือว่านี่คือผีที่รู้จักเรารู้จักกันแล้วนะเนี่ยไม่กลัว
0: กลัวนะ
2: คือตอนแรกอะพี่ปุ๋ยอยากรู้พี่กุ้งเนาะเราจะแต่งหน้าเราจะเริ่มแต่งเนี่ยเราต้องท ข้องอะไรไหมหรือว่าต้องขอขมาอะไรยังไงพ
1: ี่จริงๆถ้าของพี่เนี่ยคือเริ่มเลยคือเราก็ไหว้พระแต่ทุกศาลาจะมีพระพุทธรูปเนาะก็คือไหว้ก็คือก็การไหว้ที่เนี้ยคือพี่ก็จะเหมือนก็ค่าให้ความเคารพเนาะแล้วก็เราก็จะเหมือนขออนุญาตก็เนาะเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอขมาเขาด้วยเพราะว่าการแต่งเนี่ยแน่นอนเราต้องจับหัวจับอะไรเขาบางครั้งเราต้องยกต้องอะไรเงี้ยเนาะคือมันเซนซิทีฟบางครั้งญาติมองอะไรมองแต่พอเราทำแบบเนี้ยเขาก็จะเห็นแล้วว่านั่นคือการแสดงความเคารพของเรานะคือมันก็คือความสบายใจทั้งเราและเขาเราคือขอขมาแล้วก็จะบอกกล่าวเขาว่าวันนี้เรามาช่วยเรามาแต่งก็เขาก็คืออาจารย์ใหญ่บุญที่เราได้ทำวันนี้แน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
0: ค่ะแล้วนอกจากไหว้พระแล้วขอขมาแล้วต้องมีการเตรียมตัวของเราเองอย่างไรบ้างป้องกันอย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็ป้องกันค่ะก็แน่นอนว่าถุงมือต้องมีแล้วก็แมสแต่ว่าช่วงแรกๆอย่างก่อนโควิดเนาะบางครั้งเนี่ยแมสเนี่ยถามว่าใส่ตลอดไหมมันก็บางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ด้วยความที่บางครั้งเราแต่งเนี่ยนานมันหายใจไม่ออกเวลาแต่งปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถคืออย่างที่บอกแมสมันใส่มันคือคายการ์ดออกมาเนาะมันก็จะอัดอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าเราต้องคอยเอาออกแล้วถอดตลอดเวลามันมือเรามันเลอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าบางเคสที่เซฟเราดูแล้วว่าเซฟบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่แต่ส่วนใหญ่ก็คือใส่แมสแต่ยิ่งถ้าเป็นช่วงเนี้ยที่มีโควิดมีอะไรเงี้ยพี่ก็จะใส่แมสตลอดใส่แมสตลอดใส่ถุงมือแล้วก็อย่างเช่นเคสที่ถ้าสมมติบางเคสที่เราไม่รับก็คือไม่เข้าเนาะก็คือเคสที่เป็น อย่าง HIV หรือเป็นเคสที่เป็นวัณโร
0: ค
1: อันนี้ส่วนใหญ่ก็เซฟตัวเองเพราะว่าเราก็ยังมีคนข้างหลังบางครั้งถ้าเลือกได้คือเคสส่วนใหญ่เคสพวกเนี้ยเราก็จะปฏิเสธแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอที่จะปฏิเสธเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ทางโรงพยาบาลจะซีนมาให้แล้วว่าเคสนี้ขอเหมือนซิปล็อกนะคือไม่เปิดศพนะเพราะว่ามันก็คือเซฟในระดับหนึ่งแต่ที่เจอวันโรคแล้วแบบเบาๆหน่อยส่วนใหญ่ก็วันโรคปอดแต่ว่าเราก็ใส่แมสนี่ที่เจอแต่ถ้าหนักๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาถึงเราเท่าไหร่แต่เคสพวกนี้เราจะไม่เข้า
0: แต่ชีวิตก็ต้องเจอแต่กับศพกับอะไรเงี้ยทุกวัน
1: ใช่
0: มีงานอดิเรกอื่นที่ทำให้รู้สึกบันเทิงรื่นรมอะไรอย่างเง
1: ี้ยบันเทิงก็ร้องเพลง
0: ร้องเพลงมีคนเล่าให้ฟังว่าพี่เป็นเงาเสียงคริสติน่ากิบราด้วย
1: หน้าเหมือนเลยใช่ไหมคะ
0: หน้าเหมือนการเต้นนี่ได
1: ้
0: เลย
1: เป็นเงาเสียง
0: พี่เอาสักนิดนึงได้ไหมในวัดเราร้องเพลงได้ใช่ไหมคะน
2: ิ
0: ดนึงเอานิดนึง
1: โอ้ต้องไม่ได้เตรียมมาเลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เป็นไรดีกว่าหนูแน่นอน
1: เพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านาน
0: นี่หลับตานิดนึงว่าคริสติน่า
1: ไม่ได้เตรียมมาเลย
2: คือเมื่อกี้เนี่ยฟังไอ้ขนลุกยิ่งกว่าเล่าเรื่องเมื่อกี้
0: เนี่ยเวอร์ เวอร์ไปเห็นไหมก็มีงานอดิเรกให้ได
1: ้
0: ชุ่มชื้นใจบ้าง
1: ไปรายการบ้างอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นอกจากนั้นนอกจากร้องเพลงแต่งหน้าศพมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่พี่กรุงทำด้วยอะค่ะ
1: จริงๆถ้าเป็นทำงานในเด็กส่วนใหญ่พี่จะไม่ใช่คนที่ไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรนอกจากพาครอบครัวไปวัดไปทำบุญไปอะไรเงี้ยที่เป็นของครอบครัวก็ส่วนใหญ่จะอยู่งานจิตอาสาอย่างเดียวไปแต่งหน้าศพไปบ้านเด็กพิการไปช่วยไฟไหม้ไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่อย่างเงี้ยทุกวัน
0: นี่แหละคือสิ่งที่เราเลยต้องมาคุยกับพี่ในวันนี้ค่ะแล้วก็มีเพจด้วยตอนนี
1: ้
0: ให้โอกาสพี่กุ้งแนะนำเพจของตัวเองค่ะ
1: เป็นเพจชื่อว่าเพจคนแต่งหน้าศพนะคะเพจคนแต่งหน้าศพเขียนคนแต่งหน้าศพเลยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเดทแล้วก็เว้นแล้วก็เมคอัพค่ะเพจคนแต่งหน้าศพเดทเมคอัพก็ไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าอย่างต้องการความช่วยเหลือคือขอมาได้เลยเพราะว่าแน่นอนว่าไม่เสียตังค์ไม่คิดค่าใช้จ่ายไกลแค่ไหนก็ไปแต่งทั่วประเทศฟรีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวสุดท้ายเราให้พี่กุ้งเนาะพูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเป็นจิตอาสาหรือว่าการทำความดีต่างๆครับ
1: ก็ถ้าโดยปกติถ้าพี่จะแนะนำคือไม่ต้องเก็บศพก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าศพก็ได้แค่ความเป็นจิตอาสาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรที่แบบเฉพาะทางแล้วเหมือนอย่างที่พี่ทำหรือใครทำที่มันดูแบบต้องอลังการอะไรมากมายแค่อยู่ในสังคมแล้วคุณมีใจแบบเอื้อเฟื้อเจอคนที่แบ ดูด้อยกว่าเราเจอคนที่เราพอจะช่วยเหลือหยิบยื่นมือให้เขาได้แค่นี้ก็จิตอาสาแล้วค่ะหรือเริ่มจากในครอบครัวการได้ดูแลครอบครัวการได้ช่วยเหลือกันในครอบครัวมันก็คือคนเรามันมีใจอาสาแล้วพอมันเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนั้นเดี๋ยวมันจะต่อไป
3: การแต่งหน้าศพเบื้องหลังเปลี่ยนคนตายที่น่ากลัวให้เสมือนเป็นเพียงแค่คนนอนหลับในสภาพที่สมบูรณ์และใกล้เคียงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุดไม่ว่าศพจะอยู่ในสภาพแย่แค่ไหนก็ตามการมองข้ามความกลัวเลือกที่จะแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าศพไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการทำงานจิตอาสาเลยล่ะครับนอกจากจะเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพแล้วพี่กุ้งยังเป็นจิตอาสาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมตระเวนแจกถุงยังชีพและการใช้ความสามารถพิเศษมอบเสียงเพลงเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ต้องขังและทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสิ่งต่างๆที่จิตอาสาคนนี้ทำมีเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือความสุขทางใจที่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะในการแต่งหน้าผู้วายชนกับคนใจอาสาในวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ จริงๆแล้วค่ะหนูเอ๊ะเขาไม่ได้มีสถิติหลักฐานบ่งบอกนะคะว่าการแต่งหน้าเนี่ยเมื่อแต่งหน้าสวยแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าก็เชื่อกันอย่างนั้นค่ะ
2: ครับ
0: เหมือนกับการถวายดอกไม้พระค่ะว่าถ้าถวายดอกไม้พระก็จะได้ขึ้นสวรรค์ในชาติหน้าพี่ปุ๋ยเนี่ยถวายตลอดเลยนะ
2: ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลายๆคนก็คิดเช่นนั้นการทำสิ่งดีๆก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมา
0: ใช่ค่ะ
2: อย
0: ่
2: างอาสาคนนี้นะครับเขาก็มุ่งมั่นทำแต่ความดีนะครับโดยเฉพาะการแต่งหน้าตามที่ตัวเองถนัดนะก็เพื่อมุ่งหวังให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้มีใบหน้าที่สวยงาม
0: ใช่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเนาะเขาก็มีน้ำใจที่จะมาทำให้กับผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
2: ครับเอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ปุ๋ยพบกันใหม่กับเรารายการหน้าเนาะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับต้องรอติดตามชม
0: ค่ะ
2: ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ต้องเก็บศพก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าศพก็ได้แค่ความเป็นจิตอาสาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรที่แบบเฉพาะทางแล้วเหมือนอย่างที่พี่ทำหรือใครทำที่มันดูแบบอุ้ยต้องอลังการอะไรมากมายแค่อยู่ในสังคมแล้วคุณมีใจแบบเอื้อเฟื้อเจอคนที่แบบดูด้อยกว่าเราเจอคนที่เราพอจะช่วยเหลือหยิบยื่นมือให้เขาได้แค่นี้ก็จิตอาสาแล้ว

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3 ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีเป็นแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ

ค่ะอันนี้เป็นการบรรยายเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1เป็นเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและการจัดการค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถูกนำเข้ามาโดยทั้งวิธีการทางธรรมชาติและโดยมนุษย์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพืชสัตว์เชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะสามารถอยู่รอดจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้ค่ะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนเมื่อถูกนำเข้ามาจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้นะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะซึ่งผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆก็คือด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในส่วนของด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นได้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบนะคะสำหรับผลกระทบทางบวกนะคะก็คือการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอีกประการนึงนะคะก็คือการที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยชนิดพันธุ์นั้นๆอาจจะเป็นเหยื่อของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเกิดการแข่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตกับ

พันธุ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการระบาดของหอยเชอรี่นะคะทำให้จำนวนหอยโข่งลดลงเนื่องจากว่าหอยเชอรี่ไปแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะทำให้สัตว์ท้องถิ่นเป็นเหยื่อจึงมีจำนวนลดลงนะคะอาจจะเป็นการนำโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสุดชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีภูมิต้านทานโรคน้อยนะคะจนอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะและ4นะคะก็คือการเกิดอาจเกิดการผสมแล้วก็ถ่ายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทำให้สูญเสียพันธุกรรมท้องถิ่นได้ค่ะส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยถูกมนุษย์นำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารนะคะซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้นะคะผลกระทบทางบวกนะคะก็ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพจากการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อขายเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยสุกรแพะแกะหรือว่าปลาสวยงามนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหอยเชอรี่ปลานิลปลาดุกรัสเซียค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวานะคะที่เมื่อมีจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นการปิดกั้นลำน้ำแล้วก็การเดินเรือค่ะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเนื่องจากการระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะทำให้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะว่าเกิดความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและอีกประการนะคะคือการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นปลาดุกดักเจียปลาหลักปลาซักเกอร์ปลาหมอสีคางดำนะคะทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงค่ะก็ที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ดุร้ายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ

ำหรับตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่ทุกรานในประเทศไทยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการรายงานว่าพบสิทธิพันธ์ต่างถิ่นอยู่ประมาณ 3,500 ชนิดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยส่วนมากจะเป็นสัตว์น้ํานะคะซึ่งสิทธิพันธ์ต่างถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการเพาะเลี้ยงหรือว่าเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้นะคะหลุดรอดสู่ธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะกระจายพันธุ์แล้วก็ตั้งประชากรได้นะคะทำให้เกิดการลุกรานระบบนิเวศดั้งเดิมนะคะสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมีการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเพื่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเศรษฐกิจและก็สังคมให้น้อยที่สุดนะคะเมื่อมีการพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องมีการประเมินความอันตรายของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นว่าเป็นสิทธิพันธุ์ที่ลุกรานหรือไม่นะคะรวมทั้งระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยมีมาในอดีตนะคะหรือว่าในพื้นที่หรือว่าในประเทศอื่นๆหากประเมินแล้วพบว่าเป็นสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็จะต้องมีการจัดการโดยการจัดลำดับความสำคัญของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นในการมีการจัดกลุ่มสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็กำหนดแนวทางในการจัดการสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานต่อไปนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.นะคะก็ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะคะจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระดับการให้คะแนนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำแนกออกเป็น7เกณฑ์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางลบ6เกณฑ์แล้วก็ทางบวก1เกณฑ์นะคะเมื่อมีการจัดเกณฑ์แล้วก็ให้ลำดับคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะก็จะเป็นการรวมคะแนนแล้วก็จัดช่วงคะแนนตามการจัดลำดับความสำคัญออกเป็น4ช่วงคะแนนนะคะจากนั้นนะคะจึงได้มีการจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันและควบคุมและกำจัดของประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้แก่ชนิดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของจุลินทรีย์พืชและสัตว์นะคะจำนวน323ชนิดจำแนกเป็น4รายการ

0: ามลำดับความสำคัญนะคะสำหรับรายการที่1 นะคะก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกดานแล้วนะคะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วก็สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาตินะคะเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสูญพันธุ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งมีทั้งหมด138ชนิดนะคะแบ่งเป็นจุลินทรีย์11ชนิดพืช61ชนิดแล้วก็สัตว์66ชนิดนะคะอย่างเช่นบัวตองแล้วก็หอยทากแอฟริกาหอยทากยักษ์แอฟริกาค่ะสำหรับรายการที่2นะคะก็เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกรานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นหลักฐานว่ามีการรุกรานในพื้นที่อื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักเป็ดแดงนกยุงอินเดียค่ะรายการที่3นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ว่ายังไม่รุกรานในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นแคแสนแล้วก็อีกัวน่าเขียวนะคะและรายการที่4นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นโฉมงามแล้วก็นกปลอดก้นแดงค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยแล้วก็การจัดเกณฑ์ในการจำแนกไปค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทยนะคะซึ่งสผ.นะคะได้จัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานไว้3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์สามารถยอมรับให้อยู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายนะคะและได้เสนอไว้ว่าการกำหนดวิธีในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะจะต้องมีการประเมินว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั้นอยู่ในกลุ่มใดนะคะและต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็แบ่งออกเป็น4แนวทางนะคะ1ก็คือการประเมินเบื้องต้น2การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการ3การพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะแล้วก็4การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนก่อนนะคะต้องมีการให้พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมากน้อยเพียงใดนะคะควรได้รับการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะแล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ควรเลือกวิธีการกำจัดนะคะหากใช้วิธีการกำจัดไม่ได้ก็ควรเลือกวิธีการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าการควบคุมประชากรหรือการลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อไปค่ะหากมีการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานหลายชนิดพันธุ์นะคะก็ต้องมีการประเมินจัดลำดับความสำคัญนะคะโดยการประเมินขอบเขตพื้นที่ที่ถูกลุกรานว่ามีมากน้อยอย่างใดมีผลกระทบแค่ไหนนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางนิเวศและแหล่งที่อยู่อย่างมากแค่ไหนนะคะต้องประเมินความยากในการจัดการนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนักหรือเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าในการอนุรักษ์ไว้สูงหรือชนิดพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะสำหรับการพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่วิธีการจัดการเนี่ยควรพิจารณาตามลำดับความเป็นไปได้ในการจัดการนะคะก็จะแบ่งเป็นการป้องกันการกำจัดให้หมดสิ้นไปการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดการควบคุมแล้วก็การบรรเทาค่ะในส่วนของวิธีการควบคุมนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการโดยควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่เข้ามาในพื้นที่นะคะมีการแนะนำกลยุทธ์ของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งสามารถนำมาพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการแพร่ระบาดระดับความรุนแรงของการลุกรานความเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือการควบคุมเชิงกลการควบคุมทางเคมีการควบคุมทางชีวภาพนะคะการจัดการที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดการแบบบูรณาการค่ะต่อมานะคะคือการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังนะคะหลังจากนำแนวทางการจัดการไว้ใช้ในพื้นที่แล้วนะคะ สิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานสภาพของพื้นที่ที่แพร่ระบาดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์และความสำคัญของชนิดพันธุ์นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานนะคะซึ่งสำหรับสผ.นะคะก็ได้จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการกำจัดการเฝ้าระวังและก็ติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่าดุกดานแล้วมีแนวโน้มดุกดานและก็ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานของโลกนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการมาตรการ5ด้านแนวทางปฏิบัติ22เรื่องแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด35หน่วยงานค่ะสำหรับมาตรการทั้ง5ด้านนะคะก็ได้แก่ที่1คือด้านการกำหนดนโยบายแผนกฎหมายและงบประมาณที่สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ2คือด้านการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น3ด้านการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ4ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็5ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นค่ะค่ะแล้วก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางและมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลามของประเทศไทยนะคะ
1: สำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะต่อไปนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะสำหรับตอนที่4โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความหมายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือของโรคติดต่อหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนนะคะความหมายอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคืออะไรนะคะก็คือโรคทั้งหลายและการติดต่อเชื้อหรือการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและคนค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ทั่วไปอีกนะคะคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คือการจำแนกชนิดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเขาจำแนกอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคที่เกิดโรคเช่นการติดต่อจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพยาธิหรือพรีออนเป็นต้นนะคะสองก็จำแนกตามวัฏจักรชีวิตของสาเหตุของโรคนะคะก็คืออย่างแรกคือ direct zoonosis นะคะก็คือจากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่สองคือ psycho zoonosis นะคะอันที่สามก็คือ meta zoonosis และอันที่สี่ก็คือ sapo zoonosis นะคะนี่คือการจำแนกตามสาเหตุของโรคนะคะอย่างที่สามคือการจำแนกตามชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะอย่างแรกก็คือจำแนกออกเป็นก็คือ1 anthroposunosis นะคะก็มีการแพร่โรคจากสัตว์มาสู่คนโดยตรงนะคะอย่างที่2คือ amphisonosis นะคะก็คือการแพร่โรคจากคนมาสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่3ก็คือ zooanthroposunosis นะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์นะคะนี่คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจนะคะตามการหรือตามการเวลาของเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะเป็นการเกิดโรคในปี2019จึงมีการนำเชื้อโรคนะคะชื่อโรคก็คือไวรัสนะคะชื่อว่าโควิดมารวมกับปี2019ก็เป็นโควิด2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการติดต่อจะมาอย่างไรนะคะการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์สู่คนได้แก่อย่างไรบ้างสัมผัสทางตรงนะคะในการจับนะคะเราสัมผัสทางอ้อมเช่นการกินนะคะเรานำเนื้อสัตว์ที่มีโรคมากินหรือการหายใจนะคะและมีการติดต่อด้วยวิธีอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อของโรคทำยังไงได้บ้างนะคะคราวนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถแพร่กระจายดังต่อไปนี้ก็คือตามเนื้อนะคะที่เราเอาเนื้อสัตว์มากินน้ำนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งคัดหลั่งจากสัตว์นะคะรวมทั้งก่อว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของเชื้ออย่างเช่นดินและน้ำเนี่ยก็สามารถที่เชื้อออกจากสัตว์นะคะมาสู่ดินสะสมที่ดินแล้วมนุษย์ไปสัมผัสดินนั้นทำให้เกิดเชื้อได้นะคะนี่คือการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะต่อไปก็พูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างแรกที่ต้อง ผลกระทบจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะอย่างแรกคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การสูญเสียพันธุกรรมนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่2ก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความช้าล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหาทางสังคมนะคะนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนกับคนนะคะที่ซึ่งคิดทุกคนเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิด-19เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างนะคะต่อไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือ GDP นะคะก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเนื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น2การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคติดต่อได้ก็เกิดผลกระทบต่อการส่งสินค้าขายและส่งออกกันนะคะและอย่างที่3ในเมื่อปศุสัตว์ต่างๆที่เกิดโรคก็ต้องมีการทำลายนะคะก็คือสัตว์เหล่านั้นถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะขอยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้านะคะนิป้าไวรัสนะคะไข้สมองอักเสบนะคะไวรัสอีโบลาที่เราก็เคยได้ยินกันแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะที่เราเพิ่งได้ยินกันนะคะก็คือหรือโรคฝีดาดวานรนะคะต่อไปเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะก็เป็นโรคแอนแทรกซ์นะคะหรือว่าโรคบูเซสโลซิสนะคะหรือเลปโตสไปโรซิสนะคะที่เรารู้จักโรคฉี่หนูแล้วก็โรควัณโรคนะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากพยาธินะคะหรือโรคที่มีชื่อว่าโรคทริคิโนซิสนะคะที่เกิดขึ้นกับที่พยาธิตัวกลมนะคะฝังตัวอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ในเมื่อเราบริโภคเลี้ยงลูกด้วยนมประเภทนั้นโดยบริโภคดิบก็จะทำให้เราติดเชื้อเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อที่เชื่อว่าพรีออนนะคะก็คือที่เรารู้จักก็คือโรควัวบ้านะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าสัตว์นะคะที่เกิดเชื้อนี้เพื่อป้องกันการระบาดมาสู่คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและจัดการค่ะเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะโดยสำหรับในโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพเชื้อมีการมีวิวัฒนาการจึงทำให้เกิดโรคได้2คือปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรเพิ่มนะคะการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มเติมการอาศัยอยู่อย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานและการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็คือว่าด้านความยากจนเองที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงได้หรือว่าปัจจัยเสี่ยงได้นะคะ5ด้านการก่อการร้ายนะคะก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามในการทำการก่อการร้ายของโรคในการใช้เชื้อโรคนะคะ6ก็คือปัจจัยด้านการแพทย์เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ทำให้เกิดการดื้อยาร่างกายไม่สามารถต้านภูมิคุ้มกันได้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำลงนะคะ7ก็คือปัจจัยด้านการระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะคะที่พัฒนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะ8คือปัจจัยด้านระบบโครงสร้างสาธารณสุขนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าขาดงบประมาณนะคะ9ก็คือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่คนทราบกันดีก็คือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แมลงที่เป็นพาหะของโลกเนี่ยมีการขยายพันธุ์ได้ดี

การส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัจจัยเมื่อเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นธีมของโลกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก็คือว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health นะคะแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรตั้งอยู่บนแนวคิดไว้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายนะคะสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานในระดับทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศและรวมถึงระดับโลกเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดนี้ตระหนักว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้คนมีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่ายขึ้นแล้วก็ล้มทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำให้เกิดความการสัมผัสกันระหว่างคนแล้วก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นนั่นนี่คือแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะและสำหรับการเฝ้าระวังนะคะควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีไม่ปัจจุบันการนำมาใช้ในได้หลายด้านนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ทราบอย่างแรกคือการเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือหมายถึงการสังเกตการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการรายงานและติดตามผลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นกระบวนการและเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคนะคะนี่ตามความหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะคะพอรู้ความหมายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยการติดต่อเนี่ยระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องอย่างเป็นระบบที่เขากล่าวไว้ในตามความหมายเรามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางหลักๆนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรคสงบและ2แนวทางที่2คือการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดซ้ำไม่ให้เกิดซ้ำนะคะนี่คือ2แนวทางหลักนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ระดับโลกเขาใช้กันนะคะมาดูว่าในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะซึ่งระบาดครั้งแรกในปี2547แล้วมีการระบาดซ้ำนะคะเรื่อยๆมานะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาตรการแรกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดในคนนะคะมาตรการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดจะทำอย่างไรคำแนะนำสำหรับผู้คนเดินทางไปต่างประเทศไม่ให้ติดต่อโรคไข้หวัดนกกลับมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีอย่างไรบ้างคำแนะนำต่อประชาชนทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดนกมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงคำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยควรต้องมีการจัดการอย่างไรแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่คือแนวทางสำหรับในการควบคุมไข้หวัดนกในคนนะคะต่อไปการจะควบคุมไข้หวัดนกหรือมาตรการในการควบคุมไข้หวัดนกในสัตว์กรมปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นดำเนินการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองนะคะมีการป้องกันการควบคุมโรคเป็ดไล่ทุ่งเป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการรับรองสถานที่เลี้ยงนะคะของไก่ชนหรือว่าไก่พื้นเมืองเป็นต้นแล้วก็มีแผนการจัดเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นเชิงรุกนะคะสำหรับในสัตว์เลี้ยงอีกเช่นกันนะคะต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดีนะคะมีการควบคุมติดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเพื่อการค้านะคะแล้วก็มีการโครงการรณรงค์นะคะมีการมาจัดสัมพันธ์ต่างๆจะทำโครงการนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะระหว่างโรคนี้ระหว่างประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือมาตรการจากในสัตว์ปศุสัตว์สำหรับในสัตว์ป่าก็มีเช่นกันนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีทำการติดตามเฝ้าระวังนกอพยพนะคะที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจคนโรคนะคะโดยเช่นมีการแผนนะคะดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะจากสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกันจากสัตว์ป่าสู่คนนะคะสำหรับไข้หวัดนกค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสอบบัญชีและงานตรวจสอบการเงินกันนะครับความหมายของการสอบบัญชีการสอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความ

อิสระดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอบบัญชีที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการรายงานของผู้สอบจะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็คือการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยงบการเงินนั้นถูกจัดทำโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวผู้ทำดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินนั้นความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชีก็จะมีในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเพราะตัวผู้สอบบัญชีนั้นแม้จะจบปริญญาตรีทางการบัญชีเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีแต่การจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. เรื่องของการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีหรือจะกล่าวง่ายๆการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกจัดทำรายงานแต่ตัวผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นผู้เข้าไปทำการตรวจสอบงบการเงินที่นักบัญชีนั้นรับผิดชอบจัดทำขึ้นมามาตรฐานการปฏิบัติงานนักบัญชีนั้นจะใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำส่วนตัวผู้สอบนั้นจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่มีความแตกต่างผู้ทำบัญชีนั้นจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานของกิจการแล้วทำหน้าที่บันทึกลงรายการตามมาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินออกมาเป็นรูปของงบการเงินส่วนตัวของผู้สอบนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองสิ่งที่นำเข้าจะมีความแตกต่างเพราะนักบัญชีนั้นจะนำเข้าจากเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์เพื่อบันทึกแต่ตัวผู้สอบนั้นจะตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่และออกการสรุปโดยการประมวลผลของนักบัญชีโดยส่วนมากในปัจจุบันจะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางด้านการบัญชีเป็นหลักส่วนตัวผู้สอบนั้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบสิ่งนำออกผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากนักบัญชีก็คืองบการเงินหรือรายงานทางการเงินส่วนผู้สอบนั้นก็คือรายงานของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองกระบวนการสอบบัญชีจะมีอยู่3ขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบซึ่งจะกล่าวในหน่วยที่2เรื่องที่2ก็เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะมีรายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่3ถึงหน่วยที่5แล้วก็เป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็จะกล่าวไว้ในหน่วยที่6ที่5และที่6ครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินตามข้อกฎหมายแล้วก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมของผู้บริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบต่องบการเงินนี่คืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นมี3ประเภทคืองานตรวจสอบงบการเงินงานสอบทานงบการเงินและก็งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นโ

แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2ก็คืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นมาตรฐานปฏิบัติมาตรฐานบริหารคุณภาพครอบคลุมเกี่ยวกับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นงานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลงานงานที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมาตรฐานก็ได้แก่งานที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความคำจำกัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นนั่นเองส่วนประเภทของงานประเภทของงานนั้นจะมีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ประเภทของผู้จัดทำข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นซึ่งเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นก็จะมีอยู่2ระดับระดับสมเหตุสมผลกับระดับความเชื่อมั่นอย่างจำกัดหรือความเชื่อมั่นที่จำกัดนั่นเองส่วนขอบเขตของแม่บทนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบข้อมูลในอดีตการสอบทานข้อมูลในอดีตและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนการรับงานก็จะเป็นการพิจารณาปัจจัยบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลและลักษณะงานองค์ประกอบของงานนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญก็คือความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและก็ผู้ใช้ข้อมูลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่เหมาะสมหลักฐานที่เพียงพอและรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบในการสื่อสารเอกสารหลักฐานกระดาษทำการและก็การใช้ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่เหมาะสมความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีทุจริตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีแสดงความนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตกับการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจจับทุจริตความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือข้อกฎหมายทั่วไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตัวผู้บริหารเองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายส่วนเรื่องที่จะต้องสื่อสารก็จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของตัวผู้สอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนั่นเองนี่คือเรื่องที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการ

ส่วนกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานก็จะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงเวลาของการสื่อสารมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรุปผลหรือในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้สอบที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้รับทราบจึงสื่อสารแล้วก็ความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารของผู้สอบกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครับตอนที่2กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชี 2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย 3. สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีในหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547จะประกอบไปด้วย9หมวดกับ1บทเฉพาะการมีดังต่อไปนี้ครับหมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสอบบัญชีนั่นเองหมวดที่2สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งบัญชีทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหมวดที่3คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการต้องผ่านการนะครับเลือกตั้งจากสมาชิกหมวดที่4จะเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ออกหรือกำหนดรวมทั้งกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยหมวดที่5จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีหมวดที่6จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี2หมวดนี้สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยออกระเบียบต่างๆรวมทั้งมาตรฐานและก็กำกับดูแลหมวดที่7จะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมวดที่8จะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกล่าวถึงเรื่องกำกับดูแลจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและหมวดที่9จะเป็นการกำหนดบทลงโทษและบทเฉพาะการพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพนั่นก็หมายความว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเองข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี3เรื่องก็คือตัวคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. ก็คือกระบวนการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3. การดำรงรักษาสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543หรือจะกล่าวกันง่ายๆก็คือกฎหมายบัญชีนั่นเองที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี 2. ก็คือเรื่องของประมวลรัชดากรอันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและต้องดูแลส่วนผู้สอบจะไปทำการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้าง

หุ้นส่วนจำกัดหรือรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้พระบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพุทธศักราช2499จะเป็นกฎหมายที่ระบุโทษต่างๆที่หากมีการทำผิด5จะเป็นพระบัญญัติบริษัทมหาชนพุทธศักราช2535อันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์7ก็จะเป็นพระบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายที่รองรับกฎหมายต่างๆที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งและคำชี้แจงซึ่งเรื่องดังกล่าวคนที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านบัญชีและสอบบัญชีจะต้องมีการติดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์และก็ไม่พบข้อบกพร่องสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่สถาบันสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักบัญชีระหว่างประเทศหรือหลากหลายประเทศที่เป็นสากลก็จะมีการนะครับหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ดูแลกำกับดูแลสองก็จะเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่ดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษนั่นเองสามก็เป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่สามจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีในตอนนี้จะมีการกล่าวถึงเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีดังที่ทราบกันดีว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเราเรียกสั้นๆว่า CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนี้จะต้องผ่านการทดสอบนะครับของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็กิจการอื่นๆนะครับลักษณะที่สองจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเรียกสั้นๆว่า TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ต้องผ่านการทดสอบในสังกัดของกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีโดยมีเงื่อนไขห้างนั้นจะต้องมีสินทรัพย์รวมนะครับไม่เกิน30ล้านมีรายได้ไม่เกิน30ล้านและทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนั้นในการเป็นผู้สอบก็ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเรื่องต่อมาก็จะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนคำสั่งของกรมสรรพากรที่ทป123/2545นั้นจะเป็นคำสั่งที่ว่าด้วยจรรยาบรรณของตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในที่นี้เราจะกล่าวเฉพาะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ที่7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อบังคับสภาวิชาชีพ

0: บัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2561ในตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับปี2561นั้นในหมวดที่2จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้การเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการประพฤติตรงไปตรงมานะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตมีความซื่อสัตย์ยึดตัวมาตรฐานการสอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องที่สองหลักการพื้นฐานก็คือความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือจะต้องไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งความเที่ยงธรรมก็คือมีลักษณะไม่มีอคติไม่ลำเอียงนะครับส่วนความเป็นอิสระก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องวางตนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และก็การแสดงความเห็นของตัวผู้สอบไม่ขาดความเป็นกลางนะครับก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่นะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลข่มขู่ของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้สอบเองจะต้องระมัดระวังเพราะในแนวทางการทำหน้าที่นั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหาหรือมีอุปสรรคทำให้เราต้องเบี่ยงเบนอันนั้นเราต้องยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพส่วนหัวข้อที่3หรือหลักการพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบบัญชีแน่นอนครับความรู้คุณต้องมีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคุณสมบัติก็อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเราจึงใช้คำว่าวิชาชีพคำว่าวิชาชีพนั้นมันหมายถึงบุคคลที่นำความรู้มาเป็นอาชีพดังนั้นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบหากเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการไม่รู้เขาจะถือว่าคุณนั้นประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนความสามารถก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอบก่อนจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าทำการทดสอบได้นั้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบหรือที่เราเรียกว่าเก็บชั่วโมงการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพเพื่อวัดความสามารถของการเป็นผู้สอบนะหลังจากที่คุณปฏิบัติหน้าที่นั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความรู้ความสามารถของคุณตลอดเวลาในหลักการข้อนี้ทางสภาวิชาชีพจึงกำหนดการพัฒนาอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวผู้สอบบัญชีนั้นกำหนดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย40ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น20ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการส่วนอีก20ชั่วโมงนั้นสามารถจะเลือกอบรมแบ่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษามาตรฐานซึ่งเราใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่หลักการพื้นฐานข้อที่4จะเป็นเรื่องของการรักษาความลับการรักษาความลับการทำหน้าที่ของเป็นผู้สอบย่อมได้ล่วงรู้ข้อมูลของกิจการที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นความลับของกิจการ ผู้สอบจึงต้องทำหน้าที่รักษาความลับนั้นไม่แพร่พรายหรือกล่าวไปโดยไม่ทำให้เกิดข้อเสียหายดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่นำข้อมูลที่เราได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบไปกล่าวถึงในที่สาธารณะหรือการอ้างอิงหรือการนำไปเป็นเคสสตัดดี้โดยที่ไม่มีการนะครับกบเกลื่อนโดยบอกชื่อไปก็จะมีโทษนะครับหลักการพื้นฐานข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะแสดงโดยท่าทางหรือแสดงโดยวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆและก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพก็จะถือว่าคุณผิดจรรยาบรรณส่วนหลักการข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักกฎระเบียบข้อบังคับไม่บิดเบือนไม่ทำรายการเท็จนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีก็คืออยู่ที่ตัวผู้สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานเราก็ต้องรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอุปสรรคหรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวส่วนการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานก็จะมี THQM อยู่2ฉบับอันนี้ก็จะเป็นกติกากำกับดูแลสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตั้งเป็นสำนักงานก็จะต้องบริหารคุณภาพของสำนักงานให้ได้ส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบมีมาตรฐานฉบับ220เป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานนั่นเอง
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ที่1ในเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้มันมีเนื้อหาที่เราควรเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับคือเป็นกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับตั้งแต่เรื่องความหมายในการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับแล้วก็ในการวางแผนนั้นนะครับมีเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็การวางแผนมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะรู้ถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับอันนี้เป็นหัวข้อในแนวคิดในเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรารู้ถึงความหมายก่อนนะครับความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับจะมีมาตรฐานสอบบัญชีนะครับรหัส300นะครับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับหรือ TSA นะครับ300นะครับได้ให้ความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีไว้ดังนี้นะครับว่าหมายถึงการพัฒนากลยุทธการสอบบัญชีทั่วไปและวิธีการโดยละเอียด นะครับสำหรับลักษณะระยะเวลาและขอบเขตการตรวจสอบที่คาดไว้นะครับก็คือวิธีการก็คือหมายถึงการเลือกตัวอย่างขึ้นมาทดสอบว่ามากน้อยเพียงใดเราจะเลือกตัวอย่างไหนขึ้นมาตรวจสอบนะครับส่วนลักษณะก็จะเป็นการกล่าวถึงใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับ

บวกกับการจดสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้การจดสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะครับสำหรับระยะเวลานะครับก็จะกล่าวถึงจะตรวจสอบหลังวันสิ้นงวดอย่างเดียวหรือว่าจะมีการตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดได้นะครับตรงนั้นส่วนขอบเขตนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในช่วงเวลานะครับนะครับที่เราคาดการณ์ว่าจะตรวจไว้นะครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องการวางแผนการสอบบัญชีนะครับประโยชน์ของการวางแผนการสอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือช่วยให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจได้ว่าได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับคือวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะครับช่วยให้ออเดตเตอร์หรือผู้สอบบัญชีนะครับรวบรวมหลักฐานได้เหมาะสมอย่างเพียงพอในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์นะครับส่วนข้อ2ก็คือช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทีนะครับอย่างการวางแผนช่วยพิจารณาเรื่องที่สำคัญได้อย่างเหมาะสมนะครับจากในการตรวจสอบปีที่ผ่านๆมานะครับมีประเด็นปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นกิจการลูกค้ามีปัญหาเรื่องยอดขายบันทึกไม่ตรงงวดนะครับงานผู้สอบชีก็ต้องมาวางแผนว่าปีต้องมีวางแผนในการตรวจตัดยอดให้แน่ใจว่ายอดขายลงครบถ้วนถูกต้องตามงวดนะครับส่วนประโยชน์อีกอันนึงก็คือช่วยผู้สอบชีในการจัดการนะครับบริหารงานสอบชีอย่างเหมาะสมให้งานสอบชีเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับเพราะนั้นเป็นการวางแผนจะช่วยในการกำหนดการล่วงหน้านะครับว่าอย่างเช่นจะสังเกตการตบหน้าสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับหรือวันที่ลูกค้าต้องการรายงานสอบบัญชีเมื่อไหร่นะครับเป็นการวางแผนแล้วก็ตกลงกันนะครับเพื่อให้ทันงานนะครับตรงต่อเวลานะครับตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องกระบวนการในการวางแผนนะครับเริ่มแรกสุดนะครับผู้สอบชีต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบก่อนนะครับต้องมีข้อมูลมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับดูถึงรายการที่มีเพิ่มขึ้นนะลดลงในงวดนี้นะครับรวมทั้งกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับในเนื้อหาในบทจะมีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าจะประเมินอย่างไรนะครับแล้วก็มีเข้าใจระบบการภายในนะครับ understand control ก่อนนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงการควบคุมนะครับหรือประเมิน control risk นะครับซึ่งจะมีส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบไหนนะครับแล้วก็ผลในการวางแผนในขั้นสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนการสอบบัญชีนะครับหรือ audit plan นะครับแล้วก็เป็นออกมาเป็นแนวการสอบบัญชีนะครับจะต้องตรวจยังไงบ้างนะครับจริงๆในเรื่องของก่อนที่จะวางแผนนะครับในผู้สอบทีต้องมีการได้รับงานสอบบัญชีก่อนนะครับก็คือการได้มาซึ่งลูกค้าจะมาสำหรับลูกค้ารายใหม่เลยนะครับถ้าลูกค้ารายใหม่นะครับผู้สอบทีต้องมีการหาความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าลูกค้าเป็นใครนะครับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าดำเนินการอยู่เป็นอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะรับงานนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมนะครับก็ต้องมียังห้องประเมินความเสี่ยงว่ายังจะรับลูกค้านี้ต่อไปไหมนะครับยังดูประเภทธุรกิจอยู่ยังดูเรื่องฐานะการเงินนะครับฐานะทางสังคมอยู่นะครับเมื่อหลังจากพิจารณารับงานแล้วนะครับก็ถ้าตกลงรับงานก็จึงมีการออกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือ engagement letter นะครับในขั้นตอนการวางแผนต่อมานะครับก็คือเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับทำไมถึงต้องรวบรวมนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับคือให้เข้าใจระบบบัญชีของลูกค้าแล้วก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้นะครับการได้มือซึ่งความรู้อาจจะมาจากหลายแหล่งนะครับจากประสบการณ์การตรวจสอบแห่งนี้ในอดีตหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนะครับมีการสอบถามผู้บริหารสอบถามผู้รู้ต่างๆนะครับติดต่อกับผู้สอบบัญชีท่านเดิมนะครับส่วนแหล่งความรู้นะครับก็มีมากมายนะครับยิ่งปัจจุบันนะครับมีแหล่งความรู้ทางสื่อต่างๆมากมายนะครับมีการหาความรู้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสอบบัญชีต่างๆนะครับทั้งนี้ประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลนะครับก็เพื่อให้เข้าใจธุรกิจลูกค้าช่วยในการเปิดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลทางการเงินว่าเป็นตามที่คาดหมายไหมนะครับโดยใช้อัตราส่วนดูแนวโน้มการทดสอบความสมเหตุสมผลนะครับก็อาจจะดูจากตรงงบการเงินเปรียบเทียบกับงบก่อนเปรียบเทียบกับงบประมาณนะครับหรือมีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นก็ได้ครับดูอะไรการผิดปกตินะครับนะครับเราดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นบริษัทตัวอย่างจำกัดนะครับมีข้อมูลทางการเงินนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบเลยนะครับดูลุยการค้านะครับจากปีก่อนมาปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น166ล้านบาทหรือ 48% นะครับอาจจะเกิดเนื่องจากขายเพิ่มขึ้นหรือจากลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้ก็ได้มาดูอัตราส่วนอีกตัวนึงอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้านะครับมีการหมุนลดลงนะครับจาก29ครั้งเป็น11ครั้งนะครับอันเนื่องจากอะไรนะครับอันเนื่องจากเก็บเงินเก็บหนี้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันก็ทบสิ่งที่ผู้ให้กับรองไว้ในงบการเงินในเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นในเรื่องมูลค่านะครับอาจต้องมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสินค่าเผื่อลดเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนั้นนะครับส่วนสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะครับมีการเพิ่มขึ้น 40% อัตราหมุนก็ลดลงนะครับอัตราหมุนลดลงก็คืออาจต้องมีเนื่องจากประเด็นอย่างอื่นเช่นนะครับมีสินค้าล้าสมัยเยอะหรือเปล่านะครับและอาจมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้นมานะครับในงวดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือตัวค่าซ่อมแซมนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับในปีนี้เนื่องจากอะไรมีการค่าซ่อมแซมจริงๆไหมหรืออาจจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่บันทึกผิดอยู่ในบัญชีค่าซ่อมแซมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับในขั้นตอนการวางแผนนะครับเพื่อดูอะไรการผิดปกติต้องการความสนใจเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นการกระดกสาระระดับสาระสำคัญนะครับก็คือเราในเนื้อหาจะมีตั้งแต่ความหมายของความมีสาระสำคัญนะครับในการกำหนดนะครับแล้วก็ตัวอย่างการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับทำไปเพื่ออะไรครับในการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับก็เพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญนะครับตรงนี้นะครับก็คือในขั้นการวางแผนเลยนะครับมีการกำหนดตั้งแต่ต้นเลยนะครับระบุอยู่ในแผนเลยว่าสาระสำคัญเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรายการที่เราต้องการทดสอบเช่น 5% 3% ของกำไรสุทธิต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวระดับสาระสำคัญนะครับในช่วงการวางแผนนะครับเราจะมีการติดต่อกับผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบนะครับออดิตคอมมิตตี้นะครับหรือมีการใช้เป็นอย่างผู้สอบชีอื่นนะครับกรณีแบบเราเป็นออดิเตอร์ตรวจสอบบริษัทแม่นะครับแล้วบริษัทลูกใช้ผู้สอบชีอื่นนะครับมีการใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในช่วงของการวางแผนนะครับแล้วก็ในงานบางอย่างมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ expert นะครับในการบางอย่างนะครับถ้าออดิเตอร์ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็นะครับสามารถใช้ผลงานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับก็มีการติดต่อตั้งแต่การวางแผนเลยนะครับตรงนั้นนะครับในขั้นตอนต่อมาเป็นการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนในขั้นสุดท้ายนะครับในเนื้อหานะครับมีการกล่าวถึงความหมายของการสอบบัญชีโดยรวมว่าคืออะไรนะครับความสำคัญของการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับแล้วก็ตัวอย่างกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับดูความหมายก่อนนะครับของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก็คือหมายถึงแผนการตรวจสอบผู้สอบบัญชีซึ่งอธิบายขอบเขตการทำงานนะครับช่วงเวลาแนวทางการตรวจสอบที่คาดหมายนะครับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าแผนงานสอบบัญชีโดยรวมก็คือเหมือนแผนการตรวจสอบนะครับว่าออดิเตอร์จะเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับให้ความสำคัญยังไงมีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับครับในการวางแผนนะครับเพื่อช่วยผู้สอบทีในการตัดสินใจนะครับก็ในการจัดทำนะครับจะมีอะไรบ้างที่ผู้สอบควรพิจารณานะครับตั้งแต่ทรัพยากรที่จะใช้นะครับก็คือพนักงานสอบบัญชีที่จะใช้นะครับจะใช้สมาชิกกี่คนประสบการณ์ระดับไหนนะครับตรงนั้นในการตรวจสอบนะครับจะใช้ทรัพยากรในการทำงานแต่ละงานว่าไรนะครับอย่างเช่นในช่วงการตรวจสอบก่อนสิ้นปีนะครับในช่วงการตรวจสอบหลังวันสิ้นปีนะครับรวมทั้งแนวทางและดูแลทรัพยากรนะครับคือจะสอบทานงานให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อจะออกรายงานผู้สอบให้ทันเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่อง
สอบทานการคุ้มคุณภาพงานสอบบัญชีให้งานมีคุณภาพนะครับต่างๆเหล่านี้ก็บรรจุ

ู่ในแผนหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับก็คือเป็นตัวอย่างกลยุทธ์สอบบัญชีโดยรวมนะครับคือจริงอยู่จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับอันนี้ก็คือผลจากการรวบรวมข้อมูลธุรกิจตรวจสอบแล้วก็เอามาเป็นแผนนะครับซึ่งในหนังสือเราจะมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างแผนให้ทราบนะครับคือตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือมีการระบุขอบเขตของงานนะครับว่าผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นงบการเงินนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์อาจจะมีการสอบทานงบการเงินระหว่างการต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าตรวจบริษัทแม่ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมนะครับเพราะนั้นพูดง่ายขอบเขตงานสอบบัญชีทุกอย่างก็จะใส่ในตัวข้อ1นะครับตรงนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตรวจสอบนะครับก็คือนะครับเรามีอย่างที่กล่าวถึงเบื้องต้นในการวางแผนมีการรวบรวมข้อมูลมานะครับก็มาใส่ในแผนตรงนี้นะครับใส่ว่าบริษัทตั้งขึ้นเมื่อไรประกอบธุรกิจแบบไหนนะครับมีนะครับได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนยังไงต่างๆนั่นก็คือเขียนเชิงพรรณนาออกมานะครับตรงนั้นนะครับส่วนข้อ3สำหรับของการควบคุมนะครับภาษาอังกฤษคือ control environment นะครับก็ใส่เข้ามานะครับว่าบริษัทมีการควบคุมอะไรยังไงนะครับแล้วก็คือตัวอย่างคือประโยชน์ของสำหรับการควบคุมเพื่อเรามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง control risk นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในเนื้อหาส่วนหนึ่งในแผนก็คือการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการในงบการเงินนะครับมีการประเมินความเสี่ยงตลอดตัวเงินสดลูกหนี้สินค้ามีความเสี่ยงสืบเนื่องระดับไหนสูงกลางต่ำนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับcontrol risk สูงกลางต่ำยังไงนะครับเราจะมีถึงส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบนะครับว่าที่อิงกับเรื่องความเสี่ยงที่เราประเมินไว้นะครับคือในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตรวจแบบเหวี่ยงแหหรือ 100% นะครับเราตรวจแบบอิงเรื่องความเสี่ยงหรือ risk based approach นะครับเสี่ยงมากก็ตรวจมากมันผลจะประเมินความเสี่ยงมันส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบของเรานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตัวหัวข้อที่มีอยู่ก็คือนโยบายการบัญชีนะครับก็คือในระหว่างปีมีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีไหมนะครับเปลี่ยนแล้วมันส่งผลต่อทางบัญชียังไงนะครับอย่างเช่นในระหว่างปีนะครับมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณการทุนสินค้านะครับจากเข้าก่อนออกก่อนเป็นถัวเฉลี่ยเงี้ยนะครับในทางบัญชีเองบอกว่าต้องมีการหาผลสะสมนะไปปรับกับรายสะสมต้นงวดแล้วก็ปรับย้อนหลังเราก็มาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับว่าเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเป็นพิเศษนะครับในเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในแบบการบัญชีในงวดนี้นะครับก็คืออันนึงก็คือความมีสาระสำคัญนะครับ maturity ก็คือแบบการกำหนดไว้นะครับว่ารายการไหนนะครับที่ออดิเตอร์นะครับได้พิจารณาถึงความมีสาระสำคัญนะครับนะครับอย่างเราเรียนคอนเซปต์ของสาระสำคัญคือมันเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมผัสนะครับสัมผัสกับอะไรนะครับสัมผัสกับรายการงบการเงินนะครับมันออดิเตอร์อาจจะมีการกำหนดเป็นตัวเลขว่าผิดเกินเท่าไหร่นะครับนะครับถึงจะยอมได้นะครับตรงนั้นนะครับเราไม่โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยอดกำไรสุทธินะครับอย่างเช่นบอกว่าผิดไม่เกิน 3% ของกำไรสุทธิเป็นต้นนะครับแล้วก็มีพูดถึงตัวตารางการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบว่าเข้าตรวจสอบกลางปีเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นกำหนดไว้เลยเดือนกรกฎาคมในปีนี้นะครับเข้าตรวจสอบรางวัลสิ้นปีเมื่อไหร่นะครับมีภายในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นนะครับมีการกำหนดวันอะไรครับวันตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับมีการระบุว่านะครับลูกค้าต้องการรายการสอบบัญชีภายในวันไหนเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ประโยชน์ของการวางแผนนะครับแล้วในทีมงานที่ตรวจสอบมีใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดของแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับโดยทั่วไปแผนการสอบบัญชีโดยรวมก็มีการจัดทำซีเนียร์นะครับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับอาวุโสแล้วก็มีการสอบทานโดยผู้จัดการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติโดยผู้สอบบัญชีนะครับที่ตรวจสอบงบการเงินนะครับนี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมครับซึ่งเป็นผลจากการวางแผนงานบัญชีครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีเพื่อการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้เรารู้จักความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเราดูนิยามก่อนนะครับว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีคืออะไรนะครับภาษาอังกฤษของความเสี่ยงในการสอบบัญชีคือ audit risk นะครับหมาย

ถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต้องเป็นสาระสำคัญนะครับอย่างเช่นไรบ้างนะครับในงบการเงินมีรายการที่ผิดจำนวนมากนะครับด้วยยอดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกค้าไม่ตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับ800ล้านนะครับลูกค้าไม่ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนะครับลูกค้าไม่ได้ตั้งนะครับค่าเผื่อลูกหนี้นะครับหนี้สงสัยจะศูนย์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันส่งผลต่องบการเงินผิดไปแต่ผู้สอบชีก็ยังแสดงว่ายังงบถูกต้องตามที่ควรอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีแล้วทั้งที่มันต้องแสดงความเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับอันนี้นะครับสรุปก็คือความเสี่ยงที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมนะครับคืองบผิดนะครับแต่ยังแสดงงบถูกต้องตามที่ควรอยู่นะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย3ประเภทนะครับความเสี่ยงตัวแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่อง inherent risk นะครับเราย่อสั้นๆว่า IR auditor เรียกว่า IR กันนะครับความเสี่ยงจากการควบคุม control risk หรือ CR อีกตัวหนึ่งนะครับคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับก็คือองค์ประกอบ3ตัวนี้นะครับในการสอบบัญชีนะครับก็จะเรียกว่าแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk 3ตัวนะครับเท่ากับIR CR แล้วก็ DRนะครับมาดูนิยามแต่ละตัวก่อนนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ยอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัดต้องจริงซึ่งอาจมีสาระสำคัญแต่ละรายการหรือมีสาระสำคัญนะครับเมื่อรวมกับรายการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับที่บัญชีจะผิดนะครับมีสาเหตุอย่างหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเนื่องจากลักษณะของธุรกิจนะครับอย่างเช่นบอกว่าออดิเตอร์ไปตรวจบริษัทที่ผลิตขายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าสินค้าคอมพิวเตอร์คือสินค้าที่อิงกับเทคโนโลยีอาจจะไปเร็วมาเร็วนะครับถ้าไม่สามารถขายได้อย่างทันเวลานะครับก็ส่งผลถึงสินค้าค้างสต็อกนะครับออดิเตอร์กังวลเรื่องอะไรนะครับบอกว่ารายการงบการในงบดุลนะครับอย่างเช่นบอกมา10ล้านบาทอาจจะไม่ควรแสดงมูลค่านี้แล้วอาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยออกมานะครับนี่จากลักษณะธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกิจที่มีการขายเชื่อความเสี่ยงสืบเนื่องก็คืออะไรครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้มันกิจการต้องมีการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้ขึ้นมานะครับหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ขึ้นมาในงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจนะครับอย่างในหนังสือเรานะครับจะมีการอธิบายนะครับถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงตัวที่2นะครับที่คนจะรู้จักคือความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับควบคุมก็คือการคุมภายในนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ระบบบัญชีนะครับหรือระบบการภายในของกิจการไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบและแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อความจริงข้อมูลที่ผิดนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลานะครับหมายถึงคอนโทรลนะครับการภายในไม่สามารถควบคุมข้อผิดพลาดได้นะครับก็เราเรียนการภายในเราจะทราบอยู่แล้วว่า internal control ให้แค่ความมั่นใจอย่างแค่สมเหตุสมผลเพราะอะไรครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นอะไรครับเช่นถึงแม้มีนโยบายควบคุมอย่างดีแต่ไม่ปฏิบัติตามนะครับหรือว่านะครับอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นอีกเช่นผู้บริหารข้ามขั้นตอนการคุมภายในนะครับหรือมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับก็เลยความเสี่ยงการควบคุมหล่นลงมานะครับหลุดลงมาจากตัวระบบนะครับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีตัวที่2นะครับความเสี่ยงจากการควบคุมอีกรายการหนึ่งคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับ detection risk นะครับความเสี่ยงที่มีการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีใช้จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลตัดขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูจะเห็นว่าความเสี่ยงตรงตัวแรกครับ IR กับCRเป็นความเสี่ยงของตัวกิจการที่เราตรวจสอบนะครับแต่เราต้องมีการประเมินครับส่วนความเสี่ยงจากการตรวจสอบเป็นความเสี่ยงของตัวออดิเตอร์เองนะครับความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบไม่ตรงประเด็นตรวจไม่พบนะครับหรือว่าตรวจแล้วสรุปผลผิดนี่ครับก็เป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบ
นะครับวันความเสี่ยงตรงนี้นะครับจากการตรวจสอบอาจจะเกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับจะเกิดจากการเลือกตัว

นะครับตัวอย่างที่เลือกไม่ได้เป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับเราถึงต้องเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันนะครับหรือจะเกิดเนื่องจากมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบสรุปความเห็นผิดพลาดนะครับก็คือพูดง่ายคือปฏิบัติงานบกพร่องตรวจไม่พบนะครับหรือว่าหัวหน้า

0: ได้ชัดเจนเลยนะครับนะครับลองดูนะครับเราบอกว่าสมมุติละกันนะครับสมมติว่าเราบอกว่าไปตรวจธุรกิจที่มีการขายเชื่อขายเชื่อก็มีความเสี่ยงสืบเนื่องคืออะไรครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับเก็บหนี้ไม่ได้เรากังวลเรื่องอะไรกังวลว่าเอ๊ะมูลค่าลูกหนี้งบการเงินที่ออกมาเป็นยอด10ล้านไม่แสดงตรงนี้ก็ได้อาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้แทนให้การรับรองไว้ว่าวัดมูลค่าถูกต้องอาจจะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับเพราะนั้นคือ IR ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับจากธุรกิจคือเก็บหนี้ไม่ได้มาในแง่ของตัวผู้บริหารนะครับต้องมีการสร้างระบบการภายใน internal control นะครับเพื่อป้องกันและตรวจพบการแก้ไขนะครับตรวจพบนะครับเพื่อให้รู้ถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดข้อจริงตัวนี้นะครับเพราะนั้น internal control ในเช่นว่านี่คืออะไรบ้างครับเช่นบอกว่าก่อนที่มีการให้มีการขายเชื่อนะครับต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนนะครับวิเคราะห์เครดิตลิมิตก่อนนะครับติดตามมาตรการในการทวงหนี้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าทำไมเกิด control risk ขึ้นมาล่ะครับความเสี่ยงสืบจากการควบคุมเพราะว่าอะไรครับมีระบบก็จริงแต่ไม่ทำตามขั้นตอนนะครับมีการข้ามขั้นตอนหรือว่าทำแบบไม่ถูกต้องนะครับมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับข้ามขั้นตอนโดยผู้บริหารคอนโทรลริกซ์ล่วงลงมาข้างล่างนะครับก็คือเป็นความจัดการควบคุมนะครับนะครับตัว IR กับ CR เป็นความเสี่ยงของลูกค้านะครับเพราะนั้นในการปฏิบัติตรวจสอบเนี่ยออดิเตอร์ต้องประเมินว่าลูกหนี้เป็นไฮนะครับเป็นมีความเสี่ยงไฮมีเดียมหรือโลนะครับข้อนี้อาจจะให้เป็นไฮนะครับความจัดการควบคุมนะครับหรือไม่มีระบบการควบคุมเลยนะครับก็จะให้เป็นไฮเหมือนกันความเสี่ยงคือสูงนะครับคอนโทรลริสก็ล่วงลงมาอีกเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นที่การตรวจสอบของออดิเตอร์เองนะครับออดิเตอร์ได้ตรวจอย่างระมัดระวังไหมนะครับอย่างเช่นบอกว่าใช้วิธีการตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับอย่างประเด็นนี้ต้องระวังในเรื่องความเพียงพอของค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าระวังอย่างเพียงพอก็จะช่วยกองได้แต่ว่าแต่จะเกิดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากใช้เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบตัวนี้นะครับก็ส่งผลถึงมาเป็นที่เป็นตัวที่เป็น detection risk ลงมานะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ล่วงมาเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลให้ auditor แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับทั้งที่อะไรครับทั้งที่ควรแสดงความเห็นอย่างงบการเงินแสดงข้อมูลขัดต้องจะเป็นสาระสำคัญนะครับก็จะส่งผลถึงความเสี่ยงตัวนี้นะครับมีคนเรียกงานเราไปดูผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีการแย้งขึ้นมาในเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับก็คือเกิดจาก3ตัวนะครับคือความเสี่ยงสืบเนื่องความจากการควบคุมความจากการตรวจสอบนะครับทั้ง3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk นะครับในแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีก็คือเกิดจากตัว IR CR แล้วก็ DRนะครับเพราะนั้นในตัวหนังสือที่เราเรียนนะครับจะประกอบด้วย3ตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงซึ่งออดิเตอร์จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ไปใช้ในอะไรครับในใช้ในการวางแผนงานสอบบัญชีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล ms office podcast@stou.ac.th

อนที่1เรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับในเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับตั้งแต่ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานการสอบบัญชีคืออะไรครับก็คือข้อมูลหรือข้อที่จริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพื่อครับไม่ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หลักฐานที่ใช้เป็นข้อสรุปนะครับเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับจากรูปจะอธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับคือจากหลักฐานการสอบบัญชีนะครับออดิเตอร์อยากต้องการพิสูจน์ว่าสินค้าที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับก็ไปครับไปเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับนำไปสู่ข้อสรุปว่าสินค้ามีตัวตนอยู่จริงนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับเพราะนั้นผู้ย่อยหลักฐานนำไปสู่ข้อสรุปนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของตัวออดิเตอร์นะครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนนะครับพูดถึงตัวความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับกับหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับเราจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของหลักฐานนะครับในแง่ของเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมนะครับความเพียงพอก็ดูถึงอะไรครับตัวอย่างขนาดของตัวอย่างนะครับว่าเพียงพอไหมความเหมาะสมก็มีคุณภาพของหลักฐานนะครับมีคุณภาพหลักฐานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับการได้มาซึ่งหลักฐานนะครับจะมีวิธีการได้มาโดยครับโดยใช้วิธีการตรวจสอบเช่นวิธีการตรวจนับนะครับวิธีการตรวจเอกสารหลักฐานนะครับการสังเกตการนะครับไปสังเกตการปฏิบัติงานเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับสอบถามผู้บริหารสอบถาม CFO CEO ต่างๆเหล่านี้นะครับการขอคำยืนยันนะครับยืนยันลูกหนี้เจ้าหนี้ผู้พิสูจน์ความมีตัวตนอยู่จริงยืนยันจากธนาคารนะครับยืนยันจากทนายความนะครับทดสอบการคำนวณอะไรไหมครับคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างรับนะครับหรือออดิเตอร์ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเอาตัวเลขมาเทียบนะครับวิเคราะห์หาความผิดปกติก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนะครับจะเกี่ยวเรื่องกับการตัดสินใจนะครับเกี่ยวหลักฐานการสอบบัญชีว่าจะใช้วิธีไหนนะครับจะใช้เน้นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้ทดสอบการควบคุมร่วมมาด้วยนะครับดูถึงขนาดของตัวอย่างนะครับเลือกตัวอย่างเท่าไหร่นะครับรายการที่เลือกมาอย่างไรนะครับมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรเราถึงต้องรีเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับขอบเขตนะครับที่ใช้นะครับช่วงเวลาที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบในช่วงเวลาไหนนะครับช่วงเวลาก่อนวันสิ้นปีนะครับหรือหลังวันสิ้นปีนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับหลักฐานนะครับก็แน่นอนครับการตรวจสอบนะครับเพื่อให้ออดิเตอร์แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับตามมาตรฐานบัญชีนะครับซึ่งเราก็ทราบไปแล้วในบ้านเรานะครับประเทศไทยเรามีมาตรฐานบัญชีอยู่2ชุดก็คือชุด PAE กับ NPAE นะครับตรงนั้นนะครับดังนั้นออดิเตอร์ต้องมีการรวบรวมหลักฐานที่เป็นของเราเหมาะสมโดยใช้วิธีการตรวจสอบอันเหมาะสมเพื่อสามารถสรุปความเห็นของตนได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะในการใช้วิธีการตรวจสอบนะครับดูความหมายก่อนการตรวจสอบคืออะไรนะครับก็คือการทดสอบเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารการประลองไว้กับงบการเงินนะครับเพราะในเรื่องการตรวจสอบนะครับออดิเตอร์ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับคำว่าสิ่งที่ผู้บริหารการประลองไว้ในงบการเงินคืออะไรนะครับนะนี่มาจากคำว่า management assertionนะครับก็คือลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายในงบการเงินที่แสดงถึงความถูกต้องตามที่ควรซึ่งผู้แทนรับก็ให้การรับรองไว้นะครับพนักออดิเตอร์รับรองนะครับรับรองตัวนี้นะครับมีการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้แทนการรับรองไว้การเงินนะครับครับลองดูก่อนนะครับใน assertion ตอนนี้ผมเรียกว่า assertion ละกันนะครับก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือassertion เกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ในงบนะครับนี่ก็คือรายการ

งบกำไรขาดทุนนะครับเพราะนั้นผู้บริหารแอดเซิร์ตไว้ว่าอะไรว่ารายการในงบกำไรขาดทุนนะเกิดขึ้นจริงๆนะยอดขายเกิดจริงออดิเตอร์ไปงบการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุนะครับเปิดเผยในหมายเหตุอย่างครบถ้วนจัดประเภทและจัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แสดงถึงความถูกต้องเปิดเผยในหมายเหตุถูกต้องแต่มูลค่าถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นพูดง่าย assertion ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้เป็น3กลุ่มกลุ่มนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับรายการงบการเงินกลุ่มที่2คือรายการในครับในงบฐานะการเงินกลุ่มที่3คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับในหมายเหตุนะครับการแสดงรายการนะครับในงบการเงินนะครับวิธีการรวบรวมที่กล่าวถึงแผนภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตั้งแต่การตรวจตัวอะไรบ้างตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับไปตรวจสินทรัพย์ที่มีทางลักษณะกายภาพนะครับไปตรวจPPE ที่เนี่ยอุปกรณ์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับไปตรวจใบหุ้นนะครับการสังเกตการก็คืออย่างเช่นอะไรครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือสังเกตการระบบการภายในนะครับอย่างเช่นเวลามีสินค้ามาส่งที่โกดังโดยที่มีมาตรการในการควบคุมยังไงในการตรวจรับสินค้านะครับในการสอบถามนะครับก็สอบถามผู้บริหารสอบถามสมุดบัญชีสอบถามบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาเป็นหลักฐานนะครับการขอคำยืนยันก็คือขอยืนยันจากอะไรครับยืนยันจากธนาคารในการยืนยันยอดคงเหลือนะครับยืนยันจากลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับขอคอนเฟิร์มนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับตรงนี้นะครับการคำนวณซ้ำนะครับสำหรับลูกค้ามีการคำนวณแล้วนะครับเรามีการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตัวเลขดูอัตราส่วนดูแนวโน้มที่สำคัญนี่ก็คือเพื่อเป็นได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีนะครับมันสรุปหลักการง่ายๆนะครับก็คือในงานของผู้สอบบัญชีนะครับใน3ขั้นตอนเกี่ยวเรื่องกับการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมยังไงโดยใช้วิธีการตรวจนะครับคืออย่างเช่นการคอนเฟิร์มยอดยืนยันยอดนะครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับการคำนวณซ้ำรวบรวมมานะครับได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาประเมินหลักฐานสินะครับหลักฐานว่ามีเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับเหมาะสมก็คือที่คุณภาพของหลักฐานเพียงพอดูที่อะไรครับดูที่ขนาดของตัวอย่างตัวอย่างที่เลือกมาเพียงพอไหมเป็นตัวแทนประชากรไหมนะครับพอประเมินได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาสรุปผลรายงานการสอบบัญชีสรุปผลนะครับก็เป็นจากหลักฐานตัวนี้เรามาสรุปว่าเพียงพอนะครับและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสังเกตเห็นในหน้ารายงานไหมถ้าไม่เพียงพอนะครับหรือได้หลักฐานมานะครับที่งบไม่ถูกต้องตามควรก็จะส่งผลถึงการเขียนรายงานการสอบบัญชีในประเภทต่างๆนะครับว่ารายงานจะเป็นแบบมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่แสดงความเห็นไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะหลักฐานเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับในขั้นตอนที่1นะครับได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับว่าต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมันผู้สอบบัญชีเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานทั้งไงบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นการตรวจการสังเกตการไปคอนเฟิร์มการสอบถามนะครับการคำนวณการแบบงานซ้ำหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับวิธีการเนี่ยเขาแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่จะเป็นการที่มาซึ่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ assertion นะครับสิ่งที่ผู้ให้ได้ให้การรับรองไว้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ประเมินหลักฐานนะครับผู้สอบทีต้องประเมินหลักฐานที่ได้รับมาว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมเหมาะสมก็คือพูดถึงตัวคุณภาพเพียงพอก็คือมีเพียงพอเพื่อแสดงความเห็นไหมนะครับประเมินเพื่ออะไรครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบชี้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับที่เป็นความเสี่ยงที่ในโลกของความเป็นจริงไม่มีความเสี่ยงที่เป็นศูนย์นะครับออดิเตอร์เนี่ยมีประเมินว่าเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับเพราะนั้นจากดูแผนภาพนะครับผู้สอบชี้เราประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนะครับว่ามีลักษณะเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับดูถึงแล้วครับปริมาณความเกี่ยวข้องหลักฐานว่าตรงประเด็นไหมนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของหลักฐานและวิธีการตรวจสอบนะครับขั้นตอนที่3เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็เป็นเรื่องของการสรุปผลแล้วก็รายงานการสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งหลักฐานหลังจากการรวบรวมมาแล้วนะครับว่าหลักฐานนั้นเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลนะครับ

พื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับผลงานขั้นแสดงออดิเตอร์ก็คือรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือจากหลักฐานที่ได้มานะครับมีการประเมินมานะครับเพราะนั้นในตัวเนื้อหาของบทจะพูดถึงวิธีการประเมินหลักฐานเหมือนกันว่าหลักฐานเหมาะสมไหมดูคุณภาพของหลักฐานนะครับหลักฐานที่อย่างเช่นหลักฐานที่ได้จากบุคคลภายนอกก็มีลักษณะที่เชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานจากบุคคลภายในนะครับหลักฐานที่เป็นลักษณ์อักษรก็ดีกว่าหลักฐานที่ได้มาจากด้วยวาจานะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างหรือหลักฐานที่จากระบบการภายในที่ดีก็มาดีกว่าหลักฐานที่มีมาจากบริษัทที่ไม่มีระบบการคุ้มภายในเลยนะครับก็นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลนะครับพิสูจน์ได้ว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมพิสูจน์ในสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้ assertion นะครับอย่างจะพิสูจน์ว่าลูกหนี้มันอยู่จริงไหมผู้สอบบัญชีก็ใช้วิธีอะไรครับยืนยันยอดอย่างเงี้ยนะครับผู้บริหารรับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงเอาก็พิสูจน์ยืนยันแล้วมีตัวตนอยู่จริงนะครับหรืออยากพิสูจน์ว่ากิจการลูกค้ามีเป็นมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไหมนะครับออเดอร์ก็ดูอะไรครับไปดูโฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในอะไรครับในรถยนต์ไหมก็ดูทะเบียนรถนะครับหรือว่ากิจการมีภาระผูกพันในตัวหนี้นี่ไหมนะครับกู้เงินจากธนาคารมาก็ไปดูนะครับไปดูสัญญาเงินกู้นะครับดูพวกอะไรครับดูพวกหลักฐานอื่นอีกนะครับเช่นคอนเฟิร์มจากธนาคารนี่เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีก็จะออกมาเป็นตัวรายงานผู้สอบบัญชีว่าเป็นรายงานแบบไหนนะออเดอร์สามารถทำงานได้ครบตามที่ตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับหรือมีเรื่องอย่างเช่นประเด็นอื่นเช่นนะครับงบไม่ถูกต้องตามที่ควรนะครับก็นำไปสู่รายงานครับแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องซึ่งเราไปได้เรียนในบทเรื่องการเขียนรายงานนะครับหรือในรายการบางอย่างผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถได้ซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอก็จะนำไปสู่อะไรครับเรื่องการเขียนรายงานว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นนะครับทางนี้ขึ้นกับระดับความมีสาระสำคัญนะครับของตัวรายการที่ออเดอร์ตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักใหญ่ๆนะครับเพื่อผู้สอบบัญชีก็นะครับในการทำงานต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสอบบัญชีครับตอนที่สองครับเรามาเรียนรู้เรื่องการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับในทางปฏิบัติเองนะครับผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ 100%นะครับเราถึงต้องมาเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันว่าจะเลือกตัวอย่างยังไงให้เป็นตัวแทนของประชากรนะครับเพราะเรามาเริ่มจากตัวนิยามก่อนนะครับความหมายนะครับความหมายการเลือกตัวอย่างนะครับในการไปการตรวจสอบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าออดิเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นทุกรายการนะครับแต่จะเลือกตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบนะครับเนื่องจากในระบบปฏิบัติเองเราไม่สามารถตรวจได้หมดเพราะอะไรครับเอกสารรายการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับนะครับเราคิดดูครับสมมติเราต้องไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราคิดดูในแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นกี่รายการนะครับเป็นพันเป็นหมื่นรายการนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่กี่ที่นะครับหรือต้องไปตรวจแบงค์นะครับมีกี่สาขาแล้วแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการเลือกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรนะครับมาดูนิยามก่อนนะครับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีก็คือการใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่าร้อยละร้อยทั้งหมดของรายการนะครับหรือประเภทบัญชีต่างๆที่ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมโดยทุกตัวหน่วยตัวอย่างที่เลือกมีโอกาสที่จะถูกเลือกได้หมดนะครับเพราะนั้นผู้ย้ายเลือกตัวอย่างคือตรวจไม่ได้เต็ม 100% นะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นการจ่ายเงินเราอยากจะรู้ว่าตรวจแล้วมีการอนุมัติไหมนะครับก็ต้องเลือกตัวอย่างจากใบสำคัญจ่ายมานะครับว่ากี่รายการจากทั้งหมดจากประชากรทั้งหมดนะครับเรามาดูในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับว่าในการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับเราก็ทราบไปแล้วว่าในการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออะไรครับบอกว่า1อยากดูระบบการควบคุมว่ามีประสิทธิผลไหมหรือเรียกว่าการทดสอบการควบคุมหรือ test of control นะครับอีกอันนึงก็คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระคืออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้บริหารให้กำลังรองไว้นะครับเพื่อตรวจสอบหางบที่มีการข้อผิดพลาด
ะครับภาษาออดิตก็คือการแสดงข้อมูลขัดต้องจึงเป็นสาระสำคัญนะครับเพราะเราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนว่าเราตรวจสอบอะไรนะครับว่าจะทำทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบอกว่าผมบอกว่าจะทดสอบการควบคุมว่าต้องวัตถุประสงค์เรื่องการจ่ายเงินการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมในวัตถุประสงค์การตรวจสอบทดสอบการควบคุมเรื่องการจ่ายเงินนะครับสมมติว่าอยากจะทดสอบว่าบัญชีลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมเนี่ยเป็นการทดสอบการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับยอดถูกต้องไหมนะครับการตอนที่2ก็คือเป็นการกำหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างนะครับประชากรเราก็ทราบเดี๋ยวเราเรียนสติมานะครับก็คือรายการทั้งหมดนะครับที่กำลังพิจารณาอยู่หน่วยตัวอย่างก็คือแต่ละรายการแต่ละตัวนะครับนะครับสมมติยกตัวอย่างเดิมนะครับต้องการทดสอบการควบคุมรายการจ่ายเงินมีการอนุมัตินะครับเพราะนั้นประชากรก็คือครับรายการจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดปีนั่นคือประชากร population ส่วนหน่วยตัวอย่างก็คือรายการจ่ายเงินแต่ละรายการนะครับจ่ายนะใบสำคัญจ่ายแต่ละรายการหรือการจ่ายเงินที่เก็บจากสมุดเงินสดจ่ายนี่คือหน่วยตัวอย่างนะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับประชากรก็คืออะไรครับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ทั้งหมดณวันที่เราต้องการพิสูจน์เรื่องมีตัวตนอยู่จริงหน่วยตัวอย่างก็คืออะไรครับลูกหนี้แต่ละรายการลูกหนี้ในกรในขอในคออันนี้คือหน่วยตัวอย่างนะครับนะครับอันนี้ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ก็คืออะไรครับพูดถึงกําหนดลักษณะข้อผิดพลาดนะครับกําหนดลักษณะก็คือว่าเราต้องการพิสูจน์อะไรนะครับอย่างเช่นบอกว่าทดสอบการควบคุมเพื่อดูรายการที่มันเบี่ยงเบนจากการควบคุมที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั่นบอกว่าเราบอกว่าจากขั้นตอน1 2มาเราอยากทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเพราะนั้นแบบข้อผิดพลาดก็คือรายการที่ไม่อนุมัติถูกไหมครับเรากำหนดไว้แล้วแบบนี้นะครับถ้าเป็นบอกว่าพิสูจน์เรื่องการจดเนื้อหาสาระก็คือดูถึงอะไรครับรายการที่มันผิดปกติจากที่ควรจะเป็นนะครับรายการอย่างเช่นบอกว่าผิดไปเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะข้อผิดพลาดมันก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบเหมือนกันนะครับส่วนขั้นตอนต่อมาเมื่อกำหนดลักษณะแล้วก็มีการกำหนดขนาดของตัวอย่างก็มีวิธีหลายอย่างคือกำหนดทางสถิติกับไม่ใช่สถิตินะครับก็มีเปิดตารางสถิติช่วยในการกำหนดขนาดตัวอย่างว่าจะเลือกมากี่ตัวอย่าง50ตัวอย่าง100ตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4กำหนดค่าในทางสถิติว่าค่าของ n ขนาดของตัวอย่างนะครับก็กำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างว่ากำหนดวิธีนะครับสมมติกำหนดว่าจะเลือกตัวอย่างมา50ตัวอย่างจะมีวิธีการเลือกยังไงเลือกแบบเจาะจงนะครับหรือเลือกแบบเป็นระบบทุกรายการที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากเรื่องทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเราบอกโอ้ยจะดูทั้งปีมานะครับเลือกแบบ50รายการนะครับเอาจำนวนประชากรทั้งหมดเราก็อาจจะหารด้วย50ก็ได้เลือกทุกรายการที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าทดสอบเนื้อหาสาระนะครับเราบอกว่าอยากจะเลือกรายการที่จำนวนเงินสูงสุดนะครับ50รายการแรกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับพอได้ตัวอย่างมาก็มาทดสอบตัวอย่างนะครับว่านะครับทดสอบตัวอย่างถ้าทดสอบการควบคุมก็มาดูซิรายการมีการอนุมัติไหมนะครับถ้าเป็นการจดเนื้อหาสาระก็ดูซินะครับมีรายการไหนที่มันผิดปกตินะครับเราส่งคอนเฟิร์มไปส่งยืนยันยอดไปนี่คือการทดสอบตัวอย่างนะครับพอได้ผลตอบกลับมานะครับก็มาประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่เราทดสอบนะครับมีลักษณะผิดปกติยังไงนะครับดูถึงสาเหตุหรือลักษณะของข้อผิดพลาดที่พบเช่นไม่อนุมัติเนื่องจากอะไรนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดเนื่องจากอะไรนะครับตรงนั้นถึงมีรายการที่ไม่มีตัวตนจริงๆไหมต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากทำกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็มาบันทึกงานเลือกตัวอย่างก็คือบันทึกในการทำการนะครับตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเพื่อพิสูจน์เรื่องครับเรื่องประสิทธิผลของการภายในเรื่องการจ่ายเงินก็เขียนมาวิธีการตรวจสอบทำยังไงเลือกตัวอย่างยังไงแบบเป็นระบบนะครับแบบเฉพาะเจาะจงยังไงนะครับก็เป็นเรื่องการบันทึกครับ
กระดาษทำการ

นะครับเพราะในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับก็จะกล่าวถึง7ขั้นตอนนะครับตั้งแต่วัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับว่าเป็นทศกัณฐ์ควบคุมหรือเนื้อหาสาระกำหนดประชากรหน่วยตัวอย่างกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดกำหนดขนาดค่าของตัวอย่างขนาดเอกของ n ว่าตัวอย่างจะเลือกมากี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการเลือกนะครับจาก n ที่เลือกมาจะวิธีการเลือกยังไงแบบเจาะจงแบบเป็นระบบนะครับแล้วก็เอารายการที่เลือกมาทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วมีการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบันทึกการเลือกตัวอย่างนะครับเป็นในกระดาษทำการนะครับเป็นเอกสารหลักฐานของงานสอบนะครับตอนที่3คือเรื่องเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนะครับตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับ TSA นะครับก็กล่าวถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ Audit Documentation นะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นรหัส230นะครับAuditor จะเรียกคำนี้ว่าโดยทั่วไปคือกระดาษทำการก็คือเหมือนกระดาษทำงานของ Auditor นั่นแหละนะครับกระดาษทำการก็คือบันทึกเอกสารหลักฐานของงานที่ตรวจสอบมานะครับตรง document ขึ้นมานะครับเพราะในตัวในเนื้อหานะครับในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบนะครับผมใช้คำว่ากระดาษทำการแล้วกันจะแบบพูดสั้นๆนะครับความสำคัญของกระดาษทำการแล้วก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับเพราะลองดูนะครับตัวความหมายของกระดาษทำการก่อนนะครับก็คือหมายถึงหลักฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับบรรลุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีนะครับอย่างเช่นบอกว่าผู้สอบบัญชีระบุว่าตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้ตัวตนอยู่จริงนะหลักฐานที่ได้มาก็คืออะไรครับก็คือเป็นใบยืนยันยอดจากลูกหนี้นะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับว่าเงินฝากธนาคารมีอยู่จริงมันหลักฐานก็คือหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารนะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับลูกค้ามีการคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องก็มีกระดาษกำการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับนั่นก็คือหลักฐานกระดาษทำการเพราะนั้นก็มีการบันทึกมานะครับมันหลักฐานแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการวางแผนแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีแล้วก็กำหนดที่เกี่ยวข้องกระดาษทำการตัวนี้ก็คือเช่นอะไรครับเช่นกระดาษทำการที่เป็นแผนการตรวจสอบแนวการสอบบัญชีนะครับแสดงว่าออยได้มีการวางแผนมันกระดาษทำการก็คือช่วยให้ข้อสรุปนะครับในการจัดทำรายงานผู้สอบบัญชีนะครับตรงนี้นะครับนะครับความสำคัญของหลักฐานช่วยอะไรได้บ้างนะครับเอกสารกระดาษทำการนะครับช่วยในการวางแผนเป็นงานสอบบัญชีนะครับช่วยให้ออดิเตอร์แน่ใจว่าเรื่องสำคัญต่างๆนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษได้พิจารณาอย่างเหมาะสมให้งานเสร็จอย่างทันเวลานะครับแล้วมีระวังในการวางแผนนะครับก็คือในการทำงานนะครับออดิเตอร์มีการศึกษาถึงการทำงานในงวดก่อนปีก่อนมีปัญหาเลยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับก็ดูจากการทำการในอดีตนั่นเองนะครับช่วยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานสอบบัญชีนะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับก็หัวหน้าก็มีการสอบทานงานสอบทางการทำการของลูกน้องนะครับก็ช่วยให้ดูซิว่าคนไหนทำงานส่วนไหนในการติดตามควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบันทึกหลักฐานเพื่อประกอบการแสดงความเห็นนะครับผู้สอบจะบันทึกผลการตรวจสอบและข้อสรุปในกระดาษทำการหากเจอเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักการนะครับก็บันทึกไว้นะครับอย่างเช่นเป็นพบว่าลูกค้าไม่บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต้องมีการด็อกคิวเมนต์บันทึกขึ้นมานะครับไม่สามารถได้เป็นเรื่องหลักฐานเพียงพอที่เหมาะสมในเรื่องไหนนะครับสรุปง่ายๆคือเป็นกระดาษทำงานของออดิเตอร์นะครับเป็นการบันทึกในการรวบหลักฐานมานะครับตรงนั้นนะครับรูปแบบกระดาษทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับเพียงแต่ว่าการทำการเนี่ยควรได้มาซึ่งข้อสรุปว่าเราทำอะไรอยู่ในการรวบหลักฐานมานะครับในตัวเนื้อหาในหน่วยนี้มีการกล่าวถึงในการจัดทำกระดาษทำการนะครับการทำการที่ดีต้องมีลักษณะยังไงนะครับสามารถสรุปผลสิ่งที่ต้องการได้อย่างที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าการทำการพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกหนี้หน้าตากระดาษทำการจะเป็นอย่างไรครับก็เป็นใบยืนยันยอดเป็นต้นอยากรู้ว่าคำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้องก็ต้องมีเครื่องหมายทดสอบในการคำนวณมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกระดาษทำการนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัวแต่ทั่วไปจะมีลักษณะอย่างแบบนี้

นะครับที่หัวกระทำการก็มีชื่อกิจการที่ตรวจสอบบริษัทตัวอย่างจำกัดงวดบัญชีนะครับชื่อบัญชีที่ตรวจสอบมีอะไรคืออันนี้เป็นกับการตัวเงินลับนะครับมีรหัสการทำการอินเด็กซ์นะครับเขาเรียกอินเด็กซ์ก็คืออันนี้ให้เป็น C1 นะครับบางทีอาจจะเป็น A B C กอไก่คอไข่แล้วแต่นะครับก็มีเวิร์กชีตลูกค้านะครับที่สังเกตดูจะเห็นมีเครื่องหมายการตรวจสอบนะออยเตอร์เรียกว่าติ๊กมาร์กเห็นไหมครับมีบอกทดสอบการบวกเลขก็ใส่ไปที่ข้างๆในตัวเวิร์กชีตนะครับทดสอบการคำนวณนะครับตรวจสอบกับตัวเงินลับนะครับเครื่องหมายการตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับอธิบายวิธีการตรวจสอบที่เราทำนะครับแล้วก็ในการทำการแต่ละอันก็มีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปยังกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับตัวรายละเอียดมูลค่าหน้าตัวดอกเบี้ยข้างลับก็ไปกรรมการที่เป็นรายการอื่นนะครับตัวอื่นนะครับแล้วก็ผลออกมาก็คือสรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีตรงเงินลับในวันที่3ธันวาคม X3ถูกต้องตามที่ควรนะครับแล้วที่สำคัญก็มีผู้จัดทำกับผู้สอบทานนะครับเป็นการจูเนียร์ก็มีการทำงานนี้ซีเนียร์นะครับมีการสอบทานครับเป็นเหมือนมาตรฐานการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวงจรรายการค้าในตัวรายการค้านะครับทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นมานะครับที่เข้าไปสู่งบการเงินนะครับในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเหมือนกันนะครับก็มีการตรวจตามวงจรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับในตัววงจรรายการค้านะครับแบ่งเป็นวงจรใหญ่ๆอยู่นะครับ5วงจรนะครับคือตั้งแต่วงจรรายได้นะครับวงจรการจัดหาเงินวงจรการลงทุนวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตครับมันแต่วงจรเนี่ยทำให้เกิดรายการบัญชีเกิดขึ้นมานะครับก็คือรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับรายการบัญชีเกิดขึ้นมาก็ไปสู่กระบวนการทางบัญชีนะครับเข้าไปสู่ในงบการเงินผู้สอบบัญชีก็จะมีการตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายการค้านั้นนะครับเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่ารายการบัญชีนะครับแต่ละวงจรเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิธีการควบคุมยังไงนะครับมาเริ่มตัววงจรแรกนะครับซึ่งเป็นวงจรหลักที่สำคัญนะครับก็คือวงจรรายได้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลักอยู่3อย่างก็คือขายสินค้าและบริการนะครับเพราะในกิจกรรมนี้นะครับเมื่อมีการตกลงการขายแล้วก็มีการส่งสินค้าให้บริการแล้วก็มีการรับเงินจากลูกค้านะครับเพราะนั้นรายการที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีขายบัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสดนะครับต่างๆนะครับวงจรรายจ่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างก็คือซื้อสินค้าบริการมาจากเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีรับสินค้านะครับแล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือบัญชีเกี่ยวข้องก็คือนะครับถ้ามีการซื้อสินค้านะครับก็มีเจ้าหนี้เกิดขึ้นมานะครับรายจ่ายชำระก็ล้างเจ้าหนี้ออกไปนะครับเพราะนั้นรายการบัญชีเกิดขึ้นจากแต่ละวงจรเลยนะครับวงจรการผลิตนั่นถือธุรกิจที่มีการผลิตสินค้านะครับออดิเตอร์เข้าไปตรวจนะครับวงจรที่เราเข้าใจคือต้องมีการเบิกวัตถุดิบเข้ามาเข้าสู่สายการผลิตนะครับมีการคิดค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องมีการปันส่วนเหมือนที่เราเรียนบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็ไปก็เกิดสินค้าระหว่างผลิต WIP Work in Process พอผลิตเสร็จนะครับก็โอนจากสินค้าระหว่างผลิตเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็กระบวนการก็เกิดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบการเงินเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะครับในงบครับอีกวงจร

นึงคือวงจรการจัดหาเงินนะครับเราจัดหาเงินธุรกิจจัดหาเงินได้ยังไงนะครับก็จากการกู้เงินมารายการพีเป็นยังไงครับก็ได้เงินมาก็เดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้นะครับก็ต้องมีการจ่ายนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้กับตัวเจ้าหนี้ก็เกิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับถ้าได้เงินมาจากเจ้าของเงินมานะครับก็เดบิตเงินสดเครดิตทุนเรือนหุ้นถูกไหมครับทุนเรือนหุ้นเจ้าของก็หวังผลในเรื่องของตัวนะครับตัวที่เป็นตัวเงินปันผลนะครับเมื่อจ่ายเงินปันผลก็เดบิตกำไรสะสมออกไปนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงของวงจรทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นนะครับในงบการเงินนะครับออเดอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบแต่ละรายการที่เกิดขึ้นไล่ตามวงจรที่เกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ละบัญชีนะครับอีกวงจรหนึ่งคือวงจรการลงทุนนะครับธุรกิจมีเงินเหลืออยู่ไปลงทุนในไหนก็ลงทุนในตัวเงินลงทุนนะครับก็กลายเป็นเงินลงทุนนะครับเปลี่ยนจากเงินไปเป็นตัวหุ้นนะครับเงินนะครับแล้วก็ต้องการตรวจหุ้นนะครับมูลค่าถูกต้องไหมนะครับเอาลงทุนในไหนครับลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์ PPEนะครับที่ดินนะครับในการตรวจสอบที่ดินมีการรายการที่เกิดขึ้นมารวมราคาทุนถูกต้องไหมต่างๆเหล่านี้นะครับสินทรัพย์ที่มีการเสริมค่าได้อาคารอุปกรณ์ก็เป็นการคิดค่าเสริมราคาเห็นว่าจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยครับจากวงจรแต่ถ้าเกิดท่านสังเกตดูบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุกวงจรคือบัญชีอะไรครับคือบัญชีเงินสดสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์วงจรรายการค้านะครับทุกอันนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดสัมพันธ์กันหมดนะครับนอกจากวงจรรายได้วงจรจัดหาเงินนะครับวงจรการลงทุนนะวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตนะครับแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวทุกวงจรคืออย่างที่ได้ทราบคือบัญชีเงินสดทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เป็นสู่บัญชีให้ประเภทนะครับออกสู่งบการเงินนะครับผู้สอบบัญชีก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับนะครับวงจรที่เราเรียนรู้กันนะครับในหน่วยนี้คือวงจรรายได้นะครับวงจรรายได้นะครับก็คือเราบอกว่าวงจรถือเป็นน่าจะเป็นวงจรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าธุรกิจดำเนินเกิดขึ้นมาก็อยากให้ก่อให้เกิดรายได้อย่างเพียงพอที่เกิดกำไรขึ้นมานะครับนะครับวงจรรายได้มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือรายการขายสินค้านะครับก็หวังว่าจะต้องได้รับการชำระเงินมานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงขายกับลูกหนี้นะครับเช่นส่วนลดจ่ายสินค้ารับคืนปรับปรุงหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เช่นขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อสักพักหนึ่งลูกหนี้จะเก็บจะคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระก็มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ของใครจะศูนย์นะครับเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นก็มีบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับเหมือนเวลาเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็เดบิตลูกหนี้เครดิตรายได้จากการขายนะครับตรงนี้ก็คือเป็นยอดที่เกิดขึ้นเพราะนั้นออดิเตอร์ก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายได้นะครับนะครับในการตรวจสอบก็ต้องวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคือพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมครับก็คือวัตถุประสงค์ก็แบ่งเต็มไปตามรายการบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีรายการบัญชีรายการที่อะไรครับรายการที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนถูกไหมครับรายการขายเกิดขึ้นจริงนะออดิเตอร์ก็มีการตรวจสอบดูบินขายสิดูการส่งของเกิดขึ้นจริงไหมรายการรับชำระเงินแสดงตามเงินที่รับชำระเราจริงไหมนะครับก็ดูถึงนะครับการรับเงินมาตอนได้เงินสดมาล้างลูกหนี้ออกนะครับมีการออกใบเสร็จไหมรายการปรับปรุงขายรูปแบบการรายการที่อนุมัตินะครับส่วนลดนะครับหรือมีการตั้งค่าเผื่อต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนทางขวามือนะครับยอดคงเหลือบัญชีในการค้าแสดงยอดที่อยู่จริงอันนี้คือ assertion ที่ผู้บริหารรับรองไว้มีอยู่จริงผู้สอบบัญชีทำไงครับก็ไปยืนยันยอดลูกหนี้การค้านะครับวัตถุประสงค์การที่2ก็คือความครบถ้วนรายการขายรับชำระเงินรายการประกอบการขายลูกหนี้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนมั้ยครบถ้วนลงรายการทุกรายการมีการส่งของบันทึกในงบยอดขายถูกต้องมั้ยทั้งหมดออดิเตอร์ก็ต้องทําอะไรครับมีการตรวจตัดยอดcut off นะครับตอนสิ้นงวดนะครับว่ายอดขายลงครบไหมลงใน proper period ถูกต้องตามงวดไหมลูกหนี้การค้าที่บันทึกไว้เกิดการขายนะครับลงครบหมดไหม
นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการในวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับก็คือนึกถึงไล่ตามเราไล่เรียงตาม assertion ที่ผู้ใหญ่ได้รับรองไว้ก็มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะครับมูลค่าถูกต้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นในการตรวจสอบนะครับเราก็ทราบว่าในมันมีเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงของจอรายได้ก็คือส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเหมือนกันนะครับตัวเลขไม่ถูกต้องผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดไปด้วยทำงบการเงินไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในบัญชีรายได้นะครับอาจจะมีเรื่องการรายงานรายได้ถูกความเป็นจริงนะครับลงไม่ถูกงวดนะครับอาจมีสาเหตุเนื่องจากอะไรครับมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือแสดงยอดรายได้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนดไว้มีการบิดเบือนรายได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่งบจะผิดก็จะสูงอย่างเช่นบอกว่ากิจการได้ผู้บริหารได้ผลตอบแทนจากตัวเลขรายได้ในงบกำไรขาดทุนนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวความเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับอาจจะยอดขายบันทึกแบบไม่ตรงงวดต่างๆเหล่านี้นะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ออเดอร์ได้มีการประเมินมาแต่ต้นนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่กระทบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อจึงเป็นสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการวงจรแต่วงจรนะครับจะเรียงร้อยคล้ายๆแบบนี้ก็คือให้รู้จักเรื่องการคุ้มภัยในด้วยเพราะว่าเรา understand control เข้าใจการควบคุมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะให้การตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับเพราะนั้นบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลดีมีประสิทธิผลผู้สอบเชียร์จะเลือกใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับเพราะนั้นการเข้าไปในวงจรรายได้เราดึงเรื่องอะไรนะครับคือรูทในโดยทั่วไปเราใช้หลักกรอบแนวคิดของโคโซนะครับในการเข้าใจระบบการเข้าไปในครับตั้งแต่สมองการควบคุมนะครับอะไรตัวนี้คืออะไรครับคือปัจจัยส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าไปในต่างๆนะครับอย่างเช่นวงจรรายได้มีการแบ่งแยกที่การทำของพนักงานระบบขายคนหนึ่งทำคนหนึ่งเช็คต่างๆเหล่านี้นะครับมีการกำหนดให้รายการให้สินเชื่ออนุมัติสินเชื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อเครดิตลิมิตต่างๆเหล่านี้นะครับออเดอร์ก็ไปเข้าใจระบบก่อนนะครับมีคอนโทรลดีไหมนะครับองค์ประกอบอันที่สองก็คือการประเมินความเสี่ยงอันนี้เป็นความเสี่ยงของลูกค้าผู้สอบชี้ควรได้มาซึ่งอะไรครับซึ่งหลักฐานยืนยันว่าผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นบอกว่าการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงซึ่งจะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับมีมาตรการในการติดตามหนี้ไหมมีการควบคุมหนี้ตัวนี้ไหมนะครับนะครับองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งคือสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็ออเดอร์ต้องไปเข้าใจนะครับองค์ประกอบตัวนี้นะครับว่ามีระบบการควบคุมเพียงพอไหมนะครับตั้งแต่ควบคุมข้อมูลนำเข้าสู่ระบบนะครับข้อมูลการรับเงินข้อมูลการส่งคืนสินค้านะครับมีการอัปเดตในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ถูกต้องไหมนะครับเอาเป็นแฟ้มรายการขายสินค้ารับชำระเงินรายวันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรายการที่อยู่ในงบการเงินนะครับเป็นรายการบัญชีรายวันรายการขายรายการรับชำระเงินนะครับนี่เป็นกระบวนการนะครับแล้วจะมีการติดตามการประเมินผลนะครับตรงนี้เป็นธุรกิจในแง่ขององค์กรนะครับกิจการนะครับเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของการภายในผู้สอบชี้ควรทำเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนะครับแล้วก็ต่อพิจารณาผลต่อรายการนะครับจะดูจากข้อสังเกตข้อบกพร่องที่เราได้เคยเสนอไว้นะครับในซึ่งผ่านไม่ได้มีการแก้ไขนะครับหรือรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่เกี่ยวเรื่องวงจรรายได้นะครับเราก็มีสิทธิ์ดูว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็องค์ประกอบตัวหนึ่งก็คือกิจกรรมการควบคุมนะครับก็คือ control activity นะครับก็แบ่งแยกกิจการควบคุมออกเป็น3ประเภทก็คือของรายการขายเชื่อมี control อะไรรับเงินนะครับขายเชื่ออย่างเช่นมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการมาตรการนะครับต่างๆนะครับในการติดตามหนี้กำหนดวงเงินสินเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับรายการการรับเงินนะครับกิจการลูกค้าก็ต้องมีมาตรการให้แน่ใจว่ารับเงินมาครบถ้วนถูกต้องตรงตามงวดต่างๆเหล่านี้นะครับกิจกรรมการควบคุมของรายการปรับปรุงการขายและลูกหนี้นะครับต้องมีการอนุมัติต่างๆนะครับในการตัดหนี้ศูนย์นะครับในการตั้งค่าผลจ่ายศูนย์นะครับรวมทั้งมีมาตรการต่างๆนะครับแน่ใจว่ารายการปรับปรุงยอดขายปรับปรุงอย่างถูกต้องนะครับ
แล้วก็จะมีตัวผังงานระบบนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีเข้าใจ

เรื่องผังงานระบบระบบการขายเชื่อนะครับก็ไล่โฟนะครับตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้ามามีคอนโทรลอะไรในระจุดนะครับเราป้อนข้อมูลนำเข้าออกมานะครับใบสั่งซื้อของลูกค้าใบสั่งขายออกมานะครับแล้วก็มีการเบิกของออกจากโกดังนะครับก็มีครบมาตรการในการควบคุมแต่ละเรื่องต่อเรื่องมานะครับเข้าสู่ระบบที่บันทึกบัญชีนะครับมีการอัปเดตนะครับข้อมูลแฟ้มหลักในลูกหนี้ตัดสต็อกจัดสินค้าจากโกดังแฟ้มบัญชีประเภทต่างๆเหล่านี้มีการอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องสมุดรายวันขายนะครับบันทึกขายบันทึกลูกหนี้อัปเดตการลูกหนี้รายตัวต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับที่สำคัญที่ผู้สอบบัญชีควรเข้าใจระบบการภายในนะครับเพื่อจะนำไปสู่วิธีการตรวจสอบว่าจะใช้ระบบการทดสอบการควบคุมไหมนะครับถ้าการควบคุมมีประสิทธิผลนะครับก็ออเดอร์อาจจะเลือกทดสอบการควบคุมแล้วก็ทำเนื้อหาสาระน้อยหน่อยนะครับถ้าคอนโทรลไม่มีเลยผู้สอบบัญชีก็จะไปยื่นที่วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระส่งยืนยันยอดลูกหนี้เยอะๆดูเอกสารเยอะๆเป็นแบบนะครับตอนที่2เป็นการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับหลังจากเราเข้าใจระบบการควบคุมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มวิธีการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับเขาออดิเตอร์ทำยังไงกันบ้างครับในการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับงั้นในการตรวจสอบนะครับอย่างที่เราทราบว่าจะมีวิธีการตรวจสอบหลักๆก็คือการทดสอบการควบคุมภาษาอังกฤษคือ test of control นะครับมีการคือการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือ substantive test การสอบการควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเน้นระบบการภายในว่ามีประสิทธิผลหรือไม่นะครับเราก็ไปดูระบบการควบคุมนะครับไปเทสไปทดสอบในการควบคุมนะครับตั้งแต่กระบวนการขายเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิเคราะห์สินเชื่อนะครับมาตรการต่างๆจนถึงบันทึกรายการในบันทึกบัญชีขายเช็คลูกหนี้เงินสดในงบการเงินนะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็เป็นการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับเป็นการตรวจสิ่งที่ให้รับรองไว้นะครับพนักงานออดิเตอร์ก็มีการทำอะไรครับมีการกำหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดประเมินความเสี่ยงการควบคุมอยู่ในระดับสูงนะครับคือไม่มีระบบการควบคุมลูกหนี้เลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่ตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการออกแบบการตรวจสอบให้ตรงประเด็นนะครับถ้าเกิดไปประเมินความเสี่ยงการควบคุมวงจรรายได้ระดับต่ำแสดงว่ามีคอนโทรลดีนะลูกหนี้พนักงานออดิเตอร์อาจจะใช้วิธีการทดสอบการควบคุมแล้วทำเนื้อหาสาระน้อยหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะวิ่งไปเนื้อหาสาระอย่างเดียวทั้งหมดก็ได้แบบนั้นนะครับนั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับในการตรวจเนื้อหาสาระสิ่งหนึ่งที่ผู้สอบทีใช้เยอะๆเป็นประจำก็คือการยืนยันยอดลูกเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องผู้บริหารรับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะจริงท่านออดิเตอร์พิสูจน์ยังไงก็ยืนยันยอดการยืนยันยอดทำได้ไงบ้างครับคือตั้งแต่หนึ่งนะครับไม่ระบุยอดคงเหลือนะครับก็คือหมายถึงว่าจดหมายถามลูกหนี้ให้ลูกหนี้เติมคำมาว่ายอดลูกหนี้ณ31ธันวาคมแล้วเนี่ยวันที่ส่งคอนเฟิร์มมียอดเท่าไหร่นะครับอีกวิธีนึงคือวิธีแจ้งยอดคงเหลือนะครับก็ใส่ยอดลงไปนะครับใส่ยอดลงไปแล้วก็ให้ลูกหนี้ตอบกลับมานะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะนั้นวิธีการส่งยืนยันมี2แบบคือแบบตอบทุกกรณีกับทุกกรณีถูกผิดก็ตอบกลับมากรณีที่ผู้สอบต้องความมั่นใจระดับสูงผิดถูกตอบกลับมาเถอะนะครับอันนี้คือแบบตอบกลับเมื่อทักท้วงคือถ้าถูกก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าผิดค่อยตอบกลับมานะครับเพราะนั้นแบบตอบกับเมื่อถักทวงคือจะใช้กรณีซึ่งระบบลูกหนี้นะครับมีคอนโทรลริสก์ลูกหนี้น่าจะต่ำนั่นหมายถึงระบบการภายในน่าจะดีในด้านลูกหนี้นะครับออดิเตอร์ก็จะใช้วิธีในการส่งยืนยันยอดนะครับถ้าส่งไปซักครั้งไม่ตอบกลับมาทำไงครับส่ง second request ตรงไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ตอบกลับมาอีกก็วิธีการตรวจสอบอื่นที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นตรวจการรับชำระหนี้ภายหลังเรื่องงบการเงินเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผังระบบงานนะครับซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับออดิเตอร์เข้าใจระบบมาก่อนนะครับถ้าเกิดทดสอบการควบคุมก็ต้องมานั่งไล่
ดูคอนโทรลในแต่ละจุดมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่

การวิเคราะห์สินเชื่อปล่อยให้มีการขายเชื่อกำหนดเครดิตลิมิตนะครับรวมถึงระบบการควบคุมการเป็นบัญชีเข้าไปสู่ในงบการเงินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าผู้สอบจีเลือกที่จะทดสอบการควบคุมแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอันหนึ่งก่อนว่าใช้ทดสอบการควบคุมแสดงว่าระบบควบคุมลูกหนี้ก็ต้องน่าจะดีถูกไหมเราถึงทดสอบการควบคุมได้นะครับเพราะนั้นเกิดจากประเมินในเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่าถ้าระบบการเงินในมีประสิทธิผลแต่ว่าระบบควบคุมดีถูกไหมนะครับคอนโทรลริสก์ต่ำประเมินแล้วคอนโทรลริสก์กับการจัดการควบคุมต่ำแสดงว่าคอนโทรลดีปุ๊บอย่างนั้นขอทดสอบการควบคุมละกันนะครับการควบคุมเนี่ยทำให้นะครับเราให้มั่นใจว่าการควบคุมเนี่ยมีประสิทธิผลไหมนะครับวัตถุประสงค์การภายในที่เราทราบอยู่แล้วถ้าคอนโทรลดีตัวเลขในกันก็จะดีด้วยคือวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอย่างนั้นเลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการทำตั้งแต่ไล่กิจกรรมมาตอนนี้เราทดสอบการควบคุมจะขอยกตัวอย่างวิธีการทดสอบการควบคุมนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนึงคือพี่น่าอนุมัติรายการสั่งซื้อจากลูกค้าคือการอนุมัติการอนุมัตินี่คือ assertion ของสิ่งให้ผู้ขายรับรองไว้คือมีตัวตนอยู่จริงถูกไหมอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะไรบ้างมีรายการสั่งซื้อกับลูกค้ายังไม่ได้อนุมัติให้ขายเป็นเงินเชื่อเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องมีคือ control กับภายใน control คือเขาครับในพนักงานของเขาเองมีการตรวจชื่อลูกค้ากลับไปอนุมัติถูกไหมครับแล้วก็ใช้ใบสั่งขายสินค้าของบริษัทในการว่ารายการขายก็เป็นเงินเชื่อเขาคือก็มีการอนุมัติมีการควบคุมนี้อยู่แล้วออเดอร์วิธีทำยังไงไปทดสอบการควบคุมไปสังเกตการปฏิบัติงานไปดูสิเขาทำยังไงแล้วมีการใช้อนุมัติรายการนี้ไหมตรวจสอบรายการอนุมัติแบบฟอร์มใบสั่งขายนะครับคือใบลายเซ็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อนที่มีการขายสำหรับรายการขายนี้ได้นะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบข้อนี้คืออะไร e ก็คือ existent ก็คือมีอยู่จริงเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรครับว่าการขายเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงเพราะเกิดจากการอนุมัตินะครับตรงนี้นี่เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับเราดูสักนิดนึงการเงินนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คืออะไรครับอย่างเช่นข้อผิดพลาดคือไม่บันทึกรายการขายเงินสดถูกไหมครับวิธีการภายในของลูกค้าเองก็คือใช้เครื่องบันทึกเงินสดนะครับหรือบันทึกรายการณจุดขายเลยนะครับแล้วก็มีการสอบทันขั้นตอนการขายเงินสดเป็นประจำนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็การตรวจสอบคือ4ก็คือ completeness ความครบถ้วนให้แน่ใจว่ารายการรับชำระเงินลงครบหมดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีอย่างนี้จริงๆไหมออเดอร์ไปทำไงครับก็ไปสังเกตการไปผ่านงานขายเงินสดไปยืนดูฮะนะครับตอนเงินเข้ามานะครับตรวจรายงานตามขั้นตอนการขายนะครับมีขั้นตอนการขายยังไงต่างๆเหล่านี้ให้แน่ใจว่ารับชำระเงินครบถ้วนหมดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในการรับเงินเช็คของลูกค้าถูกขโมยหรือสูญหายนะครับลูกค้าทำยังไงครับบอกว่ามีการตรวจมีการขีดข้อมสลักหลังเช็คนะครับเป็น account pay only เท่านั้นแบบนี้นะครับนั่นทดสอบการควบคุมยังไงวิธีการทดสอบการควบคุมของออดิเตอร์ก็ตรวจสอบการสลักหลังเช็คมีการเช็คขีดข้อมจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือ4คือความครบถ้วน completeness นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็คือในการเข้าใจระบบมานะครับคือในแง่ของทดสอบการควบคุมนะครับยังไงก็ต้องทำเนื้อหาสาระอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีกิจการลูกค้าไม่มีระบบการควบคุมเลยทำทดสอบการควบคุมได้ไหมครับไม่ได้เพราะมีการควบคุมให้เทสนะครับก็มาเนื้อหาสาระอย่างเดียวเลยยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งคือเนื้อหาสาระที่เป็นบัญชีลูกหนี้การค้านะครับก็คือเป็นการทดสอบรายละเอียดเนื้อหาสาระคือวัตถุประสงค์เราบอกเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามีรายการที่มันรายการที่ผิดไหมครับหมายถึงมี statement มีการแสดงข้อมูลที่ขัดเป็นสาระสำคัญหรือไม่นะครับนี่ลองดูตัวอย่างวิธีการตรวจสอบคือต้องการพิสูจน์นะครับทดสอบว่าอะไรครับบันทึกบัญชีขายตรงกับรายการเข้าในเป็นกับสินค้าใบส่งของใบสั่งขายบันทึกและปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ตามข้อมูลในใบเสร็จรับเงินวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงครบถ้วนสิทธิ์และภาระผลมูลค่าถูกต้องนะครับออยเตอร์ทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็คือคอนเฟิร์มยอดลูกหนี้จะทำสื่อคนยอดลูกหนี้ออกมาก่อนแล้วก็ให้

ผู้บริหารเซ็นออกไปนะครับเซ็นแล้วก็ส่งให้คอนเฟิร์มกลับมาที่ออดิตเฟิร์มออดิเตอร์นะครับแล้วก็ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้กรณียอดตอบไม่ถูกต้องก็ต้องมีกิจตามผลติดตามผลข้อโต้แย้งออกมาสรุปผลอันนี้เป็นตัวพิสูจน์เนื้อหาสาระนะครับของบัญชีลูกหนี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเพราะนั้นการที่ส่งคอนเฟิร์มพิสูจน์แล้วมีอยู่จริงไหมลูกหนี้ไม่ตอบกลับมาก็วิธีการตรวจสอบอื่นทดแทนนะครับอย่างเช่นตรวจสอบการรับชำระหนี้ภายหลังตรวจสอบเอกสารการก่อหนี้นะครับแต่ละหลักฐานก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับหรือตัวอย่างตัวนึงประเมินความเพียงพอของค่าผืนทั้งสายจะศูนย์นะครับดูยอดรวมของลูกหนี้นะครับดูวิเคราะห์อายุหนี้เรียกว่าเอจจิ้งนะครับตัวที่ยอดค้างชำระนานๆนะครับดูเราเชื่อว่าเขาทำยังไงผู้บริหารทำยังไงกับตัวยอดค้างชำระนานนะครับต้องดูซิว่าสามารถเรียกเก็บได้ไหมอาจต้องมีการตั้งค่าผืนเนื่องจากจะศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์เรื่องการวัดมูลค่า valuation นะครับว่ามูลค่าที่ลูกค้าบอกมาในงบการเงินมันมีการปรับลดมูลค่าลงมาเนื่องจากเก็บหนี้ไม่ได้นะตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทดสอบความเพียงของค่าผืนเนื่องจากจะศูนย์นะครับวิธีการตรวจอื่นๆนะครับก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตรวจตัดยอดนะครับตรวจตัดยอดก็คือให้แน่ใจว่ายอดขายลงถูกต้องนะครับตามงวดไหมนะครับก็คือ proper period นะครับ proper period ก็คือในการตรวจตัดยอดขายก็เอาอะไรเป็นเอกสารหลักครับเช่นเอาบอกว่ากิจการพึ่งขายเมื่อไหร่เมื่อมีการส่งของนะครับก็เอาใบส่งของมาสอบทานซินะครับช่วงบวกเล็บบวกลบตอนใกล้วันสิ้นงวดนะครับเอายอดขายมาบวกลบ7วันนะครับมาไล่รายการดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าลงถูกงวดไหมถ้าส่งของในงวดนี้ต้องบันทึกขายงวดนี้ส่งของงวดหน้าก็บันทึกขายงวดหน้าถูกไหมครับเพราะนั้นการส่งของสมมติส่งของวันที่28ธันวาคมงวดนี้ก็บันทึกขายในงวดนี้28ธันวาคมนะครับลงได้ผ่านเช็คสมุดวันขายลงวันนี้ไหมตัดสต็อกตัดสินค้าคงเหลือในวันนี้ไหมนะครับบันทึกลูกหนี้ในวัน28ธันวาคมไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือแน่ใจให้ลงผูกใน proper period ในถูกงวดถ้าเกิดบอกว่ามีการส่งของใน1มกราคม10มกราคมปีใหม่ก็ต้องบันทึกขายบันทึกลูกหนี้ตัดสต็อกในปีใหม่แบบนี้นะครับนี่คือการตรวจตัดยอดนะครับในหนังสือเรียนก็จะมีวิธีการตรวจตัดยอดการทำการให้เห็นนะครับว่าแสดงยังไงนะครับวิธีการตรวจสอบอีกอันหนึ่งที่ใช้ในการเนื้อหาสารได้คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเราเอาเปรียบเทียบยอดขายงวดนี้กับงวดก่อนยอดขายกับงบประมาณนะครับหรือเปรียบเทียบโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับคำนวณอัตราหมุนของลูกหนี้สินะเป็นยังไงถ้าหมุนน้อยลงอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าอะไรครับข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะเก็บเงินไม่ได้นะครับต้องมีการตั้งค่าเผื่อนะครับมันทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างของอะไรครับของเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพราะวิธีการ

ภายในนะครับดูซินะครับถ้าเกิดระบบภายในมีประสิทธิผลนะครับเราก็จะใช้ทดสอบการควบคุมบวกกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าระบบภายในไม่มีเลยออดิเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่การตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเช่นคุณยืนยันยอดลูกหนี้วอลชิ่งเอกสารเยอะๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับส่วนวงจรอื่นก็คล้ายๆกันนะครับคือเริ่มจากตัวให้เข้าใจระบบก่อนนะครับการควบคุมภายในแต่ละวงจรเป็นยังไงแล้วครับการที่มาซึ่งแต่ละบัญชีมาได้ยังไงเราจะค่อยมีการตรวจสอบนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราควรรู้นะครับในการตรวจสอบวงจรรายการค้าครับ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทุกค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
10: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์

0: ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเธอได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิธรรมกุล
1: ค่ะแล้วดิฉันนะคะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงมายุรินทร์เหล่าจิตสวัสดิ์ค่ะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เหมียวก็ได้นะคะ
0: ครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับผมและอาจารย์มายุรินทร์ขอเปิดรายการในช่วงแรกด้วยเนื้อหาที่สำคัญต่อนักศึกษานะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับชุดวิชานี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย3ส่วนวันนี้ท่านอาจารย์มยุรินทร์หรืออาจารย์เหมียวเนี่ยก็จะให้รายละเอียดในส่วนของเรื่องของการคำอธิบายชุดวิชานะครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาแล้วก็แนวทางการเรียนการสอนหลังจากการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์มยุรินทร์ฮะได้ให้รายละเอียดในส่วนแรกครับเรื่องของคำอธิบายชุดวิชาครับ
1: ค่ะคำอธิบายและวิชานี้ชุดวิชานี้นะคะเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่บูรณาการทุกอย่างเลยนะคะเลยจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะก็จะเป็น4ด้านของสาธารณสุขค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการบำบัดโรคแล้วก็การฟื้นฟูสภาพนะคะแต่ว่าเราจะทำงานเราจะร่วมกันโดยการเป็นชุดวิชาฝึกงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกับบูรณาการกับชุมชนนะคะครอบผู้ป่วยครอบครัวหรือว่าแหล่งฝึกงานของเรานะคะรวมทั้งนะคะเราจะต้องใช้หลักความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนของสาขาวิชานี้นะคะของหลักสูตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยนะคะรวมถึงด้านสังคมวิทยาการวางแผนงานสาธารณสุขการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของชุมชนนะคะครอบคลุมไปถึงการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงการหรือการจัดทำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและก็สถานประกอบสถานะวัตการของชุมชนค่ะ
0: ครับเราก็จะเห็นประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้ในชุดวิชานี้นะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะหลักๆเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกับคำอธิบายในวิชานะคะโดยเราจะแบ่งเป็น4หัวประสงค์สำคัญใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะคะได้แก่นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะที่นักศึกษานะคะจะต้องได้จากชุดวิชานี้คือนักศึกษาจะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะฟื้นฟูสภาพนะคะตรวจประเมินและส่งต่อนะคะแล้วก็บูรณาการทั้งหมดในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะคือการประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชนค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปฝึกนะคะแล้วก็จะต้องนำนะคะหลักการของทั้งอย่างนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนค่ะข้อ3นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการฝึกงานของชุดวิชานี้นะคะคือการทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อจะวางแผนงานสาธารณสุขค่ะแล้วก็ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนครอบครัวนะคะรวมถึงการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาควบคู่กันด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอาจารย์วูดี้ของเราสำคัญมากคือนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการได้ค่ะเขาจะต้องเขียนแล้วพัฒนาโครงการมาให้เรานะคะรวมถึงจัดทำนวัตกรรมนะคะมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับก็นี่คือวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้
1: ใช่ค่ะ4ข้อค่ะ
0: ครับแล้วแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: ค่ะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ธีรวุฒิคะเราเนี่ยค่ะจะมีแบ่งเป็นหลักๆ4ด้านนะคะอันดับแรกคือการฝึกงานเบื้องต้นค่ะซึ่งการฝึกงานเบื้องต้นนะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกได้ด้วยตนเองนะคะที่พักที่ทำงานของนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดวิชาที่ผ่านมานะคะแล้วก็การดูของสื่อชุดนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการฝึกเสริมทักษะค่ะฝึกเสริมทักษะของเรานะคะจะมี2ครั้งค่ะฝึกเสริมทักษะเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.นะคะหรือจะไปฝึกที่สวน.ก็ได้นะคะแต่สวน.จะมีเฉพาะครั้งที่2นะคะฝึกเสริมทักษะเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.ค่ะโดยเราจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษานะคะแล้วพอนักศึกษาฝึกเสริมทักษะเสร็จนะคะครั้งที่1นักศึกษาก็ต้องไปฝึกตามมอบหมายค่ะโดยฝึกตามมอบหมายนะคะนักศึกษาจะต้องไปฝึกตามศูนย์ฝึกเฉพาะกิจนะคะหรือว่าพสต.ต่างๆนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางมสท.แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีการจัดให้มีอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็คือ ือผอ.รพสต.หรือว่านักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าพยาบาลนะคะที่อยู่ในรพสต.นั้นๆนะคะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาค่ะในการฝึกตามมอบหมายนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมายเสร็จเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นการสรุปงานทั้งหมดนะคะว่านักศึกษาได้อะไรมาบ้างและทำอะไรไปบ้างนะคะที่มสท.หรือสวน.นะคะอีกครั้งนึงค่ะโดยจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ท่านเดิมนะคะกับการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยมาคอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
0: ครับก็ได้เห็นภาพนะครับในภาพรวมทั้งหมดของชุดวิชานี้ที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วเรามีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่อาจจะต้องได้
1: ในหัวข้อ
0: ถัดไปนะครับทีนี้เราก็จะมีครับในส่วนของบางอย่างนะครับที่อาจจะให้อาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็รูปแบบการเรียนการสอนเราเนี่ยในช่วงที่ทั้งสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นโควิดหรือว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส2019เนี่ยอันนี้เราจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ
1: แน่นอนค่ะอาจารย์ธีรวุฒิคือก่อนหน้านี้นะคะเราจะเป็นการฝึกที่จะต้องมาเผชิญหน้านะคะเราเรียกว่าเป็นการฝึกเผชิญหน้าคือนักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องมาที่มสท.หรือไปที่สวน.นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับรูปแบบนะคะโดยเฉพาะการฝึกเบื้องนักศึกษาฝึกได้โดยตนเองแน่นอนที่บ้านนะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะที่1เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีการปรับรูปแบบนะคะทั้งทักษะทั้งที่1ทักษะที่2นะคะเป็นรูปแบบการออนไลน์ค่ะทำทาง Microsoft Teams นะคะแต่ว่าเนื่องจากการฝึกเสริมทักษะที่1อะค่ะจะมีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นด้วยค่ะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเลยมีข้อจำกัดนะคะว่าจะค่อนข้างลำบากนิดนึงในการฝึกแบบออนไลน์นะคะเราเลยจะพยายามเรียกนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้าในส่วนของหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะทางคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุดนี้ค่ะอาจจะมีการปรับปรุงต่อไปนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปรับให้เป็นลูกครึ่งก็คือมีทั้งฝึกเผชิญหน้าครึ่งนึงแล้วก็ฝึกเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะโดยทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็จะพยายามทำเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็พยายามดูว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาได้ทักษะตามที่เราต้องการแล้วก็วางแผนไว้ค่ะ
0: ครับก็จริงๆก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับถ้ากรณีที่เราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่เป็นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ว่าเราก็จะมีแผนสำรองไว้ให้นักศึกษาในการได้ฝึกปฏิบัตินะฮะเราก็จะให้คุณภาพยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงนักศึกษาก็ได้เรียนรู้นะครับในการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่างเต็มที่กับอาจารย์ที่เราได
1: ้
0: เตรียมไว้ให้คืออาจารย์ฝึกตามมอบหมายในแต่ละศูนย์ฝึกต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการฝึกของสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ทั้งเรื่องของความทำไมฮะความเตรียมความพร้อมในเรื่องของทฤษฎีนะฮะทฤษฎีแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจในแต่ละทักษะอย่างแท้จริงเวลาเราลงไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากร อีกหลายท่านนะช่วยให้คำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งเรื่องการประสานงานนะครับทั้งเรื่องของการที่เราต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในส่วนของเนื้อหานะฮะบางเรื่องบางตอนครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นประธานชุดวิชานี้นะฮะอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับนักศึกษาบ้างครับในรุ่นที่จะกำลังจะไปฝึกต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วค่ะทางเราอะค่ะก็ถ้าคาดหวังขั้นสูงสุดเลยนะคะคืออุดมคติเลยคือเราก็น่าคาดหวังว่านักศึกษาค่ะจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วางไว้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็รู้นะคะนั่นคือเป็นขั้นสูงสุดนะคะคือตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดหรือว่าเรื่องการลางานนะคะหรือว่าเรื่องข้อจำกัดหลายๆเรื่องของนักศึกษานะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆอะค่ะนักศึกษาก็คือสามารถบูรณาการความรู้ของชุดวิชาทั้งหมดแล้วก็นำไปใช้ในการฝึกงานได้แล้วก็อย่างน้อยๆนักศึกษาควรจะเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยค่ะเรางานของเราหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำรูปแบบมันเป็นประมาณนี้ค่ะให้นักศึกษาได้เห็นภาพได้เข้าใจแล้วก็เวลาไปฝึกไปทำงานจริงๆเวลาจบไปแล้วไปทำงานจริงๆอะค่ะก็สามารถทำงานหรือว่านำความรู้ที่ได้ฝึกมาค่ะมาประยุกต์ใช้ได้อะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่ง ที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าจะนำไปใช้ได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: อันนี้ก็เนี่ยฮะคือสิ่งที่ทางท่านประธานชุดท่าน คาดหวังนะแล้วท่านประธานชุดก็เคยได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านเคยที่จะไปฝึกงานในลักษณะอย่างนี้นะฮะมีอะไรจะฝากในฐานะถึงเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะ
1: ครับผมจริงๆแล้วนะคะเห็นอย่างนี้นะคะจบมสทมาแล้ว2ใบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรนี้เลยนะคะสาธารณสุขชุมชนนะคะเลยเข้าใจนะคะความรู้สึกของนักศึกษาทุกคนในการเรียนชุดนี้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานนะคะข้อจำกัดหลักๆของพวกเราคือเรื่องเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝึกจริงๆเนี่ยอยากจะฝากไว้จริงๆอะค่ะคือการบริหารจัดการเวลาของตนเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อสำคัญหัวที่เราจะพูดกันถัดไปนะคะกับอาจารย์สุนัชชานะคะหรือจะสมโภชอีกทีนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็จะต้องบริหารเวลาจัดการบริหารเวลายังไงนะคะให้สามารถฝึกได้ครบตามที่โครงสร้างวิชาวางแผนไว้นะคะโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงนะคะคือการประสานงานกับศูนย์ฝึกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะทำให้เกิดการทำงานเนี่ยนะคะทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดการทำงานที่บรรลุได้เนี่ยนะคะส่งผลมากเลยนะคะในประเด็นของการสื่อสารนะคะเราก็เลยอยากจะฝากนักศึกษานะคะว่ามีอะไรเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางศูนย์ฝึกนะคะหรือว่าถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะต้องแจ้งยังไงนะคะแจ้งทางประธานชุดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะค่ะประธานชุดจะจัดการแล้วก็จะประสานงานกับทางศูนย์ฝึกให้นะคะการวางแผนบริหารเวลาจัดบริหารเวลานะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะสำคัญมากค่ะในการฝึกแล้วก็เรียนรู้ชุดนี้นะคะ
0: ครับพูดเรื่องนิดเดียวนะอาจารย์พอดีพวกการวางแผนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากซ
1: ึ่
0: งนักศึกษาจะต้องวางแผนของตัวเองและวางแผนร่วมกับทางอาจารย
1: ์ที่ฝึกด้วยค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกคีย์ซักเซสนะของการฝึกให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับที่ทางชุดวิชาเองนะครับทางอาจารย์แล้วก็ทางนักศึกษาก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับ
1: ขอเสริมเพิ่มอีกประเด็นนึงนะคะนอกจากการวางแผนงานของตนเองวางแผนกับศูนย์ฝึกวางแผนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมนะคะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องทำร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนของเขานะคะแล้วก็มันจะเป็น

0: ความยากลำบากในเรื่องการหาเวลาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการประสานงานกับผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยค่ะหรือว่าเพื่อนที่เรียนชุดเดียวกันในการทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะ
1: ครับก็น่าจะได้เนื้อหาในเบื้องต้นอย่างครบถ้วนนะครับจากท่านประธานชุดของเรานะครับอยากให้อาจารย์ได้อวยพรนักศึกษานะครับอีกสักครั้งนึงนะครับก่อนที่จะได้ไปสู่ในช่วงเซสชันต่อไปหรืออธิบดีกรท่านต่อไปนะครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้นะคะอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการให้คะแนนหรือว่ารูปแบบเกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายของการฝึกงานทั้ง4ด้านนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนของชุดนี้นะคะเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะเลยอยากจะขออธิบายเพิ่มนะคะค่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่ามีการฝึกเบื้องต้นมีการฝึกเสริมทักษะ2ครั้งนะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการฝึกแต่ละอย่างนะคะโดยอันดับแรกนะคะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยหลักๆแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะให้นักศึกษาทบทวนวิชาความรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทอมนะคะสามารถประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประธานชุดได้เลยนะคะว่าแต่ละเทอมเนี่ยจะมีการฝึกเบื้องต้นอย่างไรนะคะแต่หลักๆแล้วที่เหมือนกันในทุกๆเทอมก็คือนักศึกษาจะต้องไปทวนชุดวิชาเดิมนะคะนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่ทำให้เรามองกันว่าชุดวิชาฝึกนี้ควรจะเป็นชุดวิชา3ชุดสุดท้ายของการเรียนของนักศึกษานะคะเพราะเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องผ่านชุดวิชาอื่นๆมาเกือบครบแล้วแล้วก็บูรณาการความรู้แล้วก็ทบทวนความรู้ของชุดอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเราก็จะฝึกทั้งหมด4วันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะเป็นการฝึกที่จะเป็นลูกครึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยทาง Microsoft Teams นะคะแล้วก็เป็นการฝึกที่มาเผชิญหน้าด้วยนะคะค่ะหรือว่าในเทอมถัดไปนะคะจะมีการปรับปรุงรูปแบบอีกทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนแล้วก็การบําบัดโรคเบื้องต้นนะคะในส่วนของการบําบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชิญนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้านะคะเพราะจะเป็นรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องการสอนการปฐมพยาบาลต่างๆนะคะในทักษะต่างๆนะคะรวมถึงและในเรื่องของการที่จะเรียนทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเสริมทักษะในเรื่องการลงชุมชนนะคะหรือว่าการเขียนโครงการนั่นเองนะคะโดยหลักๆแล้วเราจะใช้เวลาตรงนี้4วัน32ชั่วโมงค่ะและต่อมาคือไฮไลท์ของนักศึกษานะคะคือการฝึกตามมอบหมายค่ะการฝึกตามมอบหมายนะคะจะใช้เวลาทั้งสิ้น280ชั่วโมงนะคะนักศึกษาสามารถวางแผนตารางเวลานะคะกับทางศูนย์ฝึกได้เลยนะคะว่าจะเข้าวันไหนอะไรยังไงนะคะเอาให้ครบ280ชั่วโมงค่ะเกินไม่ว่านะคะตะขาดไม่ได้นะคะค่ะโดยช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ในภาคต้นนะคะช่วงเวลาที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกเนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนะคะค่ะแล้วก็ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในชุดวิชานี้ในภาคปลายนะคะช่วงที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือช่วงเมษาถึงกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะบริหารเวลาและลางานเบื้องต้นได้เลยนะคะการฝึกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะการฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือไปฝึกที่ศูนย์ฝึกเลยนะคะก็ส่วนใหญ่หลักจะเป็นรพสต.นะคะที่ใกล้นักศึกษาหรือว่าที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะค่ะก็จะเป็นการใช้ชีวิตเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะโดยนำความรู้ที่เราฝึกเสริมทักษะที่1นะคะแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนในหลักสูตรนี้นะคะนำไปใช้ในการทำงานในชุมชนค่ะแล้วก็ทำงานในรพสต.ศูนย์ฝึกค่ะต่อมานะคะเมื่อนักศึกษาได้ฝึกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมงานร่วมฝึกด้วยการฟังนะคะก็จะใช้เวลาฝึกทั้งหมด2วันค่ะ16ชั่วโมงช่วงเวลาฝึกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ในภาคต้นเนี่ยจะเป็นประมาณเดือนกุมภานะคะส่วนภาคปลายเนี่ยก็จะเป็นประมาณสิงหาค่ะหลักๆ ก็ประมาณเท่านี้นะคะส่วนการเก็บคะแนนนะคะในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างไปนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะเราจะเน้นเก็บคะแนนในการฝึกตามมอบหมายนะคะจะอยู่ประมาณ 40% นะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยค่ะก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมค่ะแล้วก็การฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมนะคะค่ะหลัก ที่สำคัญที่สุดนะคะคือชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ฝึกปฏิบัติอย่างเดียวนะคะไม่มีการสอบภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าฝึกทั้งหมดให้ครบนะคะแล้วก็จะต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะคะไม่นั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เลยนะคะชุดวิชานี้ไม่มีการสอบซ่อมนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมานะคะนักศึกษาที่เรียนชุดวิชานี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะได้ออนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าวิชานี้ค่ะมันไม่มีสอบทฤษฎีนะคะนักศึกษาก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีค่ะ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวในสไลด์เมื่อสักครู่นี้สำคัญมากทำให้เราเห็นช้างทั้งตัวในการฝึกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ60ของแต่ละส่วนหมายความว่าทั้ง4ช่องเนี่ยนะฮะ
0: นักศึกษาจะต้องได้เกินร้อยละ60
1: การฝึกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องแต่ละการฝึกต้องได้อย่างน้อย60นะฮะ
0: ขึ้นไปค่ะ
1: 60% ขึ้นไปในการประเมินผลนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือทุกพาร์ทมีความสำคัญยิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับก
0: ็ต้องไปเรียนลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ
1: ครับเก็บคะแนนไว้
0: เก็บคะแนนไว้ได้ค่ะมาฝึกเฉพาะส่วนที่นักศึกษาขาดนะคะแต่ก็คือลงทะเบียนราคาเต็มค่ะค่ะ
1: โอเคฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเองนะถ้าเราขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญต้องวางแผนนะฮะตั้งแต
0: ่
1: เริ่มแรกเลยนะครับ
0: ค่ะเป็นชุดที่ใช้เวลาเรียนเยอะค่ะ
1: แต่ละช่วงผมว่ามีความตื่นเต้นนะฮะเท่าที่เห็นนักศึกษาได้เล่าให้ฟังก็มีความตื่นเต้นทุกช่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จัดการเรียนการสอนไม่เบื่อแน่นอนเราก็เตรียมความพร้อมอาจารย์เหมียวอาจารย์มยุรินทร์ได้เตรียมการเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าวิชานี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสนุกสนานในการเรียนรู้นะ
0: แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงสมกับเป็นชุดฝึกปฏิบัติแน่นอนค่ะ
1: ครับผมครับก็จริงๆเราอยากให้อาจารย์อวยพรนะฮะให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพนะครับอาจารย์จะมีอะไรฝากไว้สักหน่อยครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะคืออาจารย์รู้จากประสบการณ์ที่สอนนักศึกษามสท.มานะคะนักศึกษาเรามีศักยภาพนะคะเนื่องจากนักศึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้ทำงานมาแล้วนะคะมีศักยภาพแล้วเวลาไปฝึกงานเนี่ยที่ศูนย์ฝึกก็จะให้คำชื่นชมมานะคะในเรื่องการจัดการเวลาความนอบน้อมนะคะการความการรับฟังนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดแข็งของเรานะคะอย่าลืมรักษาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสดีนะคะนักศึกษาเวลาฝึกงานนะคะเราไม่รู้เราถามได้เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้นะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะเราทำงานแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างนี้อีกแล้วอะค่ะในบทบาทครั้งนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้โอกาสได้ใช้โอกาสที่เราจะเป็นการฝึกงานเนี่ยค่ะได้อย่างคุ้มค่านะคะไม่รู้ถามไม่รู้เตรียมตัวไม่รู้ลองฝึกเปิดรับทุกอย่างนะคะใครสอนอะไรมารับให้หมดนะคะแล้วนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปใช้แน่นอนค่ะ
1: ก็ผมเพิ่มเติมให้สักหน่อยนะผมพอดีเห็นทางนักศึกษาเราก็บางคนทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกงานที่ตามศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็เอาเรื่องของทักษะความรู้อื่นนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้ที่ทางวิชาชีพสาธารณสุขนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยเหลือทางศูนย์เนี่ยจนมีชื่อเสียงในหลายศูนย์อ
0: ันนี้สำคัญมากค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทางศูนย์เขาชื่นชมมาค่ะ
1: ครับก็เลยว่าของพวกเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นนักศึกษาที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นนะครับเป็นจุดเด่นนะครับ
0: เราก็ต้องเน้นเรื่องการบูรณาการกับทักษะเก่าด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ธีรวุฒิที่แนะนำประเด็นนี้ค่ะเพราะว่านักศึกษาของเรานะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ดั้งมีทักษะเก่าติดตัวมานะคะอย่างที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้กับทางรพสต.ได้เป็นอย่างดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนำจุดเด่นของเราในจุดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้นะคะ
1: ครับอาจารย์บยุรินทร์ครับเข้าใจว่านะครับเรามีนักศึกษาที่ผ่านมาที่ฝึกมา1รุ่นแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าที่รุ่นแรกที่ผ่านไปนะครับเขามีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรจากทางอาจารย์บ้างไหมครับที่เราจะได้ฝากไปถึงนักศึกษารุ่นต่อไปครับ
0: ค่ะอย่างแรกที่อยากจะฝากเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เน้นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะคือเรื่องการจัดสรรเวลานะคะเนื่องจากนักศึกษารุ่นแรกนะคะทุกคนเป็นนักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการลางานเนี่ยจะมีปัญหามากนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะสามารถฝึกได้แค่ช่วงเวลาเลิกงานนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเวลาไปฝึกงานที่ศูนย์ฝึกอะค่ะไปฝึกนอกเวลากับฝึกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะฝึกได้แต่ในแง่ของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปลงชุมชนนะคะอาจารย์บุดดี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทักษะการลงชุมชน
1: เ
0: พรา
1: ะว่าฝึกไอ้
0: เวลาการทำงานของเขา
1: ค่
0: ะมันก็เลยกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานที่จะลงชุมชนร่วมกันกับทางศูนย์ฝึกหรือว่าการจะไปพบปะชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเวลามันไม่ตรงกันนะคะซึ่งตรงนี้

0: ะเป็นข้อสังเกตของอาจารย์แล้วก็เป็นจากการที่ได้สอบถามจากทางศูนย์ฝึกมานะคะเลยอยากจะให้นักศึกษารุ่นถัดไปเนี่ยค่ะบริหารจัดการเวลาตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถไปฝึกงานในช่วงเวลาทำงานได้ด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราถ้าเราไม่วางแผนกับทางอาจารย์พี่เลี้ยงเราก็จะไปฝึกอะไรที่เราฝึกได้ก่อนถูกไหมฮะเราถนัดเรื่องของอาจจะไม่ถนัดอาจจะว่าคิดว่าเราไปเก็บเคสไปเก็บอะไรเรื่องการบำบัดโรคได้เราก็จะไปทำตรงนั้นก่อนปรากฏว่าพอทำตรงนั้นเสร็จนะครับเวลาที่เราจะไปฝึกชุมชนเนี่ยมันเหลือน้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบีบนะในช่วงท้าย
0: ค่ะแล้วในการฝึกชุมชนนะคะมันเป็นการฝึกที่จะต้องประสานงานกับทางหลายๆฝ่ายนะคะอาจารย์ธีรวุฒิแล้วในส่วนของการจัดทำโครงการนะคะมันต้องใช้เวลาในการทำโครงการนะคะแล้วก็มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องว่าการติดตามโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้มีเวลาในการติดตามอะค่ะผลออกมาก็เลยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะ
1: อ๋อตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ว่า
0: อยากจะฝากไว้ในรุ่นถัดไปนะคะ
1: ต้องเผื่อเวลาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะต้องจัดสรรเวลาดีๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็นี่ก็เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเอามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะแต่จริงๆมีอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าเราคิดว่ารุ่นนี้อาจจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าได้มีบทเรียนจากรุ่นพี่แล้วสุดท้ายแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรก่อนที่จะได้พบอาจารย์ท่านอื่นในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนักศึกษาไว้นะคะทั้งในนักฐานะรุ่นพี่นะคะที่เคยเรียนชุดวิชานี้ก็ในฐานะประธานชุดนี้นะคะว่าชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดปฏิบัติ 100% นะคะ อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากการฝึกงานแล้วฝึกปฏิบัตินะคะในฐานะนักศึกษาฝึกงานให้เต็มที่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นโอกาสทองนะคะที่เราเนี่ยจะได้ใช้ศักยภาพของเรานะคะในการบูรณาการความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะในฐานะนักศึกษานะคะการเรียนรู้ในบทบาทของนักศึกษาการเรียนรู้ในบทบาทที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทุกคนจะเอ็นดูและให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ทุกคนจะพร้อมที่จะเปิดให้เรานะคะเปิดเทคนิคแล้วก็บอกนู่นบอกนี่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาทองนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบูรณาการความรู้ทักษะดั้งเดิมที่นักศึกษามีนะคะกับในการลงชุมชนนะคะแล้วก็ในการฝึกงานในชุดนี้ให้เต็มที่ด้วยนะคะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยแล้งทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดภัยแล้งในพื้นที่หรือชุมชนของเราเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้มีส่วนร่วมวางแผนเรื่องความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยแล้งสำรองน้ำไว้ใช้เหมอล้างจานและผักผลไม้ในชามอ่างหรือกะละมังแล้วนำน้ำที่รองไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ตรวจสอบจุดรั่วและซ่อมแซมทั้งท่อและก๊อกน้ำปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันหรือโกนหนวดลดการใช้น้ำขณะอาบปิดฝาบ่อน้ำและถังน้ำเพื่อลดการระเหยของน้ำสำรองอาหารแห้งอาหารกระป๋องรวมทั้งธัญพืชต่างๆมองหารายได้ทางเลือกอื่นๆเพื่อรับกับค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่ใช้น้ำน้อย
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ยั่งยืน
5: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานระหว่างไปฝึกงานแล้วก็หลังไปฝึกงานนะครับจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่3ช่วงนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตติโอฬารนะครับก็ท่านได้มาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับจากที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็เรื่องของการต้องไปให้นักศึกษาได้ต้องเตรียมพร้อมนะครับในระหว่างก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินะฮะฝึกงานในพื้นที่จริงนะครับรวมถึงการที่ไปฝึกแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมหรือต้องมีการจัดการกับตัวเองอย่างไรแล้วรวมถึงกลับมาต้องทำอย่างไรเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยนะครับแนะนำตรงนี้ให้กับนักศึกษาของเราครับในช่วงแรกขอเป็นก่อนฝึกก่อนแล้วกันอาจารย์ครับ
7: ก็จริงๆแล้วคือเราเวลาที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือก็คงต้องเรียนรู้มาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสรุปใน3ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฝึกปฏิบัตินะคะว่านักศึกษาควรจะทบทวนอะไรหรือว่าคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็ขณะฝึกนะคะควรจะต้องเตรียมการยังไงแล้วก็หลังฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้นะคะลองทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วในชุดวิชานี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆมาเกือบหมดแล้วเรียกว่าเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราจะต้องทบทวนดูนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในหลักสูตรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าจริงๆแล้วชุดวิชานี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเราเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะนั่นคือนักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ เรียกว่าศึกษานะชุดวิชาต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาหลักสำคัญต่างๆของหลักสูตรมาเกือบจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็น่าจะพร้อมและเรียกว่าพร้อมนะคะในเบื้องต้นนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะจากการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงต้องตอบนะคะจริงๆแล้วทางท่านประธานชุดวิชานะคะก็คงได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรอาจารย์ก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ไม่มีภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นผลการประเมินต่างๆเนี่ยมาจากการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เรียนรู้ไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะมีฝึกอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนของฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะฝึกไปทำไมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะถ้าจะไปประกอบอาชีพว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นลุ่มลึกต่างๆในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยเป็นถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเองหรือหลักเกณฑ์ของหลักสูตรเองเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์นะคะเช่นในเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะต้องได้ฝึกฝนหรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่เราไปประกอบอาชีพนะคะก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครคือหมายความว่าเราก็จะต้องทำได้อย่างมีความมั่นใจนะคะต้องทบทวนความรู้ใหม่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะชุดวิชาต่างๆนะคะก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะโดยชุดวิชาหลักๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุดวิชาการทำงานชุมชนเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการตรวจประเมินเบื้องต้นนะนะคะไม่งั้นอาจจะต้องไปทบทวนอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอาชีวอนามัยนี่เป็นต้นนะคะเพราะงั้นก็สิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานี้ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะ
5: อาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าสำคัญขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ตรงที่ต้องกลับไปทบทวนนักศึกษาเรามีการเรียนระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนใช้เวลาเรียน2-3 ปีนะฮะ4ปีแล้วก็อาจจะจบได้เลยนะฮะเหลือ3ชุดท้าย3ชุดแล้วค่อยมาลงนะฮะบางคนใช้เวลาเป็น 7-8 ปีนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะลืมไปแล้วของเพราะฉะนั้นเพื่อให้อะไรฮะ1ก็คือมีความมั่นใจนะครับของนักศึกษาเอง2ก็คือเพื่อให้อะไรครับเราบางทีฮะการเป็นนักศึกษามสทเนี่ยฮะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ให้ครบทุกด้านตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว
7: ้
5: นั่นคือก็ต้องมีเป็นชื่อเป็นเสียงนะฮะเป็นของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมตรงนี้ให้อย่างจริงจังนะครับกลับไปทบทวนในสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราได้บอก
7: ก็คือต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นในภาคการศึกษาจริงๆแล้วชุดวิชานี้จะเปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องจัดสรรเวลาแล้วล่ะว่าพร้อมเมื่อไหร
5: ่
7: แล้วพอตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชากำหนดให้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราพร้อมไหมนะคะคงจะมาอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้แหละนะเพราะงั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้ว่าจะฝึกเมื่อไหร่เราจะต้องลาเราจะต้องจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลายังไงให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะอันนี้อยากย้ำในส่วนนี้นะคะว่าเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะว่าจะฝึกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะต้องจัดสรรเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานอะไรต่างๆนี้ให้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำคัญนะคะเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมานานนะเพราะฉะนั้นที่ทวนไปนี่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะยังใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเราควรจะต้องเข้าใจในเรื่องของกฎ นะคะกติกานะคะของชุดวิชาของหลักสูตรแล้วก็ของกติกาของหน่วยงานของเราเองด้วยนะบางที่บอกว่าเอ้ยลาได้แค่นี้ค่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราต้องพร้อมพอสมควรนะคะเราก็ต้องเตรียมร่วมกับในเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัตินะคะในแต่ละด้านเนี่ยนะคะแล้วก็การทำรายงานนะคะหรือว่ากติกาในเรื่องของการส่งรายงานนะคะอาจารย์บางท่านบอกเอ้ยต้องส่งมาก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำนวนชั่วโมงในการฝึกเราก็ต้องศึกษาทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไปฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะว่าก่อนฝึกก็คือความพร้อมนะคะจริงๆแล้วถ้านักศึกษาได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็อาจจะความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็จะน่าจะลดน้อยลงไปนะคะ
6: สิ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องเตรียมใจเนี่ยฮะถ้าเรากลับไปดูข้อกลางๆที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องการฝึกไปทำไมเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าการฝึกมีความสำคัญนะฮะต่อตัวเองนะครับในการที่จะไปทำงานแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจบไปแล้วก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายใครเลยฮะเราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีทักษะมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญตรงนี้นะฮะแล้วใจเราจะมานะฮะเวลาไปฝึกเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะฮะนี่ก็อาจารย์น่าจะมีเทคนิคไหมครับที่จะบอกให้นักศึกษาเตรียมใจอย่างไรนะฮะมองต้องมองเรื่องการฝึกงานเป็นอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคว่าเวลาที่จะลงไปเนี่ยเราต้องแบบอะไรฮะเราต้องไปลางานต้องก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่หรือว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรได้บ้างให้
7: โดยประสบการณ์ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้พบกับนักศึกษาในหลายๆส่วนนะจริงแล้วนักศึกษาของเรามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะบางคนอาจจะไม่มีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีความมุ่งมั่นเน
6: า
7: ะแต่คนที่มีพื้นฐานเนี่ยอาจจะเออฉันรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมใจเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมองโลกในแง่บวกนะคะว่าคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่าการที่เราไปเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้แล้วก็ทักษะของเราเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะคะคือยกตัวอย่างถ้าอาจารย์เองเนี่ย เรียกว่าจบมา30กว่าปีแล้วเนาะตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังจำได้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตอนที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำอยู่จนปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะรู้ความรู้มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติความรู้นั้นมันจะไม่ฝังลึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะการเตรียมใจอาจารย์ก็เลยมองว่ามองเป็นโพซิทีฟนะคะ คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือไปสร้างสรรค์ความรู้สร้างทักษะให้ตนเองนะคะส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้ว บ้างนะการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ๆจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราฝึกไปทำไมมันจะมีส่วนสำคัญก็คือว่าตอนที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเห็นของจริงแล้วเราได้ลงมือทำจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบในการที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
6: ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์เราก็จะสอบผ่านนะอาจารย
7: ์
6: อันนี้เราจากที่เห็นมานะนี่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเรามีคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะอยู่คนละฟิลเลยนะการทำงานด้านสาธารณสุขพอมาเจอกันถ้าเรามองว่าเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะเป็นแรงจูงใจให้เราจะไปเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะเราก็จะเห็นเพื่อนทำอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่แค่ไปคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับเพื่อนได้ทักษะจากเพื่อนเทคนิคจากเพื่อนซึ่งมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานของเราด้วยนะ
7: ใช่คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาของเรามีความหลากหลายหลากหลายทั้งแบ็คกราวด์นะ บางคนเป็นแพทย
6: ์
7: นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอสม.นะหรือว่าบางคนเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้น เอาพื้นฐาน
5: ก็มีอยู่เอกชนก็ม
7: ีใช่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิม
5: อย่างอาจารย์เหมียวประธานชุดเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะฮะก็มาเรียนสาธารณสุข

0: ชนเพิ่มเนี่ย
1: ประธานชุ
0: ดเขาก็ได้รักษาจากการรักษาหมาแมวนะโทษทีนะก็มาดูว่าดูแลคนดูแลยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะฮะ
1: เขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาเราพอลงฝึกงานเนี่ยแทนที่บางครั้งเนี่ยเวลาลงชุมชนจะเอาคนมารักษาบางที่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีการจุงวัวจุงควายมาช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการที
0: ่ในชุมชนก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะมีระบบอีกแบบนึงชุมชนใช้ระบบอีกแบบนึงนะที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับ
1: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมใจบางทีสถานการณ์บางอย่างเนี่ย
0: เป็น
1: อ
0: ะไรที่ดีเลย
1: เป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะ
0: ขออนุญาตถัดไปนะครับคือการพอนักศึกษาลงไปพื้นที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือขณะฝึกนะคะขณะฝึกเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแต่จริงๆแล้วพอแบ่งย่อยไปในกลายเป็น4ส่วนนะไม่งงนะคะก็คือฝึกเสริมทักษะเนี่ยจะเป็น2ครั้งนะคะคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะจะมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันว่า
0: ทุกส่วนต้องได้ 60% ขึ้นไปถึงจะผ่าน
1: ใช่อาจารย์ได้อันนี้ท่านประธานชุดย้ำนะคะแล้วก็การประเมินผลเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทางหลักสูตรก็คงต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐาน
0: คุณภาพ
1: นะคะทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจบไปแล้วต้องไม่น้อยหน้าใครนะคะว่าเราจบมสท.บอกอุ้ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเราฝึกแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการประเมินผลมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการประเมินผลก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกๆฝึกก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะโอเคนะคะเราไปดูแต่ละฝึกกันนะคะทีนี้ฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาน่าจะทบทวนอะไรบ้างนะคะฝึกเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยฝึกเองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็มีเวลาทบทวนเต็มที่นะคะแต่ว่าในทางกำหนดกฎเกณฑ์ของชุดวิชาเนี่ยบอกว่าประมาณ32ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ห้ามนะคุณจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนขยันไงทุกครั้งที่ไปทำงานก็เปิดดูนะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กขยันนะอาจจะดูตลอดเวลามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาบางชุดของเราที่นักศึกษาเรียนไปแล้วอาจจะนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ทำงานแล้วนะคะอาจจะถูกนำไปใช้เพราะงั้นเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าโชคดี
0: การทบทวนมีหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทบทวนจากอาจจะอยู่ในที่ทำงานของเรามีงานให้เห็นอยู่ตลอดหรือบางทีไม่อยู่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูนะฮะหรือเปิดหนังสือ
1: ก็คือเรียกว่าอย่าใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์นะเพราะเราก็เจออะไรพบอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะย้ำนะคะก็คือส่วนที่น่าจะไปทบทวนให้มากๆสำหรับที่จะมาลงฝึกในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของชุดวิชาที่ผ่านมาคือการส่งเสริมสุขภาพนะคะและอนามัยชุมชนวิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคนะคะชีวสถิตินะคะแล้วก็ชุดที่ว่าด้วยการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะพวกนี้นะเดิมเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้มีการเรียนในลักษณะของมีอะไรอะ e-learning อะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะได้มีฝึกทักษะบางทักษะมาบ้างแล้วนะคะนะอันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละ e-tutorial ที่เรากำลังดำเนินการตรงนี้นักศึกษาก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยวันนี้ว่าในชุดวิชานี้เขาจะมีอะไรที่สำคัญนะคะทีนี้เวลา
0: วิชาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญเนี่ยฮะเพราะว่าเราต้องลงไปทำงานจริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงของนักศึกษาชุมชนนะฮะรวมถึงทางสภาวิชาชีพเองก็กำหนดไว้ให้ต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของมาตรฐานของวิชาชีพแล้วก็เรื่องการปฏิบัติงานจริงนะครับครับ
1: ทีนี้เวลาเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะประมาณ32ชั่วโมงก็คือประมาณ2สัปดาห์นะคะค
0: ือ
1: ถ้าทำแผนในเรื่องของการบริหารเวลานั้นก็คือต้องทำแผนที่ชีวิตของชุดวิชาไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นเป็นส่วนแรกนะคะ

0: ที่นักศึกษาจะมาทบทวนนะคะเป็นก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่อาจารย์อยากจะให้บอกว่าเป็นการทบทวนนอกเวลาทำงานนะคะจะดีกว่าอย่าไปรบกวนเวลาทำงานสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาสำหรับสถานที่บอกไปแล้วที่ไหนก็ได้นะคะที่นักศึกษาสะดวกอาจจะเป็นที่ทำงานของนักศึกษาเองที่บ้านนะคะก็ได้นะคะที่วัดที่อะไรแล้วแต่ร้านกาแฟนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอุปกรณ์ของใช้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในเรื่องเอกสารการสอนอันนี้ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้จะมีนักศึกษาที่ชอบบริจาคเนาะเรียนจบแล้วบริจาคเลยนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้ตรงนี้สำคัญนะคะชุดวิชาแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะใช้มือถือได้นะคะเวลาที่จะดู e-tutorial ตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายตรงนี้เราก็ไม่ได้ เข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นักศึกษาไปฝึกหรือว่าใช้ในการทบทวนเนี่ยที่ไหนถ้าที่บ้านก็ตามสะดวกตามสบายของท่านแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปทบทวนที่ทำงานก็ต้องให้เกียรติที่ทำงานของเราเองนะคะหรือว่าบางคนบอกเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ทำงานพี่ๆเขาอาจจะโอเคให้เราได้ทบทวนทักษะบางทักษะได้เช่นวัดความดันจับชีพจรหรือว่าวัดไข้อะไรต่างๆหรือทำแผลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือว่าสถานการณ์นั้นๆไ
1: ปอาจารย์นิดนึงครับแล้วอย่างฝึกเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านักศึกษาเนี่ยฝึกครับมีวิธีการประเมินอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วในส่วนนี้คิดว่าทางประธานชุดคงไม่ได้กำหนดในเรื่องของว่ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนนะคะในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นระบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็น honor system ในเรื่องที่ว่านักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้วไม่น้อยหน้าใครไม่อายใครเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไม่อายใครนั้นคือเราต้องรับผิดชอบได้นะคะ
1: อันนี้
0: ตนเองได
1: ้ผมก็ว่าเราประเมินได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปดิเทศตามศูนย์ฝึกนะฮะอาจารย์ที่เขาฝึกตามมอบหมายที่เขาดูแลพวกเราอยู่ตามศูนย์ฝึกเนี่ยเขาจะชมนักศึกษาเราว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราได้อ่านทบทวนนะครับรวมถึงเราก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เลยอาจารย์
0: แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือในคู่มือนะในคู่มือนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะมีเช็คลิสต์ไว้นะคะว่า1 2 3 4 5นักศึกษาได้ดำเนินการหรือยังนะคะอันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นการประเมินตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีในเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆนักศึกษาก็จะต้องดำเนินการด้วยนะคะเราไปต่อในเรื่องของ
1: สุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรหลังจากที่ฝึกเสร็จนะครับในการฝึกอ๋อโทษนะมันจะมีฝึกเสริมทักษะอีกนะคร
0: ับ ใช่มันจะมีฝึกเสริมทักษะ
1: ต้องเข้าไปต้องจุดทักษะครับที่ผมข้ามช็อตไปนิดนึง
0: ทีนี้ขณะฝึกนะคะในการฝึกเสริมทักษะนะคะจะมี2ครั้งเน้นครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชาเองเนี่ยจัดนะคะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆเน้นโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ามาแบบเผชิญหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละท่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ถ้าที่มาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะ4วันนะคะก็คือ32ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ4วันสถานที่นะคะก็เป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเนี่ยคือทางมหาลัยก็จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาคล้ายๆว่ามาฝึกแห้ง
1: ครับแต่เอาหนังสือมาด้วยก็ดีนะครับเอาหนังสือมาด้วยก็ดีครับ
0: อ๋อถือมาด้วยก็คือเอกสารการสอน
1: ว่าเวลาที่ถามไปนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเพื่อตอบอาจารย์นะครับในช่วงเวลาที่เราฝึกครับ
0: แต่นี้จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเช่นค่าที่พักถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าเดินทางนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายงานในส่วนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้กับงบประมาณบางส่วนมานะคะ ค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญค่ะคือในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายนะคะในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปฝึกจริงในสถานที่จริงคำว่าสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รพ.สต.เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะอาจจะมีเรียกว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเนี่ยบางที่นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทบทวนอะไรบ้างนะคะ

0: ใช้ว่าเป็น student center นะคะก็คือให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเราควรเลือกในส่วนที่ใกล้นะคะเช่นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้บ้านเรานะคะจะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางค่ะกรณีถ้าไปพักก็จะได้ไม่ลำบากเกินไป
1: ถ้าอยากไปเลือกฝึกกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันที่ต่างภาคต่างภูมิภาคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เปิดฟรีสไตล์อยู่แล้ว
0: โดยทั่วไปอ่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเนี่ยในตอนที่อาจจะช่วงก่อนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะรู้ล่วงหน้าแล้วพอมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหากันถ้าเกิดมีปัญหา ในเรื่องของการลงศูนย์ไม่ตรงไม่ครบถ้วนหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการฝึกตามเป้าหมายนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะกรณีถ้านักศึกษาเลือกไกลแน่นอนค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะคะแต่ที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของการทำรายงานอาจจะต้องมีกระดาษนะคะปรินเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่อาจจะต้องมีนะคะคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะต้องเขียนรายงานจริงๆแล้วทางชุดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าไม่พิมพ์ก็อาจารย์จะอ่านไม่ออกนะคะ
1: ต้องเขียนดี
0: ๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ไปนะคะทีนี้ฝึกตามเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะตรงนี้ก็คือนำส่วนที่เราได้ไปฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ทางอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็สถานที่ก็จะเป็นที่อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าถ้ามีนักศึกษามากนะคะก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดที่ต่างจังหวัดได้จะเช่นศูนย์วิทยาบริการของมสท.เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาก็จะ2วันนะคะ16ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ของใช้แน่นอนนักศึกษาจะต้องเตรียม PowerPoint นะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดว่าการเตรียมหรือว่าการทำ PowerPoint ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมมา
1: ค
0: ่ะทีนี้หลังฝึกนะคะหลังฝึกต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะนะคะแล้วก็ฝึกตามมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะย้ำว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฝึกในแต่ละประเภทเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตนเองให้ได้ไม่ใช่รอเกรดอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเราทำงานครบถ้วนไหมนะคะอย่างฝึกตามมอบหมายเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะมีการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือว่ามีการทำงานกลุ่มเราได้เข้าร่วมกลุ่มได้วางแผนการทำงานที่ไปร่วมกลุ่มกับเขาไหมแม้ตรงนี้ต้องบริหารจัดการได้นะคะหรืออะไรที่เป็นงานเดี่ยวเราทำเสร็จครบถ้วนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตนเองนะว่าได้ทำกิจกรรมครบถ้วนหรือไม่นะคะตามที่ชุดวิชากำหนดหรือไม่หรือตามที่อาจารย์ฝึกตามมอบหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีการส่งรายงานให้อาจารย์ตรวจให้เรียบร้อย
1: ครับตัวรายงานเดี๋ยวมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ได้บอกว่าต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราก็มีคู่มือให้นักศึกษาใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านตรงนั้นให้ละเอียดนะครับว่ามีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คิดว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษานะครับก่อนที่เขาจะได้ไปฝึกนะฮะของจริงนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็อยากให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนนะคะว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ถือว่าเป็นชุดวิชาท้ายๆที่เราจะได้เรียนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการบูรณาการความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็บริการทักษะทั้งหลายนะคะที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเป็นนักสาธารณสุขนะคะเรียกว่านักสาธารณสุขมืออาชีพในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: ครับขอบต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพจน์ลัตติโอฬารนะครับครับขอบพระคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับ
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
3: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ

0: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระทานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782
6: ศาครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการประสานงานหรือเทคนิคการประสานงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับอาจารย์ก็จะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้กับเราครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษา
6: ครับผมนี่เราก็จะได้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับแล้วก็ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องไปประสานงานในการฝึกฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสัมพันธ์นิดนึงว่าทำไมฮะเราต้องมาประสานงานจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะอาจารย์นะ
7: ใช่
6: แต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายสำหรับใครหลายคนแต่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำแต่ว่าก่อนอื่นขอให้เห็นภาพนิดนึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
7: ค่ะก็เหมือนที่อาจารย์ว่านะคะว่าคือการประสานงานอ่ะคนก็จะมองว่าก็แค่โทรศัพท์ก็แค่โทรศัพท์ไปพูดคุยไปขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งว่าเราจะสื่อสารในการเตรียมที่จะลงไปฝึกยังไงแล้วก็สื่อสารกับตัวของศูนย์ฝึกเองอะค่ะว่าเราจะต้องนัดในการวางแผนอย่างไรและถ้าในทักษะการลงชุมชนนะคะเราก็ต้องมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเองภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันอยู่ในชุมชนด้วยค่ะอาจารย์ฉะนั้นมันก็จะมีแบบข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะรู้และนักศึกษาควรจะเตรียมตัวกันก่อน
6: แต่ถ้าเราพูดได้ชัดเจนถูกต้องหรือว่ามีความเหมาะสมมีมารยาทใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
6: คือเป็นใบเขาเรียกใบเบิกทางหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานได้ง่ายขึ้น
7: เหมือนการสร้างสมรรถภาพเบื้องต้นเนาะในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น
6: ครับ
7: ค่ะ
6: นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญตรงเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมอาจารย์สมมติว่าเราไปถึงบุ่มบามเดินเข้าไปเลยฮะขอรายงานตัวหรือว่าอยากจะได้ฝึกงานตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะ
7: มีมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่จะลงไปที่ศูนย์ฝึกนะคะต้องขออนุญาตทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด้วยแล้วทีเนี้ยคืองานของรพสตหรือว่าศูนย์ฝึกอะค่ะเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องไปทั้งประชุมอบรมและการให้บริการทั้งในสถานพยาบาลแล้วก็ตัวชุมชนเองอะนะคะแล้วแบบทีเนี้ยคือถ้านักศึกษาลงไปทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะไม่ได้เจอกับศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกก็จะไม่รู้ด้วยว่านักศึกษามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเขาก็จะไม่ได้เตรียมการคนหรือว่าเตรียมการสถานที่ในการฝึกทักษะนั้นๆนะคะค
6: ่
7: ะ
6: คือจริงทางศูนย์ฝึกเองก็จะมีภาระงานที่เขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่แล้วนะครับจะเป็นการให้บริการคนไข้อยู่แล้วการที่เขาต้องทำงานปกติที่เขาทำอยู่แล้วนะฮ
7: ะ
6: ซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำไมฮะไปเรียนรู้จากเขาไปขอวิชาจากเขาไปขอพื้นที่จากเขาเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเราคือรู้เขารู้เรานะฮะฝ่ายเรานะฮะก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรฝ่ายเขาให้อะไรเราได้บ้างนะครับการที่ไปสื่อสารมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับ
7: ใช่ค่ะ
6: นี่ก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับแล้วก็

0: ต้องควรจะต้องประสานอะไรยังไงบ้างนะครับเช
1: ิ
0: ญครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ค่ะก็เดี๋ยวขอแบ่งการประสานงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติหรือชุดฝึกปฏิบัตินะคะก็อยากแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอะค่ะก็จะแบ่งเป็นการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยก่อนและก็การประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือรปศตนั่นเองที่เราจะไปฝึกตรงสถานที่จริงอะนะคะถ้าพูดถึงตรงการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยค่ะก็อยากแบ่งเป็น3ช่องทางใหญ่ๆเนาะอันดับแรกก็คือเป็นการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกซึ่งทางหลักสูตรหรือสาขาวิชาเราค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะคอยตอบปัญหาหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของชุดฝึกปฏิบัติในหลักสูตรนะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกปฏิบัติได้ก็ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะซึ่งทางโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่เลยอาจจะเป็นเบอร์02-504-8029เนาะนักศึกษาก็อาจจะโทรไปเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหรือเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมเกี่ยวกับลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลชุดฝึกเนาะที่เราจะให้นักศึกษาเลือกศูนย์ฝึกเองนะคะแล้วทีนี้ในช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับกลุ่มไลน์เฉพาะนะคะเราก็จะตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะภาคการศึกษาและปีการศึกษาของนักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะใช้ในการประสานงานและสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุดเพราะว่าเริ่มแรกก็คือเราจะนำนักศึกษาทุกคนนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยค่ะจะคอยประสานงานหรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเองไม่ก็ตัวประธานชุดวิชาเองแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเองนะคะก็จะคอยบอกเกี่ยวกับกำหนดการฝึกวิธีการฝึกแม้กระทั่งถึงการที่จะเลือกศูนย์ฝึกในโปรแกรมฐานข้อมูลในชุดวิชาฝึกเราอะนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาว่าบางคนที่จะเก่งเทคโนโลยีมากก็จะสามารถที่จะเลือกศูนย์ฝึกได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนค่ะไม่เคยใช้เลยหรืออินเทอร์เน็ตอาจจะช้าเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาเราก็จะใช้ช่องทางนี้ในการแคปรูปภาพมาว่าติดปัญหาตรงไหนเป็นการสื่อสารกันนะคะรวมไปถึงคู่มือต่างๆหรือแบบฟอร์มต่างๆเราก็จะแขวนไว้อยู่ในกลุ่มไลน์นี้เช่นกันค่ะและอีกช่องทางนึงค่ะของหลักสูตรเราก็จะทำเพจไว้นะคะนักศึกษาสามารถค้นหาในเพจ Facebook ชื่อPublic Health at HCOU นะคะซึ่งในเพจนี้ค่ะ เราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดฝึกต่างๆซึ่งเพจนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะก็คือว่าเวลานักศึกษาลงชุดฝึกปฏิบัตินะคะนักศึกษาอยู่กระจายทั่วประเทศเลยทำยังไงดีที่เราจะพยายามดึงนักศึกษาเกือบ100กว่าคนน่ะเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะให้ครบทุกคนแล้วก็สามารถมาเลือกศูนย์ฝึกให้ทันเวลาตามกำหนดที่เราบริหารจัดการชุดฝึกนะคะเราก็จะใช้ช่องทางนี้ค่ะในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นสแกน QR code แล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้านักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มได้เร็วแค่ไหนนักศึกษาก็จะทราบกำหนดการแล้วก็สามารถวางแผนในชุดฝึกได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประสานงานทางมหาลัยนะคะ
0: ครับก็คือในรายกลุ่มนี้เราส่งข้อคำถามนะครับส
1: ่
0: งเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เราแบบคิดว่ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาในรายกลุ่มได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่ต้องส่งดอกไม้สวัสดีตอนเช้านะครับ
1: อ๋ออีกอย่างนึง ค่ะดีเลยค่ะคือแบบอาจารย์พูดประเด็นนี้มามีค่ะก็คือว่าในกลุ่มไลน์ค่ะเราเลยมีกติกาในกลุ่มไลน์ค่ะอาจารย์หนึ่งแหละต้องเป็นช่วงระยะเวลาคือเราก็กำหนดไว้ว่าช่วง8 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาเนี่ยนักศึกษาสามารถส่งข้อคำถามเกี่ยวกับหรือข้อคำถามเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติได้แต่หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเก็บไว้ก่อนเอาไว้ส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยส่งเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาในการฝึกไม่ใช่ว่าเปิดมาคือทุกคนนะคะก็จะติดว่าพอเปิดมือถือมาก็สวัสดีวันจันทร์วันนี้สดใสจังขอให้ทุกคนเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขอละกันว่าอย่าเพิ่งส่งมา
0: พอดีเรามีหลายเจนนะฮะในการฝึกเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วอีกเจนนึงค่ะเป็นเจนแบบเจนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นวัยเดียวกับเราหรือเปล่าแต่เราคิดไปเองเนาะเขาจะชอบส่งมาค่ะอาจารย์กดส่งขากดส่งวันนี้ส่งหนูมีส่งอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาส่งคือมันเรียงกันแบบ10การส่งแต่มันเป็นแค่1ประโยคในคำถามเราก็บอกนักศึกษาว่าช่วยพิมพ์ก่อน
0: พิมพ์ใส่ Word หรือว่าพิมพ์ให้

0: เอ็ดก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ก๊อปมาใส
1: ่ใช่แล้วก็ค่อยกดส่งเนี่ยก็ได้ค่ะ
0: นี่คือเรียกว่าเป็นมารยาทในการทำไมฮะในการสื่อสารอย่างนึงนะ
1: สื่อสารในกลุ่มคนที่แบบมีสมาชิกเยอะ
0: เป็นสาธารณะนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็เวลาที่อาจารย์บอกว่าต้องกี่โมงถึงกี่โมงฮะขอมาอีกรอบคร
1: ับ8นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเลยคือเราให้นักศึกษาเต็มที่ใช่อัน
0: นี้คือเวลาที่เราควรจะส่ง
1: ใช่ใช่
0: มาถามแต่หลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
0: ให้ได้พักผ่อนให้อาจารย์ได้พักผ่อนนะฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีครับเราลืมปิดเสียงนะฮะตอนกลางคืนแล้วมันดังนะครับตื่นครับตื่นแล้วบางคนฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าตื่นแล้วหลับไม่ได้ต่อนะฮะ
1: นี่ประสบการณ์อาจารย์ใช่ไหมคะเอาประสบการณ์โดยตรง
0: ก็อยากให้ระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงครับมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแบบนี้บ่อยนะครับในเรื่องการที่เราอาจจะคิดว่าช่องทางไลน์เนี่ยใช้ได้ตลอดจริงๆก็มีเวลาที่เราควรจะสื่อสารนะครับในบางช่วงเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะประสานกับทางมหาลัยรวมถึงการโทรศัพท์การอะไรได้หมดใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าการโทรศัพท์อะค่ะที่จะส่งตรงไปทางเจ้าหน้าที่จุดฝึกเลยก็น่าจะเป็นวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
0: ก็อันนี้คือเวลาราชการเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่รวมวันหยุดนะคะตะเลิกอื่น
0: ๆโอเคครับจะได้รู้โดยทั่วกันนะครับถ้าถัดมาครับอาจารย์ครับหลังจากที่ประสานมหาลัยแล้วนะครับต้องประสานกับใครอีกครับ
1: ก็จะประสานอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นศูนย์สำคัญเลยในการฝึกเสมือนจริงนะคะก็คือจะเป็นประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือทางรพสต.นั่นเองค่ะที่เราจะลงไปนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้ารับการฝึกตามมอบหมายก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะไปประสานงานเกี่ยวกับลงฝึกในสถานที่จริงเนี่ยอยากให้กลับย้อนกลับมาคือวางแผนตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยเนาะก็คืออยากให้สาตระหนักไว้ว่าถ้าเมื่อใดนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชานี้แล้วค่ะนักศึกษาจะต้องเสียสละทั้งเวลาการลาในวันลาปกติที่เราอาจจะใช้วันลาพักผ่อนในการที่จะลงไปฝึกตามมอบหมายนะคะแล้วก็เสียสละในช่วงเวลาอื่นๆเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคต้นนะคะถ้าในช่วงเดือนกันยาจนถึงเดือนมกราค่ะก็ให้นักศึกษาเตรียมตัวและเตรียมพร้อมตัวเองจัดเวลาให้ตัวเองที่จะสามารถลงไปฝึกได้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการฝึกด้วยการทั้งฝึกด้วยตนเองฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามเป้าหมายและฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในกรณีของภาคปลายค่ะก็จะประมาณช่วงมีนาคมจนถึงกรกฎาคมค่ะก็อยากให้นักศึกษาลองบริหารจัดการตัวเองดูเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าการฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะต้องใช้วันปกติด้วยที่เป็นวันเวลาราชการนักศึกษาก็ควรที่จะสละวันที่เป็นเวลาพักผ่อนเนาะการลามาฝึกงานเงี้ยนะคะหรืออีกในกรณีนึงอาจจะมีเป็นบางหน่วยงานค่ะที่เขาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเขาอะค่ะขออนุญาตลาศึกษาต่อหรือลามาฝึกปฏิบัติงานโดยที่แบบไม่ต้องคิดเป็นวันลาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการลาเยอะหรือว่าแนบเอกสารต่างๆนักศึกษาก็สามารถประสานงานมากับทางมหาวิทยาลัยได้ในการขอแนบเนาะอันนี้ก็คือต้องจัดเวลาตัวเองต่อไปก็จะเป็นการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มก่อนในการเข้าฝึกในศูนย์ฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้คือเราจะวางแผนได้ยังไงก็คือว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1อะค่ะเดี๋ยวทางอาจารย์เองก็จะให้ช่วงเวลาที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่นักศึกษาเลือกที่ฝึกในศูนย์เดียวกันได้พูดคุยกันว่ามาจากไหนอย่างไรแล้วก็วางแผนในการฝึกแล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าทางชุดวิชาเองก็จะให้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะเลือกผู้ประสานงานสำหรับกลุ่มเพื่อที่จะประสานงานกับทางรพสต.เองหรือทางอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าเป็นตัวการที่เป็นตัวกลางที่จะประสานงานกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะอันนี้ก็ควรที่จะเลือกผู้ประสานงานกลุ่มเนาะแล้วอีกอย่างนึงค่ะก็อยากให้จัดตารางวันให้ตรงกันเหมือนเราลองคุยและวางแผนและจัดวันว่างที่ตรงกันแล้วก็เพื่อที่จะเอาวันนั้นนะคะไปนัดหมายกับทางรพสต.ที่จะขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศในวันแรกของการฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้อยากบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่า เราควรที่จะลองคุยกันแล้วหาวันว่างไว้สักประมาณ3วันที่ตรงกันทุกคนในกลุ่มอะค่ะเพราะว่าเคยเจอกรณีที่แบบประมาณว่าว่างแค่วันเดียวเนาะคือคุยกันอะว่างวันที่19เมษาแล้วทีเนี้ยผู้ประสานงานกลุ่มก็โทรไปทางศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกบอกไม่ว่างก็ย้อนกลับมาถามเพื่อนอีกแล้วได้วันนึงแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถามศูนย์ฝึกอีกมันทำให้เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้นักศึกษาลองเตรียมวันว่างสัก3ช่วงวันที่ตรงกันนะคะทีนี้ก็อยากให้นักศึกษาค่ะวันว่างตรงกันเนี่ยอยากให้ว่างทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันแรกที่เราเข้าไปรายงานตัวไปพูดคุยไปวางแผนกับศูนย์ฝึกนะคะต่อไปก็จะเป็นการขอเข้ารับการปฐมนิเทศกับศูนย์ฝึกอันเนี้ยก็จะเริ่มแบบประสานงานกับศูนย์ฝึกและกลุ่มก็คือตัวแทนกลุ่มที่จะประสานงานนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในส่วนตรงนี้แล้วแต่อาจารย์ขอบอกบทบาทหน้าที่ก่อนว่าจริงๆที่ศูนย์ฝึกอะค่ะก็จะมีทั้งหัวหน้าศูนย์ฝึกก็จะเป็นผอ.พสต.เนาะแล้วก็อาจารย์ฝึกตามมอบหมายซึ่งอาจารย์ฝึกตามมอบหมายชุดวิชานี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนทักษะทางด้านชุมชนก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะจะมีอาจารย์ทั้ง2คนซึ่งผู้ประสานงานเนี่ยต้องได้ประสานงานทั้งอาจารย์ทั้งทักษะทางด้านปฐมพยาบาลแล้วก็ทางด้านชุมชนเนาะแล้วอีกคนนึงค่ะทางศูนย์เองก็จะตั้งผู้ประสานงานเพื่อที่จะให้ประสานงานร่วมกันกับตัวกลุ่มของนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะนักศึกษาตัวแทนกลุ่มที่วางแผนวันที่จะขอเข้ารับการฝึกแล้วหรือว่าเข้ารับการปฐมนิเทศที่จะไปรายงานตัวนะคะก็จะโทรประสานกับทางศูนย์ถ้าทางศูนย์ว่างตรงกันก็นัดหมายเวลากันก็เราก็สามารถเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ปฐมนิเทศที่ศูนย์ได้แต่ทีเนี้ยตอนที่เข้ารับการปฐมนิเทศค่ะอยากให้นักศึกษาทุกคนอะเตรียมวันลาที่ตัวเองสามารถลางานล่วงหน้าได้หรือเตรียมวันว่างของตัวเองอะค่ะอาจจะประมาณการที่เป็นย้อนหลังคือของปีที่แล้วว่าถ้าช่วงระหว่างเมษาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีช่วงไหนที่ไม่สามารถไปได้เลยหรือนักศึกษาบางคนนะคะอาจจะติดเวรอะไรเงี้ยค่ะคือแลกเวรไม่ได้เราลองประมาณการซิว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราว่างช่วงไหนบ้างที่อาจารย์พูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าที่ศูนย์นะคะเขาจะมีคลินิกแต่ละคลินิกเนี่ยคือมันไม่ได้มีทุกวันถ้ายกตัวอย่างเช่นคลินิกการให้วัคซีนเด็กเนี่ยค่ะบางรพสต.อาจจะให้1เดือนต่อ1ครั้งอาจจะเป็นวันพุธของสัปดาห์ที่2ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้านักศึกษาจะเก็บทักษะเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องว่างวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนนั้นๆนะคะนักศึกษาถึงสามารถเก็บทักษะนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เราต้องไปดูเกี่ยวกับปฏิทินชุมชนด้วยว่าเขามีประเพณีเทศกาลอะไรเพราะเราจะทำงานกับชุมชนเราก็ต้องมีเวลาว่างที่จะลงชุมชนเนี้ยค่ะนักศึกษาก็ควรที่จะเตรียมเกี่ยวกับวันลาที่นักศึกษาลาได้ไปคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเนาะก็จะได้วางแผนกันทีนี้การวางแผนร่วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายนะคะก็คือจะมีอาจารย์ทั้งสองท่านเราควรที่จะแบ่งเนาะถ้าเป็นทางด้านทักษะการปฐมพยาบาลนะคะนักศึกษาก็ต้องคุยเกี่ยวกับว่าคลินิกอะไรที่จะเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการก็จะเป็นพวกทักษะต่างๆของทางด้านการปฐมพยาบาลแต่อีกอย่างนึงก็จะเป็นทักษะทางด้านชุมชนนะคะทีนี้ก็ต้องคุยกับอาจารย์อีกท่านนึงถ้าเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการเนี่ยคือนักศึกษาสามารถอาจจะฝึกในวันเสาร์อาทิตย์ได้เพราะตั้งรับการให้บริการใช่ไหมคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้านักศึกษาจะทำกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเขาก็จะมีคลินิก NCD ที่จะตรงช่วงกับวันธรรมดานักศึกษาก็ต้องคุยแล้วก็วางแผนกับอาจารย์นะคะแต่ถ้าในส่วนของชุมชนนะคะก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยคือเราต้องดูตัวชุมชนเป็นหลักด้วยว่าผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายเราเองอะค่ะเขาว่างช่วงไหนไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่วันว่างของเราเป็นหลักนะคะเราก็ต้องประสานงานกับทางชุมชนด้วยเพื่อสอบถามและวางแผนร่วมกันว่าเราจะลงไปสำรวจชุมชนเมื่อใดเตรียมชุมชนพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะเอามาทำโครงการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะที่อาจารย์พูดถึงค่ะว่าอยากให้นักศึกษาจัดตารางและวางแผนคุยกับอาจารย์ฝึกตาม มอบหมายเสร็จแล้วมาจัดตารางตัวเองดูค่ะว่าเราสามารถลงไปเก็บทักษะอย่างไรบ้างตามงานที่ชุดวิชามอบหมายนะคะเพราะว่าช่วงระหว่างการฝึกเนี่ยนักศึกษาต้องเก็บอย่างน้อย280ชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะแล้วนักศึกษาทำงานประจำไปด้วยเนาะและอีกบางคนนะคะนักศึกษาลงเรียนชุดวิชาอื่นด้วยที่ต้องทบทวนเอกสารการสอนไปในตัวฉะนั้นการจัดตารางเวลาตัวเองให้ดีค่ะมันจะทำให้งานนักศึกษาลุล่วงแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตามงานที่ทางชุดวิชาเขาสั่งงานมาหรือมอบหมายให้นักศึกษาไปฝึกได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะคือการฝึกงานเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานที่จริงถ้าเมื่อใดที่นักศึกษาวางแผนตัวเองแล้วสามารถที่จะฝึกฝนทุกทักษะและก็เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองที่นักศึกษาจะได้ฝึกถึงนักศึกษาจะมีความรู้ของทักษะนั้นๆเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่การลงมือฝึกปฏิบัติอะค่ะมันจะแตกต่างจากการเรียนทฤษฎีถ้านักศึกษาสามารถลงไปฝึกได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวและฝึกฝนจัดตารางเวลาตัวเองให้พร้อมเนี้ยค่ะการฝึกงานของนักศึกษาก็จะไม่เร่งรีบในช่วงปลายคำว่าไม่เร่งรีบก็คือว่ามันจะมีช่วงที่นักศึกษาต้องส่งงานให้กับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายตรวจนะคะแล้วอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็ทำพันธสัญญากับทางชุดวิชาว่าต้องส่งคะแนนให้
0: ไม่ทัน
1: ใช่คือไม่น้อยกว่า10วันทำการหลังจากฝึกเสร็จอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาต้องคุยกับอาจารย์ว่านักศึกษาจะต้องส่งงานให้อาจารย์อ่านอย่างไรต้องให้เวลาอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็มีงานในหน้าที่ของอาจารย์อยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ทิ้งอาจารย์ทิ้งเน้นนะครับเรื่องของการวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์หรืออาจารย์ตามมอบหมายว่าจริงๆคือเรามีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆคือพาร์ทของการบำบัดโรคใช่ไหมฮะแล้วก็พาร์ทของโรงชุมชน
1: ซึ่ง
0: ถ้าถามว่าจริงๆแล้วที่จากรุ่นพี่เป็นข้อสังเกตนะฮะที่อาจารย์ประธานชุดได้บอกว่าส่วนใหญ่ก็พาร์ทบำบัดโรคไม่ค่อยมีปัญหาว่าเก็บเคสประสานงานกับทางคลินิกต่างๆได้แต่พอโรงชุมชนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคือชุมชนเรื่องปฏิทินชุมชนใช่ไหมที่อาจารย์ได้บอกฮะแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆอาจจะไม่พร้อมให้เราลงเพราะฉะนั้นคือต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราจะลงชุมชนอย่างไรอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องส่งงานให้อาจารย์ตามมอบหมายได้อ่านก่อนที่มาส่งที่มสท.อีกเพราะฉะนั้นคือต้องกำหนดแผนเนี่ยให้มันค่อนข้างที่จะเข้าแล้วยืดหยุ่นกันทุกฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือเวลานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเล่าอุปสรรคนะฮะหรือปัญหาที่ผ่านมาที่จะต้องให้นักศึกษาได้เตรียมตัวอีกอะไรอีกบ้างครับเชิญครับ
1: ค่ะงั้นก็ขอเล่าเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายที่ศูนย์นะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็เหมือนให้วางแผนก่อนว่าจะต้องลงไปฝึกอย่างไรแล้วทีเนี้ยคืออาจารย์พยายามบอกว่าก่อนที่จะประสานงานกับทางศูนย์เพื่อขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศอะค่ะบังเอิญเกิดว่าคนภายในกลุ่มอะค่ะวันว่างของเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีมันก็จะเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะกินเวลาที่นักศึกษาจะต้องลงไปฝึกตามมอบหมายคือออกไปอีกอาจารย์ก็ให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าคือถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือมันไม่ตรงกันจริงๆค่ะก็เอาส่วนใหญ่ก่อนพยายามก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็เอาส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็ขอเข้ารายงานตัวแล้วก็ขอเข้ารับการปฐมนิเทศให้เร็วที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งแต่19เมษายนจนถึง30กรกฎาคมเป็นช่วงระหว่างการวงฝึกตามมอบหมายสัปดาห์แรกของเดือนเมษาค่ะที่เราให้ลงไปฝึกนักศึกษาควรที่จะเข้าไปรายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเขาก็จะรอเกอร์ว่าเอ๊ะจริงๆนักศึกษาจะมาฝึกหรือเปล่าเนาะอีกประเด็นนึงค่ะเกี่ยวกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายติดภาระหน้าที่ของหน่วยงานเนาะก็คืออาจารย์อาจจะไปอบรมไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนักศึกษาประสานงานหรือนัดหมายกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้ววันเนี้ยว่างแล้วนักศึกษาลางานแล้วบังเอิญอาจารย์มีหนังสือว่าจะต้องไป อบรมด่วนๆเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจารย์ได้ทำความเข้าใจกับทางศูนย์แล้วนะคะว่าให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมายมอบงานไว้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่สามารถดูแลกำกับงานได้หรือแม้กระทั่งลงไปตัวชุมชนเองค่ะอาจจะเป็นพี่ๆที่เขาชำนาญในพื้นที่อาจจะเป็นอสมนะอาจารย์ที่ชำนาญมากเลยในเรื่องของการสำรวจชุมชนรู้ทุกซอกทุกซอยของชุมชนเลยอาจจะมอบหมายให้อสมดูแลแทนอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาได้นะคะทีนี้อีกกรณีนึงก็จะเป็นนักศึกษาไม่สามารถลางานได้คำว่าไม่สามารถลางานได้ก็คือไม่สามารถลาในช่วงวันเวลาราชการได้มาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าพยายามอยากให้ลาได้เพราะบางทักษะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฝึกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ได้เงี้ยค่ะมันต้องฝึกในวันเวลาราชการเนาะฉะนั้นนักศึกษาต้องพร้อมเท่านั้นนะคะที่จะลงฝึกชุดวิชานี้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือวันที่ลงฝึกไม่ตรงกับคลินิกงานต่างๆทีนี้ชุดก็มีการกำหนดนะคะว่าให้นักศึกษาบูรณาการทักษะแต่ไม่ได้บังคับว่านักศึกษาต้องฝึกทุกทักษะเพราะเราเข้าใจว่าคือบางรพสตค่ะอาจจะมีคลินิกการให้วัคซีนแค่1ครั้งต่อ1เดือนแล้วนักศึกษา
0: วัคซีนนี่จริงๆก็คือให้ในเด็กใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะคือให้ในเด็กแล้วมันมีแค่1ครั้งต่อ1วัน
0: ครับ
1: หนึ่งเดือนต่อ1วัน
0: เท่านั้น
1: แล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่านักศึกษาลางานแบบไม่ตรงคลินิกอย่างนั้นเลยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้นักศึกษาฝึกทักษะนั้นค่ะอาจจะฝึกทักษะอื่นก็ได้เพราะเราเข้าใจว่าบริบทของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะ
0: ต้องไปดูว่าเงื่อนไขนี้เราสามารถยืดหยุ่นได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: ถ้าสงสัยก็อาจจะสอบถามอาจารย
1: ์
0: ประธานชุดวิชาครั้งหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับก็รู้สึกว่าเราจะมีเทคนิคนะฮะบริหารจัดการและประสานงานนะฮะที่อาจารย์สุรชาได้เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมความพร้อมนะฮะลงไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับก็สุดท้ายครับก็อาจารย์จะฝากอะไรเล็กๆสักนิดหนึ่งให้กับนักศึกษาเป็นคำอวยพรไหมครับ
1: ค่ะก็คือก็อยากจะฝากนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานกับทั้งทางศูนย์หรือไม่ก็ทางศูนย์ฝึกหรือตัวชุมชนเองการสร้างสัมพันธภาพหรือการสื่อสารหรือการพูดจาอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกเลยคือเราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานเราก็ควรที่จะแนะนำตัวก่อนแล้วบอกวัตถุประสงค์ว่าเรามาทำอะไรเรามีความต้องการคือแบบไหนถ้าเรามีความนอบน้อมถ่อมตัวพูดจาไพเราะอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาจะร่วมทำงานกับเราเขาก็อยากทำงานด้วยแล้วเขาก็จะเกื้อหนุนเราหรือเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะคะก็อยากฝากเรื่องเทคนิคของการสื่อสารหรือการสร้างสัมพันธภาพเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนในการฝึกตามมอบหมายค่ะให้รู้ล่วงผ่านไปด้วยดีค่ะ
0: ครับสถานีนะครับต้องขอบพระคุณนะอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำดีๆกับนักศึกษาเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนรายงานนะครับหรือแล้วก็การนำเสนอผลงานนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับซึ่งท่านก็จะมาให้รายละเอียดว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อการเขียนรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานนำไปสู่การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอทักทายท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเราจะต้องเอาเรื่องของรายงานนักศึกษานะครับไปสู่การประเมินผลการฝึกงานเพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยฝึกได้ครบถ้วนแล้วก็ได้ทักษะตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้หรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่านักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ต้องมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในการทำรายงานครับเชิญครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ธีรวุฒิที่จริงแล้วนักศึกษาก็พอจะทราบกระบวนการขั้นตอนวิธีการฝึกปฏิบัติของชุดวิชาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ชั่วโมงการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานแล้วก็การนำเสนอนะคะซึ่งชุดวิชาการฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนนะคะก็จะมีลักษณะของการฝึกปฏิบัติอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการฝึกด้วยตนเองก็คือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะทั้งอ่านจากเอกสารการสอนหรือว่าการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็อย่างน้อย16ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะใน2สัปดาห์ก็ประมาณ32ชั่วโมงนะคะแล้วก็การฝึกอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายนะคะทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานค่ะสำหรับการฝึกเสริมทักษะนี้ก็จะแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันนะคะใช้เวลาในการฝึกเนี่ยไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและการฝึกตามมอบหมายนั้นก็อยู่ที่สัปดาห์ที่4ถึง15นะคะจะใช้เวลาในการฝึกตามมอบหมายทั้งหมด280ชั่วโมงค่ะสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานนะคะในส่วนของการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายก็จะมีแนวทางในการเขียนรายงานดังนี้นะคะในการจัดรูปแบบการเขียนรายงานนะคะก็จะประกอบไปด้วย9ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือส่วนหน้าปกหน้ารองปกแล้วก็ส่วนของคำนำสารบัญเนื้อเรื่องรวมถึงบรรณานุกรมนะคะภาคผนวกรองปกหลังแล้วก็หน้าปกหลังซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี้ยอาจารย์ก็จะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะตัวรายงานที่นักศึกษาจะต้องจัดทำส่งให้กับชุดวิชานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรายงานเดี่ยวแล้วก็รายงานกลุ่มหรือว่าตัวโครงการนั่นเองนะคะสำหรับตัวรายงานเดี่ยวนั้นนะคะตัวปกรายงานที่นักศึกษาจะนำมาใช้นะคะควรที่จะใช้กระดาษ

0: ที่มีความแข็งพอสมควรปกก็ควรใช้สีสุภาพนะคะไม่ควรใช้สีที่แสบตานะคะหรือว่าสีสันจัดจ้านเกินไปนะคะในการนำมาใช้เป็นปกรายงานนะคะขนาดตัวหนังสือของปกนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 20-36 พอยต์นะคะตัวอักษรก็ควรใช้ไทยสารบัญนะคะส่วนของตัวหน้าปกรายงานนะคะอาจารย์ขออนุญาตขยายให้ดูนะคะตัวจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือตัวรายงานบันทึกการปฏิบัติงานหรือว่ากิจกรรมประจำวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทักษะเดี่ยว13ทักษะด้วยกันนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายแล้วก็รายชื่อของอาจารย์ฝึกเสริมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าปกที่นักศึกษาจะต้องทำส่งชุดวิชานะคะตัวกิจกรรมเดี่ยวอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวเคสกรณีศึกษานะคะก็จะเป็นการบูรณาการซึ่งตรงนี้เราจะเว้นไว้ว่านักศึกษาจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการบูรณาการเพื่อเกิดเป็นรายงานกรณีศึกษาในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นั้นมีการฝึกในกรณีศึกษาด้านไหนบ้างนักศึกษาก็สามารถดึงแต่ละทักษะเข้ามาบูรณาการแล้วก็ระบุลงไปที่หน้าปกรายงานได้เลยนะคะสำหรับการจัดพิมพ์เนื้อหารายงานนะคะการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมจัดเป็นแนวตั้งนะคะอาจารย์ขนาดตัวหนังสือนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 16-18 พอยต์นะคะการที่เราในบริเวณส่วนนี้ส่วนที่เป็นหัวข้อหรือหัวเรื่องเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ที่18พอยต์นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาเราก็จะใช้ที่16พอยต์นั่นเองนะคะอาจารย์
1: คือโดยนี่ก็หลักสากลทั่วๆไปนะ
0: ใช่
1: เราก็จะให้ตัวหัวข้อหรือว่าตัวบทเนี่ยใหญ่หน่อยนะให้ชัดเจนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบอักษรเราก็จะใช้เหมือนกับตัวหน้าปกรายงานนะคะก็คือไทยสารบัญเหมือนกัน
1: PSK ด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีไทยสารบัญ T9 ไทยสารบัญอะไรหลายอันเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้เป็น PSK ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบอักษรที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็ใช้ในงานราชการด้วย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนบรรณานุกรมเนี่ยทางชุดวิชาได้กำหนดไว้ว่าขอให้อ้างอิงตามแบบ APA 6นะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้านักศึกษามีการอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมตามลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้แต่งตามด้วยปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องพิมพ์ครั้งที่สถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่นักศึกษาอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมด้วยลักษณะแบบนี้ก็คือผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความการสืบค้นเนี่ยนักศึกษาสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ไหนนะคะนักศึกษาก็ก๊อปลิงก์ URL เข้ามาแล้วก็เขียนตามลักษณะของ APA ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์ครับถ้าเรามีอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอยู่ท้ายเล่มใช่ไหมครับแสดงว่าในเนื้อหาเราเนี่ยก็ต้องมีการวงเล็บอ้างอิงนามปีถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ตรงกันหมายถึงว่าคือสมมุตินะครับอนัญญาประดิษฐปีชานะฮะ2562นี่หมายถึงว่าผู้แต่งนะชื่ออาจารย์อนัญญานี่คืออยู่ในเนื้อหาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วในท้ายเล่มหรือบรรณานุกรมก็ต้องมี full option เหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่คือทั้งผู้แต่งทั้งชื่อบทความหรือชื่อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็มีปีที่พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ
0: สถานที่พิมพ์
1: เว็บไซต์นั่นคือนักศึกษาอาจจะต้องฝึกตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราจะพยายามให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้ไปเวลาทำงานเนี่ยจะได้เขียนแบบมืออาชีพนะฮะค
0: ือ
1: มีการอ้างอิงภายในเป็นนามปีนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีการอ้างอิงบทบรรณานุกรมเนี่ยให้สอดคล้องกันหรือถ้ามีข้างหน้าก็ต้องมีข้างหลังนะคร
0: ับใช่อันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามักจะอ้างอิงข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่มี
1: ใช่ครับ
0: พอมีคนมาเหมือนสืบค้นบทความหรืออ่านเนื้อหาเกี่ยวกับตัวรายงานของเราเนี่ย ไม่ทราบเลยว่าบอดดิ้งตรงเนี้ยเราอ้างอิงมาจากใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใส่อ้างอิงในเนื้อหาด้วยให้มันตรงกับอ้างอิงที่อยู่ท้ายรายงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีแล้วก็สะดวกกับผู้ที่มาใช้ตัวผลงานของเราอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่จะต้องมีการต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ในการทำงานด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: สำหรับในเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะลักษณะของปกรายงานคำนำสารบัญเนื้อหาก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับที่เป็นตัวรายงานเดี่ยวนะคะแต่ว่าที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตัวปกรายงานของโครงการก็จะเป็นการระบุชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทักษะในการจัดทำโครงการที่4นะคะการรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในคู่มือของนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการชี้แจงว่าในตัวโครงการเนี่ยเราต้องการรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งในชื่อโครงการวัตถุประสงค์การดำเนินงานเครื่องมือผลการดำเนินงานต่างๆในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถใส่รายละเอียดตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนั่นเองนะคะ
1: อันนี้นี่ก๊อปปี้มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อะไรนะคะ
1: อันนี้ก๊อปปี้ใช่ไหมครับ
0: ก๊อปปี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละศูนย์ฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็จะให้จัดทำโครงการที่
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องอะไรนะฮะต้องเขียนด้วยทักษะของนักศึกษาเองท
0: ัก
1: ษะการเขียนของนักศึกษาเองนะครับจะไม่เราก็มาจากศูนย์อื่นมาลงศูนย์นี้นะฮะ
0: แล้วเราก็ควรที่จะดูว่ามันมีความสอดคล้องกับตัวโครงการหรือว่านวัตกรรมที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นมาด้วยไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์จะรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาแอบก๊อปมาเนี่ย
0: อุ้ยอย่างเราล่ะคะรู้อยู่แล้วค่ะว่าก๊อปมาแล้วก็ก๊อปจากใครมาด้วย
1: นะอาจารย์มีวิธีการตรวจสอบนะฮะนักศึกษาอย่าคิดว่าอาจารย์จะไม่รู้นะครับเพราะเราก็ตรวจรายงานมาหลายฉบับมากนะฮะ
0: ใช่ตรวจทุกคนเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเนาะอาจารย์ว่าแบบกลุ่มเราทำรายงานอะไรมาทำนวัตกรรมชิ้นไหนของอาจารย์เป็นยังไงเอ้าเจอมาเหมือนกัน
1: อาจารย์ครับนิดหนึ่งครับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับถ้าสมมติก๊อปมาเนี่ย
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามติของคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะบอกว่าถ้านักศึกษาก๊อปปี้กันมาอาจจะปรับให้ตกหรือไม่ก็ไม่ให้คะแนนในส่วนนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ
1: ถือว่าเป็นความผิดถ้าเป็นเจตนาที่ไม่ดีถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะดูที่เจตนาด้วยแต่จริงๆแล้วคือนักศึกษามีวิธีการเขียนโครงการซึ่งอาจจะมีคำคล้ายกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ก๊อปปี้มาแล้วมันเหมือนกันเกือบเป๊ะ 100% เนี่ยอันนี้เราจับได้แน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นจริยธรรมด้วยนะคะอาจารย์การคัดลอกผลงาน
1: ครับพาเจริซึมนะครับตรงนี้เราต้องระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงนะครับเราก็จะบทความน่าเชื่อถือนะกับอาจารย์นะถ้าอาจารย์จับได้หรือว่าสังคมนะที่รอบข้างที่เรารู้ว่าไปก๊อปมาจากใครอะไรยังไงนะฮะนี่ต้องระมัดระวังอันนี้เราขอเน้นนะครับครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาได้ทำโครงการแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องมีการจัดทำผลงานนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งตัวผลงานนวัตกรรมเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เฉพาะชิ้นงานอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มในการจัดทำผลงานด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทราบเนาะอาจารย์เนาะว่าตัวชิ้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะรายละเอียดในการจัดทำผลงานนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบชื่อนวัตกรรมนะคะแล้วก็คณะผู้จัดทำที่มาความสำคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัววัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับชิ้นงานของเรานะคะอาจารย์ว่าตัวที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาใช้ทำอะไรถ
1: ู
0: กต้องไหมคะอาจารย์หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหลักการวิธีการขั้นตอนการพัฒนานะคะว่านวัตกรรมพวกเนี้ยเราได้ผลิตขึ้นมามีวิธีการยังไงบ้างมีกลไกการทำงานแบบไหนบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นการระบุว่าการสร้างผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ใช้วัสดุมาจากไหนของเหลือใช้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ขึ้นผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะคะและสุดท้ายข้อสุดท้ายสำคัญค่ะก็คือประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมนะคะว่า ให้อธิบายว่านวัตกรรมที่นักศึกษาผลิตขึ้นมาเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต่อยอดทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้หรือไม่นั่นเองนะคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็คือต้องกรอกให้ครบทุกทั้ง7ข้อ8ข้อถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ประเด็นคืออาจจะมีนักศึกษาถามว่าเอ๊ะนวัตกรรมเนี่ยมันซ้ำกับที่อื่นได้ไหมอาจารย์คิดว่ายังไงครับซ้ำนี่หมายความว่าคืออาจจะเป็นชิ้นงานที่คล้ายกันแต่มาทำในที่ใหม่อะไรเงี้ยเราจะให้ว่าเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับอะไรเงี้ย
0: โดยตามนิยามนะคะอาจารย
1: ์
0: นวัตกรรมมันก็เหมือนต้องเป็นสิ่งใหม่เนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยขึ้นอยู่กับบริบทอีกนั่นแหละว่าในชุมชนอ่ะเขามีปัญหาด้านนี้ซึ่งมันก็อาจจะเคยมีคนผลิตชิ้นนี้มาแล้วแต่ว่ามันก็คนละพื้นที่คนละกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะสามารถนำผลงานของที่อื่นมา
1: ทดลอง
0: แล้วก็อาจจะต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้
1: พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเด
0: ิ
1: มน
0: ะฮะ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าเอาเขามาใช้แล้วก็สรุปผลเป็นของเรา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ ไม่ใช่นวัตกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะครับอาจจะมีสูตรใหม่นะครับมีวิธีการใหม่ในการจัดการลูกน้ำยุงลายใช่ไหมครับมีวิธีการจัดการเรื่องขยะในรูปแบบใหม่เป็นกระบวนการนวัตกรรมใหม่นะครับหร
0: ือ
1: นวัตกรรมไม่ใช่เพราะตัวโปรดักต์อย่างเดียวนะกระบวนการ
0: กระบวนการก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องครีเอทเพิ่มเติมร่วมกับบริบทของชุมชนกับพี่เลี้ยงของเราว่ามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปช่วยพื้นที่ได้มากขนาดไหนหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของสังคมกว้างขนาดไหนนะครับก็จะดูเรื่องของข้อ7ข้อ8นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบให้เห็นคุณค่าของงานชิ้นนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็จะมีการจัดทำตัวรายงานโครงการแต่ทีเนี้ยเราจะมานำเสนอด้วยตัวรายงานเลยได้ไหมอาจารย์เหมาะไหมคะ
1: โอ้ถ้าถามว่าทักษะในการนำเสนอก็จะไม่ได้นะทางนี้ถ้าเป็นผมมองว่าถ้าเอา PowerPoint ไม่ใช่ PowerPoint เอา Word เนี่ยฮะ Microsoft Word อย่างเดียวเนี่ยมาโชว์หรือว่าเอากระดาษมาให้อาจารย์เลยเนี่ยมันก็เกิดอะไรฮะมันไม่ได้มีทักษะในการ presentation ถูกไหมครับเราก็เลยอาจจะต้องทำไมฮะอาจารย์มีเทคนิคอะไรที่จะมอบให้นักศึกษาได้ลองไปฝึกบ้างฮะในกรณีที่นำเสนอครับ
0: สำหรับการนำเสนองานนะคะนักศึกษาเนี่ยควรที่จะวางแผนการนำเสนองานก่อนคำว่าวางแผนเนี่ยคือเราจะต้องมีการร่างลงกระดาษก็ได้ค่ะว่าเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่เราอยากจะนำเสนอเราจะนำเสนออะไรบ้างสไลด์แรกจะทำอะไรยังไงวางแผนก่อนที่เราจะลงมือทำใน PowerPoint เหตุผลเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าพอเราเริ่มทำใน PowerPoint เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมองไม่เห็นสโคปของงานที่เราจะนำเสนอมันก็จะทำให้เหมือนเราคุยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกทะเลไปเรื่อยๆ
1: เหมือนเราสมมติว่าเรา
0: ไม่มีจุดโฟกัส
1: โครงการเนี่ยมาแปะลงใน PowerPoint ก็ไม่ต่างอะไรกับนำเสนอใน Word เลยนะ
0: ใช่
1: จริงแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากโปรแกรม
0: Word มาเป็น PowerPoint
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะที่ดีถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ต้องทำยังไงอาจารย์นะ
0: ก็หลังจากที่เราร่างโครงร่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ร่างให้เห็นว่าเราจะนำเสนอประเด็นไหนใช่ไหมคร
0: ับใช่เรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าเราจะวางแผนว่าถ้าเรานำเสนอลักษณะแบบนี้มันจะมีความน่าสนใจไหมผู้ฟังจะสามารถฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะนำเสนอหรือไม่นั่นเองนะคะพอเราวางโครงร่างเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเลือกเทมเพลตของตัว PowerPoint อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเลือกสีเทมเพลตที่มันโอ้ยสว่างจัดจ้านมาเลยเนี่ยตัวหนังสืออีกมันก็จะทำให้ทั้งคนอ่านคนดูคนนำเสนอลายตาลายใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางทีมันก็ดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจ
1: เชิงวิชาการเนี่ยเราอยากอันนี้ก็ถือว่าการนำเสนอเป็นเชิงวิชาการถูกไหมครับเราอาจจะต้องเน้นที่แบบไหนครับอาจารย
0: ์เราก็ควรเลือกใช้เทมเพลตที่มันสีสบายตาแล้วก
1: ็
0: มีลักษณะที่มันเหมาะกับการนำเสนอผลงานนะคะก็คือสีของพื้นกับสีของตัวอักษรมันจะต้องตรงกันข้ามกันเพื่อให้มันสามารถอ่านง่ายถ้าสมมติเราใช้พื้นสีเขียวแล้วหนังสือเป็นสีเขียวอ่อนเน
1: ี่
0: ยอาจารย์มันก็จะกลืนกันไปหมดมันก็จะมองไม่เห็นว่าตัวหนังสือน่ะเขียนว่าอะไรบ้างความโดดเด่นในตัว PowerPoint ของเรามันก็ไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ในเรื่องของเทมเพลตสีพื้นตัวอักษรแล้วเราก็จะต้องมาคัดเลือกเนื้อหาในการนำเสนออาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราก๊อปปี้จาก Word มาลง PowerPoint เลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ไหมมันได้แต่มันไม่น่าสนใจ
1: ไม่เล้าใจใช่ไหมคน
0: ใช่ค่ะคือมันก็จะเป็นเหมือนการบรรยายทั่วไปอะไรเงี้ย
1: สิบกว่าบรรทัดอีกใช่ไหมครับบางทีลืมไม่ได้ลืมนะคือต้องการใส่รายละเอียดให้มากที่สุดถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่สกัดเอาสิ่งที่สำคัญมาโชว์
0: ใช่ค่ะเพราะที่จริงการนำเสนอเนี่ยเราควรเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มันมีความสำคัญเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราเป็นคนทำโครงการเองรายงานเองทุกชิ้นทำด้วยมือของตัวเองเราสามารถอธิบายได้อยู่แล้วอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือต้องเน้นให้กับเขาเรียกว่านักศึกษาเรานะครับเพราะว่าเราต้องคล้ายๆกับเราฝึกเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพในการที่จะทำงานนะฮะไม่ใช่แค่การนำเสนอเนี่ยใช้กับทุกวงการนะแต่ถ้าบอกว่านำเสนอแล้วน่าฟังน่าชมแล้วก็ชวนติดตามรวมถึงมีสาระใช่ไหมครับทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมากนะครับ
0: แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็คือตัวแบบอักษร
1: ครับ
0: ก็ควรเลือกที่มันเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายค่ะอาจารย์ถ้าเราเลือกใช้ตัวที่มันวัยรุ่นตามวัยอย่างเงี้ยบางทีก็คนอ่านก
1: ็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายแล้วด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาจะมาแนวไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟอนต์เยอะมากแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาที่เราไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วมันไม่ไปด้วยนะครับฟอนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของการเลือกฟอนต์ที่อาจจะไม่ทำไม
0: ไม่ได้ใช้กันแพร่หลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในที่อยากจะเน้นอีกนิดนึงก็คือการทำ PowerPoint เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้มันดูที่ชัดเจน
1: ครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ทำเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าน่าใช้มากนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยพื้นหลังสีขาวถูกไหมคะอาจารย์ตัวหนังสือเนี่ยคนละสีกับตัวพื้นหลัง
1: ครับ
0: แล้วก็เราต้องการเน้นประโยคไหนหรือคำไหนเราก็ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ในหนึ่งหน้าเลยทั้งของการวิธีการทำว่าเรียบง่ายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเทคนิคในการนำเสนอ
1: ว่าเรียบง่ายก็คือไม่ต้องมีอะไรมากถูกไหมมันจะมีเทคนิคไทยอันเดียวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เรียบง่ายนี้หมายถึงว่าลักษณะของการตกแต่ง PowerPoint ค่ะอาจารย์ค่ะมันต้องพยายามเลือกเรื่องหรือไม่ก็รูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอนอกจากการบรรยายอย่างเดียวแล้วใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปภาพเป็นกราฟใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้งานการนำเสนอของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้น
1: ครับกราฟมีหลายแบบมากเลยฮะคือเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับอาการนำเสนอดังนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กราฟเส้น
0: แผนภูม
1: ิอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: เป็นถ้าอยาก
1: เทียบอะไรเงี้ย
0: เป็นช่วงเวลาเราก็ใช้เป็นกราฟเส้นแทน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักศึกษานะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ PowerPoint นะคะก็คือเราใช้ตัวหนังสืออ่านง่ายสีตัดกับสีพื้นหลังจัดระเบียบข้อความจัดระเบียบรูปภาพให้มันดูดีน่าสนใจชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆการนำเสนอข้อมูลนะคะ
1: ครับอันนี้เรามีคะแนนให้ไหมครับถ้านักศึกษานำเสนอได้ดีเนี่ย
0: มีค่ะ
1: มีฮะ
0: มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ทำไมฮะเราไปเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะอันนี้ผมว่ามันมีสื่อหลายๆอย่างที่พยายามที่จะสอนเราในการทำเรื่องพวกนี้ดูใน YouTube เองได้ใช่ไหมอาจารย์หรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือดูจากการประชุมต่างๆครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของการนำเสนอเวลาที่ต้องไปในเวทีหรือว่ามาประชุมมานำเสนอที่มหาลัยนะฮะนักศึกษาต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงนะแล้วก็ต้องมีสไลด์มีอะไรสักกี่สไลด์พอประมาณนี้ฮะในเวลาที่จำกัดหรือเปล่านะครับ
0: เพราะว่าวิธีการในการนำเสนอนะคะนักศึกษาก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเองมาก่อนอยู่แล้วนอกจากตัวนักศึกษาเองแล้วตัว PowerPoint ตัวงานที่จะมานำเสนอเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะทำมาให้เสร็จก่อนที่จะมานำเสนออาจารย
1: ์
0: เพราะว่าการที่มานั่งทำที่ห้องเรียนเนี่ยมันก็จะลุกลี้ลุกลนเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะแบบลืมนั่นลืมนี่

0: นำเสนอต้องซ้อมไหม
1: การนำเสนอนี่ควรที่จะต้องซ้อมนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนบางทีเวลาที่เรามานำเสนอตื่นเต้นเจอหน้าอาจารย์เนี่ยไม่รู้อาจารย์จะใจดีหรือโหดไงก็แบบอาจจะมีอาการตื่นเต้นตกใจเล็กน้อยก็ควรที่จะมีการซ้อมแล้วก็เนื่องจาก

0: อยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะอาจารย์อ
1: าจจะต้องซ้อมจับเวลา
0: ใช่ว่าเพราะว่าตัวสไลด์เนี่ยเราอาจจะกำหนดอยู่ที่ประมาณ30สไลด์กำลังพอดีกับเวลาที่เรากำหนดให้ด้วยค่ะแล้วเพราะว่าเราต้องเผื่อในการต้องมีการดิสคัสกันในบางประเด็นนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะอาจารย์
1: คงไม่มาพูดให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องเกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาเราซึ่งตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ที่เราจะปล่อยนักศึกษาได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษาเราครับเชิญครับ
0: ก็ถ้านักศึกษาสามารถมาถึงวันที่จะต้องนำเสนองานแล้วนะคะแสดงว่านักศึกษาก็จะต้องผ่านการฝึกเสริมทักษะฝึกตามมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่นักศึกษาสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ครับก็จริงๆเราก็จะมีคะแนนให้ทุกขั้นตอนนะฮะอาจารย
0: ์
1: เราก็อยากให้นักศึกษาผ่านทุกขั้นตอนนะครับที่เราก็พยายามที่จะปูพรมปูทางให้นะครับบอกเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือการทำงานนะครับเราก็อยากจะให้เอาทักษะพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะฝึกยิ่งฝึกเยอะเราก็ยิ่งมีสกิลมีทักษะที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับอาจารย์ก็ให้เกียรติมานำเสนอแนวทางเรื่องการนำเสนอแล้วก็เขียนรายงานกับทางนักศึกษาเรานะครับครับก็สำหรับการสอนเสริมครั้งที่1นะฮะในชุดวิชา52405ผมและทางวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้แนะนำข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องเอาไปใช้แล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะลงไปฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ทุกท่านได้มอบให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป้าหมายร่วมกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวิน

แม่แผ่นดินแม่แห่งศีลแม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนาเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องการแล้วก็มีแนวทางในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยจุดมุ่งหมายหนึ่งของการพัฒนาก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือคนในประเทศของตัวเองให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาก็จะส่งผลต่อการเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนานะครับแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาในเอกสารของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องของความเป็นมาของการพัฒนาอันที่สองก็คือความหมายของการพัฒนาและอันที่สามก็คือความสำคัญของการพัฒนานะครับในประเด็นแรกเมื่อพูดถึงความเป็นมาของการพัฒนาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับของที่จะต้องเป็นเหตุผลหรือเป็นสาเหตุที่ต้องให้เกิดการพัฒนาก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนะครับก็เข้าสู่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่เข้าสู่ของยุคของการพัฒนาเนื่องจากว่าสงครามนั้นได้สร้างความเสียหายทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็คือทำให้บ้านเมืองอาจจะได้รับความเสียหายพังพินาศจากภัยของสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแน่นอนก็จะต้องทุกประเทศก็ต้องรวมทั้งประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงนั้นก็ต้องพัฒนาประเทศของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาความตกต่ำหรือความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดจากสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีการร่วมมือกันนานาประเทศก็มีความร่วมมือกันหาทางออกหรือหาทางแก้ปัญหานั้นๆการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาภัยหรือผลกระทบที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเนี่ยแน่นอนบรรดับแรกเนี่ยเพื่อสันติภาพเพื่อพดุงไว้ซึ่งสันติภาพก็เพราะว่าเริ่มมองเห็นผลกระทบของสงครามแล้วว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างไรแม้แต่ประเทศที่ชนะสงครามก็ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากสงครามนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจัดตั้งองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเรื่องของสันติภาพแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งสำคัญจำเป็นแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูหรือพัฒนาความประเทศต่างๆนานาที่ได้รับความเสียหายจากสงครามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีคศ1960ถึง1970สหประชาชาติก็ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานะครับฟื้นฟูความเสียหายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางหลักของการพัฒนาหรือทศวรรษแห่งการพัฒนาคืออะไรก็แน่นอนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆในการพัฒนายุคแรกๆนะครับก็เน้นเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีแล้วสิ่งต่างๆนานาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยหรือพูดง่ายให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงความหมายของการพัฒนานะครับถ้าเราพูดถึงความหมายของการพัฒนาเนี่ยถ้าโดยรากศัพท์โดยตัวคำนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าโดยทั่วไปเราก็เข้าใจว่าหมายถึง

การทําให้มันดีขึ้นหรืออะไรขึ้นก็แล้วแต่นั้นเป็นความหมายโดยพื้นฐานแต่ในที่นี้ในเอกสารของเราเนี่ยได้แบ่งความหมายของการพัฒนาเนี่ยเป็นลักษณะแรกก็คือความหมายในยุคแรกหรือในยุคที่เรียกว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นความหมายของการพัฒนาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการพัฒนาแน่นอนก็คือเป็นการเน้นที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็คือความหมายของการพัฒนาในยุคแรกๆนั้นเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆวัดระดับความพัฒนาด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหมายของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักซึ่งเป็นตอนต้นหรือยุคแรกๆของการพัฒนาเราให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับถัดมาอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือความหมายของการพัฒนาแต่เป็นความหมายของการพัฒนาในแนวทางเลือกก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วนะครับทุกๆประเทศเห็นว่าถ้าเศรษฐกิจดีอย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอาจจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลงไปนะครับจึงมีนักวิชาการกลุ่มนึงเริ่มให้ความหมายของการพัฒนาในอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกก็คือหมายความว่าไม่ได้เน้นหรือไม่ได้วัดความพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวคือพูดง่ายๆไม่อยากให้เน้นเรื่องของการพัฒนาหรือมองการพัฒนาที่อาศัยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นหลักอยากให้เน้นเรื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับถัดมาเรื่องของความสำคัญของการพัฒนานะครับความสำคัญของการพัฒนาแน่นอนนะครับว่าจะเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้นนะก็คือเพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นสะดวกสบายขึ้นนะครับให้มนุษย์มีจิตใจที่สูงขึ้นก็คือหมายความว่ารู้จักรับผิดชอบชั่วดีนั่นเองนะครับมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณรวมไปถึงมีการพัฒนาทางด้านสังคมนะครับครับสรุปแล้วนะครับในตอนที่1เนี่ยแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าความเป็นมาของการพัฒนานั้นเริ่มต้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลเรื่องของความเสียหายในเรื่องของผลกระทบของสงครามนะครับโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างชะงักงันหมดเนื่องจากอยู่ในช่วงของสงครามนะครับและความหมายของการพัฒนานะครับความหมายของการพัฒนาในที่นี้ในเอกสารของเราไม่ได้พูดถึงความหมายของการพัฒนาแบบตามรากศัพท์แต่เป็นความให้คำอธิบายความหมายของการพัฒนาในยุคแรกหรือที่เรียกว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหรือเรียกว่าแนวทางการกระแสหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาในยุคแรกเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักถัดมาเริ่มเห็นผลกระทบและหรือผลเสียของการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วจึงเกิดแนวคิดความหมายของการพัฒนาตามแนวทางเลือกนั่นเองครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคสมัยใหม่แล้วก็ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคหลังสมัยใหม่ทีนี้มันคืออะไรในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงยุคสมัยใหม่มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือหมายความว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงแล้วนั้นเราเกิดการพัฒนาที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เข้าสู่ยุคของที่เรียกว่ายุคสมัยใหม่แล้วนะครับเพื่อนนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าคำว่ายุคสมัยใหม่ในที่นี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่เนี่ยประกอบไปด้วยทฤษฎีอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วย3ทฤษฎีหลักๆนะครับแต่ในที่นี้ในสภาพความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3ทฤษฎีนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นตรงว่ามีแค่3ทฤษฎีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีตำราหลากหลายเล่มที่พูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่ที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับแต่ว่า3ทฤษฎีนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เขาใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับทฤษฎีแรกก็ตรงๆเลยก็คือทฤษฎีความทันสมัยทฤษฎีที่2คือทฤษฎีการพึ่งพาแล้วก็ทฤษฎีที่3ทฤษฎีระบบโลกนะครับทฤษฎีแรกทฤษฎีความทันสมัยหรือบางทีก็เรียกว่าทฤษฎีสมัยใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือเน้นเรื่อง

ทั้งเศรษฐกิจนะครับแล้วเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วก็การเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับสภาพสังคมก็เป็นสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนเห็นไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาในตอนแรกที่กล่าวว่าในยุคแรกๆของการพัฒนาเนี่ยนะฮะเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักหรือพูดง่ายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็คือถือว่าเข้าสู่ยุคของการพัฒนาไปสู่ความเป็นทันสมัยหรือสมัยใหม่แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษก็คือ modernization นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้นะครับก็เช่นกันก็เลยมองว่าการพัฒนานั้นก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีนี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดูจากอะไรก็จะพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นที่เราได้ยินบ่อยก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่เขาเรียกกันนะครับในนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับในแนวทางนี้เนี่ยชัดเจนว่าเราคงได้ยินกันบ่อยก็คืออดัมสมิธก็ถือว่าอดัมสมิธเนี่ยเป็นบิดาแห่งทุนนิยมเสรีเพราะฉะนั้นการค้าเสรีจึงเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นทฤษฎีแรกเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยหรือทฤษฎีทันสมัยหรือสมัยใหม่อะไรก็แล้วแต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการพึ่งพานะครับทฤษฎีนี้หมายความว่ายังไงทฤษฎีนี้พูดง่ายก็คือว่าเป็นการตอบโต้ทฤษฎีความทันสมัยก็เพราะว่ามองว่าการพัฒนาแบบทันสมัยเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือพูดง่ายประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาถ้าจะพัฒนาประเทศตัวเองไปสู่ความทันสมัยนั้นก็ต้องเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องพัฒนาประเทศนั้นก็ต้องอาศัยการพึ่งพาหรือการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็เลยทำให้ประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยบางทีก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรือประเทศที่เราไปขอความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักพื้นฐานธรรมชาติอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือโดยให้เปล่าเนี่ยก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะให้ความช่วยเหลือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัตถุดิบซึ่งประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาตินั่นเองนะครับนักคิดทฤษฎีที่สำคัญในแนวนี้ก็คือคนที่ชื่ออังเดกันเดอร์แฟงนะครับทุนนิยมคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะด้อยพัฒนาเห็นไหมครับอันนี้ก็คนนี้ก็อาจจะมองแย้งกับทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้เพราะทำให้ประเทศด้อยพัฒนานั้นจะต้องผูกมัดตัวเองรับการพึ่งพาหรือการรับการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองก็คือหมายความว่าพอเรารับความช่วยเหลือจากใครเราก็ต้องเชื่อฟังเขานั่นเองนะครับสำหรับนักคิดทฤษฎีที่สำคัญหรือนักทฤษฎีที่สำคัญในทฤษฎีระบบโลกเนี่ยนะครับก็คือเอมมานูเอลวอลเลสตีนนะครับทฤษฎีนี้นะครับก็จะโต้แย้งกับทฤษฎีทันสมัยแล้วก็ทฤษฎีการพึ่งพาเพราะว่ามองว่าสองทฤษฎีนั้นเนี่ยมันเป็นการอธิบายแค่ในระดับรัฐไม่เห็นภาพรวมเพราะฉะนั้นทฤษฎีระบบโลกเนี่ยก็เลยมองในเป็นภาพรวมก็คือมองทั้งระบบมองทั้งโลกนั่นเองหรือพูดง่ายใช้โลกทั้งใบเนี่ยเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ก็เลยแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เป็นแกนหรือศูนย์กลางนะครับก็อาจจะหมายถึงกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกึ่งบริวารเนี่ยก็อาจจะระบุยากหน่อยแต่อาจจะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับเป็นประเทศเกิดใหม่ในทางเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนบริวารหรือชายขอบอันนี้ก็อาจจะทําความเข้าใจง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนารวมไปถึงประเทศด้อยพัฒนาต่างๆนั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็พยายามอธิบายโลกทั้ง3ส่วนเนี่ยว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็คือดูตามรูปนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศที่เป็นแกนกลางหรือเป็นประเทศที่เป็นคอนั้นนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับในเรื่องของสินค้าบริโภคการบริการการบริโภคอะไรต่างๆนานาสินค้าบริโภคอะไรต่างๆนานานะครับไปขายให้กับสองกลุ่มประเทศที่เหลือนะครับก็คือประเทศที่เป็นกึ่งบริวารแล้วก็ประเทศที่บริวารเสร็จแล้วประเทศที่เป็นแกนหรือประเทศที่เป็นหลักเนี่ยนะฮะก็
็จะไปดูดซับเอาแรงงานราคาถูกรวมถึงวัตถุดิบจาก2กลุ่มประเทศก็คือกึ่งบริวารกับประเทศบริวารเพราะอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศที่ด้อยพัฒนานั้นก็จะมีแรงงานราคาถูกรวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการนำมาผลิตสินค้าและบริการเราก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นแกนหลักก็จะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็คือหมายความว่านำแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการหลังจากที่ผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็จะนำไปขายให้กับประเทศกึ่งบริวารหรือประเทศที่เป็นบริวารนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายผลิตจากเปลี่ยนรูปจากวัตถุดิบมาเป็นสินค้าและบริการมันก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เป็นแกนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการของเนื้อหาในตอนที่2เนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคสมัยใหม่นั้นนะครับเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่ตอนแรกเน้นเรื่องของการพัฒนาไปสู่ยุคสมัยใหม่โดยเน้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นก็มีทฤษฎีอื่นๆตามมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ยุคสมัยใหม่นั่นเอง

ครับตอนที่3ก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่นะครับซึ่งหมายความว่ายังไงก็คือพูดง่ายจะแตกต่างจากทฤษฎีในยุคสมัยใหม่ถ้านักศึกษาสังเกตดูทั้ง3ทฤษฎีที่อยู่ในยุคสมัยใหม่นั้นก็คือเป็นการอธิบายภายใต้บริบทของเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยหรือเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่เข้าใจง่ายๆก็คือหมายความว่าจะเป็นทฤษฎีที่อธิบายการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั่นเองเพราะว่าเริ่มมองเห็นปัญหาว่าเวลาพัฒนาโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักนั้นก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่พูดง่ายๆคือว่าไปเน้นพัฒนาทางด้านวัตถุไม่ได้พูดถึงเรื่องของจิตใจเรื่องของสภาพสังคมหรือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นแต่เพียงพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวโดยละเลยสิ่งอื่นๆนะครับละเลยเรื่องของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสมเหตุสมผลมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือยทำให้ลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยเกิดทฤษฎีอีกกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าทฤษฎีการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนนี้ก็จะมีทฤษฎีการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่อีกมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้ในเอกสารของเราก็จะยกมาให้เห็นภาพในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยเนี่ยหลังสมัยใหม่เนี่ยสามลักษณะสามทฤษฎีนั่นเองก็คือสิ่งแรกที่เรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนอันที่สองแนวคิดเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็อันที่สามการพัฒนาตามแนวทางพุทธศาสนานะครับสามทฤษฎีนี้รวมถึงท่านนักศึกษาไปอ่านจากข้อมูลอื่นๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่มีแค่3ทฤษฎีนี้เท่านั้นอาจจะมีมากมายกว่านี้แต่ว่าในเอกสารของเราพูดถึง3ทฤษฎีนี้นะครับอันนี้ก็ถือพูดให้นักศึกษาเข้าใจซะก่อนเผื่อไปอ่านเจอในแหล่งข้อมูลต่างๆนานาบอกว่ามีมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันแรกการพัฒนาแบบที่เรียกว่ายั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเกิดขึ้นนะครับเริ่มปรากฏขึ้นในปีค.ศ1972ก็คือสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะครับณสวีเดนประเด็นหลักก็คือว่าอยากให้ทุกๆประเทศทั่วโลกคำนึงถึงผลกระทบจากการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยนะครับอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาเราเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าจะเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตได้เนี่ยต้องดูดซับทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนั่นเองต้นไม้ป่าไม้ลำธารอะไรต่างๆนานาแร่อะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆของการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือว่าชื่อเนี่ยก็สื่ออยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นถัดไปหรือคนในอนาคตนั่นเองก็คือพูดง่ายไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติหรือพูดง่ายๆคือว่าไม่ให้มันหมดไปภายในรุ่นนี้นะครับเราต้องบริโภคอย่างใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆนานาอย่างรู้คุณค่าไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเพราะว่ากว่าที่ทรัพยากรธรรมชาติจะเจริญเติบโตขึ้นมาให้เราใช้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยในยุคนี้สมัยนี้คนรุ่นตัดไปในอนาคตก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ก็จะเกิดผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนรุ่นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับหลักการนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าเรื่องของหลักการทฤษฎีแบบยั่งยืนก็คือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นถัดไปนั่นเองนะครับถัดมาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก็คือหมายความว่าในการพัฒนาหรือการสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือการผลิตหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติแต่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นี้เนี่ยจะไม่ใช้วัตถุดิบหรือไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นั่นเองแต่อาศัยอะไรเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ก็คือพวกงานครีเอทีฟต่างๆนานางานสร้างสรรค์ต่างๆนานารวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอะไรบางอย่างนะครับก็จะนำมาเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ก็คือหมายความว่าไม่ไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มผลผลิตในทางเศรษฐกิจนั่นเอง
แต่อาศัยความคิดง่ายเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ก็คือใช้ความคิดของมนุษย์สร้างสรรค์ออกมาให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องของความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานานะครับสรุปแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในทางเพิ่มผลผลิตในทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้นใช้ความคิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มาสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผลดีในแง่ที่ว่าไม่ไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับส่วนแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธคืออะไรก็คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นการนำแนวคิดหรือหลักธรรมคำสอนในทางศาสนามาใช้ในทางเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นในเรื่องของพุทธเศรษฐศาสตร์เราจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปในตอนที่4นะครับตอนที่4การพัฒนาตามแนวพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการพูดถึงกล่าวถึงในยุคปัจจุบันรวมทั้งประเทศไทยเราเองนั้นก็ถือว่ามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดหรือหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็คือชัดเจนว่าเป็นการประยุกต์คำสอนจากคำสอนทางศาสนามาใช้กับการพัฒนานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญเนี่ยนะเป็นใหญ่เนี่ยนะก็ต้องเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าระบบทุนนิยมนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยจะเจริญเติบโตได้นะครับก็ต้องอาศัยที่จะต้องทำให้มนุษย์เกิดกิเลสก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องบริโภคต้องกระตุ้นความต้องการในบริโภคการบริโภคของมนุษย์เนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นยิ่งมนุษย์มีความต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นทุนนิยมก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ถ้ามนุษย์มีความต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติให้ลดน้อยถอยลงไปรวมทั้งสูญสลายไปก็แน่นอนว่าเมื่อคนเราต้องการบริโภคมากขึ้นต้องการใช้มากขึ้นก็ต้องดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยจึงมาช่วยยับยั้งกิเลสหรือความต้องการของมนุษย์ไม่ให้มีความต้องการที่มากจนเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเมื่อพูดถึงแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหรือเศรษฐกิจแนวพุทธหรือพุทธศาสนาพุทธเศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักคิดนักทฤษฎีคนสำคัญก็คือชูมัคเกอร์นั่นเองนะครับชูมัคเกอร์เนี่ยเขียนหนังสือ

0: เล่มหนึ่งชื่อ Small Eat Beautiful Economic As If People ก็คือว่าพูดง่ายๆเป็นผลงานถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่กล่าวถึงเรื่องของพุทธเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือ Buddhist Economic นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันคืออะไรครับก็แน่นอนว่านำหลักการทางพุทธศาสนามาใช้นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าประเด็นแรกนะครับทุกๆการผลิตสินค้าและบริการจะต้องตั้งอยู่บนหลักการเคารพชีวิตและกันไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้และพันธุ์พืชนะครับก็คือพูดง่ายๆให้ความสำคัญแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับซึ่งเศรษฐศาสตร์หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แนวอื่นเช่นทุนนิยมก็จะไม่ได้พูดในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือทุกระบบเศรษฐกิจนั้นมีข้อจำกัดจะต้องร่วมเรียนรู้แล้วก็ร่วมตัดสินใจกระทำทางเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรมากจนเกินความจำเป็นนั่นเองนะครับอันที่3หน่วยการผลิตแรกเริ่มก็คือชุมชนนะฮะดังนั้นอำนาจการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของการผลิตนะครับควรจะมาจากชุมชนนั่นเองนะฮะอันที่4การบริโภคควรมีขอบเขตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจอื่นก็พูดกันชัดๆก็คือเรื่องของถ้าเป็นทุนนิยมทุนนิยมนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าแสวงหากำไรกำไรเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องของทุนนิยมจะ กำไรมากก็ต้องผลิตมากถูกไหมครับผลิตมากก็ต้องกระตุ้นให้คนเกิดกิเลสในการบริโภคมากๆทุนนิยมถึงจะเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้ก็บอกไว้ชัดเจนว่าการบริโภคนั้นควรมีขอบเขตก็คือบริโภคเฉพาะเพื่อความจำเป็นเท่านั้นไม่ใช่บริโภคเพื่อความอยากไม่ใช่บริโภคเพื่อลดนิยมไม่ใช่บริโภคเพื่อความฟุ่มเฟือยหรูหราหรือว่าอวดอ้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ก็คือการผลิตทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนหลักคิด4ประการก็คือถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดน้อยที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดก็จะเห็นว่าแนวคิดนี้ก็จะแตกต่างจากแนวคิดกระแสหลักในด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้บริโภคมากที่สุดเจริญเติบโตมากที่สุดอะไรต่างๆนานากำไรมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่ดึงดูดให้แรงงานเข้าสู่การผลิตก็คือการผลิตที่จำเป็นและเป็นไปเพื่อชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเป็นทุนนิยมคงไม่ได้เน้นแค่ชุมชนเล็กๆก็ต้องเน้นอะไรที่เป็นระดับใหญ่ระดับมหาภาคนั่นเองนะครับก็เพื่อมุ่งหวังในเรื่องของกำไรสูงสุดอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับหลักอันที่เจ็ดคือมนุษย์คนที่ทำงานควรเป็นไปเพื่อเลี้ยงดูแลตนเองยกระดับจิตวิญญาณนะครับแต่ก็ตั้งอยู่บนความเสมอภาคและความดีงามนะครับอันที่8ก็คือการตัดสินทางเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต้องอยู่บนหลักของพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือละชั่วและเพียรทำความดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการคร่าวๆหลักการง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเพราะฉะนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับถ้านักศึกษาไปอ่านจากแหล่งข้อมูลอื่นถ้าเขาแบ่งมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่หมายความว่าของเรามันเป็นพื้นฐานบอกเห็นว่าการพัฒนาตามแนวกระแสหลักนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจหรือที่เขาเรียกว่าการพัฒนาในยุคทฤษฎีการพัฒนาในยุคของความทันสมัยนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องอีกยุคนึงก็คือแนวคิดการพัฒนาประเทศในยุคหลังสมัยใหม่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแบบแรกเน้นเศรษฐกิจแบบที่สองไม่เน้นเศรษฐกิจเน้นพัฒนาโดยภาพรวมคำนึงถึงมิติด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ดีนั่นเอง
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ครับสำหรับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับโลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่พูดง่ายๆโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่คล้องแวะกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกาภิวัตน์ก็คือหมายความว่าทุกประเทศเนี่ยต่างจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือพูดง่ายๆส่งผลมีอิทธิพลต่อกันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในที่ไหนในโลกหรือประเทศไหนในโลกก็เป็นที่รับรู้กันในระดับโลกเลยอย่างรวดเร็วนะครับหรือก็คือพูดง่ายมีผลกระทบถึงกันไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนนะครับในโลกนี้ก็จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันในระดับโลกนะครับเช่นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติว่า เกิดถดถอยนะครับเศรษฐกิจตกต่ำก็ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าโดยณปัจจุบันทุกประเทศมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาตกต่ำเศรษฐกิจไทยก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนั่นเองเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับในตอนต้นนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวคิดและสาระสำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็มีการให้คำอธิบายหรือให้ความหมายของโลกาภิวัตน์ในหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับเผื่อนักศึกษาไปอ่านเจอจากแหล่งไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ในเอกสารของเราเนี่ยพูดถึงโลกาภิวัตน์ว่าหมายถึงการเชื่อมโยงเข้าหากันของคนกลุ่มองค์กรสถาบันสังคมและรัฐทั่วโลกนะครับก็คือพูดง่ายอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าถ้าพูดถึงโลกาภิวัตน์เมื่อไหร่มันจะต้องเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมโยงเข้าหากันเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วเนี่ยเมื่อเกิดผลกระทบหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณที่ใดที่หนึ่งในโลกส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นที่รับรู้กระจายแพร่ออกไปแล้วก็มีผลกระทบทั่วๆไปไม่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของเราณปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการรับรู้กันไปทั่วโลกนะครับมีการทั้งต่อต้านไม่อยากให้การใช้ความรุนแรงภายในประเทศของตัวเองในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสาเหตุของการก่อให้เกิดกระแสที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงมีคำอธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์นะครับแต่ในเอกสารของเราถ้าพูดถึงก็แบ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักก่อนสาเหตุหลักสาเหตุแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารณปัจจุบันต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือหมายความว่าระยะทางไม่เป็นอุปสรรคละก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นนะฮะสามารถไปได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่ก็เรียกว่าทันต่อเหตุการณ์ก็คือหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้ก็คือพูดง่ายการปิดกั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแหละนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นมันแพร่เข้าไปถึงระดับตัวบุคคลแล้วก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลแต่ละคนสามารถที่จะรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นในอดีตที่เทคโนโลยีการสื่อสารยังไม่ก้าวหน้ามากนักทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนแต่ปัจจุบันพูดง่ายแต่ละบุคคลสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Facebook เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสังคมไหนในพื้นที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะถูกส่งต่อไปยังที่อื่นๆในโลกได้

อันที่สองก็คือเรื่องของทุนนิยมแน่นอนว่าทุนนิยมเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับทุกประเทศก็จะต้องเน้นพัฒนาเรื่องของทุนนิยมนั่นเองเพื่อให้ประชากรแล้วก็คนของประเทศตัวเองรวมทั้งสภาพประเทศตัวเองนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่ทำให้กระบวนการโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอเมริกาณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกนะครับทุกๆประเทศที่เกิดความปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในภายในประเทศตัวเองหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆนานาอเมริกาก็จะเข้าไปมีบทบาทอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันที่สองที่สำคัญเลยก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นนั้นยิ่งเร่งให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ก็เพราะว่าในสมัยยุคสงครามเย็นนั้นโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจชัดเจนนะครับก็คือช่วงขั้วของประชาธิปไตยแล้วก็ขั้วของคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับเมื่อมีสองขั้วนี้ก็จะเผชิญหน้ากันนะครับแต่ละประเทศก็จะเลือกว่าจะอยู่ข้างไหนข้างโลกเสรีประชาธิปไตยหรือข้างคอมมิวนิสต์นะครับแต่พอสงครามเย็นสิ้นสุดลงก็คือพูดง่ายการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในโลกมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มคบมหาสมาคมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการก่อเกิดลัทธิเสรีนิยมใหม่ๆนะครับก็คือพูดง่ายเน้นเรื่องเสรีทางการค้าเสรีทางการเงินนะครับมันก็ทำให้กระแสเรื่องของเสรีนิยมเนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกนะครับครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนที่1ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยนักศึกษาควรที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องของความหมายของโลกาภิวัตน์ซึ่งแน่นอนว่าความหมายของโลกาภิวัตน์เนี่ยหลักเลยก็คือจะต้องเห็นถึงความเชื่อมโยงนะครับความติดต่อสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสังคมต่างๆในโลกนี้หรือพูดง่ายการมีปฏิสัมพันธ์กันของประเทศต่างๆในโลกนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของความหมายนะครับในส่วนของสาเหตุของโลกาภิวัตน์แน่นอนว่าอันแรกเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเกิดอะไรขึ้นในโลกนะครับประชาคมโลกสามารถรู้เหตุการณ์นั้นรับรู้ถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีอย่างรวดเร็วก็คือพูดง่ายการปิดกั้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นไม่สามารถกระทำได้นะครับเมื่อข้อมูลข่าวสารนั้นไปถึงที่ต่างๆทั่วโลกมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดการลอกเลียนแบบเกิดการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะนี่ก็คือทำให้โลกเนี่ยเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบการสื่อสารนั่นเองนะครับแล้วก็อีกที่เป็นสาเหตุสำคัญของเรื่องของโลกาภิวัตน์ก็คือการสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็นการสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็นก็คือหมายความว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในโลกเนี่ยซึ่งแบ่งตะกอนแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจใหญ่ๆก็คือเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปเมื่อล่มสลายไปก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศทั่วโลกก็จะต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามเย็นนั้นหรือสิ้นสุดยุคของสงครามเย็นนั้นก็คือทุกประเทศมีการรวมตัวกันเป็นเขตการค้าต่างๆนานานั่นเองโลกาภิวัตน์เนี่ยถือว่ามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบันอย่างมากนะครับเราจะเห็นอิทธิพลของกระแสของโลกาภิวัตน์นะครับในหลายเรื่องนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองแล้วก็ในทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็คือพูดง่ายเราชี้ให้เห็นอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ใน3ด้านนั่นเองก็คือเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยอันแรกก็คือว่าเกิดการผลิตเพื่อการค้าและก็การพึ่งตลาดโลกนั่นก็คือหมายความว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยในทางการผลิตในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะคงมีน้อยรายหรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้ก็คือการผลิตเพื่อการยังชีพหรือการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปละก็คือพูดง่ายการผลิตณปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อการค้าและถ้าต้องการให้การค้าเจริญเติบโตผลิตเพื่อการค้าให้การค้านั้นเจริญเติบโตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นคงผลิตเฉพาะในสังคมเล็กๆในประเทศคงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือผลิตเพื่อโลกทั้งใบก็คือพูดง่ายเริ่มมองถึงการค้าในระดับโลกนั่นเองก็ต้องอาศัยตลาดโลกเพราะว่าถ้าเราผลิตสินค้าเพื่อพึ่ง
พิงหรืออาศัยตลาดโลกนั้นมันก็จะทำให้มูลค่าการค้าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นการผลิตในระดับโลกไม่ใช่ตอบสนองเฉพาะในระดับประเทศเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องของเราจะเห็นอิทธิพลของทุนและนักลงทุนพูดง่ายนะครับพูดง่ายก็คือเงินนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันทุกๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับมักจะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากการที่เราเชื้อเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเราทุกๆประเทศก็มักจะเน้นเรื่องนี้เพราะว่ามันทำให้ได้เงินจากนักลงทุนนั่นเองนะครับก็คือนักลงทุนมาลงทุนก็อาจจะเกิดการจ้างงานสร้างงานในประเทศของเรานั่นเองทำให้คนของประเทศเรามีงานทำนั่นเองนะครับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกนี้แล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจต่อหลายๆประเทศเพราะว่าอเมริกาเองก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของหลากหลายประเทศในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆประเทศไทยมีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับหลากหลายชนิดรวมทั้งมูลค่าก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาถดถอยลงก็ย่อมส่งผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าแต่ละประเทศก็ต้องพยายามปรับตัวปรับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองโดยเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนานะครับเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของตัวเองนั้นดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจตามองค์กรระหว่างประเทศองค์กรนึงก็คือองค์การโลกเพราะฉะนั้นองค์กรการค้าโลกก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแบบเสรีเพราะฉะนั้นนโยบายด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็ต้องหนีไม่พ้นต้องเน้นเรื่องของเสรีนั่นเองไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับอิทธิพลต่อการเกิดช่องว่างคนรวยคนจนหรือว่ารวยจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ใช่หลักประกันเรื่องให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันหรือได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโดยสภาพอย่างนี้เนี่ยในระบบทุนนิยมเนี่ยนายทุนหรือผู้ที่มีทรัพยากรในทางเศรษฐกิจเหนือกว่าก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่ามันก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงอิทธิพลของประเทศที่ร่ำรวยก็จะฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศกำลังพัฒนาก็อย่างที่พูดในตอนต้นว่าเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ร่ำรวยก็จะฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากประเทศกำลังพัฒนาอาจจะเรื่องของแรงงานราคาถูกหรือเรื่องของวัตถุดิบที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆนานานั่นเองนะครับเสร็จแล้วในเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนเลยประเด็นแรกนะครับกระแสปัจจุบันเลยนะครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับเน้นเรื่องของประชาธิปไตยหรือพูดง่ายๆระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นกระแสหลักนะครับประเทศไหนที่มีการกระทำอะไรที่มันขัดต่อประชาธิปไตยหรือหลักการของประชาธิปไตยประเทศนั้นก็อาจจะถูกคว่ำบาตรอาจจะถูกโจมตีอาจจะถูกได้รับผลกระทบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เรียนแล้วมีการกระทำอะไรที่ขัดต่อประชาธิปไตยก็จะถูกคว่ำบาตรนั่นเองนะครับจะถูกประณามจากนานาประเทศก็ยกตัวอย่างกรณีชัดๆประเทศเพื่อนบ้านเรานะตอนนี้ที่มีการกระทำการรุนแรงนะครับต่อประชาชนของประเทศตัวเองนะครับก็จะถูกนานาประเทศกดดันนะครับอยากให้เกิดกระแสอยากให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลคือพูดง่ายๆการบริหารการปกครองที่ดีสุจริตโปร่งใสนะครับก็เป็นสิ่งที่นานาประเทศพูดถึงในเรื่องนี้อยู่นะครับการดำรงอยู่ระบบการเมืองแบบดั้งเดิมนะครับแต่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจอาจจะเสรีได้แต่ในทางการเมืองอาจจะต้องถูกควบคุมจำกัดสิทธิเสรีภาพอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรกก็คือว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารก็จะเข้าถึงทุกคนก็คือหมายความว่าความรู้ต่างๆนานาไม่ได้ถูกปิดกั้นแล้วความรู้ต่างๆนานาข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาไม่ถูกปิดกั้นแล้วทุกคนเข้าสู่แหล่งข้อมูลได้เหมือนกันหมดนะครับถัดมาก็คือเรื่องของวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยก็อาจจะเกิดการบูรณาการการยอมรับการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆนานาซึ่งในกรณีประเทศไทยเราก็เห็นอยู่นะครับเราเริ่ม
มีวัฒนธรรมหรือยอมรับวัฒนธรรม

ด้านต่างๆจากที่อื่นๆจากประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับอิทธิพลต่อการขยายช่องว่างของคนรวยคนจนนะครับในสังคมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมโลกนะครับประเทศที่พัฒนาก็จะมีภาวะเศรษฐกิจสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างๆนานาเนี่ยก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมของสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายด้านแต่ในที่นี้ก็แบ่งเป็นทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราได้เห็นภาพรวมของโลกาภิวัตน์แล้วนะครับก็คือความหมายของโลกาภิวัตน์สาเหตุรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทีนี้ผลกระทบนะครับโลกาภิวัตน์เองเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบในเรื่องของกระแสอันดังกล่าวด้วยนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าโลกาภิวัตน์เองเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยนะครับผลกระทบของโลกาภิวัตน์นะครับกรณีต่อประเทศไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือหมายความว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะครับในสมัยรัชกาลที่4หรือพูดง่ายในช่วงแรกนะครับก็คือเรามองเรื่องของโลกาภิวัตน์ก็คือจุดกำเนิดตั้งแต่สมัยตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็คือพูดง่ายนะครับอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับเรามีการเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเป็นทางการนั้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเปิดรับนะครับอารยธรรมตะวันตกนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับมันเกิดผลกระทบอะไรขึ้นแน่นอนก็คือในด้านเศรษฐกิจนะครับเริ่มเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเศรษฐกิจก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับไปสู่เรื่องของการค้าเสรีนะครับเรื่องของทุนนิยมอะไรต่างๆนานาเพราะว่าในอดีตนั้นเศรษฐกิจของไทยก็อาจจะเป็นเศรษฐกิจแบบเล็กๆหรือพูดง่ายก็คือว่าผลิตมาเพื่อดำรงชีพหรือพูดง่ายเป็นเศรษฐกิจแบบเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับแต่พอเปิดประเทศปุ๊บเราก็ต้องไปสู่การค้าเสรีรวมไปถึงเพราะเราต้องลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษนะครับการลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษเนี่ยทำให้เรื่องของการค้าพูดง่ายพ่อค้าอังกฤษสามารถค้าขายได้อย่างเสรีไม่ต้องผ่านคนกลางหรือพักคังข้างที่ก็คือพูดง่ายไม่มีการผูกขาดทางการค้าของฝ่ายรัฐไทยนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าพ่อค้าอังกฤษสามารถค้าขายได้อย่างเสรีโดยตรงกับประชาชนได้เลยหรือกับเอกชนได้เลยนั่นเองนะครับผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมแน่นอนก็คือเราเกิดการปรับตัวในการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกในหลากหลายรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของประชาธิปไตยด้วยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของระบบทาสนะครับระบบไพร่เพราะว่า2ระบบนี้แน่นอนมันขัดแย้งกับกระแสที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับประเทศไปสู่ความทันสมัยทางการเมืองหรือสมัยใหม่ทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้นระบบทาสระบบไพร่ก็คงดำรงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นระบบที่แบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่างๆนานานะครับทีนี้ถ้าในเรื่องการเมืองนะครับผลกระทบทางด้านการเมืองมีการวางรากฐานการเมืองในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็จนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มเมื่อรับอารยธรรมตะวันตกเริ่มรับแนวคิดเรื่องของประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เป็นความคิดของตะวันตกเข้ามาในทางการเมืองเข้ามาผลักเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงที่2เนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมามีลักษณะยังไงนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็คือหมายความว่าคณะราษฎรเองก็ได้ประกาศเค้าโครงเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเขาโครงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยต้องถูกยกเลิกไปถูกต่อต้านแล้วก็ต้องยกเลิกไปเพราะถูกมองว่าเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ได้แนวเสรีนิยมเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยถูกต้องยกเลิกไปนั่นเองนะครับ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจตัดมาก็คือว่าเกิดการขยายตัวขยายขอบเขตของทุนนิยมโดยรัฐหรือเกิดรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับรวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในช่วงนี้ก็คือหมายความว่าหลังจาก2475เป็นต้นมานะครับเราก็เริ่มมีการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งในปีพ.ศ. 2504เป็นต้นมานะครับก็คือพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่นั่นเองนะครับนะฮะก็เมื่อเราพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ต้องเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจคือหมายความว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มมีการขยายตัวก็จริงแต่ก็ต้องพึ่งพาการส่งออกและตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรื่องของการส่งออกก็เป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยนั่นเองนะครับก็เรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆนานานะครับทางด้านผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็คือพูดง่ายการขยายตัวในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งการศึกษาในระบบแล้วก็นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการศึกษาคงไม่กระจุกตัวหรือไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวละความรู้มันขึ้นอยู่กับมันมีอยู่หลากหลายรอบตัวเพราะฉะนั้นมันมีแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้มากกว่าแค่ตัวผู้สอนหรือครูนั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยแหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลก็คือครูแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละก็คือหมายความว่ามีแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆนานาเยอะแยะมากนะครับโดยอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการบูรณาการเข้าสู่วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์นะครับก็คือพูดง่ายมีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมถ่ายทอดกันทางวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยเกิดชนชั้นใหม่เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าชนชั้นกลางนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องของการด้านการเมืองนะครับก็เกิดการผันผวนหรือไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเป็นประชาธิปไตยแทนที่เสถียรภาพทางการเมืองจะมั่นคงก็กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็คือพูดง่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดการเรียกร้องทางการเมืองรวมไปถึงเกิดการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของประชาธิปไตยสากลนะครับก็แน่นอนว่าณปัจจุบันกระแสประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักของโลกณปัจจุบันนี้นั่นเองครับและในตอนท้ายนี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มของโลกาภิวัตน์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มแรกนะครับเรื่องของโลกาภิวัตน์ก็คือว่าจะเกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินะครับก็จะกระตุกตัวอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้านะครับก็คือพูดง่ายๆการลงทุนโดยตรงนะครับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จะไปอยู่ในแหล่งที่มีความพร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแหล่งที่จะมีความพร้อมก็คือประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าแล้วนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระแสโลกาภิวัตน์จำไว้เลยเรื่องของการเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับจะมีมากขึ้นนะครับการกีดกันการแยกตัวอย่างอยู่โดดเดี่ยวคงจะไม่มีละนะครับมันอยู่ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าทุกประเทศก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันนะครับเสร็จแล้วเรื่องของความเหลื่อมล้ำของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับจะมีช่องห่างมากขึ้นนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์นะครับถัดมานะครับในเรื่องของการเมืองนะครับในกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับณปัจจุบันว่าในทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าการกระทำอะไรที่มันขัดขวางหรือมันขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นเรื่องของเกิดการทำรัฐประหารเรื่องของการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่ามันขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระแสประชาธิปไตยยังไงก็จะเป็นกระแสหลักของสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปนั่นเองนะครับเพราะอย่างน้อยเรื่องของประชาธิปไตยนั้นมันให้ความสำคัญกับประชาชนนั่นเองให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและก็สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะครับในเรื่องของการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วอันนึงที่จะต้องมีตามมาก็คื

ธรรมาภิบาลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนั่นเองนะครับธรรมาภิบาลก็จะมีความเข้ม

0: เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากๆเนี่ยก็จะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพแนวโน้มของโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งถ้าโดยพูดโดยรวมแล้วเนี่ยกระแสโลกาภิวัตน์ณปัจจุบันเนี่ยประเด็นแรกเลยที่เป็นเรื่องที่จะเป็นกระแสหลักแม้เราจะเห็นว่าเนื่องจากนอกจากเรื่องของประชาธิปไตยแล้วเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้วจะต้องได้รับการยอมรับหรือการกระทำอะไรที่ขัดต่อ3เรื่องนี้ก็คือหมายความว่าขัดต่อความเป็นประชาธิปไตยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นก็จะถูกต่อต้านจากนานาอารยประเทศนะครับก็อย่างที่พูดยกตัวอย่างไปว่าณตอนนี้เราก็จะเห็นสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่มีการกระทำมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการทำร้ายประชาชนก็จะถูกนานาประเทศเรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของโลกาภิวัตน์แนวโน้มนะครับในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของกระแสของเรื่องของทุนนิยมหรือการค้าเสรีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆในทางเศรษฐกิจเรื่องการกีดกันทางการค้าณปัจจุบันเนี่ยคงเกิดขึ้นไม่ได้แล้วในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าจะไม่ได้รับการยอมรับและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในทางเศรษฐกิจณปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่าองค์กรการค้าโลกนะครับคอยกำหนดกฎกติกาในเรื่องของการค้าของโลกซึ่งก็เน้นในเรื่องของการค้าเสรีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงหลักๆแล้วเนี่ยในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็มีลักษณะอย่างนั้นนะครับในทางสังคมวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับวัฒนธรรมเริ่มมีการแพร่กระจายไปถึงกันมากขึ้นก็ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีของเรื่องของการสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของแนวโน้มของโลกาภิวัตน์แต่ถ้านักศึกษาย้อนกลับไปก็อยากจะเน้นย้ำนักศึกษาว่าเวลาพูดถึงเนื้อหาในหน่วยนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกาภิวัตน์นั้นสิ่งที่นักศึกษาสมควรที่จะตอบให้ได้ก็คือว่าความหมายทำความเข้าใจเรื่องของความหมายของโลกาภิวัตน์ว่าโลกาภิวัตน์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคำอธิบายเรื่องของความหมายของโลกัสในหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับแต่ว่าไอเดียโดยรวมนะครับหลักแนวคิดโดยรวมของความหมายของโลกาภิวัตน์นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าเห็นในเรื่องของความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆหรือสังคมต่างๆในโลกนี้ที่มันเชื่อมโยงกันได้จนเกิดกระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันถ้าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลว่ากระแสโลกาภิวัตน์เกิดจากผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารที่สำคัญนั่นเองทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายโดยเร็วและเป็นข้อเท็จจริงนะครับรวมไปถึงอิทธิพลที่สำคัญก็คือการสิ้นสุดยุคของสงครามเย็นสิ้นสุดยุคของสงครามเย็นก็คือโลกไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วนะครับทุกประเทศสามารถที่จะติดต่อค้าขายกันช่วยเหลือกันได้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเกิดกระแสการรวมตัวของกลุ่มประเทศต่างๆนานาเยอะแยะมากกรณีอาเซียนเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการรวมตัวกันเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ต่อการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเอง
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทย

0: ครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
1: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในครั้งนี้เป็นเรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยก่อนพ.ศ. 2398นะครับซึ่งมีสาระสำคัญในหลายประเด็นหลายเรื่องทีเดียวนะครับในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และวัฒนธรรมก่อนพ.ศ. 2398นะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมต้องมาเน้นที่ปีที่พ.ศ. 2398หรือปี2398ก็เพราะว่าในปี2398นั้นได้มีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นกับสยามนะครับที่เราเข้าใจและรู้จักกันดีก็คือเรื่องของการทำสัญญาทางพระราชไมตรีนะครับครั้งแรกเนี่ยทำกับตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษก็คือจอห์นบาวริงนะครับก็เลยเรียกสัญญานั้นว่าเรียกกันที่รู้จักกันทั่วไปว่าบาวริงทรีตี้นะครับสัญญาทางพระราชไมตรีบาวริงนะที่รู้จักกันโดยทั่วไปแต่มีเหตุการณ์นะครับได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านก่อนจะมาถึง2398เนี่ยหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับในสาระสำคัญเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในสังคมไทยเมื่อพ.ศ. 2398จึงมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องนะครับเรื่องสำคัญอันแรกนะครับก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์แล้วก็วัฒนธรรมก่อนพ.ศ. 2398นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญอันแรกนะครับในเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโลกทัศน์วัฒนธรรมพ.ศ. 2398นั้นเนี่ยมันมีเรื่องย่อยๆที่เกี่ยวโยงที่ชี้ให้เราเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็เป็นการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านจากจารีตสู่สมัยใหม่ตัวนี้ท่านผู้ชมต้องแยกนะครับว่าระหว่างความเป็นจารีตนะครับกับความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านจากจารีตสู่สมัยใหม่นะครับในประเด็นนี้ก็มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับกับเรื่องของการสร้างความเป็นอารยะนะครับจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยเริ่มมีเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับที่นำมาจากตะวันตกเข้ามาแล้วก็ทำให้สยามต้องปรับไปสู่ความเป็นอารยะนะครับแล้วเรื่องของการกำเนิดวัฒนธรรมกระดุมพีอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ท่านผู้ชมต้องให้ความเข้าใจในเรื่องของกระดุมพีนะแต่ปรากฏอยู่ในกลุ่มของชนชั้นนำนะครับแล้วก็การปรับตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านจากจารีตไปสู่สมัยใหม่นะครับหมายความว่าแบบดั้งเดิมแบบจารีตนะครับไปสู่สมัยใหม่เนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับตัวประเด็นสำคัญอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นสู่อำนาจของพระมหากษัตริย์ประเด็นสำคัญมีรายละเอียด อยู่หลายอันแต่พอสรุปได้ว่าในรูปแบบเดิมการขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์นะครับตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาหรือเมืองหรือราชอาณาจักรอื่นในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อตามลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูนั่นก็คือเรื่องของสมมติเทพนะการมีสถานะสูงส่งของพระมหากษัตริย์การเป็นผู้มีบุญบารมีนะสั่งสมบุญบารมีแต่ในการขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์ซึ่งเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกในยุคตั้งแต่รัชกาลที่3นะครับมาถึงรัชกาลที่4ที่มีอิทธิพลมากก่อนจะทำสัญญาบาวริงในปี2398จะมาเน้นในเรื่องของความสามารถนะครับความสามารถทางด้านต่างๆของพระมหากษัตริย์ซึ่งอาจจะมีนัยยะนะครับว่าเกี่ยวพันกับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัยนะครับซึ่งในแต่ละยุคสมัยก็จะไม่เหมือนกันอันที่2เป็นเรื่องการบริหาร

ราชการแผ่นดินที่ให้ความสำคัญกับความรู้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเป็นการไปเสริมประเด็นแรกก็คือพระมหากษัตริย์จะขึ้นสู่อำนาจนั้นพระมหากษัตริย์ต้องมีความรู้นะครับอย่างยกตัวอย่างว่าสมัยรัชกาลที่3นะฮะทรงมีความรู้ได้ความรู้ได้ข้อมูลจากการสอบถามนะผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขุนนางไม่ว่าจะเป็นนักการทูตจากตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับสยามนะครับอันที่3จะเป็นเรื่องการปรับการรับรู้เรื่องความต่างหลากหลายของผู้คนนะฮะสะท้อนถึงเรื่องของโครงภาพคนต่างภาษาหมายความว่าในสยามในตอนนั้นนะครับมีผู้คนหลากหลายเข้ามานะครับไม่เฉพาะคนที่เคยอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นรัตนโกสินทร์นะครับเมืองมณฑลเมืองที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มีคนตะวันตกเข้ามาด้วยนะคนตะวันตกก็นำคนของคนตะวันตกเช่นอังกฤษก็นำคนอินเดียคนจากบังคลาเทศจากไหนต่างๆตอนนั้นยังไม่มีบังคลาเทศนะครับแต่เป็นภูมิภาคต่างๆของอินเดียเข้ามาด้วยก็ทำให้เกิดความหลากหลายอย่างที่มีการเรียกว่าคนสยามตอนนั้นรับรู้ว่าฝรั่งเนี่ยเป็นเหมือนพวกยักษ์นะครับเพราะเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เพราะฉะนั้นก็เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการปรับตัวที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับกับการสร้างความเป็นอารยะนะเทคโนโลยีการพิมพ์กับการสร้างความเป็นอารยะของสยามในตอนนี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับการสร้างความอารยะก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์กับการเผยแพร่ความรู้ของมิชชันนารีตะวันตกนะครับในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมต้องนึกถึงในช่วงสมัยรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่4นะครับก็คือชาวอเมริกันที่เป็นมิชชันนารีก็คือหมอแบรดลีย์นะครับดีนบิชแบรดลีย์เนี่ยได้นำเอาเรื่องของลงเครื่องพิมพ์แล้วมาตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในสยามนี่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็การที่พิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษด้วยและตอนหลังก็มาเป็นภาษาไทยที่เราเรียกกันปัจจุบันแต่ตอนนั้นก็คือภาษาของกรุงเทพหรือบางกอกนะครับก็ทำให้เกิดการเผยแพร่นะครับความรู้ต่างๆโดยมิชชันนารีชาวตะวันตกนะครับการสร้างความเป็นอารยะด้านการแสดงความเหนือกว่าทางความเชื่อในศาสนาประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างแบรดลีย์ซึ่งยกย่องศาสนาคริสต์กับรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็คือเป็นเรื่องของการที่พยายามอธิบายความสำคัญของศาสนานะครับระหว่างคริสต์ของแบรดลีย์รัชกาลที่4จะพูดถึงพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่มีหลักการของเหตุผลนะครับแล้วก็ประการที่3เรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์กับการสร้างกับการสร้างภาษาไทยให้เป็นภาษาของชาตินะฮะซึ่งเกี่ยวโยงกันว่าสุดท้ายสยามก็มีภาษาของตัวเองก็คือภาษาไทยอย่างที่กล่าวถึงนี่นะครับอันนี้ก็คือส่วนทั้งหมดของเรื่องของการสร้างความเป็นสยามขึ้นมาในช่วงพ.ศ.ก่อนพ.ศ. 2398ครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องการกำเนิดวัฒนธรรมกระดุมพีในหมู่ชนชั้นนำนะครับอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าท่านผู้ชมต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกระดุมพีว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเป็นเรื่องการที่การเกิดวัฒนธรรมการอ่านนะครับที่สะท้อนด้านการเปลี่ยนแปลงขนบการประพันธ์นะหมายความว่าเมื่อมีโรงพิมพ์มีการพิมพ์ก็จะมีเรื่องของการอ่านเกิดขึ้นระยะแรกก็อาจจะเกิดขึ้นในหมู่ของชนชั้นนำนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับพ่อค้าและค้าดั้งเดิมนั้นนะครับพระมหากษัตริย์ชนชั้นนำนี่จะไม่ใช้อาจจะไม่มีบุญบารมีจากการค้าแต่ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อน2398เนี่ยเรื่องการค้าพ่อค้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่3เรื่องของการให้ความสำคัญกับชีวิตทางโลก

นะครับอันที่4เป็นเรื่องของการเลือกคู่ครองของสตรีสยามซึ่งเดิมนะเป็นไปตามพ่อแม่แต่ในช่วงนี้การปรับเปลี่ยนสมัยใหม่แบบตะวันตกนั้นทำให้สามารถเลือกคู่ครองของตนเองจากความรักก็ดีจากความรู้สึกต่างๆที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของในช่วงของก่อน2398เนี่ยนะครับในเรื่องของการปรับตัวของสยาม

0: มาตอนที่2นะครับเรื่องของการสร้างความเป็นชาติไทยก่อนพ.ศ. 2398นะครับจริงๆความเป็นชาติไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเกิดขึ้นตอนจอมพลป.พิบูลสงครามหลัง 2475แต่ความเป็นจริงแล้วได้มีการก่อเกิดเรื่องของความเป็นชาติไทยนี่มาก่อนหน้านั้นนะครับในการสร้างความเป็นชาติไทยก่อนพ.ศ. 2398เนี่ยจะมีเรื่องที่สำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางภูมิศาสตร์ถ้านึกภาพภูมิศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพพื้นดินแม่น้ำอากาศทะเลหรือสภาพทั่วไปที่เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมของคนของสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องสัมพันธ์กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ของชาติสยามนะครับสยามเองต้องมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจก็มีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปศาสนากับการรักษาอำนาจทางการเมืองก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชนชั้นนำหรือผู้ปกครองนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางภูมิศาสตร์นะครับประเด็นแรกมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงความรู้อันนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของชนชั้นนำนะครับอันแรกสุดก็คือความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมินะครับอันนี้ย้อนหลังไปถึงสุโขทัยนะครับว่าในยุคสุโขทัยนั้นนะครับความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์นี่จะอยู่กับความเชื่อในไตรภูมินะไตรภูมินี่มีการเขียนในหลายเวอร์ชันนะครับแต่หลักๆจะบอกว่าแผ่นดินที่เป็นเมืองเป็นอาณาจักรนะครับเป็นนครต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดก็คือบนยอดเขาพัสซูเมนนะครับด้านเหนือยอดเขาขึ้นไปก็จะเป็นจะเป็นที่อยู่ของเทวดาต่างๆนะครับส่วนด้านล่างของเขาพัสซูเมนก็จะเป็นบาดาลเป็นนรกไปส่วนรอบๆนะครับบริเวณรอบๆพื้นที่ของเขาพัสซูเมนก็จะเป็นทวีปต่างๆที่มนุษย์อยู่อาศัยนั่นคือความรู้ทางภูมิศาสตร์ระยะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วในช่วงต่อมานะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ปลอดจากอิทธิพลของจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิอันนี้ปรากฏอยู่ในหลักฐานนะครับซึ่งเห็นการเขียนแผนที่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีการเขียนแผนที่ที่บอกเมืองเส้นทางที่จะไปเช่นเดินทางไปที่เวียงจันทร์นะครับไปรบกับเจ้าอนุวงศ์ก็จะบอกว่าเมืองที่จะผ่านไปตรงไหนอย่างไรแต่ในช่วงนี้ยังไม่ได้บอกพิกัดยังไม่ได้บอกระยะทางเป็นกิโลเป็นไมล์ชัดเจนนะครับแต่บอกเพียงตำแหน่งเมืองที่จะไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นรูปแบบของไตรภูมิแบบเดิมนะครับส่วนเมื่อได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับก็เป็นความรู้ทางภูมิศาสตร์แบบสมัยใหม่อันนี้เริ่มจริงๆก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เมื่ออังกฤษเข้ามามีอิทธิพลจากอิทธิพลจากกับพม่านะครับทางตะวันตกฝรั่งเศสมีอิทธิพลจากอินโดจีนทางตะวันออกนะครับเมื่อประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลกับที่ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของสยามในตอนนั้นเนี่ยก็มาติดต่อสยามว่าให้ไปทำแผนที่ที่จะแบ่งอาณาเขตให้ชัดเจนซึ่งตอนนั้นเองสยามยังไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวอิทธิพลของตะวันตกดังกล่าวนั้นก็ต้องทำให้สยามต้องเรียนรู้เรื่องการทำแผนที่แบบสมัยใหม่ซึ่งปรากฏมาเป็นแผนที่ในบริเวณประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านและของโลกในปัจจุบันนี่นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเรื่องของความรู้ทางภูมิศาสตร์นะครับการสร้างประวัติศาสตร์ของชนชาติสยามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงว่าชนชาติสยามนั้นได้มีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับที่สำคัญก็คือตอนแรกสยามนั้นยังไม่มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับประวัติศาสตร์ของสยาม ในช่วงก่อนพ.ศ.2398เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าแบบดั้งเดิมหรือแบบตามความเชื่อหรือข้อมูลที่ได้ตามพงศาวดารตามวรรณคดีตามหลักฐานต่างๆที่เป็นเรื่องของงานเขียนนะครับต่างๆที่ปรากฏขึ้นในแต่ละยุคสมัยเหมือนความรู้เรื่องสุโขทัยนั้นได้ปรากฏขึ้นตอนสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงผนวดอยู่นะได้เดินทางไปที่เมืองเก่าสุโขทัยและไปพบหลักศิลาจารึกไปพบหลักฐานข้อมูลต่างๆที่อธิบายว่าเป็นหลักฐานที่เคยมีเมืองอยู่ตรงนี้นะครับเคยมีการสร้างบ้านแปลงเมืองในบริเวณนี้นั่นคือหลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมของสยามนะครับต่อมาก็จะต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือประวัติศาสตร์ตามแนวทางสมัยใหม่แบบตะวันตกตามแนวทางสมัยใหม่แบบตะวันตกหมายความว่าไงหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของหลักฐานข้อมูลต่างๆมากขึ้นที่เป็นข้อมูลในเชิงที่มีการบันทึกมีการกำหนดข้อเท็จจริงอะไรต่างๆไว้นะครับนี่คือส่วนที่สยามได้เพิ่มขึ้นนะครับในตอนหลังการเป็นรูปทางศาสนานะครับกับเรื่องของการรักษาอำนาจทางการเมืองอันนี้ปรากฏชัดในสมัยรัชกาลที่4เมื่อตอนทรงผนวดพระองค์ต้องผนวดอยู่ถึง27พรรษานะครับการผนวดของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์ได้สั่งสมบารมีนะนอกจากการบวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วยังได้สร้างนิกายใหม่ขึ้นมานิกายหนึ่งที่เรียกว่าธรรมยุกติกนิกายนิกายที่พยายามจะทำให้ศาสนาพุทธนี่บริสุทธิ์มากกว่าเดิมเพราะศาสนาพุทธดั้งเดิมนั้นมีลักษณะเป็นอวิชชาค่อนข้างมากเพราะของไสยศาสตร์โหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ศาสนานะครับแล้วก็การทำให้พุทธศาสนาบริสุทธิ์มากขึ้นก็คือเรื่องของการมายึดธรรมวินัยใช้หลักเหตุผลโดยการเน้นให้ธรรมยุกนิกายเนี่ยเป็นนิกายที่ใช้หลักของทางศาสนามากขึ้นนะครับเรื่องของการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองนะครับอย่างที่บอกว่ารัชกาลที่4ทรงได้ขึ้นครองราชเพราะพระองค์ทรงมีความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่นะครับความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ของพระองค์ประกอบกับการที่พระองค์สั่งสมบารมีในการผนวดเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานานถึง27พรรษาก็เป็นเรื่องของการสั่งสมบารมีทางการเมืองของพระองค์นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการที่การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นในตอนที่2การสร้างความเป็นชาติไทยก่อนพ.ศ. 2398เนี่ยจึงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ 2-3 เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางภูมิศาสตร์นะครับเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์ของชนชาติสยามขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการใช้ศาสนาเข้ามาสร้างความชอบธรรมในการรักษาอำนาจทางการเมืองซึ่งปรากฏขึ้นชัดเจนเด่นชัดมากในสมัยรัชกาลที่4เพราะสมัยรัชกาลที่3นั้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกค่อนข้างมากจากกรณีที่มีการเริ่มทำสัญญากับประเทศตะวันตกแล้วครับมาต่อกันตอนที่3ครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างชาติก่อนพ.ศ. 2398อันนี้ก็จะคล้ายกับ2ตอน1ตอนที่1กับตอนที่2คือ2ตอนที่ผ่านมาสยามตอนที่จะถึงพ.ศ. 2398ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างชาตินะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3กลุ่มประเทศสำคัญนะครับก็คือในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สำคัญตะวันออกก็คือใกล้ๆกับสยามในปัจจุบันตะวันตกนะอีกกลุ่มนึงก็คือที่มาจากกลุ่มประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วกลุ่มที่3ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของสยามเองทั้งด้านตะวันออกตะวันตกนี่นะครับอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับตะวันตกนะครับก่อนพ.ศ. 2398นะครับ ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับตะวันตกก่อน2398การเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกนะครับว่าเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับตะวันตกนี่นะครับเรามาดูกันต่อว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับความสัมพันธ์อีกอันนึงนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างชาติก่อน2398อย่างที่ผมได้เกริ่นตอนต้นนี่นะครับอันแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับชาติตะวันออกปรับเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์กับชาติตะวันออกในส่วนนี้จะเน้น2ชาติซึ่งเป็นชาติใหญ่และมีอิทธิพลต่อสยามในเวลานั้นนะครับ2ชาตินั้นก็คืออินเดียนะครับอินเดียกับจีนนะครับในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยท่านต้องหลับตานึกภาพหน่อยว่าอยู่ทางถ้าเรามองแผนที่เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือเราก็คือด้านตะวันตกนะครับตามแผนที่ตะวันตกนะครับซึ่งปัจจุบันก็มาถึงติดกับพม่าก็คือบังคลาเทศบังคลาเทศในเดิมก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียกับอินเดียนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์สถานะในประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับก็คือตอนนี้ขอย้อนไปที่อินเดียนะครับอินเดียนั้นมี2สถานะก็คือสถานะตามแบบเดิมแบบเดิมนั้นอินเดียมีอิทธิพลกับสยามนะครับถ้าย้อนตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับย้อนไปที่อยุธยาไปจนถึงสุโขทัยจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่สำคัญคือเรื่องของการค้ามีการส่งสินค้าระหว่างกันติดต่อค้าขายระหว่างกันในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินเดียกับสยามนะครับจะมีเรื่องของการส่งผ่านทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเรื่องของภาษาบ้างนะครับศาสนาที่สยามได้รับอิทธิพลจากอินเดียที่สำคัญก็คือพุทธศาสนาซึ่งมีหลักฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ลัทธิพราหมณ์ฮินดูเข้ามาในตอนสมัยอยุธยาอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับจากอินเดียอย่างมากนะครับตามแบบเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาทางอะไรครับการค้าเรื่องศาสนาแล้วก็มาปรากฏอยู่ในการดำรงชีวิตของคนสยามไปจนถึงทุกชนชั้นนะครับไปจนถึงระดับของพระมหากษัตริย์นะครับในรูปแบบสมัยใหม่หมายความว่าความสัมพันธ์กับอินเดียเนี่ยได้เปลี่ยนไปเมื่อตะวันตกเข้ามาในสยามตะวันตกที่สำคัญที่ผมเรียนไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสและก็ประเทศอื่นๆตามมารวมทั้งสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับอินเดียก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือการติดต่อกันค้าขายโดยตรงก็จะน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาแบบพราหมณ์ก็ยังดำรงอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอิทธิพลการค้าอิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยตรงแบบก่อนเนี่ยมีน้อยลงกับอินเดียนะครับเมื่อเข้าสู่สมัยใหม่ก่อนพ.ศ. 2398เพราะวัฒนธรรมแบบตะวันตกจะมามีอิทธิพลมากกว่าอีกประเทศหนึ่งครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับจีนนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะจีนมีอิทธิพลกับสยามมากนะครับในแง่ที่เขามองว่ารัฐในอาณาบริเวณนี้เป็นรัฐเล็กที่ต้องอยู่ใต้อานัตของจีนเราจึงมีความสัมพันธ์กับจีนแบบที่เรียกว่ารัฐบรรณาการนะครับรัฐบรรณาการคือการส่งเครื่องบรรณาการไปหาพระเจ้ากรุงจีนแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากจีนเขาถือว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่นะครับพอเราส่งบรรณาการไปเขาก็ให้สิ่งของมีค่าสำคัญต่างๆของราชสำนักเนี่ยกลับตอบแทนมาให้กับสยามสยามจึงอาศัยวิธีการค้าสัมเภากับจีนเนี่ยหลายครั้งในแต่ละปีซึ่งเกินที่ทางฝ่ายจีนต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ กับประเทศตะวันออกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกนะที่สำคัญก็คือตั้งแต่อันนี้เกินไปได้ตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คือย้อนไปตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่โปรตุเกสสเปนฮอลันดาเข้ามามาติดต่อการค้าเรื่องศาสนาแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนแปลงตอนตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ที่4ความสัมพันธ์กับตะวันตกเปลี่ยนแปลงไปเพราะตะวันตกกลายเป็นชาติมหาอำนาจมีความเจริญมากการที่ใช้เขาใช้เรือกลไฟเรือเหล็กในการเดินทางมาระยะไกลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าตะวันตกเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่มากนะครับอันนี้ก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับตะวันตกนี่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการที่รัชกาลที่4เนี่ยได้ทรงเปิดรับการติดต่อทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกทุกชาติที่เข้ามาแล้วก็มีการทำสัญญากันนะครับกับชาติต่างๆนอกจากอังกฤษแล้วก็มีชาติอื่นๆอีกไม่ต่ำกว่า15ชาตินะครับที่เข้ามานะครับทีนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญก็คือทางตะวันออกก็มีลาวมีเขมรนะครับมีเวียดนามมียวนนะตะวันตกก็จะเป็นพวกพม่าด้านเหนือก็จะเป็นล้านนานะครับเป็นเวียงจันทน์เป็นลาวนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นลักษณะแบบมณฑลแบบประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันแต่ตอนหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาครอบงำนะครับทำให้สยามกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความห่างเหินกันกลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อผ่านประเทศเจ้าของอาณานิคมนะครับอันนี้คือส่วนทั้งหมดของความสัมพันธ์นะครับของการอะไรครับในการที่จะไปก่อรูปเป็นรัฐชาติขึ้นมานะฮะเป็นรัฐชาติของสยามขึ้นมาในตอนหลังอันนี้คือส่วนทั้งหมดนะครับของตอนที่3การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับต่างชาติก่อนพ.ศ. 2398ซึ่งมีใน3กลุ่มตะวันออกตะวันตกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
11: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
12: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
13: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
14: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
15: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างข้อคำถามหรือเราอาจจะเป็นการวิเคราะห์คำถามนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยอยากจะชี้แจงนักศึกษานิดนึงว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจผิดนะครับว่าอ้าวตามรายการนี้ทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องของวิเคราะห์คำถามแต่ไอ้วิเคราะห์คำถามเนี่ยที่ติดตามเนี่ยทำไมไม่เห็นมีในข้อสอบเลยนะครับตรงนี้อยากจะชี้แจงว่าการวิเคราะห์ข้อคำถามของเราหรือการที่เราตั้งประเด็นเรื่องของตัวอย่างข้อคำถามมาเนี่ยเป็นการทดสอบนักศึกษานะครับว่านักศึกษาเท่าที่ฟังมาเท่าที่อ่านมาเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับข้อคำถามในการวิเคราะห์คำถามหรือตัวอย่างข้อคำถามที่เรานำมานี้มีประโยชน์ในการทำข้อสอบของนักศึกษาก็เพราะว่ามันเป็นข้อคำถามที่ถามในวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือหมายความว่าเวลานักศึกษาทบทวนเอกสารอ่านเอกสารนักศึกษาก็ต้องดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั้นมีวัตถุประสงค์ว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หนึ่งข้ออาจจะสามารถเอามาออกเป็นข้อคำถามได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าวัตถุประสงค์แรกนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายของการพัฒนาได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาอ่านแล้วก็ต้องจับใจความให้ได้ว่าการพัฒนานั้นหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อสอบที่เป็นอยู่ในช่วงนี้หรือข้อคำถามตัวอย่างข้อคำถามที่อยู่ในช่วงนี้มันก็จะเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับข้อคำถามที่อยู่ในข้อสอบก็คือวัดวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ตัวข้อคำถามไม่ต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรนั่นเองเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจผิดว่าแม้ติดตามมาทุกช่วงเลยติดตามมาทุกรายการเลยโดยเฉพาะตอนท้ายเนี่ยข้อคำถามเนี่ยดูตลอดแต่ทำไมไม่เห็นข้อคำถามไม่เห็นมีในข้อสอบเลยมันไม่เหมือนกันแต่มันถามในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับลองดูกันนะครับสมมุติว่าข้อคำถามกล่าวว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะครับก็หลังสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเข้าสู่ยุคสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขอหลังสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาคหลังสงครามโลกครั้งที่2ลัทธิคอมมิวนิสต์ของโลกงหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ยุคอนาธิปไตยจหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับถ้าดูจากตัวอย่างข้อคำถามอันนี้แน่นอนว่ามันก็สะท้อนว่าเขากำลังจะวัดนักศึกษาว่าตามวัตถุประสงค์ที่บอกว่านักศึกษาเข้าใจความเป็นมาของการพัฒนาหรือไม่น่าจะเป็นข้อวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อเฉลยนะครับก็คือกอไก่ถึงจอจานเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยถ้านักศึกษาอ่านและทบทวนมาจะเห็นว่าช้อยนี้กไก่เนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะไม่มีการพูดถึงในเนื้อหาเลยเรื่องของสงครามอิเล็กนะครับขอไข่หลังสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเข้าสู่ยุคของการพัฒนาขอควายหลังสงครามโลกถือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ครองโลกไม่เป็นจริงเลยนะครับท่านนักศึกษาอ่านเอกสารรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารในสภาพความเป็นจริงนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับลัทธิคอมมิวนิสต์ของโลกเลยนะครับงองูก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีในสารระบบในแหล่งข้อมูลข่าวสารไหนเลยที่บอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ยุคอนาธิปไตยนะครับจอจานอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้หน่อยนึงก็คือเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาแบบยั่งยืนพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาตามแนวทางเลือกนะครับซึ่งเป็นยุคหลังแล้วถัดมายุคหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์จากตัวอย่างข้อคำถามอันนี้ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องของประวัติความเป็นมาหรือยุคของการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นข้อขอไข่นะครับนี่คือยกตัวอย่างว่าจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับข้อสอบนะครับก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าหลังสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับต่อโครงสร้างพื้นฐานต่อระบบเศรษฐกิจก็คือทุกอย่างก็คือพูดง่ายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหยุดไปเลยนะครับเพราะว่าเกิดภัยสงครามนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็ถือว่าเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนานั่นเองนะครับ
ทีนี้ถัดมาข้อที่2ความหมายของการพัฒนาในยุคเริ่มต้นคือข้อใดท่านนักศึกษาดูจากข้อคำถามอันนี้เนี่ยชัดเจนว่าก็ต้องการวัดวัตถุประสงค์ก็คือต้องการวัดว่านักศึกษามีสามารถอธิบายความหมายของการพัฒนาได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราก็แบ่งเป็นในยุคเริ่มต้นนะครับที่เราได้บรรยายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นก็บอกว่ากกไก่เน้นความสงบสุขและสันติภาพหรือเปล่าเน้นการสร้างความสมดุลของธรรมชาติหรือเปล่าเน้นสร้างอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เพื่อความเสมอภาคในสังคมหรือเปล่าเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาทบทวนเอกสารนะครับแล้วฟังจากที่เมื่อกี้ได้บรรยายไปเนี่ยก็ชัดเจนว่าถ้าพูดถึงความหมายของการพัฒนาในยุคเริ่มต้นนะครับเน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนายุคแรกพูดง่ายเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากเพราะเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำไมความหมายของการพัฒนาในยุคเริ่มต้นจึงเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ด้วยเหตุผลที่อย่างที่เรียนแล้วว่าเนื่องจากมันเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจมันเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานตึกรามบ้านช่องสาธารณูปโภคต่างๆนานาเสียหายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความหมายของการพัฒนาในยุคเริ่มต้นแต่นักศึกษาก็อย่าสับสนนะครับไม่ได้หมายความว่าพอปัจจุบันเราก็ไม่เน้นเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ยังพูดอยู่ไม่ได้ผิดแต่ว่าเราเน้นที่หลากหลายมากขึ้นเราเน้นมิติทางสังคมมิติทางสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมิติเรื่องมลพิษมิติเรื่องปัญหาสังคมตามมาด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่3รัฐบริวารต้องพึ่งพารัฐศูนย์กลางในทุกด้านเกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ท่านนักศึกษายังจำได้ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการวัดว่านักศึกษามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอธิบายเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีได้หรือเปล่านั่นเองทฤษฎีเกี่ยวกับการสังคมโลกนั่นเองนะครับกอไก่เนื้อหาของทฤษฎีพึ่งพาขอไก่เนื้อหาของทฤษฎีความทันสมัยคอควายการสร้างความแข่งขันในเวทีโลกงูความไม่เท่าเทียมกันในเวทีโลกแล้วก็จอจานหลักการของการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับชัดเจนข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวก็คือเรื่องของเป็นทฤษฎีพึ่งพานั่นเองถ้าเกิดนักศึกษาทบทวนจากเอกสารแล้วก็ฟังจากที่เราบรรยายมานะครับก็จะเน้นทฤษฎีนี้นะครับทีนี้รัฐบริวารหมายความว่ายังไงทำไมถึงอธิบายอย่างนี้ก็เพราะว่าทฤษฎีนี้มองว่าการที่ประเทศต่างๆนานาจะพัฒนาประเทศตัวเองได้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มที่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศด้อยพัฒนาจะพัฒนาตัวเองได้ต้องพึ่งหรือขอความช่วยเหลือจากประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองจึงเกิดการสิ่งที่เรียกว่าสภาวะพึ่งพานั่นเองนะครับข้อที่4การพัฒนาแบบทันสมัยเกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็ถามเรื่องวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาจะทราบเรื่องของการพัฒนาแบบทันสมัยไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือรัฐเป็นแกนนำการพัฒนาและเน้นอุตสาหกรรมเพราะว่าการพัฒนาแบบทันสมัยรัฐจะต้องเป็นแกนนำการพัฒนาชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าในช่วงต้นของการพัฒนานั้นนะครับแต่ละประเทศก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองคนที่จะทำได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นภาครัฐคงจะเป็นภาคประชาชนหรือเอกชนในตอนแรกก็ยังไม่มีความพร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นรัฐต้องเป็นแกนนำหลักการสำคัญข้อที่5หลักการสำคัญของทฤษฎีระบบโลกคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือนะฮะช้อยคำตอบก็คือหมายความว่าท่านนักศึกษาอ่านดูในเอกสารทบทวนแล้วก็ฟังรู้จะเห็นว่าทฤษฎีระบบโลกนั้นแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนก็คือศูนย์กลางกึ่งบริวารและก็บริวารเพราะฉะนั้นก็คือข้อขวายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของทฤษฎีระบบโลกนักศึกษาต้องจำไว้เลยก็คือว่าแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนก็คือประเทศกลุ่มศูนย์กลางประเทศกึ่งบริวารแล้วก็ประเทศบริวารนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้โต้แย้ง2ทฤษฎีแรกก็คือมองว่า2ทฤษฎีแรกนั้นหน่วยการวิเคราะห์เป็นแค่ระดับประเทศนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมแต่ถ้าเป็นทฤษฎีระบบโลกเนี่ยเป็นการวิเคราะห์หน่วยการวิเคราะห์เป็นระดับโลกนะครับก็คือแบ่งประเทศต่างๆในโลกนี้ออกเป็น3กลุ่มก็คือศูนย์กลางกึ่งบริวารแล้วก็

ก็บริวารนะครับโดยประเทศที่เป็นศูนย์กลางหรือประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกจากประเทศบริวารกับประเทศกึ่งบริวารเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็คือพูดง่ายเพิ่มมูลค่าแล้วก็กลับส่งกลับไปขายให้กับประเทศกึ่งบริวารแล้วก็ประเทศบริวารนั่นเองเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศที่เป็นศูนย์กลางนั่นเองครับต่อมาก็จะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับลองดูนะครับอย่างข้อที่1เนี่ยโลกาภิวัตน์หมายถึงข้อใดตรงนี้ก็คือหมายความว่ากำลังจะวัดนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของโลกาภิวัตน์ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลากลับไปทบทวนเนี่ยก็ต้องทบทวนเอกสารตามวัตถุประสงค์นะครับทั้งตัวเฉลยหรือก็จะมี5ข้อโลกาภิวัตน์หมายถึงข้อใดเมื่อตอนต้นได้เน้นย้ำแล้วว่าถ้าพูดถึงโลกาภิวัตน์เมื่อไหร่ต้องเน้นความเชื่อมโยงและเป็นความเชื่อมโยงในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวอย่างข้อคำถามตรงนี้เนี่ยข้อแรกมันเป็นมิติเดียวก็คือเรื่องเฉพาะการค้ามนุษย์แต่จริงๆแล้วโลกาภิวัตน์มันเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับการค้ามนุษย์ก็เป็นแค่จุดหนึ่งนั่นเองเพราะว่าการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านในโลกยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือปัจจุบันโลกมีการเชื่อมโยงกันในเกือบทุกๆด้านนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็โลกาภิวัตน์มันแสดงว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีประเทศไหนหรือสังคมไหนอยู่โดดเดี่ยวได้แล้วนะครับทุกประเทศต้องเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อความอยู่รอดวัตถุหลักจริงๆแล้วก็คือเพื่อความอยู่รอดของประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นประเทศตัวเองจะอยู่รอดได้เนี่ยอยู่ตัวคนเดียวคงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมมือกันร่วมมือกันที่เห็นได้ชัดเจนก็หลากหลายมิติเช่นเห็นได้ชัดเจนก็คือมิติในเรื่องของการรวมกลุ่มประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีเขตการค้าเสรีเรามีนู่นมีนั่นมีการรวมตัวในหลากหลายรูปแบบประชาคมอาเซียนเอเปกโอเปกอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆนานามีการรวมตัวเชื่อมโยงกันนั่นเองครับข้อที่2 อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรมคือข้อใดตรงนี้ก็คือเขากำลังจะวัดนักศึกษาว่านักศึกษาเข้าใจอิทธิพลของโลกาภิวัตน์หรือเปล่าแต่นี้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์มันมี3ด้านถูกไหมฮะก็คือด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าช้อยคำตอบนะครับที่เขาให้มานะครับนี่เป็นมิติทางสังคมและวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอ่านโจทย์มันก็เป็นไกด์ไลน์แล้วล่ะว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเห็นชัดเจนที่สุดข้อที่มีถูกต้องที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องของข้อจอดจานเพราะว่าเรื่องแรกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือเรื่องของการขัดกันทางวัฒนธรรมนะก็เพราะว่าแน่นอนนะครับโลกมันเชื่อมโยงกันก็จริงแต่มันก็มีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละประเทศเหมือนกันที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแต่ละประเทศย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็อาจจะส่งผลต่อความคิดความเชื่อทัศนคติของคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการขัดกันทางวัฒนธรรมได้นะครับถัดมาสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดโลกาภิวัตน์จริงๆแล้วข้อคำถามแบบนี้เขาก็ต้องการมีวัตถุประสงค์เพื่อจะวัดว่านักศึกษาทราบถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกาภิวัตน์หรือไม่นะครับก็มาดูตัวอย่างข้อคำตอบนะครับขอไก่ก็เรื่องของการค้าขอไข่ก็เรื่องความยิ่งใหญ่ของอเมริกาก็ควายสงครามเย็นงองูลัทธิเสรีนิยมแล้วก็จอดจานเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นไปได้ในที่นี้ก็คือเทคโนโลยีตรงนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันมีข้อนึงที่มันก็มีผลเหมือนกันนะถูกไหมฮะก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นแต่ถ้านักศึกษากลับไปทบทวนดูจะเห็นว่าเราก็แบ่งเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารของเราก็เน้นเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น

เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับมันทำให้การติดต่อสื่อสารการแพร่กระจายของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับ4ก็คือสัญลักษณ์สงครามเย็นสิ้นสุดลงเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับก็คือหมายความว่ามันมีอะไรที่สอให้เห็นว่าสงครามเย็นเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อคำถามข้อนี้เนี่ยอาจจะดีในแง่ที่ว่าช้อยคำตอบมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อคำถามที่ดีเพราะว่ามันจะวัดนักศึกษาได้อย่างแท้จริงว่านักศึกษามีความรู้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยปกติช้อยคำตอบมันก็จะต้องมีความใกล้เคียงกันเพื่อวัดนักศึกษาได้ว่ามีความรู้ที่ชัดเจนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อใดทั้ง5ตัวเลือกเนี้ยมีความใกล้เคียงมีความเป็นไปได้เกือบจะหมดเลยแต่ที่ชัดเจนจริงๆก็คือพูดถึงกำแพงเบอร์ลินถูกไหมฮะก็คือมันเป็นการแบ่งเยอรมันตะวันตกตะวันออกนั่นเองซึ่ง2ประเทศตะก่อนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเทศซึ่งมีลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอกำแพงเบอร์ลินล่มสลายก็คือหมายความว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าทุบกำแพงนี้ทิ้งแล้วเยอรมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นณปัจจุบันไม่มีละเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันตกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ทำไมถึงเป็นกำแพงเบอร์ลินเพราะว่ามันเป็นกำแพงที่กั้นระหว่าง2ประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันแต่จริงๆก็คือประเทศเดียวกันนะฮะก็คือเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการพูดถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์นะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เกิดในเรื่องของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนะครับซึ่งเพราะอะไรก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับทำไมอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็เพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจลักษณะหนึ่งก็คือที่เรียกว่าทุนนิยมเพราะฉะนั้นทุนนิยมไม่ใช่หลักประกันที่ทุกคนจะต้องได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าทุนนิยมให้อิสระแก่เอกชนในการดำเนินการทางเศรษฐกิจหรือในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าก็จะต้องได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการปรับประเทศได้ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาสังเกตให้ดีนะครับตัวอย่างข้อคำถามต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะล้อกับวัตถุประสงค์ในเอกสารเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือว่านักศึกษาจะต้องตอบให้ได้ว่าโลกาภิวัตน์นั้นมันคืออะไรก็คือพูดง่ายเป็นการถามความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาไปเจอข้อสอบจริงก็อาจจะมีการดัดแปลงเนื้อหาข้อคำถามแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นการถามว่าความหมายของโลกาภิวัตน์คืออะไรเสร็จแล้วที่สำคัญเลยแล้วก็น่าจะมีการถามในข้อสอบก็คือว่าสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้ยกตัวอย่างข้อคำถามที่ถามเกี่ยวกับสาเหตุบอกแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างข้อคำถามแล้วเราก็มาวิเคราะห์ให้นักศึกษาฟังว่ามันมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แต่ในความเป็นจริงในข้อสอบจริงเขาก็จะต้องถามว่าสาเหตุของโลกาภิวัตน์นั้นเกิดจากอะไรแต่ถามแบบวัตถุประสงค์เดียวกันไม่ใช่ว่าเอาข้อคำถามที่พูดณตอนนี้ไปออกในข้อสอบแต่ว่าเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นตรงว่าโอ้ยฟังดูทุกครั้งเลยแต่ว่าในวิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยไม่เห็นมีในข้อสอบเลยมันถามวัตถุประสงค์เดียวกันผมหวังว่านักศึกษาจะคงจะเข้าใจว่าการถามในวัตถุประสงค์เดียวกันหมายความว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแต่ละเรื่องแต่ละตอนด้วยนั่นเองถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับประเทศได้ทันสมัยก่อนพ.ศ. 2398นะครับลองดูซิว่ามีตัวอย่างข้อคำถามเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่1การขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์คือข้อใดนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่านักศึกษาจะต้องตอบให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้ก็คือหมายความว่า

การขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบทันสมัยเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับก็จะดูให้ดูช้อยคำนะครับก็กายแต่เดิมอาศัยความเชื่อเรื่องสมมุติเทพภายหลังอาศัยพระปีชาสามารถแต่เดิมอาศัยสนับสนุนจากต่างชาตินะครับแล้วก็คอควายแต่เดิมอาศัยแหล่งเงินทุนงองงูแต่เดิมอาศัยเสียงข้างมากของประชาชนนะครับแล้วก็จอจานอาศัยเครือญาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคำถามที่ถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นถ้าถามในระดับความจำหมายความว่านักศึกษาก็จะต้องอ่านเอกสารนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อคำถามข้อนี้ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับก็คือหมายความว่าถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอ่านเอกสารก็จะตอบได้ทันทีว่าเรื่องของการขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยหรือพูดง่ายในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสมมุติเทพภายหลังจึงอาศัยพระปรีชาสามารถนะครับอันนี้เป็นข้อที่ถูกทีนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะกษัตริย์รวมทั้งระบบการเมืองของประเทศไทยเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพราะฉะนั้นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเมื่ออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในตัวพระมหากษัตริย์ก็ต้องการขึ้นสู่อำนาจก็แสดงว่ามีความเชื่อเรื่องสมมุติเทพก็คือหมายความว่ากษัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเทวราชานะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าอยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปนั่นเองแต่ภายหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือหมายความว่าไม่ใช่เรื่องของสมมุติเทพอย่างเดียวละต้องอาศัยเรื่องของพระปีชาสามารถด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือถ้าพูดไปถึงจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วเพราะหมายความว่าเราเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วนั่นเองนะครับอันที่สองความรู้ทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับตรงนี้ก็เป็นการถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับซึ่งในเอกสารเราก็จะปรากฏชัดเจนนะครับในตอนในเนื้อหาของหน่วยที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำตอบนะครับก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าพูดถึงสมัยใหม่เมื่อไหร่ในประเทศไทยชัดเจนเลยนะครับถ้านักศึกษาจำได้นะครับหรืออ่านเอกสารเนี่ยข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวเลยนะครับก็คือสมัยที่พระนั่งเกล้าเจ้าหัวเพราะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่เขาบอกว่ามันจุดเริ่มต้นเนี่ยสมัยพระนั่งเกล้าแต่ก็จะต่อเนื่องมาจนถึงสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ก็เพราะว่าเราคงรับรู้รับทราบกันดีว่าพระปีชาสามารถของรัชกาลที่4ก็คือยอมรับเรื่องวิทยาการตะวันตกท่านก็เป็นบิดาของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็คือหมายความว่าความรู้สมัยใหม่ที่ได้จากชาติตะวันตกเนี่ยรัชกาลที่4ก็ท่านทรงยอมรับในวิทยาการอันนี้นั่นเองนะครับถัดมาประวัติศาสตร์ตามแนวทางสมัยใหม่เกี่ยวกับข้อใดต่อไปนี้นะครับเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์ตามแนวทางสมัยใหม่นะครับในเอกสารเราก็จะอธิบายไว้ชัดเจนนะครับก็คือหมายความว่านะฮะเริ่มไปใช้หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์นั่นเองเพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ตามแนวทางสมัยใหม่ก็คือหมายความว่าใช้หลักฐานชั้นต้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการใช้หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันมีความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะเพราะมันเป็นหลักฐานชั้นต้นคำว่าหลักฐานชั้นต้นก็คือจากแหล่งกำเนิดของข้อมูลโดยตรงเลยก็เรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะครับการปฏิรูปศาสนาเกี่ยวข้องกับข้อใดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการปฏิรูปทางศาสนาก็คงมีหลายช่วงหลายตอน

ครับแต่อันนึงที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า

แท้จริงนั่นเองก็คือพูดง่ายมีการมองว่าที่ผ่านมามีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดไม่ถูกต้องอย่าบอกว่าผิดเลยบอกว่าไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นธรรมยุทธ์ก็คือสถาปนาขึ้นเพื่อต้องการทำให้ศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกต้องนั่นเองทำคำสอนอะไรต่างๆนานาที่ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อที่5ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคือข้อใดนะครับดูจากตัวอย่างตรงนี้นะครับตัวอย่างข้อคำถามอันนี้ก็มองว่าความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาแน่นอนว่าชาติตะวันตกชาติแรกอันนี้เราเรียนมันมาตั้งแต่สมัยมัธยมก็ว่าได้นะครับชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสมัยอยุธยาก็คือโปรตุเกสนะครับแต่ว่าช้อยคำตอบก็มีโปรตุเกสหมดเลยแล้วมีการขยายความว่าอ่ะโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาในสมัยอยุธยาเน้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาในสมัยอยุธยาเน้นสาธารณสุขเน้นการทหารเน้นการค้าแล้วก็เน้นการเกณฑ์แรงงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อนี้ก็เป็นการข้อคำถามที่ถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาในสมัยอยุธยาและเน้นด้านการค้านะครับเพราะว่าในตอนต้นพูดง่ายนะครับเข้ามาในสมัยอยุธยานะครับมันจะเน้นเรื่องอื่นคงไม่ได้เพราะว่าเรื่องอื่นๆก็อาจจะยังด้อยอยู่แต่ในทางความเป็นจริงก็คือเรื่องของการค้ายังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้มีขึ้นได้ในสมัยอยุธยานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างข้อคำถามนะครับทั้ง3หน่วยนะครับตอนท้ายเนี่ยอยากจะบอกนักศึกษาว่าข้อคำถามเนี่ยก็มีทั้งลักษณะที่เป็นถามในระดับความจำถามในระดับความเข้าใจถามในลักษณะนำไปใช้ถามในลักษณะประเมินค่าถามในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์เพราะฉะนั้นจะถามในระดับไหนก็แล้วแต่นักศึกษาต้องมีความแม่นยำในตัวเนื้อหาก็คือหมายความว่านักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารการสอนของเรานั่นเองและสิ่งสำคัญอ่านเพื่อที่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยแต่ละเรื่องแต่ละตอนให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอยากให้นักศึกษาได้ทบทวนเอกสารตามวัตถุประสงค์ของหน่วยตอนและเรื่องที่เรากำหนดนั่นเอง

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมในชุดวิชา16356นะคะวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะในการสอนเสริมในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยที่1ในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะเห็นภาพรวมของชุดวิชานี้ทั้ง15หน่วยเลยนะคะการบรรยายครั้งนี้ก็จะสรุปประเด็นสำคัญในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขอบข่ายของคำว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหน่วยที่1นี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์กับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสำคัญต่อการทำงานขององค์กรอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาดูความหมายกันสักนิดนะคะว่าในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมีความหมายครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นนะคะมีความหมายครอบคลุมประเด็นสำคัญ5ประเด็นประเด็นแรกก็คือการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์องค์กรดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การค่ะประเด็นที่2การบริหารจัดการนั้นต้องทำด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อที่จะได้วางแนวทางการดำเนินงานนะคะโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องค่ะและที่สำคัญการบริหารจัดการหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นนะคะจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจด้วยนะคะสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้จะต้องมีการกำกับควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้นะคะมีความสำคัญกับการบริหารองค์กรเพราะช่วยให้องค์การนั้นสามารถที่จะใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็ยังช่วยสร้างความพร้อมให้กับองค์การทำให้ผู้บริหารและก็พนักงานนั้นสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การบริหารจัดการนั้นมีประสิทธิภาพนะคะสามารถแข่งขันกับองค์กรคู่แข่งขันได้แล้วก็ทำให้องค์การนั้นมีมุมมองในเรื่องของการบริหารอย่างครอบคลุมคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้มีส่วนได้ภายเสียส่วนเสียภายนอกองค์กรนะคะแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรนั้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทุกวันนี้มีปัจจัยสำคัญหลายปัจจัยนะคะที่ผลักดันให้องค์การต้องใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ค่ะปัจจัยแรกนะคะเรามาดูกันนะคะปัจจัยแรกก็คือการเข้าสู่บริบทโลกใหม่หมายถึงอะไรนะคะเราต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันนั้นเป็นโลกที่มีมิติความสัมพันธ์นะคะทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนั้นมีความซับซ้อนอย่างมากขึ้นมีการเชื่อมต่อระหว่างกันแล้วก็ส่งผลกระทบถึงกันและกันตลอดเวลาทุกประเทศนะคะในประชาคมโลกนี้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะสภาวะเช่นนี้ทำให้องค์กรทุกประเภทนะคะต่างต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นไปในทิศทางที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาผลกระทบจากประเทศหนึ่งย่อมส่งผลไปสู่อีกประเทศหนึ่งตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกนะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของบริบทของโลกใหม่ที่ว่าปัจจัยประการที่สองนะคะก็คือเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้เทคโนโลยีนั้นเป็นไปแบบก้าวกระโดดนะคะด้วย
ศักยภาพประสิทธิภาพแล้วก็พลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะคะขยายผลทำให้ ประชากรนะคะเนี่ยทั่วทั้งโลกเลยนะคะเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งเราพบว่าในยุคนี้เราเผชิญอยู่กับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกนะคะหลายคนพูดถึง disruptive technology ก็ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงเราทั้งวิธีการสื่อสารนะคะวิถีชีวิตทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการที่เราจะมีการสั่งซื้อสินค้านะคะการทำงานนะคะที่มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเราทำงานมากขึ้นการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะทุกอย่างเนี้ยนะคะปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีนี่เองนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรหลายประเทศนะคะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะอัตราการเกิดของเด็กน้อยมากเราจะสังเกตเห็นนะคะเด็กๆเรามองไปทางไหนตอนนี้เด็กๆก็น้อยลงนะคะโรงเรียนอนุบาลนี้แทบจะต้องปิดกิจการกันไปนะคะเพราะว่าอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเผชิญกับปัญหาเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะคะคาดการณ์กันไว้นะคะว่าในปีค.ศ.2040เนี่ยนะคะทั่วทั้งโลกจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเกินอายุ60เนี่ยนะคะถึง120การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความท้าทายทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะเพราะว่าผลกระทบนั้นก็มีผลกระทบต่อโครงสร้างเรื่องของตลาดแรงงานโครงสร้างของการบริโภคเรื่องของการออมเรื่องของภาระของรัฐในเรื่องของการคลังแล้วก็รายจ่ายต่างๆที่จะต้องดูแลสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่องค์กรทุกองค์กรเนี่ยต้องเผชิญนะคะปัจจัยที่4นะคะก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของเมืองใหม่นะคะการเกิดขึ้นของเมืองใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในอนาคตนั้นเราจะเห็นการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายนะคะหลายมุมโลกเลยนะคะหลายเมืองซึ่งเคยเป็นเมืองระดับรองๆก็จะขยับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่การเกิดขึ้นของเมืองใหญ่ก็มีทั้งผลได้ผลดีแล้วก็ข้อจำกัดให้กับหลายประเทศเช่นกันนะคะเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาแน่นอนผลดีก็คือทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานนะคะการพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ก็จะเกิดโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสถานโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะศูนย์การค้านะคะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับการเกิดขึ้นของเมืองใหม่อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของเมืองใหม่ก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งไหลของการเข้ามาของแรงงานเรื่องของชุมชนแออัดที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการขยายตัวของชนชั้นกลางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการต่างคนต่างอยู่นะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิถีชีวิตที่เร่งรีบจนไม่มีเวลาสนใจกับคนรอบตัวคนรอบข้างหรือแม้แต่ไม่มีเวลาที่จะให้กับครอบครัวดูแลลูกๆของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องของเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเกิดขึ้นของเมืองใหม่ประการสุดท้ายที่สำคัญที่เห็นได้ชัดที่จะเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรต้องใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็มาตรฐานต่างๆของโลกนะคะภายใต้บริบทโลกใหม่เนี่ยนะคะเส้นแบ่งพรมแดนน้อยลงจากเทคโนโลยีที่พูดไปแล้วนะคะนั้นกฎเกณฑ์กติกามาตรฐานของประเทศที่เป็นประเทศทุนนิยมประเทศที่เป็นประเทศใหญ่พูดง่ายๆนะ

คะก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์และก็กติกามาตรฐานของทั้งโลกนะคะกฎเกณฑ์กติกาเนี้ยจะก้าวข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในเรื่องของการแข่งขันโอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศถ้าองค์การไหนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันนะคะเช่นการไม่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้ทุกองค์กรต่างหันมาสนใจในการบริหารจัดการที่จะต้องให้ความสนใจกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ทีนี้ถ้า เราจะมาวิเคราะห์ดูว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆที่สำคัญ4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรื่องของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้นคือกระบวนการบริหารจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยนะคะปัจจัยภายในองค์การแล้วก็ปัจจัยภายนอกองค์การนะคะจากนั้นจึงจะนำมาสู่ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามประเมินผลกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นมีวิธีการทำอย่างไรบ้างในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกนักศึกษาจะเห็นว่าครูมีคำว่า SWOT หรือเราจะเรียกกันว่าเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์4ปัจจัยด้วยกันนะคะ4ปัจจัยด้วยกันแต่ว่าถ้าจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะการวิเคราะห์ตัว S ส่วนแรกก็คือ strength หรือว่าการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรนะคะ W หรือ weakness ก็คือปัจจัยที่เป็นเรื่องของจุดอ่อนขององค์กรนะคะทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยภายในองค์การนะคะไม่ว่าจะเป็น strength หรือว่า weakness ส่วนปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วยตัว O นะคะหรือว่า opportunity คือโอกาสนะคะโอกาสที่เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้องค์การนั้นดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าโอกาสที่เป็นช่องว่างที่องค์กรจะเข้าไปดำเนินธุรกิจหรือดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวทีตัวสุดท้ายคือคำว่า threat หรืออุปสรรคนะคะถือเป็นปัจจัยภายนอกตัวโอกับตัวทีนี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้ง SWOT เนี่ยก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะขององค์กรให้ชัดเจนนะคะรวมทั้งจะได้สามารถประมาณการคาดการนะคะแล้วก็พักดูถึงแนวโน้มนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกว่ามันจะมีทิศทางไปในแนวทางใดและเราหรือในฐานะขององค์กรนั้นเราจะวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไรถึงจะก่อให้เกิดโอกาสนะคะลดข้อจำกัดนะคะขององค์กรเพื่อที่จะตอบรับกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะเมื่อวิเคราะห์ SWOT analysis เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาถึงเรื่องของการวางแผนนะคะการวางแผนในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเราจะเรียกว่าเครื่องมือ Taos Matrix นะคะคราวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าจาก SWOT ตะกี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่ครูอธิบายไปแล้วคราวนี้เราจะมาสู่เรื่องของกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่เราจะกำหนดเพื่อที่จะเอาชนะนะคะอุปสรรคหรือว่าสร้างโอกาสให้กับองค์กรของเราเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลที่จะต้องพิจารณาสำคัญ3ประการคือปัจจุบันเราเป็นอย่างไรนะคะเราวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กรเพื่อเราจะรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะเรามีจุดมุ่งหมายขององค์กรคืออะไรนะคะวิสัยทัศน์ของเราจะไปสู่เรื่องอะไรนะคะพันธกิจเรามีพันธกิจอะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็แนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายก็คือเราก็มาดูที่ตัว

าวด์แมทริกซ์นี้นะคะกลยุทธ์แรกนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ SO หมายถึงอะไรนะคะ S ก็คือ strength O ก็คือ opportunity นะคะ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุกหมายถึงเราประสานจุดแข็งของเรานะคะขององค์กรของเราเข้ากับโอกาสคือปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกกลยุทธ์แรกนี้เรียกว่ากลยุทธ์เชิงรุกนะคะส่วน ST นะคะเป็นกลยุทธ์เรื่องของการใช้จุดแข็งนะคะ strength คือจุดแข็งที่มีเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่3 WO W คือ weakness คือจุดอ่อนนะคะก็คือการแก้ไขจุดอ่อนแก้ไขอย่างไรแก้ไขโดยการใช้โอกาสที่มีนะคะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบส่วนกลยุทธ์สุดท้ายเราเรียกว่ากลยุทธ์การป้องกันนะคะคือW คือจุดอ่อนทั้งแล้วก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์เรื่องของเชิงป้องกันนะคะเป็นการระมัดระวังจุดอ่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะหลบหลีกอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะโอกาสขององค์กรที่ชอบมากที่สุดหรือ เป็นโอกาสที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือกลยุทธ์ SO คือกลยุทธ์เชิงรุกจริงไหมคะเพราะเรามีทั้งจุดแข็งแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีอีกนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า Towers Matrix นะคะถ้าเราดูแล้วในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการที่เราจะนำแผนไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะคะอยู่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือจะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่ดีด้วยนะคะทุกๆคนจะต้องทราบว่าเรากำลังจะไปในทิศทางไหนนะคะการดำเนินการขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขององค์กรนะคะเราจะไปในทิศทางเดียวกันทุกคนในองค์กรจะต้องรับรู้ร่วมกันซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ดีประการที่สองก็คือต้องมีการจัดทำแผนนี้ก็จะมีแผนปฏิบัติการนะคะแผนแม่บทแผนระดับนโยบายแผนระดับปฏิบัติการทุกๆแผนของทุกๆหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงกันและกันในทุกระดับสุดท้ายเลยที่สำคัญคือเมื่อมีการดำเนินการตามแผนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าเมื่อมีการวางแผนแล้วต้องคิดถึงเรื่องของระบบการติดตามประเมินผลต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดตามแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถอนถ้าการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการที่จะนำแผนไปสู่ความสำเร็จนะคะประเด็นที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะการประเมินผลนะคะเป็นเรื่องที่ เราจะได้คำตอบนะคะว่าเราดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่เราวางไว้หรือไม่นะคะทั้งเรื่องคนเรื่องเงินนะคะเรื่องของเวลาต่างๆเงื่อนเวลาต่างๆที่เรากำหนดนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือหลังจากที่เราดำเนินการตามแผนแต่ละขั้นตอนนั้นได้เกิดผลผลิตนะคะเอาท์พุตนะคะผลลัพธ์เอาท์คัมนะคะต่างๆที่เรากำหนดตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่อันนี้ก็จึงเป็นประโยชน์นะคะของเรื่องของการประเมินผลซึ่งหลายๆองค์กรมักจะลืมเรื่องนี้นะคะบางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการบริหารเชิงกลยุทธ์นะคะทุกเรื่องนะคะก็จะต้องมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าใจแล้วนะคะว่ากลยุทธ์การบริหารหรือว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างไรพวกเรามาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ว่าไปมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรนะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นนะคะถูกนำ

0: ใช้เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารองค์การค่ะในแต่ละองค์การนั้นเมื่อมีแผนงานบริหารองค์การเป็นแผนหลักแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีแผนของกลยุทธ์การใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้การสื่อสารการประสานกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์นี้อีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สำคัญอย่างไรนะคะในแง่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรประเด็นแรกเลยก็คือการสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์การนั้นนะคะสามารถรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์นะคะด้วยเหตุที่การทำงานตามกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นนะคะให้ความสำคัญกับกิจกรรมแรกเลยก็คือการติดตามประเมินสถานการณ์และก็วิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพื่อในแง่ทั้งปัจจัยภายในนะคะสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในภายนอกนะคะเราเรียกขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนนี้ว่า situation analysis หรือว่าการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมนั่นเองนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้นักประชาสัมพันธ์นั้นสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือสรุปประเมินสถานการณ์ให้กับผู้บริหารได้รับรู้นะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะรายงานฝ่ายบริหารผู้มีความรับผิดชอบได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจนะคะทำให้องค์การนั้นก้าวผ่านสถานการณ์บางครั้งอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตก็จะได้ก้าวผ่านนะคะสถานการณ์นั้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะองค์การก็จะเกิดการปรับตัวแล้วก็ตอบสนองไม่ว่าจะระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็นความสำคัญประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะในแง่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นยังช่วยเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้การเชื่อมประสานหน่วยงานต่างๆภายในองค์การให้ร่วมกันทำงานนะคะเพื่อเป้าหมายร่วมตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ขององค์กรถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยนะคะปัจจัยที่จะส่งผลความต่อความสำเร็จในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมนะคะการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขนะคะมีความรู้สึกว่าได้รับความใส่ใจพนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจจากผู้บริหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้การสื่อสารหรือการประสานการประชาสัมพันธ์นั้นประสานเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงานให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นบทบาทนะคะของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่2ประเด็นที่3นะคะก็คือการเชื่อมโยงนะคะการเชื่อมโยงกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆนะคะในเรื่องของการดำเนินการองค์การนะคะย่อมมีเรื่องของกลุ่มคนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยหลากหลายกลุ่มนะคะบางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบในแง่บวกบางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบทั้งหมดนี้นะคะองค์การต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือผลกระทบเชิงลบเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะช่วยทำหน้าที่ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์การพัฒนาความผูกพันนะคะแล้วก็คงรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ได้นะคะรวมทั้งเรื่องของการเยียวยาแก้ไขความสัมพันธ์ที่อาจจะมีผลกระทบในแง่ลบต่อกันนั้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันได้นะคะเพราะนั้นกลยุทธ์เหล่านี้นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การประชาสัมพันธ์เข้าช่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การกลยุทธ์ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นนะคะกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์กลยุทธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์เหล่านี้เป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆนะคะที่มีความสัมพันธ์กับองค์การ ประเด็นที่4ก็คือการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรนะคะการประชาสัมพันธ์นั้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้วก็ประการที่5ก็ยังช่วยในแง่ของการผลักดันนะคะนโยบายสาธารณะกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแง่ที่องค์การต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญนะคะที่จะองค์กรจะใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มสาธารณชนต่างๆประการสุดท้ายของบทบาทหน้าที่ของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ก็คือการสนับสนุนนะคะในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนนะคะจากความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยนะคะจึงมีการนำการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรการจัดการความเสี่ยงนะคะการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เข้าไปช่วยซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหน่วยต่างๆของชุดวิชานี้ต่อไปเนี่ยนะคะในแง่ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะก็มีกระบวนการเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ6ขั้นตอนนะคะหรือเรากำหนดง่ายๆว่าเป็นคำย่อง่ายๆว่าเป็นPOSTAมาจากอะไร POST ก็คือกำหนด positioning หรือกำหนดจุดยืนนะคะ O หรือว่า objective คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานประชาสัมพันธ์นะคะ S คือมาจาก strategy นะคะก็คือกำหนดกลยุทธ์ว่าเราจะทำใช้กลยุทธ์นะคะการประชาสัมพันธ์ด้วยกลไกหรือวิธีการใดนะคะรวมไปถึงแท็กติกนะคะแท็กติกก็คือวิธีการสื่อสารที่เราจะใช้นะคะเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้นะคะสื่อที่เราจะใช้นะคะ A ย่อมาจาก administration นะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องคนเรื่องเงินวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะในแง่ของการสื่อสารเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดหรือ result ก็คือผลที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดประกอบไปด้วย6ขั้นตอนนะคะอย่างไรก็ตามรายละเอียดนั้นนักศึกษาต้องอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำลองทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกันนะคะว่านักศึกษานั้นเข้าใจในเนื้อหาที่ครูได้สรุปไปมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่2คือการประเมินสถานการณ์และการติดตามผลประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะก็อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้ตั้งใจฟังในเนื้อหาที่อาจารย์จะพูดดังต่อไปนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะจ๊ะหน่วยที่2นี้นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็คือการประเมินสถานการณ์องค์การเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องการติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์แล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะในพาร์ทที่1นะคะเวลาที่นักประชาสัมพันธ์จะมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะว่ามีปัจจัยภายในภายนอกขององค์กรอะไรบ้างที่อาจจะมามีผลนะคะต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนักประชาสัมพันธ์นะควรจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการนะซึ่งจะได้มาข้อมูลที่แม่นยำและก็รอบด้านนะคะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายนะคะของการประเมินสถานการณ์องค์การนะคะเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์มีความหมายว่าอย่างไรความหมายก็คือเป็นกระบวนการในการประเมินปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะโดยนักประชาสัมพันธ์จะวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดเด่นจุดอ่อนขององค์กรนะคะหรือปัจจัยที่เป็นปัจจัยทางระบบขององค์กร ปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็เทคโนโลยี

แล้วก็นอกจากนั้นแล้วอาจจะต้องวิเคราะห์นะคะในเรื่องของปัจจัยด้านการรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะทีนี้เรามาดูว่าความสำคัญของการประเมินสถานการณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นสำคัญตรงไหนบ้างนะคะความสำคัญเนี่ยก็คือว่าแน่นอนที่สุดเราสามารถนำข้อมูลเนี่ยนะคะไปใช้ในการวางแผนนโยบายนะคะแล้วก็วางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรอันนี้เนี่ยสำคัญมากข้อที่สองเราจำเป็นต้องวิเคราะห์สาเหตุนะลักษณะปัญหาและหาวิธีแก้ไขนะคะด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาก็ยังสามารถทำให้เราได้เข้าใจถึงจุดเด่นโอกาสขององค์การนะคะในการที่จะกำหนดจุดขายนะคะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดอ่อนนะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปสรรคนะนักประชาสัมพันธ์สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็ในด้านความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะข้อมูลเนี่ยสามารถนำไปวางแผนสารที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะแล้วก็การประเมินสถานการณ์เนี่ยถือได้ว่านะคะถือได้ว่าเป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้บริหารกับนักประชาสัมพันธ์หรือนักประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะการสื่อสาร2ทางเนี่ยย่อมทำให้เกิดข้อมูลที่เที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องรูปแบบการประเมินสถานการณ์องค์การเพื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถจำแนกเป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือเราเรียกว่าการประเมินองค์การด้วยการวิเคราะห์ SWOTนะคะโดยที่ SWOT เนี่ยเรามีที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกรณีถ้าเราประเมิน SWOT เนี่ยที่เป็นมาจากปัจจัยภายในนะเราอาจจะประเมินในด้านจุดแข็งและก็จุดอ่อนนะคะหรือเราอาจจะประเมินจากปัจจัยภายนอกก็ได้ซึ่งก็จะเป็นที่มาของโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะทีนี้SWOT เนี่ยเวลาที่เราวิเคราะห์นะคะนักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะมีหลักในการวิเคราะห์นะด้วยว่าถ้าในกรณีเป็นปัจจัยภายในแล้วก็เรามองว่าเป็นการประเมินทางบวกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นจุด strength เช่นบริษัทของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยถือว่าเป็น strength นะคะแล้วก็แต่ในกรณีที่เป็นปัจจัยภายในนะคะแต่เราประเมินว่าเป็นทางลบเช่นพนักงานของเราเนี่ยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญอันนี้ถือว่าจุดอ่อนเป็น weakness นะคะในด้านปัจจัยภายนอกนะคะในกรณีที่เราประเมินเป็นทางบวกเราเรียกว่าโอกาสเช่นตอนนี้มีกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมลภาวะอันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่คนสนใจในเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเป็นกระแสกันอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสขององค์กรในด้านของปัจจัยภายนอกที่เป็นที่เรามองเป็นทางลบเราเรียกอุปสรรคนะคะอุปสรรคในที่นี้เราเรียกว่า threat เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นนโยบายเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางทีองค์กรปรับตัวไม่ได้นะคะทั้งนี้ SWOT เนี่ยเรามองว่าหลายนักประชาสัมพันธ์หลายท่านเนี่ยก็มองว่าสามารถนำกำหนดเป็นยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเราเรียกรูปแบบนี้นะเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง4ข้อนะคะเอาไปใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาองค์กรมากมายเราเรียกว่า Taos Metric นะคะ Taos Metric เนี่ยมีที่มาจาก SWOT Analysis นะคะซึ่งแบ่งเป็นเชิงรุกนะยุทธศาสตร์เชิงรุกยุทธศาสตร์เชิงป้องกันยุทธศาสตร์แก้ไขแล้วก็ยุทธศาสตร์เชิงรับโอเคไหมคะมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ซึ่งมีที่มาจาก SWOT analysis นะคะถ้าเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกเนี่ย

เรียกว่า SO SO เนี่ยก็คือเราจะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยที่เป็น strength กับ opportunity ด้วยกันนะคะถ้าในกรณีเป็นเชิงป้องกันเนี่ยก็จะจุดแข็งกับอุปสรรคถ้าเป็นแก้ไขแล้วก็ WO เนี่ยเราจะวิเคราะห์ทั้งจุดอ่อนและก็โอกาสนะคะในกรณีที่เป็นเชิงรับเราจะวิเคราะห์ทั้งจุดอ่อนและก็อุปสรรคเรามาสู่รูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าการประเมินนะคะองค์การตามแบบจำลองนะฮะCIPP นะคะ CIPP นะคะ CIPP CIPP เนี่ยคือการประเมินทั้งกระบวนการภายในตัวองค์กรนะคะว่าองค์กรของเรานั้นมีความพร้อมแค่ไหนอันดับแรกเลยเราจะแบ่งขั้นตอนเป็น4ขั้นตอนนะคะอันดับแรกคือเราจะวิเคราะห์ก่อนสภาพแวดล้อมนะมีสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกมีอะไรที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่องค์กรจะต้องพยายามแก้ไขนะคะเราก็อาจจะกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ต้องดูความสำคัญของมันด้วยเช่นตอนนี้นะเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมนะคะมีฝุ่นเยอะคนใส่ใจเรื่องสุขภาพเราก็มาดูว่าในองค์การของเราเนี่ยนะคะพนักงานของเราเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้มีวิธีในการป้องกันมากน้อยแค่ไหนเขามีความเข้าใจในเรื่องของผลเสียของการที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไหมใช่ไหมคะตรงนี้สำคัญเขารู้แม้ว่าถ้าเขาไม่ใส่เขาจะอันตรายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งเป็นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเผยแพร่ความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับนะคะแนวทางป้องกันตัวเองนะคะจากการที่เจอฝุ่นและทำให้สุขภาพเขาเนี่ยต้องประสบปัญหานะคะป้องกันตัวเองเนี่ยทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีในการป้องกันตัวเองนะคะเราก็อาจจะกำหนดนะคะว่า เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้นะคะอันที่สองนะคะก็ขั้นตอนที่2คือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรเรานะความพร้อมขององค์กรเราว่าเรามีงบประมาณไหมนะคะเรามีกำลังคนในการเผยแพร่ข้อมูลเรามีอุปกรณ์ที่ของหน้ากากในที่เราจะแจกให้กับพนักงานให้ครบทุกฝ่ายเลยภายในองค์กรเราให้ครบเลยเนี่ยทำได้ไหมเรามีกำลังคนไปให้ข้อมูลเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราต้องดูด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเราเรียกว่าปัจจัยเบื้องต้นประเด็นที่3คือกระบวนการนะคะกระบวนการเนี่ยคือเราจะดูว่าเอ๊ะในการทำงานเรามีปัญหาอะไรนะคะข้อควรปรับปรุงแล้วก็นำมาวางแผนนะคะอย่างเช่นเราต้องมาดูว่าเราอยากให้พนักงานเราเนี่ยโอเคสวมใส่หน้ากากใช่ไหมคะ เวลาขึ้นลิฟต์พอขึ้นลิฟต์เนี่ยต้องเพราะบางทีในลิฟต์ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังใช่ไหมคะแล้วเขามีอุปสรรคไหมเขามีอุปสรรคในการที่จะต้องสวมใส่ไหมนะคะเขามีหน้ากากอนามัยไหมเพียงพอไหมแล้วเขามีความสะดวกสบายไหมเพราะบางคนเนี่ยพอใส่แล้วรู้สึกอึดอัดจะคุยกับเพื่อนก็ไม่ค่อยสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีอย่างบางคนเนี่ยถ้าจะให้สอนหนังสือแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยบางทีอาจจะมีอุปสรรคต่อการสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องคุยว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องมีการในกระบวนการเราคุยกับทางพนักงานของเราต่างๆนะคะว่าถ้าเราจะขอความร่วมมือให้ใส่นะเพื่อสุขภาพของคุณมีปัญหาอะไรบ้างสุดท้ายจะเป็นเรื่องผลผลิตเราต้องมาดูว่าหลังจากเราทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเรารณรงค์ไปแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร่วมมือกับทางองค์การของเรานะคะมีจำนวนสถิติกี่คนที่รู้สึกไม่สบายได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้ป้องกันตัวเองได้จริงๆหรือไม่นะคะดูสถิติของบุคลากรเราด้วยเนาะว่าในช่วงนี้มีการเข้าพยาบาลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยนะคะทีนี้รูปแบบที่3เนี่ยก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมนะคะ
จากภายนอกเราเรียกว่าเพสโตนะคะเพสโตเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยรวมซึ่งประกอบไปด้วย5ปัจจัยอันได้แก่ปัจจัยทางการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมนะคะปัจจัยทางเทคโนโลยีแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยทางกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักประชาสัมพันธ์อาจจะต้องดูมีข้อมูลศึกษาข้อมูลข้างนอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของเรารูปแบบที่4เนี่ยปัจจุบันก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องการประเมินผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียความคิดความรู้ทัศนคติเขาทีนี้ถามว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครนะก็มีคำนิยามเขาบอกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การหมายถึงนะคะ เราจะต้องพยายามศึกษากลุ่มบุคคลหรือนะคะหรือ บุคคลก็ได้ที่องค์การต้องการพึ่งพานะคะเพื่อที่องค์การจะได้อยู่รอดนะคะความอยู่รอดขององค์การเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเขานะคะซึ่งเราก็จะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่า กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เราสามารถจำแนกเป็นหลายกลุ่มได้เดี๋ยวจะมีนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อการวางแผนกลยุทธ์เพราะหลายครั้งนโยบายเราจะต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเขาต้องการอะไรเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูว่าเกณฑ์ในการจำแนกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเราสามารถจำแนกได้ตาม1 นะคะมี3เกณฑ์ด้วยกันมี3ประเด็นที่เราสามารถที่จะดูได้คือ1 นะคะดูว่าเขามีความสำคัญยังไงต่อองค์การดูว่าเขามีอิทธิพลอย่างไรแล้วก็ทัศนคติของเขานะคะความอยู่รอดขององค์การเนี่ยขึ้นอยู่กับพวกเขานักประชาสัมพันธ์ยังสามารถจำแนกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น4แนวทางนะคะโดยดูได้จากความเชื่อมโยงที่ต่อองค์การตามคุณลักษณะตามความสัมพันธ์กับสถานการณ์แล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นในกรณีด้านความเชื่อมโยงนี้นะคะ เราจะมาดูว่าอย่างเช่นใครที่มีบทบาทในเรื่องของผลักดันนโยบายก็อาจจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารมีบทบาทในเรื่องของผลักดันนโยบายขององค์การหรือพนักงานนะคะก็อาจจะมีบทบาทเชิงหน้าที่นะคะเพราะเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความเชื่อมโยงนี้นะคะ เราต้องดูเป็นขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของเขาด้วยนะคะในส่วนที่2ของการบรรยายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดตามประเมินการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่อนักประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์ของเราว่าได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะคะในขณะที่ปฏิบัติงานหรือจัดโครงการอยู่นะคะพบอุปสรรคอะไรบ้างนะคะความสำคัญนะคะความสำคัญของการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์นี้แน่นอนที่สุดเราสามารถรู้ได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถอย่างรู้ได้ถึงทัศนคติเขาว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อที่สองเราสามารถรู้ได้ถึงว่าเราสามารถติดตามได้ถึงว่า เขาคาดหวังอะไรจากองค์กรของเรานะคะเพื่อเราจะได้คิดโครงการหรือกิจกรรมให้ตรงกับความคาดหวังของเขานะคะข้อที่3เราสามารถติดตามบุคคลที่มีอิทธิพลนะต่อความคิดของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็นำมาพิจารณานะคะเพื่อจะได้ตอกย้ำโครงการของเราให้เข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเราแล้วก็ข้อที่4นะคะจะเป็นเราสามารถนำข้อมูลนะคะ เกี่ยวกับลูกค้าหรือชุมชนนะคะและนำมาวางแผนกลยุทธ์ของเราต่อไปเพื่อเข้าถึงลูกค้ารายใหม่นะคะหรือลูกค้ารายเก่าที่เคยมีประสบการณ์ใช้สินค้าของเรามาแล้วแล้วเราก็คิดกิจกรรมใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่เข้าถึงเขาจะได้ใช้สินค้าของเราเพิ่มขึ้นนะคะ
ทีนี้เรามาดูว่าวิธีการติดตามผลการปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้เราอาจจะวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่มาจากปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสังเกตการภาคสนามนะคะวิเคราะห์เอกสารก็ดีหรือเราสัมภาษณ์กลุ่มโดยตรงนะคะได้เห็นได้สื่อสารตัวต่อตัวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในเชิงลึกมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการประเมินด้วยตนเองก็ได้ของเรานะคะในกรณีที่เราได้ข้อมูลจากปฐมภูมิหรือทุติยภูมิแล้วเราอาจจะได้ข้อมูลอื่นๆจากผ่านสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์เนี่ยเช่นเราจะดูได้ยังไงว่าคนเนี่ยสนใจโครงการของเราเราก็อาจจะดูได้จากจำนวนคนที่เปิดรับสื่อของเรานะคะผ่านสื่อออนไลน์นะคะมีผู้ที่มาสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการของเรากิจกรรมของเราเนี่ยมีจำนวนกี่คนนะคะเยอะไหมและส่วนใหญ่จะถามเรื่องอะไรอันนี้เราสามารถดูได้อันที่3อาจจะเป็นเราสามารถดูได้ว่าการเปิดรับสื่อผ่านสื่อโฆษณานะคะผ่านสื่อโฆษณาว่าคนได้ดูสื่อโฆษณาของเราเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งพื้นที่นะคะพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราเผยแพร่ไปแล้วเนี่ย เราเผยแพร่แบบฟรีแต่ถ้าคิดในมูลค่าของพื้นที่โฆษณาเราได้ใช้โอกาสในการเผยแพร่ไปถึงเขาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะดูได้จากสอบถามข้อมูลนะจำนวนคนที่สอบถามข้อมูลเข้ามาในฮอตไลน์ของเรานะคะหรืออาจจะเป็นฮอตไลน์ของเราหรือไม่อาจจะเป็นในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะคะทีนี้ขั้นตอนการติดตามประเมินผลนี้เราจะมีขั้นตอนแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมการนะคะแล้วขั้นตอนที่2เราเรียกว่าขั้นตอนการดําเนินงานเตรียมการเนี่ยทําอะไรกันบ้างนะคะ อย่างน้อยที่สุดขั้นตอนการเตรียมการนี่คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าเราจะมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของเรายังไงข้อที่2กำหนดเกณฑ์เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบสอบถามหรือจะเป็นการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะข้อที่3ตรวจสอบเกณฑ์ในการเกณฑ์แล้วก็เครื่องมือว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะสามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของเขาว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขารู้ไหมเขารู้ขั้นตอนไหมนะคะในการป้องกันตัวเองวิธีการป้องกันตัวเอง4ขั้นตอนการติดตามนะคะประเมินการประชาสัมพันธ์ที่เปิดเผยและโปร่งใสแน่นอนที่สุดเราก็ต้องมีการประชุมแล้วก็มีประชุมนะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานนะด้วยกันเองนะคะเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานแล้วก็แน่นอนที่สุดแสดงประเมินผลการติดตามเราก็ต้องทำเป็นรูปเล่มทำเป็นตัวรายงานต่างๆนะคะทีนี้ขั้นตอนที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมการขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินงานนี้นะคะในช่วงที่เราจัดโครงการอยู่เรายังสามารถประเมินเราสามารถติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของเราได้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่โอ้โหเยอะมากเลยหลายวิธีที่เราทำได้นะคะแบ่งเป็น12ขั้นตอนนะคะเช่นเราต้องตรวจสอบก่อนว่ากิจกรรมของเราสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ไหมนะคะจำนวนคนที่มาร่วมในกิจกรรมของเรามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะแล้วพอเขามาร่วมแล้วเขามีความตระหนักนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่สนับสนุนโครงการเราไหมนะเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้นไหมนะคะเราดูปฏิกิริยาของเขาว่าสนใจนะคะสนใจโครงการเราหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะดูว่าจำนวนผู้แลกคูปองนะคะที่มาร่วมในโครงการของเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะศึกษาถึงความพึงพอใจเขาหลังจากมาร่วมโครงการเราเข้ามาร่วมในกิจกรรมเราแล้วเราก็ให้เขาช่วยประเมินผลด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะดูยอดขายว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูได้นะคะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอื่นๆที่ผ่านทั้งสื่อมวลชนข่าวมีการเผยแพร่ต่อเนื่องดีไหมด้านบวกไหมสื่อออนไลน์
นะคะว่ามีการพูดถึงโครงการของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะหรืออาจจะวิเคราะห์ไปถึง

ัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ติดตามผลการทำงานต่อเนื่องกันนะคะทีนี้ เราก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็เสร็จในส่วนของส่วนที่2แล้วนะคะในส่วนที่3ของหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นหมายของการประเมินผลการประสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะเรามาดูความหมายก่อนนะการประเมินผลการประสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้หมายถึงกระบวนการในการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการหรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์นะคะโดยเราก็อาจจะเริ่มจากว่าเราได้มีเกณฑ์ในการประเมินผลความสำเร็จอย่างไรเราได้กำหนดเวลาหรือวิธีการประเมินผลอย่างไรนะคะความสำคัญของในส่วนของการประเมินผลเนี่ยก็เรียกได้ว่าสำคัญในระดับหนึ่งนะคะช่วยให้เรารู้ได้ว่า เราประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนะคะเรามีเกณฑ์อะไรในการประเมินนะคะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ดีนะคะแล้วก็วิธีการประเมินวิธีการประเมินผลการประสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นี้นะเรายังสามารถประเมินได้มี3วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่านะคะเราเรียกว่าแบบจำลองพีระมิดหัวตั้งนะคะโดยนำแบบจำลองนี้มาจากแมกนามารานะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้นะคะท่านก็ได้เสนอแนวคิดว่าเวลาที่เราจะประเมินผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเราควรจำแนกเป็นปัจจัยนำเข้านะคะกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดนะคะอันนั้นคือรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2หรือวิธีที่2เราเรียกว่าเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ตามแบบจำลองของ Lindemann นะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้ก็ได้เสนอว่าเวลาที่เราประเมินผลการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถประเมินผลการประชาสัมพันธ์จากผลลัพธ์นะคะของการประสัมพันธ์นี้ผลลัพธ์หมายถึงอะไรเรามาดูก่อนผลลัพธ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมของผู้รับสารนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับความตระหนักความรู้ทัศนคติความคิดเห็นและพฤติกรรมนะคะอันเป็นเป้าหมายหลักนะคะของการประชาสัมพันธ์นะคะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงรูปแบบที่สองนี้นะคะเราอาจจะให้ความสำคัญของผลลัพธ์เนี่ยเป็นสองแนวทางนะคะก็เราอาจจะวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์เชิงขั้นต้นหรือผลลัพธ์ผลผลิตนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสองจุดที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะคะทีนี้รูปแบบที่สามของการประเมินผลการประสัมพันธ์นี้นะคะ เราสามารถประเมินผลนะคะ เป็นแบบจำลองที่เสนอโดย Seattleนะคะซึ่งนักวิชาการท่านนี้เสนอว่าวิธีการประเมินผลลัพธ์นี้สามารถประเมินผลได้จาก4ขั้นตอนนะคะคือการวัดความตระหนักและความเข้าใจการวัดการระลึกถึงและการจดจำของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะที่มีต่อโครงการประสัมพันธ์การวัดทัศนคติความนิยมและก็การประเมินพฤติกรรมว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เวลาที่ขั้นตอนในการประเมินผลการประสัมพันธ์นี้เรามีขั้นตอนเนี่ยเช่นเราอาจจะมีการจัดประชุมกันนะคะว่าเราต้องการกำหนดเป้าหมายอะไรต้องกำหนดทีมกรรมการที่จะมาประเมินผลการประสัมพันธ์ร่วมกันนะคะวิธีการประเมินนะคะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเกณฑ์นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลให้เรียบร้อยตามเครื่องมือที่เราได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนำผลนั้นมาประเมินแล้วดูซิว่าเราสามารถไปประยุกต์แก้ไของค์กรเราได้ไหมจัดทำเป็นรายงานแล้วก็สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนั่นก็คือขั้นตอนในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะ อาจารย์ก็หวังว่าข้อมูลที่ความรู้ที่อาจารย์ให้ไปนี้นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับ
ความหมายขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์แล้วก็การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์นะคะก็เชื่อได้ว่าลองให้นักศึกษาลองฟังดูเสร็จแล้วก็ลองไปทบทวนองค์ความรู้ดูแล้วก็มาตอบคำถามในช่วงที่2ด้วยกันนะคะ

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: สวัสดีค่ะนักศึกษาเราก็จะมาดูกันในเรื่องของหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องกลยุทธการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการเล่าเรื่องนะคะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้มาเกี่ยวข้องกับกลยุทธในการประชาสัมพันธ์อย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะค่ะประเด็นสำคัญนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อแรกคือประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องนะคะตามด้วยองค์ประกอบของการเล่าเรื่องกลยุทธ์การเล่าเรื่องประเภทของการเล่าเรื่องนะคะบทบาทนะคะการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์กระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องค่ะมาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะก็คือประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องนะคะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะ

มาจากธรรมชาติของมนุษย์ค่ะประเด็นสำคัญอันแรกเลยก็คือมนุษย์เราเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องนะคะเราจะเห็นได้จากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการเล่านิทานมีตำนานมีนิยายปรัมปราต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะแล้วก็ประการที่สองนั้นนะคะมนุษย์เราเนี่ยมักจะตัดสินใจบนเหตุผลดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุและผลที่ดีนะคะรวมทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะในประวัติศาสตร์ชีวประวัติของเราวัฒนธรรมแล้วก็ตัวละครต่างๆนั้นจะเป็นตัวกำหนดให้เรานะคะว่าเหตุผลดีๆนั้นคืออะไรบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินเหตุผลเชิงการเล่าเรื่องว่าเรื่องเล่านั้นมีเหตุผลที่ดีหรือไม่นะคะก็จะใช้เกณฑ์ต่างๆนะคะมาแบ่งนะคะรวมทั้งประเด็นที่5ก็คือว่าโลกของเรานั้นเป็นชุดของเรื่องราวที่เราเลือกสารและเราก็เลือกที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าตามเรื่องที่เราได้รับฟังมาค่ะทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการเล่าเรื่องนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด8องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยช่วงเวลาสถานที่ตัวเอกฝ่ายชายหรือที่เราเรียกว่าพระเอกนะคะตัวเอกฝ่ายหญิงที่เรียกว่านางเอกนะคะก็จะมีผู้ร้ายนะคะมีตัวรองนะคะมีแก่นเรื่องแล้วก็มีเขาโครงเรื่องนะคะองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนี้นักศึกษาก็ต้องพยายามจดจำนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งรู้แล้วแต่เป็นส่วนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เกิดการเล่าเรื่องขึ้นมานะคะสำหรับกลยุทธ์คะกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี8รูปแบบด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยแบบโมโนมิดแบบเมาเทนนะคะแบบเนสติดลูปแบบสปาร์คิเนสนะคะอีก4รูปแบบนะคะก็จะมี in media res แบบ converging idea แบบ for start นะคะแล้วก็แบบ pattern structure นะคะเรามาดูแบบแรกนะคะกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบ monomyth นะคะหรือที่เราเรียกว่า hero's journey นะคะก็คือเป็นการผจญภัยของฮีโร่นะคะหรือว่าตัวละครที่เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างนะคะก็คือโครงสร้างแบบนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับเรื่องราวที่เราพบได้ตามนิทานพื้นบ้านตำนานนะคะหรือว่างานเขียนที่เกี่ยวกับศาสนาทั่วโลกเลยนะคะการเล่าเรื่องผ่านฮีโร่นะคะก็จะเป็นการเดินทางที่ผ่านการผจญภัยที่ยากลำบากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากสามารถผ่านการผจญภัยมาได้ฮีโร่ก็จะได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับรางวัลหรือภูมิปัญญาใหม่เป็นสิ่งที่สามารถช่วยชุมชนของเขานะคะมีภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะที่ใช้กลยุทธ์นี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือ Lion King แล้วก็ Star Wars นะคะค่ะตัวอย่างนะคะการเล่าเรื่องแบบโมโนมิทเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเรื่องราวนะคะของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาเป็นแขกรับที่รับเชิญในรายการนะคะ อย่างเช่น Perspective นะคะหรือว่ารายการเพชรรามารายการเจาะใจเป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะที่นักศึกษาจะได้เห็นในเอกสารการสอนนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องสร้างคนนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาจะใช้เรื่องราวการเล่าเรื่องแบบนี้นะคะก็คือการเดินทางนะคะการเดินทางแบบในนี้เขาวาดเป็นไลออนคิงนะคะก็จะเป็นเดินทางมาอย่างนี้นะคะก็จะจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะคะค่ะแบบที่2นะคะเรียกว่ากลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบเมาเทนนะคะคือการเชื่อมโยงความตึงเครียดแล้วก็ดราม่าในเรื่องราวนะคะมีลักษณะคล้ายกับโมโนมิทเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าจะมีการช่วยสร้างพล็อตเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในเรื่องราวนะคะแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เมาเทนไม่จำเป็นต้องจบเรื่องอย่างมีความสุขเสมอไปนะคะโดยที่ในส่วนแรกของการของเรื่องเล่านะคะจะบอกถึงฉากแล้วก็ตามมาด้วยความท้าทายเล็กๆที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของเรื่องกลยุทธ์นี้เหมาะสมนะคะที่จะนำไปใช้กับการที่จะแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยการลงรายละเอียดให้กับเรื่องราวแล้วก็นำเสนอบทสรุปที่น่าประทับใจ

นะคะตัวอย่างของกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบเมาน์เทนนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่เรามักจะเห็นในรายการโทรทัศน์ที่ต้องสร้างความเป็นดราม่าหรือว่าเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นมากนะคะมากระตุ้นผู้ชมให้เกิดความสนใจเช่นรายการ The Face นะคะรายการ The Voice เป็นต้นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะนักศึกษาสามารถที่ดูได้นะคะในเอกสารการสอนนั้นนะคะก็คือเรื่องแผนกตับกำลังแย่ถ้าพรรษานี้คุณไม่งดเหล้านะคะของสสสค่ะคลิปนี้นะคะสสสเขาทำขึ้นเพื่อรณรงค์งดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาและแสดงให้เห็นว่าตับเป็นอวัยวะพิเศษตับสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เพียงแต่คุณหยุดดื่มเหล้าเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นหลังนะคะของการเล่าเรื่องแบบMountain นะคะแบบที่3นะคะเป็นกลยุทธ์การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบ Nested Loop นะคะคือการเล่าเรื่องให้เกิดความซับซ้อนนะคะเริ่มจากการวางเนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดวางแก่นเรื่องของเรื่องนะคะไว้ตรงกลางและสร้างเรื่องราวรอบๆแก่นของเรื่องเพื่อสนับสนุนจุดสำคัญของเรื่องในตอนท้ายค่ะนะคะโดยเรื่องแรกที่สร้างขึ้นมานะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะจากนั้นเรื่องที่2ก็สร้างขึ้นมาเป็นรองสุดท้ายนะคะแล้วการเล่าเรื่องก็จะลำดับขั้นนะคะถึงองค์ประกอบเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ผู้เล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจนำเรื่องราวไปสู่แก่นของเรื่องในตอนจบนะคะผู้ชมก็จะได้เข้าใจแก่นของเรื่องได้มากขึ้นในตอนจบนั่นเองนะคะกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการอธิบายถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่บทสรุปในตอนจบโดยการอุปมาเพื่ออธิบายแก่นของเรื่องค่ะนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องบางอย่างของเพื่อนให้ฟังเป็นตอนแรกนะคะโดยเพื่อนนั้นจะนำเรื่องราวของคนอื่นมาเล่าให้ฟังต่อกันเป็นลำดับที่2ตามลำดับนะคะแล้วมาเป็นบทสรุปสำคัญในตอนจบตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะเรื่อง Lesbian is More Than You Know ของ Echo นะคะที่นำเสนอเรื่องหญิงรักหญิงหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่า Lesbian เนี่ยนะคะแล้วก็มีการตัดสินของสังคมที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเธออย่างแท้จริงนะคะการเล่าเรื่องนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาวะนะคะของหญิงรักหญิงให้กับสังคมนะคะในภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะเล่าจากรอบนอกก่อนนะคะคือเรื่องราวแล้วก็มาสรุปจบตรงกลางซึ่งเป็นการสำคัญของเรื่องนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะสื่อออกไปค่ะที่เหลือนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์นะคะการเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบอื่นๆนะคะเช่นแบบ sparkliness นะคะแบบ in media res แบบ converging idea นะคะแบบ for start แบบ pivotal structure นะคะค่ะนักศึกษาก็ไปทบทวนกันนะคะในแต่ละแบบนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงประเภทของการเล่าเรื่องค่ะการเล่าเรื่องนะคะก็จะมีประเภทที่เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงหรือการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแบบที่2เป็นเรื่องที่แต่งจากจินตนาการแล้วก็แบบที่3เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์จริงและจินตนาการนะคะเรามาดูประเภทแรกกันนะคะประเภทแรกเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงหรือการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่เกิดจากการบอกเล่าหรือการเขียนเพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ชี้แจงความจริงอธิบายสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงคลี่คลายปัญหาข้อข้องใจนะคะเช่นอัตชีวประวัติการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาชีพกฎหมายกฎระเบียบแถลงการของรัฐข่าวสารต่างๆเป็นต้นค่ะประเภทที่2นะคะของการเล่าเรื่องนะคะคือเรื่องแต่งจากจินตนาการค่ะอันนี้สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยอาศัยจินตนาการของผู้สร้างโดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงค่ะเช่นนิทานนิยายบทภาพยนตร์เป็นต้นค่ะประเภทที่3นะคะคือเรื่องจากการบอกเล่าผสมระหว่างประสบการณ์จริงแล้วก็จินตนาการนะ

คะที่มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงนะคะมาผสมกับการแต่งเติมตามจินตนาการแล้วก็ความเชื่อนะคะของผู้เล่าบางส่วนค่ะสรุปแล้วมันก็จะมีแบบที่เป็นจริงใช่ไหมคะประเภทแรกเป็นจริงประเภทที่สองเป็นเรื่องแต่งจากจินตนาการแล้วก็แบบที่สามนี่ก็เอามาผสมกันนะคะทีนี้ในแบบที่สามนี่นะคะก็อาจจะมีเนื้อหาที่มันไปเกี่ยวพันกับความเชื่อประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะเพื่อปลูกฝังความเชื่อนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือว่าโน้มน้าวใจบางอย่างเช่นตำนานเรื่องปรัมปรานะคะบทละครที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงเป็นต้นหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของบทบาทการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะบทบาทแรกนะคะคือบทบาทในการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะบทบาทในการถ่ายทอดจินตนาการหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินบทบาทในการโน้มน้าวใจบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้และบทบาทในการลดความเป็นทางการลดความห่างเหินระหว่างองค์การพนักงานสาธารณชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้เราก็จะดูจากวงจรของ PDCA นะคะP ย่อมาจากแพลนหรือการวางแผนนะคะ D ย่อมาจากดูนะคะหรือการปฏิบัติ C ย่อมาจากการตรวจสอบนะคะแล้วก็ A นะคะย่อมาจาก Act หรือว่าการดำเนินการนะคะซึ่งวงจรนี้จะทำให้เกิดการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวงจรในการเล่าเรื่องนะคะก็อิงมาจากวงจรของ PDCA นี่เองนะคะสามารถที่จะ เริ่มจากการวางแผนปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการได้เลยนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ครบวงจรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเน้นใน3เรื่องด้วยกันค่ะก็คือเน้นเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เน้นเรื่องการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เน้นเรื่องการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องค่ะส่วนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องนะคะจะประกอบไปด้วยข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่างๆเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นภาพนะคะแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะทั้ง3นี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราใช้ประกอบในการเล่าเรื่องนะคะว่าเราจะเล่าด้วยข้อความเล่าด้วยภาพหรือว่าเล่าด้วยคลิปวิดีโอนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนหลักการเขียนเนื้อหาลงไปนะคะในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากว่าเราจะต้องเขียนดีแล้วนะคะก็จะต้องทำให้ค้นเจอได้ง่ายด้วยใน Google นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้การเล่าเรื่องนั้นได้รับการเผยแพร่มากขึ้นนะคะหรือว่าได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์นี้นะคะนักศึกษาต้องดูนะคะว่าเราจะต้องเน้นที่3เรื่องสำคัญสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็การเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องเน้น3อันนี้นะคะค่ะอันแรกเลยเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะนักศึกษาจะต้องอย่างนี้นะคะว่าก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเราต้องกำหนดว่าเราต้องการจะทำอะไรเราต้องการสื่อนะคะเนื้อหาหรือว่าวัตถุประสงค์อะไรไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราคะเราต้องกำหนดให้แน่ชัดเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจให้เขาเนี่ยมาชื่นชอบองค์กรของเรานะคะเป็นการเล่าเรื่องโดยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะว่าตอนนี้องค์กรของเราอาจจะยังไม่เป็นที่ชื่นชอบมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้กลยุทธ์เล่าเรื่องใช่ไหมคะเช่นองค์กรของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะโดยที่เราอาจจะเลือกกลยุทธ์แรกที่ได้ศึกษามานะคะกลยุทธ์แบบฮีโร่เพราะฉะนั้นองค์กรของเรามีประวัติความเป็นมายังไงอาจจะแบบเรามีเจ้าสัวใช่ไหมคะเป็นผู้ก่อตั้งเช่นเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเขาจะใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องว่าโอ้เมื่อก่อนเนี้ยเป็นห้างเล็กๆนะเจ้าสัวก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ทำให้คน
เนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอันนี้จนประสบความสำเร็จอันนี้เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ใช่ไหมคะเพื่อการโน้มน้าวให้ชื่นชอบนะคะกับองค์กรหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์นะคะในการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการสร้างภาพลักษณ์ก็สำคัญนะคะเราก็จะมองว่าเอ๊ะถ้าจะสร้างภาพลักษณ์เราจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนแต่ว่าวัตถุประสงค์นี้สำคัญเราต้องปักหมุดไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆนะคะต่อไปก็คือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายค่ะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนี้ก็สำคัญมากนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้ายกตัวอย่างนะคะเราต้องรู้จักลูกค้าเราใช่ไหมคะว่าลูกค้าเรานั้นเป็นใครนะคะเพศอะไรวัยอะไรนะคะทำงานอะไรชื่นชอบอะไรมีรสนิยมอย่างไรมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถูกต้องไหมคะเพื่อที่เวลาที่เราเลือกใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องนั้นเราก็จะได้รู้ว่าคนฟังคนอ่านคนรับสารคือใครนะคะสุดท้ายคือการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องก็ต้องดูนะคะว่าสื่ออะไรที่เขานิยมใช้ตอนนี้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่านะคะและเราก็จะเลือกสื่อนั้นๆยกตัวอย่างนะคะเราจะไปเล่าในสื่อสิ่งพิมพ์ถ้ามันไม่มีคนอ่านแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยขอโยงไปอีกเรื่องนึงที่อาจารย์จะได้พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของรูปแบบการประชาสัมพันธ์นะคะรูปแบบเนี้ยเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับแต่ละกลยุทธ์ที่เราจะใช้นะคะเช่นถ้าเราจะใช้ข้อความนะคะเราก็จะต้องไปศึกษาเลยว่าข้อความที่เราจะนำไปใช้กับสื่ออะไรเนี่ยนะคะมันเหมาะไหมเช่นตอนนี้เรานิยมเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะคะโพสต์เท่าไหร่กี่บรรทัดนะคะที่จะดึงดูดความสนใจแล้วมันไม่หายไปนะคะหรือเราจะเลือกภาพไหมรูปแบบด้วยการใช้ภาพก็น่าสนใจเพราะว่ามีการวิจัยมาแล้วว่าการโพสต์ด้วยภาพดึงดูดความสนใจได้มากกว่าโพสต์ด้วยข้อความนะคะภาพที่ใช้ดีเหมาะสมดึงดูดใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็คือคลิปค่ะคลิปสั้นนะคะเท่านั้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าคลิปวิดีโอนี่แหละค่ะคลิปสั้นหนังสั้นนะคะจะดึงดูดความสนใจได้มากนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็จะสามารถที่จะดึงดูดความสนใจตรงนี้ได้นะคะเช่นเราอาจจะต้องทำเป็นคลิปนะคะสั้นๆแล้วก็อัพขึ้น YouTube นะคะเขาบอกว่า6วินาทีแรกนะคะเราจะสามารถหยุดความสนใจไม่ให้เขาคลิกข้ามไปนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำการเขียนเนื้อหาเนี่ยนะคะคอนเทนต์เนี่ยลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราต้องคิดเรื่องของการเขียนดีๆนะคะเขียนดีคอนเทนต์ดีและก็ให้มันโดนด้วยค่ะคือให้คนเจอง่ายใน Google ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญค่ะ

ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะเราลองมาประเมินตนเองกันนะคะนักศึกษาว่าจากการที่เราเรียนรู้ไปนี้นะคะเราลองตั้งคำถามแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำเหมือนกับข้อสอบเลยนะคะว่าเราจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเรามาลองข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกเนาะถามว่ากลยุทธ์การบริหารเชิงรุกคือข้อใดนะคะข้อ1ประสานจุดแข็งเข้ากับโอกาสที่มีข้อ2ใช้จุดแข็งที่มีเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือข้อ3แก้ไขจุดอ่อนและใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างความได้เปรียบข้อที่4ระมัดระวังจุดอ่อนและพยายามหลบหลีกอุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อสุดท้ายใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อนถ้านักศึกษาจำได้เมื่อสักครู่ครูพูดถึงนะคะว่าหลังจากที่เราทำ SWOT analysis คือรู้ถึง strength weakness opportunity แล้วก็ threat หรือว่าอุปสรรคแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้กลยุทธ์ Taos metric นะคะก็คือเลือกนะคะว่าเราจะใช้กลยุทธ์ใดซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ครูเน้นย้ำนะคะกลยุทธ์เชิงรุกก็คือการจำได้ไหมคะการประสานจุดแข็งนะคะหรือว่าการประสาน strength เข้ากับโอกาสนะคะจุดแข็งขององค์การคือปัจจัยภายในกับโอกาสคือ opportunity ที่มีนะคะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบนะคะข้อที่1นะคะลองดูอีกข้อนะคะโจทย์บอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะถูกซื้อกิจการจากนักลงทุนชาวต่างประเทศมีการต้องยุบรวมคณะวิชาลดจำนวนอาจารย์นะคะลงส่วนหนึ่งในฐานะนักประชาสัมพันธ์ถ้าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเราควรจะใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในนะคะมีคีย์เวิร์ดนะคะการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การในข้อใดเพื่อทำให้องค์การสามารถดำเนินพันธกิจต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเด็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญลองดูซิว่าตัวเลือกเรามีเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดใช่ไหมคะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดจะมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างผลกำไรเนาะอาจจะต้องรณรงค์เพิ่มนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ภายในจริงไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่าโจทย์ต้องการเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในกลยุทธ์อันที่สองนะคะการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นคำตอบใช่หรือเปล่าเราลองยกไว้ก่อนนะเพราะว่าเอ๊ะก็ใกล้ๆเคียงนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการยุบคณะวิชามีการลดจำนวนอาจารย์ขวัญกำลังใจของคนเริ่มหมดนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะต้องออกจากงานหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อการพัฒนาจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การทั้งนั้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นคำตอบข้อ2นะคะคือการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรผู้คนหรือว่าคนพนักงานภายในจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรากำลังจะไปในทิศทางใดในอนาคตที่เรากำลังเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่สมมุตินะคะที่มีการเรียนการสอนอาจจะต้องยุบรวมคณะวิชาลงน้อยลงเป็นจิ๋วแต่แจ๋วแต่เราจะเพิ่มศักยภาพด้านไหนให้กับมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นมีการปฏิรูปองค์กรโครงสร้างต่างๆเพราะนั้นขวัญกำลังใจซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารกับพนักงานจะได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันนี่ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะลองดูอีกข้อค่ะอันนี้คำถามถามว่าข้อใดนะคะเป็นปัจจัยภายในองค์การที่นักวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์ประกอบกับการกำหนดจุดยืนด้านการประชาสัมพันธ์องค์การเว
ลาเราดูคำถามเนาะเราต้องดูด้วยว่ามันเหมือนมีสิ่งที่เป็นกรอบของการที่จะทุกตัวเลือกบางทีดูเหมือนจะถูกหมดแต่เราต้องดูจากโจทย์นะคะเช่นคำถามอันนี้ถามว่าข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การนะคะจะเห็นว่าคำตัวเลือกเช่น1การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะใช่ไหมนะคะเป็นปัจจัยภายในหรือไม่นะคะการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 5.0 เป็นปัจจัยภายในหรือไม่การเปลี่ยนคณะรัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นปัจจัยภายในหรือไม่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารขององค์กรเป็นปัจจัยภายในหรือไม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยภายในองค์การหรือไม่นักศึกษาดูทั้ง5ตัวเลือกก็จะเห็นว่าทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกแต่มีข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายในก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในขององค์การนะคะถือว่าเป็นปัจจัยภายในขององค์การคะทำนักศึกษาทำเวลาทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลนักศึกษาก็จะเห็นว่าบางครั้งคำตอบหรือกรอบที่เราจะตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยต้องดูจากโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้ดีนะคะแล้วถึงจะมาเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคำตอบกับโจทย์ที่มีมากที่สุดนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะมาอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดตะกี้ครูไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะเนื่องจากเวลาเราจำกัดแต่ถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนจะพบว่าเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีหลักว่าควรเขียนตามหลักการสมาร์ทนะคะในการเขียนวัตถุประสงค์ก็คือมีความเฉพาะนะคะเจาะจงนะคะมีความเวลาเขียนต้องให้วัดได้สามารถบรรลุวัตถุบรรลุเป้าหมายได้นะคะแล้วก็มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาเขียนวัตถุประสงค์ทั้ง5ข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่าเพื่อเพิ่มพูนวัตเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่น่าจะถูกต้องนะคะเพราะว่ายังไม่บอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มยอดการใช้ถุงผ้าเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือข้อสุดท้ายเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันสืบเนื่องจากการใช้ถุงพลาสติกและสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า100 ล้านใบในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศในปี2562เห็นไหมคะว่าถ้าเราเอาหลักสมาร์ทมาจับก็จะเห็นว่าข้อที่5เป็นข้อที่เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะทั้งมีเรื่องของการชี้เฉพาะนะคะสามารถวัดได้ทำให้เป็นจริงได้นะคะแล้วก็บรรลุความสำเร็จแล้วก็อยู่ในกำหนดเวลาที่แน่นอนนะคะทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาก็เป็นเรื่องของคำถามนะคะการประเมินความรู้ในส่วนที่เป็น เหมือนกับเป็นตัวอย่างข้อสอบแล้วก็ตัวอย่างการวิเคราะห์นะคะเวลาที่เราจะวงคำตอบข้อใดข้อหนึ่งเราก็ควรพิจารณาให้ดีนะคะวันนี้ครูก็สรุปในเนื้อหาหน่วยที่1และนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ท่านอื่นๆในเนื้อหาหน่วยต่างๆในชุดวิชานี้ต่อไปนะคะ

ช่วงสุดท้ายนี้ก็เป็นช่วงของการประเมินองค์ความรู้นะคะที่นักศึกษาได้ศึกษามานะคะอาจารย์ก็ได้กำหนดคำถามเนี่ยเป็นปรนัยนะคะดูซิว่านักศึกษาสามารถตอบได้ไหมนะข้อที่หนึ่งการประเมินปัจจัยภายในองค์การนะคะเป็นที่มาของการวิเคราะห์ปัจจัยใดขององค์การตามแบบจำลองของ SWOT นะกอไก่จุดแข็งขอไข่จุดอ่อนคอควายโอกาสงองูอุปสรรคจอจานข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะนักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนคะคำตอบก็คือจอจานนะคะจอจานเพราะอะไรจึงเป็นจอจานนะคะเพราะอาจารย์ถามถึงปัจจัยภายในองค์การนะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะคะซึ่งตัว strength ก็จะเป็นปัจจัยภายในแล้วก็จุดอ่อนก็มีที่มาจากปัจจัยภายในแต่เป็นการประเมินในทางลบส่วนจุดแข็งเนี่ยจะเป็นการประเมินในทางบวกนะคะเช่นจุดแข็งที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของพนักงานเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะจบตรงสายทุกคนมีภาษาอังกฤษดีสมมุตินะคะก็ถือว่าเป็นภายในจุดแข็งจุดอ่อนของเราก็อาจจะเป็นได้ว่า เรายังมีเทคโนโลยีนะที่ใช้ในองค์การของเรายังไม่ค่อยทันสมัยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเนี่ยเป็นปัจจัยภายในนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยจะเป็นการประเมินสถานการณ์ข้อที่2ดูนะเป็นคำถามคืออะไรนะการประเมินสถานการณ์ตามแบบจำลองของ PESTOนะคะจะวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์การดังต่อไปนี้ยกเว้นปัจจัยใดนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูว่าอันไหนที่ไม่ใช่กอไก่ปัจจัยด้านผลประกอบการขององค์การขอไข่ปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะคอควายปัจจัยทางการเมืองงองูปัจจัยทางเทคโนโลยีแล้วก็จอจานปัจจัยทางสังคมแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะโอเคคำตอบคือกอไก่คือยกเว้นเพราะอะไรจึงเป็นกอไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าผลประกอบการขององค์การเราเป็นปัจจัยที่เรามองเป็นภายในถูกไหมฮะเกิดจากผลประกอบการของเราในการทำงานภายในกระบวนการใช่ไหมต่างๆนะฮะหลังจากที่เราทำงานไปแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะผลประกอบการเราควบคุมได้ถ้าเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราก็ควบคุมได้ข้อที่3นะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันนะคะข้อใดเป็นความสำคัญของการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะยกเว้นข้อใดนะคะกอไก่การประเมินผลช่วยในการตรวจผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะมากน้อยเพียงไรขอไข่การประเมินผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการในอดีตนักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันและในการวางแผนครั้งต่อไปได้คอควายการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการยืนยันความคุ้มค่าของโครงการว่าจะส่งผลต่อผลประกอบการขององค์การอย่างไรหากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจจะแสดงเป็นตัวเลขหรือมีความหมายที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะฮะงองูการประเมินสะท้อนความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์ในการบริหารผลลัพธ์ได้นะด้านผลประกอบการและความยั่งยืนแก่องค์การซึ่งสร้างความชอบธรรมของการประชาสัมพันธ์ในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์แล้วก็จอจานนะคะข้อสุดท้ายการประเมินผลจะแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกิจกรรมหากกิจกรรมได้ผลตอบรับตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ก็ย่อมกล่าวได้ว่านะคะกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคือคำตอบคะคำตอบก็คือขอไข่นะคะแม้จะเป็นข้อมูลในอดีตแต่เราสามารถนำข้อมูลในอดีตนี้นะมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขแล้วก็กำหนดแนวทางนะเพื่อที่จะวางแผนประชาสัมพันธ์ของเราในอนาคตได้นะคะ
ข้อสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นข้อที่เกี่ยวกับผลเรามาดูซิว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมีคำตอบน่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะคำถามคือการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และทัศนคติต่อองค์การหรือต่อสินค้าของลูกค้าถือเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์นะคะตามปัจจัยใดคะตามแบบจำลองของพีระมิดหัวตั้งของแมกนามาร่าเนี่ยนะกอไก่ก็คือปัจจัยนำเข้าขอไข่คือปัจจัยผลผลิตคอควายคือปัจจัยผลลัพธ์งองูคือปัจจัยด้านภายนอกองค์การจอจานคือปัจจัยด้านภายในองค์การนะคะนักศึกษาคิดว่าคำตอบคืออะไรนะคำตอบก็คือคอควายนะคะเป็นปัจจัยด้านผลลัพธ์อย่างที่ดังในแบบจำลองของแมกนามาร่าได้กำหนดแล้วนะคะว่าผลลัพธ์นี้ส่วนใหญ่เราจะมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เกี่ยวโครงการประชาสัมพันธ์เขาได้เปลี่ยนแปลงความรู้เขาไหมเปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาไหมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานะซึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธ์ของเราว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนนะคะเพราะนั้นคำตอบคือคอควายค่ะนะคะก็อันนี้ก็คือคำตอบเนาะนะคะให้นักศึกษาได้ลองทบทวนดูว่าตอบถ้าตอบถูกก็แปลว่าโอเคใช่ได้ก็วันนี้เนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ก็หวังว่าการสรุปนะคะการบรรยายในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้มาไม่มากก็น้อยจ้ะขอให้นักศึกษาโชคดีทุกคนนะคะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ

ึกษาคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้มาทำแบบทดสอบการดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วนะคะแล้วนักศึกษาอาจจะไปศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้ได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างจะมี QR code นักศึกษาสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะคะยิง QR code แล้วก็เข้าไปชมคลิปตัวอย่างได้นะคะสำหรับในหน่วยนี้ค่ะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาที่คำถามที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะองค์ประกอบของการเล่าเรื่องมีกี่องค์ประกอบอะไรบ้างและจำเป็นต้องมีครบทุกองค์ประกอบหรือไม่นะคะอันนี้มีหลายคำถามย่อยนะคะก็คือถามว่ามีกี่องค์ประกอบจำได้ไหมคะแล้วก็แต่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะกี่อย่างเนี้ยนะคะแล้วมันจำเป็นต้องมีทุกองค์ประกอบหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะนักศึกษาอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะค่ะเฉลยข้อ1นะคะองค์ประกอบการเล่าเรื่องมีทั้งหมด8องค์ประกอบนะคะนี่ต้องจำให้มั่นนะคะที่อาจารย์ได้เน้นไปในช่วงของการบรรยายเห็นไหมคะจะต้องมีช่วงเวลาใช่ไหมคะมีสถานที่มีตัวเอกฝ่ายชายหรือที่เราเรียกว่าพระเอกมีตัวเอกฝ่ายหญิงที่เรียกว่านางเอกแล้วก็มีผู้ร้ายมีตัวรองมีแก่นเรื่องแล้วก็มีเขาโครงเรื่องนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกองค์ประกอบก็ได้ค่ะแล้วแต่เพราะว่าบางเรื่องอาจจะมีแค่ตัวเอกที่เป็นฝ่ายชายก็ได้ถูกไหมคะหรือว่ามีเฉพาะตัวเอกที่เป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะคะหรือบางเรื่องนะคะอาจจะมีแค่ผู้ร้ายค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นการเล่าเกี่ยวกับผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่องค์ประกอบที่สำคัญนั้นก็อาจจะต้องยังคงอยู่นะคะเช่นแก่นเรื่องแล้วก็เขาโครงเรื่องเอาละค่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะที่ข้อที่2ค่ะกลยุทธ์ของการเล่าเรื่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าชื่อหน่วยเราคือกลยุทธ์การเล่าเรื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำให้ได้ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ยกมาได้1กลยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการเล่าเรื่องนะคะพอนึกออกนะคะกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างแบบต่างๆนะคะเฉลยนะคะมาดูเฉลยนะคะกลยุทธ์การเล่าเรื่องนะคะมี8กลยุทธ์นะคะนักศึกษาไปทบทวนนะว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างมานะคะเป็นแบบแรกคือแบบโมโนมิดนะคะจำได้ไหมคะเป็นการเล่าเรื่องแบบผจญภัยของฮีโร่ค่ะนะเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างได้ว่าเราเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จนะคะความสำเร็จของชีวิตแขกรับเชิญนะคะที่มีที่เชิญมาในรายการนะคะที่นิยมใช้นะคะแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือรายการ Perspective รายการเพชรรามารายการเจาะใจเห็นไหมคะเราก็จะเล่าเป็นแบบฮีโร่เป็นเรื่องราวผจญภัยของฮีโร่เป็นเรื่องราวชีวิตของเขาเรื่องที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นชีวิตที่ทุกข์ยากมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จค่ะแต่ที่สำคัญนะคะกลยุทธ์แบบแรกนี้มันจะเป็นตอนจบเป็นแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเป็นแบบประสบความสำเร็จชื่นชอบชื่นชมนะคะซึ่งต่างจากกลยุทธ์ที่2นะคะเป็นแบบเมาเทนจำได้ไหมคะเอาละค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเผื่อนักศึกษาไปดูทบทวนนะคะคลิปวิดีโอเรื่องสร้างคนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชีวิตจริงของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะเป็นผู้ที่ขี่จักรยานไปทำงานทุกวันนะคะเขาก็จะเล่าย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กดำเนินชีวิตลำบากแล้วก็เล่าเรื่องว่าจนกระทั่งได้รับทุนจุฬาชนบทนะคะแล้วก็เรียนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นผู้ว่านะคะนี่ค่ะนักศึกษาก็ยิง QR code แล้วก็เข้าไปดูนะคะเนี่ยค่ะนายชัยวัฒน์นะคะได้โอกาสเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาเมื่อเรียนจบก็ขยันทำงานปัจจุบันได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะมาถึงข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่าประเภทของการเล่าเรื่องมีกี่ประเภทอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากนะคะเราจำได้นะคะมี3นะคะก็คือยังไงคะอันแรกจ
จากประสบการณ์ตรงหรือข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องแต่งจากจินตนาการนะคะและอันที่สามผสมกันสองอันนะคะก็ระหว่างประสบการณ์จริงกับจินตนาการนะคะอันนี้จำได้ง่ายนะคะ

ดูให้เน้นๆไปเลยนะคะเผื่อจะมีข้อสอบออกหรือคำถามหรืออะไรเนี้ยเขาก็จะถามประมาณนี้นะคะมาถึงข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถามว่ารูปแบบของการประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่องมีกี่รูปแบบอะไรบ้างและในกระบวนการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์เน้นที่อะไรนะคะเน้นที่อะไรนะคะอ่ะเรามาดูที่เฉลยกันนะคะรูปแบบนะคะมี3รูปแบบค่ะคือมีเป็นข้อความเป็นภาพแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ในกระบวนการเล่าเรื่องนะคะเราก็จะเน้นอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปอย่างละเอียดเลยนะคะมีการยกตัวอย่างนั้นนะคะก็คือการเน้นที่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะมีความมุ่งหมายเราต้องการจะโน้มน้าวต้องการสร้างภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เน้นที่การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายค่ะเราต้องรู้ว่าผู้รับสารเราเป็นใครนะคะผู้ฟังผู้ชมเราเป็นใครนะคะจะได้เลือกนะคะเรื่องต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็อันที่3ก็คือการเลือกใช้สื่อเพื่อการเล่าเรื่องนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบของเรา4ข้อที่เอามายกตัวอย่างนะคะนักศึกษาเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องไปทบทวนเอกสารการสอนนะคะดูกิจกรรมท้ายเรื่องดูเฉลยนะคะการดูวัตถุประสงค์แนวคิดนะคะจะช่วยให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแบบประเมินก่อนและหลังเรียนก็เป็นประโยชน์มากในการที่นักศึกษาจะใช้ในการทบทวนแล้วก็ทำให้ทำข้อสอบได้ด้วยนะคะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
11: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้ว

ือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้

0: จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
0: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงกับบุคคลต้นแบบครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยครับหรือประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกูลครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการปลูกกล้วยบริหารจัดการจนเป็นการผลิตทางการเกษตรที่ดีครับหรืออาหารปลอดภัยนั่นเองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ถือนะครับหาความรู้นี่แหละแต่บังเอิญครอบครัวก็ไม่มีทุนส่งก็เลยต้องทำงานนะครับรับจ้างอาจารย์เป็นหนุ่มโรงงานนะครับเมื่อปี40นะครับประเทศไทยเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับก็ทำให้โรงงานต่างๆนะครับจ้างแรงงานนะครับให้ออกเพราะฉะนั้นผมเองก็อีกคนหนึ่งที่ได้โดนวิกฤตตรงนี้ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมกับการที่มีครอบครัวพอดีนะครับก็ได้มาเริ่มต้นทำเรื่องของการเกษตรนะครับโดยการทำเรื่องของส้มเขียวหวานทุ่งรังสิตเมื่อก่อนเป็นส้มเขียวหวานที่มีชื่อเสียงมากครับในช่วงที่มาทำส้มเขียวหวานนะครับครอบครัวก็ได้เอาที่เพื่อเข้าจำนำแบงค์นะครับที่จะเอาหาทุนมาทำส้มเขียวหวานนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ส้มเขียวหวานเจอวิกฤตส้มร่วงเรียกส้มร่วงแล้วก็ทำให้ครอบครัวเองเนี่ยมีหนี้สินนะครับแล้วก็เลยมารวมกลุ่มกันเย็บผ้าหลังจากที่เย็บผ้ากันมานานนะครับก็พ่อบ้านไม่มีงานทําในส่วนหนึ่งก็ทําให้มองเห็นว่าพื้นที่ในชุมชนเราว่างเยอะนะครับคนในชุมชนมีการปลูกกล้วยหอมทองสักช่วงปี43 44นะครับก็ทําให้เราเองมองเห็นว่าพืชอีกตัวที่น่าจะฟื้นกลับมาทําเรื่องของเกษตรได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองคือพืชอีกตัวที่ถูกกับดินบ้านเรานะครับถูกกับสวนส้มล้างซึ่งมีปุ๋ยมีธาตุอาหารในดินเยอะอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมเองก็ขยายเริ่มขยายทีละ10ไร่20ไร่นะครับจนปัจจุบันเราเองรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรื่องของจากเย็บผ้าก็มาเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เรามีโอกาสได้ทำกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมทองอินทรีย์เรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยดินบ้านเรานะครับบางครั้งการที่จะฟื้นฟูดินให้มีชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้การใช้เวลาพอสมควรนะครับการทำต่อเนื่องมันก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตออกมาไม่ดีพอก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของการคืนชีวิตให้ดินนะครับปรึกษาหน่วยงานเกษตรอำเภอนะครับลงมาเรื่องของการทำปุ๋ยหมักการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับทำให้ดินดีขึ้นตอนนี้เราเป็นกลุ่มกล้วยหอมทองเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI นะครับเป็นพืช GI ของจังหวัดนะครับในส่วนหนึ่งนะครับเราเองได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐกล้วยหอมทองเราจะกะระยะหรือว่ากะเกณฑ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเองเนี่ยก็มีการวางแผนในการปลูกนะครับให้มีกล้วยปลูกทั้งปีอย่างผมเองเนี่ยมีที่หมุนเวียนอยู่ร่วม300ไร่เนี่ยก็คือ2เดือนจะปลูก1แปลงนะครับ2เดือนแปลงหนึ่งเพราะฉะนั้นกล้วยก็จะมีออกมาตลอดการตลาดนะครับการทำกล้วยดั้งเดิมจริงๆเราก็มีพ่อค้าจะเป็นพ่อค้าประจำเนาะก็พ่อค้าประจำบ้างพ่อค้าจรบ้างก็คือมาดิวกันล่วงหน้าเป็นแปลงๆนะครับคือเหมายกแปลงกันเลยพืชผลทางการเกษตรส่วนมากเนี่ยพ่อค้าจะเอาผลผลิตไปก่อนไปขายก่อนถึงตีราคาให้นะครับก็ทำให้เกษตรกรทุกวันนี้ก็ยังเป็นรองพ่อค้าอยู่นะครับกลุ่มเราเองมีการพูดคุยกันเรื่องของการดิวตลาดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดนะครับเซเว่นอะไรพวกนี้ที่จะขายผลสดให้ส่วนพ่อค้าโดยตรงอย่างตลาดไทยสี่มุมเมืองตอนนี้กลุ่มเราเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ต้องจำหน่ายเองนะครับก็เปิดแผงที่ตลาดไทยแล้วนะครับก็คือขายผลผลิตสดเองในส่วนของการแปรรูปผลผลิตที่ตกเกรดนะครับเราเองก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รองรับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในการรวมตัวกันของกลุ่มนะครับในการแปรรูปกล้วย

เองก็เป็นครอบครัวเกษตรนะครับปู่ย่าตายายก็เป็นเกษตรทำนานะครับแต่ช่วงวัยรุ่นเราได้เข้ากรุงเทพนะครับเพื่อจะทำงานหาเงินนะครับเบื้องต้นก็คือการเข้าไปเรียน

0: ครับเกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราเองได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วเราก็มีเรื่องของการปลูกพืชแซมนะครับในช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของกล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะได้พืชหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนมะระนะครับบวบนะครับสิ่งที่เราปลูกแซมได้เนี่ยพืชระยะสั้นเนี่ยเราสามารถปลูกได้เลยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับส่วนของรายได้หรือว่าต้นทุนของการผลิตเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของการใช้ปุ๋ยที่หน่วยงานแนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับสารชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เรามาใช้กับผักเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับกล้วยนะครับในการฉีดพ่นจะกลายเป็นฮอร์โมนซึ่งพืชเองก็จะอาศัยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าทำให้แปลงมูลค่าสูงที่เราทำเนี่ยได้ถือว่าได้รับรางวัลระดับเขตนะครับตรงนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP หรือที่เรียกว่า STU GAP ครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิริยสุธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชอาหารและก็ฟาร์มบริษัทครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิทยสุธีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ให้อาจารย์เรื่องของที่มาของโครงการวิจัยนิดนึงว่าระบบสารสนเทศ GAP SCU เนี่ยมันมีแนวคิดมาอย่างไรอะไรบ้างคร
1: ับ ค่ะสำหรับแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราเนี่ยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ GAP เนี่ยเมื่อการเข้าไปขอรับรองมาตรฐานเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้รับมาตรฐานนี้ค่ะก็จะเป็นมีข
0: ้อ
1: ใช่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องรวมถึงอาจจะไม่มีการจดบันทึกข้อมูลตามความต้องการของมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรที่กำหนดไว้อะไรแบบนี้
0: ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์นิดนึงว่ามันเป็นยังไงครับ GAP ฟาร์มปศุสัตว
1: ์ก็คือ
0: เลี้ยงวัวหรือว่าทำอะไร
1: ใช่ค่ะก็คือ GAP ของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยหรือว่าการผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ต่างๆออกมาเนี่ยก็หากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเนาะหรือว่าได้รับการรับรองเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นเนาะในการบริโภคสินค้าเหล่านี้ซึ่งองค์ประกอบที่จะขอในการขอรับรองเนี่ยแต่โดยหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนขององค์ประกอบของฟาร
0: ์
1: ม
0: คือที่สถานที่ตั้งของฟาร์มว่าต้องมีลักษณะอย่างไร
1: ใช่ค่ะรูปแบบของผังฟาร์มเป็นยังไงค่ะแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือในส่วนของการจัดการค่ะในการบริหารจัดการว่าให้อาหารที่ให้ค่ะหรือว่าแม้แต่วิธีการในแต่ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว
0: ์นะ
1: ใช่ในฟาร์มค่ะซึ่งข้อเนี่ยมันก็จะหมายรวมถึงการจดบันทึกต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้วัคซีนสัตว์ผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้กับสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างก็สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพของสัตว์รวมถึงตัวเกษตรกรด้วยเช่นกันค่ะ
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราเกษตรกรผ่านเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้อง GAP เนี้ยก็จะเป็นตัวการันตีว่าเกษตรกรหนึ่งปลอดภัยแล้วก็อาหารที่ถึงผู้บริโภคเนี้ยก็จะปลอดภัยด้วย
1: ใช่ค่ะรวมถึงอีกส่วนนึงก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นภายในฟาร์มหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะมลพิษต่างๆว่า
0: น้อยลง
1: มลพิษต่างๆเนี้ยอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
0: นี่ก็เป็นโจทย์วิจัยที่เราได้มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ
1: เพื่อเป็นตัวช่วยเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐานนี้มากยิ่งขึ้นระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่เหมือนหน้าเว็บไซต์หากเกษตรกรท่านไหนหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ stougap.com ค่ะซึ่งเว็บไซต์นะคะก็จะช่วยในการประเมินเบื้องต้นเนาะให้กับเกษตรกรรวมถึงเราก็ให้ความรู้เกี่ยว

0: ขอรับรองมาตรฐานด้วยว่ามีประเด็นไหนเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมการปฏิบัติที่ดีในฟาร์มที่จะทำให้เกษตรกรได้รับมาตรฐานถ้าเป็นความปศุสัตว์เนี่ยเมื่อเลือกเข้าไปแล้วก็มีการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนแต่ว่าลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับการประเมินค่ะมาข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเกษตรกรเป็นใครลักษณะฟาร์มเป็นยังไงรูปแบบการจัดการฟาร์มเป็นยังไง
1: ผล
0: ิตสัตว์อะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่มีการจดบันทึกข้อมูลในส่วนไหนไว้บ้าง
1: ก็ทำการประเมินแต่ละข้อที่เราเรียนไว้ที่เรื่องขององค์ประกอบฟาร์มที่เราพูดเมื่อกี้ตอนต้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนาะระบบก็จะทำการประเมินให้ว่าเบื้องต้นเนาะว่าเอ๊ะหากข้อมูลของคุณมีเพียงเท่านี้หรือว่าเงินพอไหมที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหากไม่พอที่จะทำให้คุณได้รับมาตรฐานหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนไหนเราก็มีชุดองค์ความรู้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนการจัดการภายในฟาร์มของคุณให้ดีขึ้นได้ยังไงเพื่อให้ได้รับมาตรฐานนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
1: ระบบนี้มันจะมีอีกอันนึงคือส่วนของผู้ประเมิน
0: ใช่ค่ะ
1: มีประโยชน์กับผู้ประเมินยังไงบ้าง
0: ก็คือในส่วนของผู้ประเมินหรือว่าหน่วยงานเนาะที่ทำการควบคุมมาตรฐานเนี่ยหากหน่วยงานต่างๆที่ควบคุมมาตรฐานเหล่านี้อยู่ค่ะเข้าไปดูเบื้องต้นเนาะจากที่เกษตรกรใช่ค่ะก็ช่วยให้ผู้ประเมินเนี่ยรู้เบื้องต้นได้แล้วว่าเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนที่เขาจะต้องกังวล
1: แก้ไข
0: ใช่ค่ะเพราะก็มันเป็นเหมือนฐานข้อมูลรวบรวมเพื่อให้ง่ายกับการตรวจเช็คหรือว่าตรวจดู
1: ทำให้ง่ายต่อการทำงานของตัว
0: เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ค่ะใช่
1: แล้วอีกมุมมองนึงคือว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็สามารถใช้องค์กรตรงนี้ไปสอนหรือวางแผน
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดในส่วนของแบบบุคคลที่ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรค่ะก
1: ็
0: ใช่หน่วยงานต่างๆตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปหนึ่งเลยคือศึกษาองค์ความรู้ที่เรามีให้อยู่ใน
1: ต้องดูแล
0: ใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปเราก็สามารถดูได้ว่าเกษตรกรเราเนี่ยได้ถ้าเกิดขอ GAP จริงๆเนี่ยจะได้รับ GAP หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ค่ะก็เป็นในส่วนของเบื้องต้นเนาะที่จะทำให้เกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกสบายในการเข้าขอรับรองมาตรฐานจริงๆค่ะใช่ค่ะ
1: สุดท้ายอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเนี่ยว่ามีประโยชน์ยังไงใช้อะไรได้บ้างแล้วก็อาจจะฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาใช้เว็บไซต์
0: ค่ะซึ่งระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็เป็นระบบนึงนะคะที่จะช่วยให้เกษตรกรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเมินเบื้องต้นในการขอรับรองมาตรฐานต่างๆหากเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานใดเนี่ยมีความสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ stougap.com ได้นะคะก็หากผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ค่ะ
1: กับในเรื่องของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้กับ GAP ครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขอใบรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างครับคือคุณอุดมขนุนก้อนครับที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาบริหารจัดการในการทำการเกษตรอย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ษตรผสมผสานเนี่ยนะครับมันเป็นการทำเกษตรหลายอย่างในพื้นที่นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคำนึงถึงว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วพื้นที่ส่วนไหนจะใช้ทำอะไรต้องมีการวางผังของแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบการทำการเกษตรนะครับที่นี่นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือมีการทำนาจำนวน7ไร่นะครับมีบ่อปลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3ไร่จำนวน3บ่อนะครับแล้วพื้นที่สำหรับไม้ผลและก็ปลูกผักเนี่ยนะครับประมาณ3ไร่ที่อยู่อาศัยก็ประมาณ2งานนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่15ไร่เป็นเกษตรผสมผสานและมีการเลี้ยงสัตว์นะครับพวกสัตว์ปีกในพื้นที่นะครับซึ่งนะครับเป็นการอยู่รวมกันช่วยร่วมกันและเกื้อกูล

ันผมเน้นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เหลือใช้จากทุกภาคส่วนที่จะย้อนกลับมาเป็นปุ๋ยนะครับฟางข้าวนะครับที่หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเราก็นำมาหมักกับพวกมูลสัตว์โดยใช้ตัวจุลินทรีย์ของพัฒนาที่ดินนะครับพอดอ1นะครับกับกากน้ำตาลแล้วก็หมักนะครับฟางข้าวพร้อมทั้งมูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวนะครับปลานะครับเราเลี้ยงปลาที่เสียหายจากการเลี้ยงอย่างเช่นมีการตายบ้างมีการช่วงขายผลผลิตมีส่วนที่เหลือหรือส่วนนั้นเราก็หมักปลาเป็นน้ำหมักปลาจากปลานะครับก็เป็นปุ๋ยน้ำธรรมชาตินะครับจากปลาผลไม้นะครับมีการหมักนะครับที่เหลือจากเน่าเสียอย่างเช่นมะม่วงนะครับกระท้อนมะละกอนะครับส่วนอะไรที่เป็นผลไม้ที่เหลือจากการขายสู่ตลาดหรือเน่าเสียเราก็นำมาหมักกับสารหมักนะครับพอดอ2นะครับกากน้ำตาลระยะเวลาการหมักเนี่ยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยที่จากซากพืชก็ประมาณ45วันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่จากพวกผลไม้จากอย่างปลาเนี่ย45วันนะครับก็นำมาใช้ได้ผลไม้เนี่ยประมาณ 25-30 วันนะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับเราเพิ่มโดยการใช้นมสดตกเกตจากฟาร์มโคนมนะครับนำเข้ามาเสริมกับการหมักในแต่ละส่วนนะครับเพื่อสร้างคุณภาพในเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะทำให้ปุ๋ยเราเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับ

0: ปัจจัยหลักของการทำเกษตรประกอบไปด้วยเรื่องดินเรื่องน้ำและก็เรื่องของการตลาดและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแรงงานนะครับปัญหาเรื่องดินนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำการเกษตรนะครับการทำเกษตรเนี่ยครับถ้าดินไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ภาคการเกษตรได้ต้องลงทุนสูงนะครับเราต้องดูแลเรื่องดินเป็นหลักนะครับวิธีดูแลก็ต้องดูแลกันระยะยาวๆต้องใส่ใจต้องรู้จริงต้องมีการหมั่นเรื่องตรวจดินตลอดทุกฤดูกาลต้องพยายามไม่ให้ดินมีปัญหาพยายามหาความรู้หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดินเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องหลักของการทำการเกษตรเราต้องมีน้ำให้พอใช้ในเรื่องของการทำเกษตรยิ่งทำการเกษตรผสมผสานเรามีกิจกรรมตลอดทั้งปีน้ำขาดไม่ได้ถ้าขาดน้ำถือว่าจบเรื่องภาคการเกษตรเพราะว่าจะทำให้เราไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วมีน้ำไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผลผลิตตามที่คาดไว้นะครับเราก็ต้องนะครับมีการเก็บสำรองน้ำและคิดเรื่องน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ให้มันพอเพียงแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องของภาคเกษตรนะครับเรื่องการตลาดต้องปลูกให้ตรงกับตลาดให้ตรงกับความต้องการช่วงไหนต้องการอะไรนะครับตลาดต้องการอะไรนะครับต้องผลิตตามการตลาดให้ได้เราจะผลิตโดยไม่ใส่ใจการตลาดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายผลผลิตเราต้องออกสู่ตลาดนะครับเกษตรกรต้องรู้เรื่องของการตลาดพอสมควรว่าสินค้าเราจะอยู่ตรงไหนขายกับใครขายให้ใครขายจำนวนเท่าไหร่นะครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของพี่อ้อครับหรือดร.ถนอมวันสิ

จุ้ยครับเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับขอความสุขที่มีการนำดอกไม้ไทยครับเสิร์ฟสู่บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับเนื้อหาน่าจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆหลักในการทำงานมันก็ต้องแยกนะคะถ้าทำงานในเชิงนักวิชาการในเชิงนักวิจัยอะค่ะอันนี้คือเราบอกเลยว่าเราทุ่มแบบเต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะเก็บและส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังๆนะคะหรือว่าน้องๆไม่รู้อะได้เอาไปใช้ในอนาคตแต่ว่าในส่วนของการทำธุรกิจอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็ดำเนินแนวตามพระราชดำริอยู่แล้วว่าก็คือแบบเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอย่างที่บอกในตัวโครงสร้างเองอะอย่างของอ้อต่อให้เป็นธุรกิจทำธุรกิจในรูปแบบของอุตสาหกรรมหรือทำรูปแบบของในมุมของบริษัทแต่เรามีกรอบของกำไรมีกรอบของวันมีกรอบของระยะเวลาว่าเราอยากได้วันละ200กล่องแล้วพอและกำไรแค่นี้พอแล้วทำงานแค่นี้พอแล้วทำในส่วนอันเนี้ยพอแล้วและอย่างที่บอกว่าถ้าจะเห็นในส่วนของโครงสร้างของแปลงเองอ่ะเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เราอ่ะปลูกหลายๆตัวแล้วก็เป็นพืชหมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีองค์ความรู้กับพืชทำให้พืชเนี่ยสามารถมีวนตลอด12เดือนได้ค่ะ

เกษตรกรอย่างเราเจอก็คือเรื่องการกำหนดราคาเราไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ถูกไหมคะเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนกำหนดราคาเราเคยถามถึงกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เกษตรกรของไทยไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรเพราะว่าไม่สามารถกำหนดราคาของตัวเองได้มุมที่สองเลยอะค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเรื่องสภาพอากาศนะคะเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีงานวิจัยเรามีโครงสร้างเรามีตัวโรงเรือนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นอย่างเงี้ยได้ค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าถ้าในมุมของเกษตรนะคะก็คือเป็นเรื่องสายป่านเรื่องเงินเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฉะนั้นเรื่อง financial อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มีความรู้มากก็จะเสียโอกาสทางการตลาดไปเยอะแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยณตอนนี้อย่างที่บอกค่ะองค์ความรู้พวกนี้หรือ financial พวกนี้มันสามารถเรียนได้มีคอร์สออนไลน์ให้เราเรียนในมหาลัยทำให้เกษตรกรเนี่ยยุคนี้มีความเข้าใจเรื่อง financial ค่อนข้างเยอะค่ะอันนั้นคือเป็นหลักๆที่เราเจอมา

ือว่าก็ประสบความสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้นะคะคือส่วนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเราตั้งไว้ที่10ปีแล้วก็10ปีภาพอย่างที่บอกค่ะจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำธุรกิจการเกษตรของเรานะคะฟาร์มสุขบริษัทฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะคะในปี77นะคะจริงๆแล้วนี่คือดีมของเราจะถามว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโอกาสมันมาเร็วเกินว่าตอนนี้เราปีหน้าค่ะตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่2และเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรที่ป้อนเข้าอุตสาหกรรมนะคะก็คือเหมือนกึ่งเทรดเดอร์แล้วค่ะฉะนั้นก็คืออาจจะเร็วกว่าปี77ซึ่ง

0: ึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงในมุมของธุรกิจนะคะและอีกมุมนึงอะค่ะก็คือเป็นการสื่อสารเรื่องตัวดอกไม้ไทยอ้อถือว่าตัวนี้อ้อมีเขาเรียกว่าได้รับความประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้เรามีหนังสือนะคะเราทำหนังสือวารสารเรามีหน่วยวิชาที่มีหลายๆมหาลัยเนี่ยมาให้ความสนใจเรื่องตัวดอกไม้ไทยรวมถึงเกษตรกรน้องๆที่สนใจเนี่ยหันมามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการใช้ดอกไม้ไทยมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกค่ะชื่อฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มสุกถูกไหมคะฟาร์มสุกเนี่ยมันทับศัพท์นะคะพี่คือฟาร์มสุกของอ้อเนี่ยก็คือฟาร์มย่อมาจากฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรอ้อถือเป็นตัวแทนของเกษตรกรรุ่นใหม่ละกันที่มีความคิดแตกต่างจากเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเดิมๆสุกเนี่ยเราใช้คำว่า SUK สุกก็คือความสุขใจจริงๆที่เป็นความสุขใจที่เราเลือกประกอบอาชีพเกษตรมากกว่าที่จะอยู่ในกลุ่มลูกจ้างนะคะฉะนั้นเราอ่ะเราก็เลยทำบรรยากาศความสุขของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขของการทำงานความสุขที่ลูกค้าเปิดดอกไม้ไปแล้วแล้วก็แบบชอบว่าสีสวยเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยส่งต่อความสุขแบบเนี้ยเหล่านี้ให้กับลูกค้ามันจะได้สร้างบรรยากาศนะคะรวมถึงเรามีวัฒนธรรมองค์กรนะคะอยากให้ความสุขกับการทำงานอยากให้ทุกคนได้เลิร์นนิ่งไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความสุขของเราในการทำงานทุกวันนี้ค่ะที่เราทำค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้น

ือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมไม่งั้นจำไว้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะงั้นก็ดูจากสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานะครับโต๊ะเก้าอี้รองเท้าถุงเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งต่างๆและพลังงานตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็เช่นอะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปเพราะนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นซากฟอสซิลทับถมกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาเพราะนั้นก็คือมันมีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันอาจจะหมดโลกนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเองนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะทุกชนิดเลยมันมีมูลค่านั่นเองถูกไหมฮะจะเป็นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันนั่นเองก็คือหมายความว่ามันมีผลทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและอันที่4ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้แยกออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศกับนิเวศวิทยานะครับง่ายๆก็คือว่านิเวศวิทยาเป็นวิชาหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันถูกไหมครับแต่คำว่าระบบนิเวศมันเป็นระบบความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของระบบนิเวศก็อาจจะมีการจำแนกระบบนิเวศไว้อย่างหลากหลายถูกไหมครับแล้วแต่ว่าตำราเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแต่ละที่นะครับจะให้คำอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่โดยรวมโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศพื้นดินระบบนิเวศน้ำนะครับหรือถ้าจำแนกโดยใช้แบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานและอาหารก็อาจจะเป็นระบบนิเวศอิสระระบบนิเวศแบบปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของระบบนิเวศนะครับก็คงจะมีหลากหลายลักษณะที่เขาจำแนกกันนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก2ประเด็นใหญ่ๆก็คืออาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศกำลังกระตุ้นเตือนให้โลกทั้งโลกเนี่ยหรือให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ก้อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อโควิดนะครับอันที่สองก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็น2ประเภทก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือมันจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาทำภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อม
นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมลพิษและลดน้อยถอยลงไปของทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่างไม่บรรยาบรรยังนั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคนึงสมัยนึงเราอาจจะเข้าใจถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับมันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดนึงนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะงั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างไม่บรรยาบรรยังนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าเราได้กระทําการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ำเป็นพิษถูกไหมฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเอง
นะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับและก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอะไรบ้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คือจะต้องมีการให้ความรู้นะครับให้ความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหายากนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าใช้มันจนมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่มันต้องใช้เวลานะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องประชากรนะครับประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภาวะต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมากก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชากรมากรวมไปถึงประชากรมากแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับรวมไปถึงการหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจนะครับถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติหรือทำยังไงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาสอนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการอนุรักษ์มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือมาตรการต่างๆนานานะครับที่เข้มงวดในการลงโทษกับผู้กระทำผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกับผู้ที่ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้มีประสิทธิภาพลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเวทีระดับโลกนะครับในระดับโลกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันปรากฏอยู่ตรงไหนมันปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่แม้ระเบียบโลกใหม่นั้นจะให้ความสำคัญกับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือสิทธิมนุษยชนเรื่องที่3ก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องที่4การค้าเสรีเรื่องที่5ก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไง5เรื่องนี้เป็น

สิ่งที่ชาติมหาอำนาจและเวทีโลกให้ความสำคัญและหนึ่งในห้าเรื่องนี้ที่โลกให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแสดงบทบาทนำในการที่จะให้ทุกประเทศช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเช่นที่เรียกว่า United Nations Environment Program นะครับหรือมีโครงการต่างๆนานาที่ผ่านออกมาจากโครงการนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวก็คือพูดง่ายๆพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลกระทบนั่นเองครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าหลังจากที่เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับที่จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็คือแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแนวทางแรกนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางที่2ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ก็คือแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดหรือแนวทางที่คิดว่านำมาใช้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมันอยู่ยั่งยืนยงนะครับและคนรุ่นถัดมาสามารถมีส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์หรือนำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการคำนึงถึงคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีแนวคิดย่อยๆอะไรต่างๆนานาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพูดง่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นล่มใหญ่ที่มีแนวทางย่อยๆอยู่ในแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอะไรล่ะเช่นแนวทางสิ่งที่เรียกว่าแนวทางด้านนิเวศวิทยาก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั้นส่งมอบไปถึงรุ่นต่อๆไปนั่นเองหรือรุ่นในอนาคตหรือคนในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดไปในยุคของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคำนึงถึงคนในรุ่นอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงเวลาอันสั้นทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัวในการจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแนวทางที่2นะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับทางสังคมแล้วก็ชุมชนระดับต่างๆนะครับแนวทางด้านเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานนะครับบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ให้ใช้ประโยชน์สำหรับคุณรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับแนวทางที่2ที่เรียกว่าธรรมาภิบาลหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสนะครับมีความยุติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดที่3ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็คือหมายความว่าเป็นแนวที่เป็นสิทธิร่วมก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าชุมชนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นที่สำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้ที่เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอีกหลากหลายแนวคิดแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาแนวคิดหรือนำแนวคิดที่มีทั้งหมดมาใส่ไว้ในเอกสารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอกสารก็จะมีปริมาณที่มากเกินไปหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดถึงแนวคิดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่แนวคิดนี้แนวคิดเดียวนะครับก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับที่ เราจะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับที่พูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นเดียวกันครับ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมก็คือพูดง่ายหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเด่นแรกนะครับเราจะพูดถึงลักษณะเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจหรือลักษณะเศรษฐกิจกับสังคมนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเศรษฐกิจกับสังคมก็ต้องไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต้นเราก็พูดถึงเศรษฐกิจและสังคมในอดีตก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมบรรพการสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์สังคมปฐมภูมิอะไรแล้วแต่จะเรียกถูกไหมครับแต่ก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะไม่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในอดีตหรือพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจกับสังคมในอดีตนั้นมันก็คงจะไปด้วยกันก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ในสังคมในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอดีตก็คือพูดง่ายๆกินความแค่ว่าทำยังไงที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สลับซับซ้อนอะไรก็คือพูดง่ายๆระบบเศรษฐกิจในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นการระบบเศรษฐกิจแบบการค้าไม่เน้นเรื่องการค้าไม่ได้มีระบบธุรกิจไม่ได้มีระบบการเงินที่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเอาง่ายๆแค่ว่านำทรัพยากรมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหรือที่เขาพูดว่าเป็นการผลิตเพื่อบริโภคนะครับก็คือทำกินนั่นเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับแต่ที่จะมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่คำว่าเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาถือว่าโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วนะครับ